0: ันนี้แบบฝนเพิ่งหยุดตกเลยนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร
1: ่ค่ะ
0: นะ
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีสาระ
0: นะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIYอีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DHY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงมัน
0: ดูหันสายจะเซลฟ์ดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดูเลย

0: โอ้โห
1: อะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นทอดเลยเราทำอะไรคะในวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก็หนูบอกว่าหนูไม่เอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได้นะ
0: ไม่ใช่ชิงช้านี่
1: อ๋อวันนี้ทำชิงช้าชิงช้าเลย
2: ชิงช้า
0: เลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
2: ใช่ถูกต้องครับผม
1: แล้วเราใช้โอ้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีอยู่2ชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี้
2: ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนั้นเป็นชิงช้า
1: เห็นไหมอย
0: ู่
1: บ้านแล้วมันคือเก้าอี้เกิน
0: ไ
2: ปได้ได
0: ้ครับผมอ่ะโอเคถ้างั้นก็คือ2ส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี
2: ่เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ชิงช้าตัวชิงช้า
2: ต
0: ั
2: วช
0: ิ
2: งช้าตัวนั่งก่อนแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
1: รองพื้นนั่ง
0: ไม่กล้าสักกล้าพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: ได้เครียด

0: รู้ได้ไงว่าเราจะใช้ตัวตะปูไปด้วยอ๋อ
1: เราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบากบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: ถ้าเวลาไปร้านแล้วบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
0: แล้วมันเกี่ยวเรื่องรับน้ำหนักไ
1: หมมันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกรูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
0: เวลาใส่แล้วต้องนำไปก่อน
1: จอดนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
2: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
3: ใช่
1: ใช่
3: โอ้นี่มันเป็นแบบว่าอยู่ในสวนหลังบ้าน
1: แหละ
3: เป็นเก้าอี้แบบเอาดอแบบชิงช้าแบบ backyard garden
2: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
3: ้ backyard backyard garden
2: ว้าวชอบแบบมีคนคืออันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
1: ดิบๆ
2: ไม่หน่อยละดิบๆเล

0: ดิบเลยแหละครับ
1: เป็นล็อกเควินอ
0: ่
1: ะเหมือนใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเควินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียนหน่อย
2: มีความเวสเทิร์น
1: หน่อย
0: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
1: คืนสู่ธรรมชาติซึ่งจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
0: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
1: น็อตบันได
0: หรืออย่างหนึ่งก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
2: หัวอะไรนะคะ
0: หัวหมวก
1: อ๋อมันเหมือนกับใส่หมวกอยู่
0: ถูกต้อง
1: อ๋อก็คือหัวหมวก
2: อันนี้คือ
1: หัวมันคือหัวหมวก
0: ใช่
2: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
0: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆแต่เหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
2: พยายามนิดนึง
1: ก็พยายามนิดนึงแต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
2: ได้ไม่เกี่ยว
0: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลามันเกินไปเยอะมันมี
1: เกินเยอะ
0: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
1: ม
0: ันหาน็อตลำบาก
1: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนมันเนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
0: ใช่ครับ
1: ก็สามารถหาซื้อได้ง่
0: าย
1: นะครับเดี๋ยวเราต้องทำอะไรต่อพี
2: ่
0: ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
1: โอเค
0: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
2: ่แขนแกว่ง
0: นี่ใส่เข้าไปตรงนี
2: ้
0: ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
1: ใช้เป็นแขนจับเอา
0: ใช่
1: ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเป็นเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
0: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณเนี้ยเพื่อให้มันแกว่ง
2: ให้มันหมุนได้ค
1: ่ะโอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณอันสานะใครจะแอดแอปปรับใช้ยังไงแล้วแต
0: ่ได้ครับ
1: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
0: ใช่ครับ
1: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบาลังนะฮะ
1: บาลังเลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะเนี่ยจริง
1: เมื่อก่อนตอนแรกคิดไปไงไม่ดีที่จะไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: ที่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าตัวหลอกเลยเนี่ยหลอกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกัน
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้นิ่มอ่อนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลางหนึ่งนิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะลวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบาย
0: นะอ๋อนี่ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ้ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
1: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: เราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
1: หรือดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี
0: ้
1: แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงกลาง
0: ก็คือวงเวียน
1: อ่ะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยข
2: ี
1: ดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็ได้รูปโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
0: ตัดไปเลย
1: แต่บอกไว้ก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมเพราะอันตราย
2: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงคะก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็เอาไปตัด
0: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
1: ใช่
2: แล้วก็มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากันให้สวยงาม
0: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่าย
1: ถูกต้องคร
0: ับ ใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
1: ้
0: ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่ม
1: ัน
0: งานคอขึ้น
1: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
2: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
1: ตัวไหน
2: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
1: ้ไม้เนี้ยหน้าสามก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
0: ถูกมาก
1: เส้นละ150ประมาณแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
2: โอ้ถูกเลย
1: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
2: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทำ
0: มัดนึงอยู่มั้ยมัดนึงอยู่มั
1: ้
0: ย
1: ไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ
0: ่
1: น
0: 6แผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
1: ประมาณนั้นคร
0: ับ รวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งโน่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เงี้ย
1: โซ่
0: ก็จะราคา
1: โซ่ก็เมตร70กว่าบาทอะไรประมาณนี
0: ้
2: โอเค
0: นะฮะโอเคถ้างั้น
2: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
0: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
1: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
0: เราก็จะไปทำตัวโครงสร้าง

0: ครับ
1: นี่คืออะไรคะ
2: บ้านบ้านที่อยู่อาศัยรีสอร์ท
0: กึ่ง
2: ช้าหรอกจริงช้าอะไรก็ใหญ่มากเลย
1: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
2: แต่ว่าโอ้โห
0: เพื่อความแข็งแรงไง
2: เออแหละใช่แหละครับพี่มันก็เพื่อความแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมาสักนิดนึงก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
0: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
2: ในเรื่องนะในเรื่องในราวเลย
0: โอ้โห
1: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
2: นี่ไงเอาโซ่
0: แขนปลายโซ่แขนปลายนี่เลย
1: แล้วก็คล้องเลย
0: แล้วก็คล้องตรงนี้นี่สองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
2: หรือว่าจะบากมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
0: นี่เลยครับสองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อการโยกของเสา
2: อยู่อย่างนี้ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
0: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เซ็ต

0: อนนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้ว
1: แขวนผม
0: ทดลองแล้วนี่รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลยพ
2: ี่
0: ส
2: าโอ้ยเลยก็รู้สึกแข็งแรงคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่เอออ
1: ันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
2: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
1: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
1: เราสองคนนี่แหละยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้อ่ะ
1: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้ละจักมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
1: เดี๋ยวผมจะ
0: จ
1: ั
0: ดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
1: อันนี้เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่าง
1: นี้เลยแขวนดูความสูง
2: อ๋อดูความสูง
1: อ่ะฮะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
2: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
1: เป็นชิงช้าม
2: ันก็จะไปเป็นชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าที่มันเทข้างหน้า
1: อันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมีสองตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
2: ่มันต้องเทให้มันแบบแล้วไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี้
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าให้มันพอดีต้องกะให้มันกลางๆ
2: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
1: ได
2: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้กัน
1: โอเคครับไป

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช
1: ่แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซ
1: ึ่
0: งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลยน
1: ะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: มันเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผุไปตามกาลเวลาท
2: ุ
0: กอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้มันมีอายุยาวนานแล้วก็อยู่กับเราเป็นนานๆด้วยน
1: ะครับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใส
1: ก็
0: ค
1: ือ
0: เป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจะน้ำตาลอ่อน
1: ละมุน
0: หน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มไหมจะย้อมให้มันดูเข้ากับสมมติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมชกัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
1: เลย
0: ใช่
1: และนี่คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
0: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลย
1: ค่ะ
0: ใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
0: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะนี่ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวเนี้ยมันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้ม
1: ค่ะ
0: เป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี่ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยไฮเรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกลับกันถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีก็แนะนำให้ทาเป็นใสผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ให้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: ไปทาสีก็จะไม่
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม
0: ้
2: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีไอ้พวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกกันนั่นก็
1: ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะฮะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต
0: ่
2: ตอนน
0: ี
2: ้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
1: มีการไม่แน่ใจด้วยแล้วเผื่อไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว
0: ้เอาเป็นว่าอันเนี้ยต้องลอกแต่อันเนี้ยลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะจะบอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป
1: ้
0: องกันเชื้อราด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะว่า
1: เป็นจริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณ2 ประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไป
1: อะไรเงี้ย
0: แล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนา
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้นะของความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
1: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไป
0: หนึ่งสีเปลี่ยนแน่นอนเลย
1: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
1: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วยอ
0: าจจะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็
0: ต้องปกป้องนะเออนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่ อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย อันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าที่จะเห็นว่ามีต้นไม้ที่แก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
1: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
1: ใช่อันนี้
0: การลดน้ำลดนี
1: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะ
0: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้นเราเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
1: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
0: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
1: ก็คือก่อนทาเดี๋ยวแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถามในมือ
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไร
1: เพราะว่าอันนี้มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆก็อาจจะก็ปกป้องไว้นิดนึง
0: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ป้องกันหน่อย
1: เราม
0: ีกลิ่นนะฮะ
1: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
0: ใช่
1: เราใช้สีอะไรคะวันน
0: ี้วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
1: ค่ะ
0: นะแบบไม่มีสี
1: นี่เนี่ยเวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปวกมันเข้าถึงพอ
0: ทาให้ทั่ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วยมันจำเป็นที่ต้องทาหมด
1: ก็คือทุกส่วนซอกทุกมุม
0: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่
1: ะ
0: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
1: า
0: ะ
1: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
0: ใช่ใช่ถูกต้อง
1: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
0: ไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบ
1: ประมาณ
0: 1 ชั่วโมง
1: 15-30 นาที
0: ประมาณนั้น
1: ก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
2: ที
0: แต่แถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
1: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน

0: รอบ
1: โอ้เล่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับคำปกป้องแน่ๆ
2: ใช่ใช่เนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะ
0: เราใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากปลวกจากเชื้อรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้
2: ม
0: เลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีสายได้เลยถ้าเป็นสีชาก็อาจเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
2: ตามความเหมาะสมตามสไตล
0: ์ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงมาได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู
1: ่
0: การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริง
1: ๆ
0: ปกป้องกันถึงภายในเลย
2: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
0: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
2: ใช่

0: เอ้ยคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับการเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับต้องทิปครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้ำทิปและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายใน2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2

0: 2030ด้วยนโยบาย30 at 30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้ฟอร์ออลตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
0: Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่อง Smart Farm กันบ้างไหมครับ Smart Farm เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำ Smart Farmนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถเทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอด

เพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะเชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได้
5: ข้าชื่อหู
6: ข้าชื่อจมูก
7: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
8: ข้าชื่อใจ
9: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
10: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
7: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
7: ก็ข้างหน้าโน้นไง
10: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
7: โน้นโน้นโน้น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
12: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
6: หนักเหลือเกินอ่ะ
13: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
6: โอ้ย
2: โอ้ยข้าจะตกแล้วตกแล้ว
12: เจ้าปัน
11: เจ้าปัน

0: ื่อยชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
1: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
2: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
4: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
0: คอยยังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
1: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
5: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
0: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
2: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
0: เฮ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
6: จริงเหรอ
7: เย้
4: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
6: รับคำสั่งประจำการขอรับเจ้านาย
3: เอาละไปกันเถอะ

0: าลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารุ
1: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
2: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
3: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
1: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
2: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
4: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
5: ลับๆหล่อไหมล่ะ
6: เพราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งแล้วสิ
0: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
6: มาโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
1: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
0: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนา
6: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
0: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
4: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
6: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
0: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
6: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
0: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
6: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
0: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
2: อยากรู้เจ้าครับ
6: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
0: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
1: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
2: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
0: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
1: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
0: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
4: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
0: โอ้ได้เลยได้เลย
4: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
0: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
2: อย่างนี้นี่เอง
6: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้ากินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
3: เย้เย้เย้เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
6: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูป

0: ต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
1: อย่างนี้นี่เอง
2: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
0: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
1: นั่นรูปปั้นใหญ่บ้าเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
0: ๋อท่านนามารูปไง
3: นามารูป
4: ข้าเองนามารูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
5: ่นามารูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูด่างฟิโลเดนดรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้น

0: ป็นต้น
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantR N A M E N T A L P L A N T ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant F O L I A G E P L A N T foliage plant แปลว่าไม้ใบปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เซฟตี้โฟร์ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

0: ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่น

0: ม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification p l a n t c l a s s i f i c a t i o n แปลว่าการจำแนกพืช monocotyledon m o n o c o t y l e dแปลว่าพืชใบเลี้ยงดิบ Dicotyledon D I C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
4: แสงตีโบโฮ
5: ตั้งบนปลั๊กไฟไม่จำกัด
6: PEA

0: วันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแบ
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสาร

0: ได้กับคนทั้งโลก
1: โตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
0: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณอย่างในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์อยุธยาเหรอคะ
0: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
2: เอาเหรอไปก็ได้
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
4: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
5: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
2: ไม่เข้าใจหรอกครับเดามั่วๆเนาะตะวันฉันเข้าใจทุกคำเลยย่ะพี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
5: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
2: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
5: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ
2: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
5: คงอย่างนั้นแหละเจ้าชีวิตองค์ใหม่ทันเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อยากมาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
2: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
2: น
1: ั
2: ่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะเมืองไทยเราดีจริงมีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: นี่รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อลายให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
4: ไปด้วย
6: โอ้ยวันนี้คนเยอะ
7: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
8: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
8: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
8: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
8: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมาไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
9: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
12: สวัสดีจ้า
13: สวัสดีจ้า
11: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
14: เมค่ะ
15: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
16: สวัสดีครับ
11: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
16: พายุหมุนเขตร้อน
8: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
16: งวงช้างงวงช้าง
11: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
8: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
16: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
16: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินซุด
16: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
11: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
11: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
12: มีค่ะ
11: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอรยสถาปัตย
1: ์อรยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอรยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่ม

0: นี้เลยน้องอาจจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
1: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
2: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที่ DLTV ใช่แล้วที่www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
1: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
2: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างปลอดภัยเนี่ย
3: ค่ะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
2: ครับ
1: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
2: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ปล่อยไปปล่อยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
2: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา

ลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหุบแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์นึงเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่กรงนึงนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อใหปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอนเมื่อเขาเกาะคอนนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอนเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยนะครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ี๋ยวแม่เนี่ยจะต้องไปตลาดค่ะเดี๋ยวจะทํากับข้าวเย็นนี้แต่ว่าหนูจะต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวอยู่ได้มั้ยคะลูก
1: อยู่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าหนูอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยหนูจะต้องห้ามไม่ให้คนแปลกหน้าเนี่ยเข้ามาในบ้านนะลูก
1: ว่าแต่คนแปลกหน้าคืออะไรหรอคะคนที่แปลกหน้าหร
0: อเอาที่ไหนมาพูดคนแปลกหน้าก็คือคนที่ไม่ใช่ครอบครัวเราไงคะไม่ใช่คุณพ่อไม่ใช่คุณแม
1: ่คุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอา
0: ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเราอะค่ะเข้าใจไหมคะ
1: เข
0: ้
1: าใจ
0: แล้วก็ไม่ต้องไปพูดคุยด้วยเข้าใจไหมคะเด
1: ี๋
0: ยวจะอันตรายอ๋อแล้วที่สำคัญเนี่ยหนูอะต้องจำลักษณะของคนในครอบครัวแล้วก็เสียงบุคลิกท่าทางของคนในครอบครัวให้ได้เสียงของคุณแม่เป็นยังไงคะแหมต้องเสียงอย่างนี้ล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาชวนออกไปข้างนอกเนี้ยค่ะหนูก็ไม่ควรไปนะคะลูก
1: ค่ะแม่
0: แล้วอย่างที่สองเนี่ยหนูต้องจำเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วเนี่ยหนูจะได้โทรหาคุณพ่อคุณแม่ได้ทันทีไหนจำเบอร์คุณแม่ได้ไหมคะ
1: อ๋อ09
0: กระซิบบอกคุณแม่หน่อยสิคะเก่งมากเลยค่ะโอเคเยี่ยมเลยเท่านี้แม่ก็หายห่วงละอย่าลืมที่แม่บอกนะ
1: ค่ะแม
0: ่ไปละค่ะเดี๋ยววันนี้คุณแม่ค่ะจะมาทดสอบน้องถูกใจค่ะว่าจะแก้ไขสถานการณ์ที่เจอคนแปลกหน้าได้ยังไงบ้างนะคะแล้วจะจำที่คุณแม่เนี่ยบอกและสอนไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าแต่งตัวกันค่ะจริงเลยเด็กคนนี้สงสัยจะไม่ได้ผลเฮ้ยเดี๋ยวต้องเจออีกวิธีนึงแม่ไม่ได้ผลอย่างนี้ต้องลองเปลี่ยนอีกสักชุดนึงค่ะ
2: หนูแม่สั่งต้นไม้ไว้อะลูกมาเร็วๆๆเปิดให้น้าต้นไม้เขาไปวางในบ้านหน่อย
1: เดี๋ยวหนูโทรบอกแม่ให้แม่คะ
2: โอ้ไม่ต้องโทรหรอกนี่มาตามที่อยู่เนี่ย
1: ไ
2: ม่สิมองไกลขนาดนั้นมองเห็นได้ยังไงแล้วเนี่ยอยู่กันกี่คนนะฮะ
1: แม่หนูบอกว่าห้ามบอกค่ะ
2: โอ้ยจะเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยจะได้เช็คไงว่าเนี่ยสั่งต้นไม้มาเนี่ยส่งถูกหลังพูดยากจริงเด็กคนนี้
1: ไม่เอาค่ะไม่เอาถ้างั้นหนูโทรหาคุณแม่ดีกว่า
2: ไม่ต้องโทรจะโทรทำไมฮะ
1: ไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วหนูกำลังโทรหาแม่อยู
2: ่ไหนอ่ะเห็นมีใครโทรมาเลยไหนดูสิโอ้โหถูกใจนี่แม่เองจ้าเปิดประตูให้แม่หน่อย
1: อ๋อแม่เหรอคะ
3: มาเปิดประตูให้คุณแม่หน่อยค่ะโอ้ยเมื่อไรจะแย่อยู่แล้วเนี่ยดีมากเลยจ้ะลูกที่เชื่อฟังที่แม่บอกนะมาเข้าบ้านเร็ว
0: ถูกใจเก่งมากๆเลยค่ะเนี่ยคุณแม่อยากจะทดสอบสถานการณ์ที่แบบว่าหนูเนี่ยถ้าเจอคนแปลกหน้ามาเรียกแล้วก็ให้เปิดประตูเนี่ยที่จะเข้ามาในบ้านเนี่ยหนูจะทำยังไงตกใจไหมคะลูก
1: ตกใจมากเลยค่ะแต่หนูต้องมีสติ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะเราต้องตั้งสติเลยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยไปพูดไปคุยไปเปิดบ้านให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเข้าใจไหมคะ
1: ค่ะแม่
0: มันอันตรายมากๆเลยค่ะ
1: แม่ค่ะว่าแต่กับข้าวล่ะคะลูก
0: ดีอะช่วงนี้แม่เห็นว่าต้นไม้อะเขากำลังแบบว่าอินเทรนนะลูกแม่ก็อยากเป็นยาย่าแม่ซื้อต้นไม้มาอยากถ่ายรูปกับต้นไม้ค่ะลูกมาถ่ายรูปกับต้นไม้ให้แม่หน่อยนะ
1: ถ่ายเถอะค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ได้ทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยค่ะในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพนภาปันจิมเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้เราอยู่ในเรื่องของการหารซึ่งนักเรียนเคยเรียนการหารแบบไหนไปแล้วบ้างคะการหันยาวเคยเรียนไปแล้วแล้วก็อีกอันนึงคือเป็นการหันเลยคะการหันสั้นทั้งการหันยาวและการหันสั้นของนักเรียนเนี่ยเป็นการหันแบบไหนคะ
3: ลงตัว
2: แบบลงตัวการหันแบบลงตัวคืออย่างไรนะ
3: ไม่ม
2: ีเศษหรือเศษของเราเป็นศูนย์เก่งมากๆเลยค่ะซึ่งนักเรียนเคยเรียนไปแล้วทั้งการหันยาวแล้วก็การหันสั้นที่เป็นการหันลงตัวนะคะ

สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเรียนเป็นการหารแบบไม่ลงตัวบ้างแต่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าเราจะเรียนด้วยวิธีการใดเดี๋ยวนักเรียนมาอ่านชื่อเรื่องในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะไหนลองอ่านชื่อเรื่องของวันนี้ไปพร้อมกันสิคะ

ดังนั้นวันนี้นักเรียนจะต้องแสดงวิธีทำโดยการใช้หานอะไรคะหานยาวยังจำวิธีการหานยาวได้ไหมยังจำได้ใช่ไหมคะวันนี้ยังเป็นการหารของจำนวนนับที่ตัวตั้งของเราจะมากกว่า4หลักตัวหารของเรา1หลักเป็นการหารแบบไม่ลงตัวโดยใช้การหารยาวการหารแบบไม่ลงตัวนักเรียนคิดว่าเป็นแบบไหนเอ่ยแบบมีเศษถูกต้องไหมคะแปลว่าเศษของเราในวันนี้ต้องไม่ใช่เท่ากับศูนย์แล้วจะมีเศษเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะดังนั้นนะคะในวันนี้คุณครูแพลวอยากให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะหาผลหารของจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักตัวหาร1หลักนะคะเป็นการหารแบบไม่ลงตัวโดยใช้การหารยาวได้ดังนั้นวันนี้อาจจะต่อยอดจากเดิมเล็กน้อยถ้านักเรียนยังจำวิธีการหารยาวแบบเดิมได้นักเรียนจะสามารถทำได้อย่างแน่นอนได้ไหมคะเราเรียนไปทั้ง2แบบแล้วนักเรียนต้องดูด้วยว่าวันนี้คุณครูแพลวให้นักเรียนแสดงวิธีทำแบบไหนแต่ถ้าสมมุติคุณครูแพลวไม่ได้กำหนดนักเรียนสามารถเลือกวิธีการที่นักเรียนถนัดได้เลยนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การกิจกรรมที่เราจะทำด้วยกันนั่นคือกิจกรรมอะไรคะเป็นหนูน้อยหันเก่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูน้อยหันเก่งของคุณครูแพลวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนปฏิบัติ6ข้อเหมือนเดิมนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวนักเรียนต้นทางหยิบแบบฝึกหัดหนูน้อยหันเก่งขึ้นมารอก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่เปิดก่อนนะคะเดี๋ยวเรารอทำไปพร้อมๆกันสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ของตนเองขึ้นมาแล้วเขียนคำตอบนะคะของกิจกรรมที่คุณครูแพลวกำหนดให้วันนี้อาจจะยากกว่าเดิมสักเล็กน้อยดังนั้นคุณครูแพลวจะให้เวลา1นาทีครึ่ง1นาที30วินาทีโอเคไหมคะทำให้ได้6ข้อเต็มทุกๆคนเลยเพื่อสะสมสแตมป์เพื่อนำไปลุ้นรางวัลของเรากันพร้อมไม่พร้อมพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วทุกคนลงมือปฏิบัติได้ค่ะ

0: าวางดินสอทุกๆคนเลยทุกคนวางดินสอเพื่อนข้างๆตรวจสอบค่ะตอนนี้เพื่อนของเราทำครบ6ข้อแล้วหรือยังเพื่อนข้างๆตรวจสอบสลับกันดูสิคะแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมๆกันตรวจสอบเสร็จแล้วยังเอ่ยไหนใครทำทัน6ข้อบ้างยกมือดังนั้นเดี๋ยวมาตรวจสอบซิว่าถูกต้องหรือไม่คนที่ทำไม่ทันไม่เป็นไรนะคะวันนี้นักเรียนตรวจสอบก่อนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวนักเรียนจะได้ทำใหม่วันนี้การหารของเรานักเรียนสังเกตสิแตกต่างจากเดิมยังไงคะ
1: ม
0: ีเศษเป็นการหารแบบมีเศษหรือเราเรียกว่าการหารแบบไม่ลงตัวไปดูกันที่ข้อที่1ไหนอ่านโจทย์พร้อมกันข้อที่1คือ
1: 9หารด้วย2อ่
0: านว่าอะไรนะ
1: 9หารด้วย2
0: เก่งมากๆเลยค่ะ9หารด้วย2หมายถึง2คูณอะไรได้92คูณอะไรได้9มีไม่มี
1: ไม
0: ่มีเอาใกล้เคียงแบบไม่เกิน2คูณ4 2คูณ4 4เราเรียกว่าผลหารคุณครูแพลวบอกว่าถ้าเป็นการหารแบบมีเศษเวลาตอบเราจะไม่ใช้เครื่องหมายเท่ากับจะใช้เป็นคำว่าได้นะคะดังนั้นได้4เรียกว่าผลหารจึงได้4เหลือเศษเท่าไหร่คะเหลือเศษ1เพราะว่า2คูณ4ได้8ตัวตั้งเป็น9ผลคูณเป็น8เหลือเศษเป็น1จำได้ไหมนะคะดังนั้นได้เศษเป็น1ใครที่ยังสับสนอยู่นักเรียนทำความเข้าใจในวันนี้เพื่อที่พรุ่งนี้เวลานักบัตรนักเรียนจะทำได้อีก6ข้อข้อที่1ผ่านไปแล้วข้อที่2อ่านโจทย์พร้อมกันอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะข้อที่2
1: 10
0: หารด้วย3หมายถึง3คูณอะไรได้10มีไม่มี
1: ไม
0: ่มีเอาใกล้เคียงแบบไม่เกิน
1: 3
0: คูณ3ดังนั้น3เราเรียกว่าผลหารนำมาใส่ก่อนว่าได้3เหลือเศษเท่าไหร่
1: เศษ
0: 1 3คูณ3เป็น9ตัวตั้งเป็น10ผลคูณเป็น9เหลือเศษ1ดังนั้นได้เศษเป็น1ข้อที่3อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะทุกคน
1: 8
0: หารด้วย5หมายถึง5คูณอะไรได้8หรือใกล้เคียง5คูณอะไรได้8มีไม่มี
1: ไม
0: ่มีเอาใกล้เคียงแบบไม่เกิน5 1 5หนึ่งเราเรียกว่าผลหารดังนั้นได้1ก่อน5คูณ1ได้5ตัวตั้งเป็น8จำได้ไหมที่ครูแพลวเคยบอกว่านำผลคูณไว้ในใจนับต่อให้ได้เท่ากับตัวตั้ง5ไว้ในใจนับต่อให้ได้8 5แล้ว6 7 8 3ที่ชูอยู่เราเรียกว่าเศษดังนั้นเศษเป็นอะไรคะข้อนี้เศษเป็น3ดังนั้นข้อที่3ได้1เศษ3นะคะทุกคนข้อที่4อ่านพร้อมกัน
1: 10
0: หารด้วย4ไหนบอกหน่อยหมายถึงอะไรคะ
1: 4
0: คูณอะไรได้10มีไม่มี
1: ไม
0: ่มีถ้าไม่มีต้องบอกว่าใกล้เคียง4คูณอะไรใกล้เคียงไม่เกิน10 4คูณ2 2เรียกว่าผลหารเขียนก่อนเลยว่าได้24คูณ2เป็น8ตัวตั้งเป็น10เหลือเศษ2ได้มานะคะเป็นได้2เศษ2ข้อที่5อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ
1: 20หารด้วย6
0: 20หารด้วย6ไหนบอกหน่อยหมายถึง
1: 6
0: คูณอะไรได้206คูณอะไรได้20มีไม่
1: ม
0: ีไหนท่องสุขคูณแม่6พร้อมกันหน่อย6 1
1: 6
0: 6
1: 2 12
0: 6 3 10 8 6 4 24พอ6 4 24เกินไม่เกินดังนั้นใช้ไม่ได้ลดลงมาเหลือ3 6 3 18ได้3ก่อนตัวตั้งเป็น20ผลคูณเป็น18เหลือเศษ2ดังนั้นได้3เศษ2นะคะข้อสุดท้ายข้อที่6หน่อยอ่านโจทย์ข้อที่6พร้อมกันค่ะ
1: 12หารด้วย7
0: ได้อะไรเศษอะไรเอ่ย
2: ได้1เศษ5
0: ได้1เศษ5มาอย่างไร12หารด้วย7นักเรียนมองกับการเป็น7คูณอะไรได้12หรือใกล้เคียง7คูณอะไรได้12มีไม่มีไม่มีเอาใกล้เคียงสิคะ7 1 7ดังนั้นได้1ก่อนอ้าว7 1 7ตัวตั้งเป็น12ผลคูณเป็น7เหลือเศษ5ถูกต้องไหมคะหรือใครจะนำ7ไว้ในใจนับต่อให้ได้12ก็ได้ดังนั้นข้อที่6ได้1เศษ5อ้าวตรวจของตัวเอง6ข้อไหนใครได้6เต็มบ้างวันนี้เก่งมากๆเลยค่ะคนอื่นไม่เป็นไรวันนี้เราขึ้นครั้งแรกที่เป็นการหารแบบที่มีเศษหรือการหารให้ลงตัวนะคะฝากให้นักเรียนได้กลับไปทบทวนพรุ่งนี้มีแบบนี้อีก6ข้อกลับมาลองทำใหม่ได้ไหมคะวันนี้คนที่ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาลองทำใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้หวังว่านักเรียนเนี่ยจะสะสมแต้มของเราได้เพื่อไปแลกรางวัลกับคุณครูแพลวได้นะคะตอนนี้ทุกคนเก็บหนูน้อยหารเก่งได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไว้ใช้ต่อในชั่วโมงถัดไปของเรากันนะคะเป็นการฝึกให้นักเรียนหารเก่งหารคล่องกันนั่นเองนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยค่ะสำหรับกิจกรรมแรกของเราต่อไปเดี๋ยวคุณครูแพลวมีสถานการณ์มาให้นักเรียนดูพร้อมกันพร้อมได้ยังเอ่ยพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งนั่งตัวตรงเพราะเป็นการหารบางคนอาจจะไม่ถนัดนักเรียนต้องตั้งใจฟังเพื่อปฏิบัติได้เหมือนกันนะคะมาดูสถานการณ์ที่คุณครูแพลวกำหนดมาให้ทุกคนในห้องสถานการณ์พร้อมกันค่ะ

0: จากสถานการณ์เดี๋ยวคุณแพลวอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะครูมีดินสออยู่134แท่งแบ่งให้นักเรียนที่มีจิตอาสาคนละเท่าๆกันจำนวน8คนนักเรียนได้ดินสอคนละกี่แท่งจากการอ่านแล้วนักเรียนคิดว่าข้อนี้นักเรียนจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะวิเคราะห์ก่อนคิดว่าเป็นการอะไรแน่นอนทำไมถึงนักเรียนทราบว่าเป็นการหาร
1: คนละเท่าก
0: ัน นักเรียนจะสังเกตไฮไลท์ที่คุณแพลวเน้นสีมาให้ที่แตกต่างนะคะจะมีคำว่าคนละเท่าๆกันอีกหนึ่งสำคัญเลยคำว่าอะไรคะแบ่งการแบ่งเนี่ยนักเรียนไปสังเกตก่อนถ้าแบ่งแล้วแบ่งทีละเท่าๆกันหรือแบ่งเป็นกลุ่มๆเราจะได้สิ่งนั้นเป็นการหารแต่ถ้าแบ่งครั้งเดียวแล้วจบเลยเราจะได้เป็นการลบซึ่งแตกต่างกันนะคะข้อนี้เป็นการแบ่งโดยแบ่งแล้วคนละเท่าๆกันเห็นไหมคุณครูแพลวเน้นสีมาให้นักเรียนสังเกตแล้วว่าถ้านักเรียนเจอคำเหล่านี้เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าจะเป็นการอะไรคะการหารได้นั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ไหนบอกหน่อยได้เป็นอะไรคะประโยคสัญลักษณ์ของเรา134หารด้วย8เพราะ134เป็นจำนวนทั้งหมดตอนนี้โจทย์ข้อนี้เราจะแบ่งเป็นกลุ่มก็คือมีนักเรียน8คนจะมาดูสิคะว่าแต่ละคนได้ดินสอจำนวนกี่แท่งดังนั้นเราได้มาเป็นการหารแบบนี้การหารคุณครูแพลวก็จะไปตั้งเป็นการหารซึ่งนักเรียนเรียนแล้วทั้งหารยาวและหารสั้นแต่ในชั่วโมงนี้เราจะใช้เป็นการหารอะไรคะในชั่วโมงนี้เราจะใช้เป็นการหารยาวคุณครูแพลวจึงนำ134มาเขียนนะคะหารด้วย8มาแสดงวิธีทำยังจำได้ไหมเครื่องหมายหารยาวเป็นแบบไหนนะคะเครื่องหมายหารยาวเป็นแบบไหนนะมีอะไรก่อนอันดับแรกมีวงเล็บแล้วต่อมาล่ะคะขีดข้างบนหรือขีดข้างล่างขีดข้างบนนะคะเป็นการหารยาวค่ะนักเรียนต้นทางจำได้นักเรียนปลายทางนะคะจำได้หรือไม่นะคะนักเรียนต้องเขียนเครื่องหมายให้ถูกก่อนเราถึงจะดำเนินวิธีการได้ถูกต้องนะคะดังนั้นคุณครูแพลวเริ่มที่บรรทัดวิธีทำการเขียนเครื่องหมายหารยาวเราจะเขียนบรรทัดเดียวกับวิธีทำหรือบรรทัดล่างวิธีทำคะบรรทัดอะไรนะบรรทัดล่างวิธีทำเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าผลลัพธ์ของเราจะอยู่บรรทัดข้างบนดังนั้นเราจึงเว้นบรรทัดข้างบนให้เป็นผลลัพธ์ของเรานะคะเราจึงมาเขียนวงเล็บปิดด้านล่างวิธีทำนะคะหรือส่วนโค้งของเรานั่นเองหลังจากนั้นเมื่อกี้ขีดอยู่ข้างบนหรือขีดอยู่ด้านล่างนะคะขีดอยู่ข้างบนคุณครูแพลวก็จะลากขีดข้างบนต่อมานะคะเป็นองค์ประกอบของเครื่องหมายหารยาวของเราดังนั้นตอนนี้ถ้านักเรียนสร้างแบบนี้ขึ้นมาแล้วส่วนประกอบทั้งสองส่วนนี้เมื่อรวมกันเราเรียกว่าเครื่องหมายหารยาวไหนข้างในเครื่องหมายหารยาวใส่จำนวนอะไรดี134ที่เป็นตัวตั้งดังนั้นข้างในเครื่องหมายหารยาวใส่จำนวนที่เป็นตัวตั้งคือ134คุณครูแพลวจะเขียนให้ห่างกันเล็กน้อยข้างหน้าเครื่องหมายหารยาวใส่อะไรนะใส่อะไรนะ8เราเรียกว่าตัวอะไรนะคะตัวหารดังนั้นเราจะใส่8ข้างหน้าเครื่องหมายหารยาวอ่ะเริ่มแรกเมื่อนักเรียนใส่องค์ประกอบครบแล้วเราเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางไหนทางไหนเอ่ยทางซ้ายดังนั้นเริ่มแรกคุณครูแพลวมาดูเลยซ้ายสุดเป็นหลักอะไรคะทุกคนซ้ายสุดเป็นหลักอะไรเอ่ยหลักร้อยคุณครูแพลวเริ่มจากการนำ8หาร1ในหลักร้อย8หาร1ได้เท่าไหร่เอ่ย8หาร1ได้เท่าไหร่เอ่ยได้0หรือไม่ได้เพราะว่าอะไรเอ่ยเห็นไหมคะ1ที่เป็นหลักร้อยน้อยกว่า8ดังนั้นหารได้ไม่ได้ไม่ได้เราจึงกระจายหลักร้อยไปให้หลัก10ในหลัก10จึงได้อ่านรวมกันเป็นเท่าไหร่คะ13 10ดังนั้นคุณครูแพลวไปหารต่อที่หลัก10และใครจะใส่0บนหลักร้อยได้ไหมได้ไม่ผิดนะคะแต่คุณครูแพลวบอกคุณครูแพลวไม่ใส่กระจายต่อให้เพื่อนในหลัก10ได้เลยนะคะตอนนี้ได้มาเป็น13 10นำ8หาร13หมายถึง8คูณอะไรได้13หรือใกล้เคียง8คูณอะไรได้13มีไม่มีไม่มีเอาใกล้เคียงแบบไม่เกิน8คูณ1 8ดังนั้น1เราเรียกว่าผลหารคุณครูแพลวจึงนำผลหารมาใส่ข้างบนที่การใส่ผลลัพธ์ของเราแต่ต้องใส่ให้ตรงหลักที่เราหารเรากำลังหารในหลัก10ดังนั้นคุณครูแพลวจึงใส่1นะคะในหลัก10แบบนี้เมื่อนักเรียนใส่ผลหารแล้ว8คูณ1ได้ 8คูณ1ได้8ใส่ผลคูณด้านล่างจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นการหารยาวเราจะใส่ผลคูณต่อด้านล่างอันไหนที่เป็นผลคูณเราขีดเส้นใต้1เซนนะคะเราก็จะได้มาตอนนี้ในหลัก10 13เป็นตัวตั้ง8เป็นผลคูณนำมาทำอะไรกันคะนำมาลบกัน13ลบ8เหลือ 5ดังนั้น5คุณครูแพรวก็จะใส่ที่เป็นเศษ5เราเรียกว่าเศษในหลัก10 5น้อยกว่า8ถือว่าถูกต้องไหมถูกต้องแต่ใช่คำตอบของเรายังคะยังเพราะนักเรียนสังเกตต่อหลัก10ยังไม่ใช่หลักสุดท้ายยังมีอีกหลักหนึ่งคือหลักอะไรคะหลักหน่วยหลักหน่วยตอนนี้เป็นเลขอะไรเป็นเลข4ทำอย่างไรดีนำ4ลงมาเขียนข้างเศษในหลัก10หรือง่ายๆมาจากการกระจายหลัก10ไปให้ในหลักหน่วยนะคะดังนั้นคุณครูแพรวจึงนำ4ลงมาเขียนต่อนะคะจึงได้เป็นอะไรคะได้เป็นอะไรเอ่ย54ในหลักหน่วยอ่ะเริ่มต่อนำ8หาร54ในหลักหน่วยหมายถึง8คูณอะไรได้54มีไม่มีหรือไม่เกินไหนช่วยท่องสุคูณพร้อมกันดีกว่าอ่ะท่องไปแม่8ของเราจนให้ดูซิว่าใกล้เคียง54มากที่สุดอ่ะพร้อมไม่พร้อมแม่8ท่องได้ไหมได้นะคะขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางท่องสุคูณแม่8ไปพร้อมกันอ่ะถ้าพร้อมแล้วมาพร้อมกัน8 1
2: 8 8 2 4 8 4 3 2 8 5 4 4 8 6 4 8 8 7 56
0: นักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อนักเรียนท่องถึง8 7แล้ว8 7 56นักเรียนสังเกตแล้วว่าผลคูณของเราทำไมคะเกินที่เป็นตัวตั้งนักเรียนก็หยุดท่องทันทีแต่นักเรียนใช้ที่เป็น7มั้ยคะไม่เพราะถ้าเป็น7จะเกินเราจึงลดลงมาเหลือ6ผลคูณของเราผลหารของเราที่เราได้จึงเป็น6ดังนั้นคุณแพรวนำ6ไปใส่ให้ตรงในหลักหน่วยก่อนอ่ะ8คูณ6ได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้8 648ดังนั้นนำผลคูณมาใส่ด้านล่างได้เป็น48ขีดเส้นใต้ผลคูณ1เส้นเราจึงได้มาในหลักหน่วยตัวตั้งเป็น54ผลคูณเป็น48ทำอย่างไรกันคะลบกันไหนบอกหน่อย54ลบ48บางคนจะนับต่อก็ได้หรือเราลบทีละหลักอ้าวเริ่มที่4 4ลบ8ได้ไหมคะไม่ได้ไปทำอย่างไรดีไปกระจายจาก5เหลือ4จาก4กลายเป็น14 14ลบ8ไม่ได้6 14ลบ8เหลือ6นะคะดังนั้นคุณครูแพรวจึงใส่6อ้าวข้างหน้าเมื่อกี้เป็น4แล้ว4ลบ4เหลือ0ดังนั้น6เราเรียกว่าเศษในหลักหน่วยสังเกตต่อมีหลักถัดไปให้เราหารอีกไหมไม่มีแล้วเพราะหลักหน่วยเป็นหลักสุดท้าย6เราจึงเรียกว่าเศษนักเรียนสังเกตเมื่อได้เศษแล้วขีดเส้นใต้2เส้นก่อนสังเกตต่อเศษของเราทุกข้อเลยจะต้องน้อยกว่าตัวหารดังนั้น6น้อยกว่า8จริงไม่จริงจริงถ้าจริงแบบนี้แปลว่าถูกต้องนะคะดังนั้นคำตอบของเราอยู่ไหนผลหารของเราจะอยู่ข้างบนเครื่องหมายหารผลหารเป็นอะไรคะผลหารเป็น16เศษเป็น6ดังนั้นวันนี้เวลาตอบทุกข้อมีเศษนักเรียนต้องเขียนเศษคุณครูแพรวจึงนำกลับไปสรุปอีกหนึ่งรอบแต่วันนี้การสรุปของเราว่า134หารด้วย8คำตอบที่ได้เราจะไม่ใช้เครื่องหมายเท่ากับเพราะเป็นการหารแบบไม่ลงตัวการหารแบบไม่ลงตัวหรือการหารแบบมีเศษเราจะต้องใช้คำว่าได้ดังนั้นเมื่อกี้ได้อะไรคะได้16เศษ6แต่เราก็ยังไม่มั่นใจว่าคำตอบของเราถูกต้องหรือไม่ทำอย่างไรดี

0: เราไม่มั่นใจเลยว่าคำตอบของเราถูกต้องหรือไม่ทำอย่างไรนะตรวจคำตอบดังนั้นคุณครูแบบจะมาตรวจสอบคำตอบของเราการตรวจคำตอบจำได้ไหมนำอะไรนะในวงเล็บนำอะไรมานะ
1: ต
0: ั
1: วหาร
0: นำอะไรนะไม่ใช่ตัวหารลูกอีกอันนึงก่อนนำผลหารคูณตัวหารนำผลหารคูณตัวหารบวกเศษจะต้องเท่ากับตัวต่างอ่ะมาเริ่มพร้อมกันผลหารเป็นอะไรคะผลหารเป็น16นำ16มาดังนั้นคุณครูแพลวนำผลหารมาคูณกับตัวหารตัวหารเป็นอะไรคะตัวหารเป็น8คูณ8ก่อนบวกเศษมีเศษแล้วบวกอะไรดีบวก6นะคะ6เป็นเศษนักเรียนก็นำมาเขียนให้ตรงกันหลังจากนั้นหาผลคูณจริงๆอ่ะมาเริ่มพร้อมกันเริ่มจากการนำ8คูณ6 8 6 48ใส
1: ่
0: เก่งมากๆเลยค่ะใส่8และทด4นะคะคุณครูแพรก็จะคูณแนวนอนแบบนี้เลยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางสามารถปฏิบัติไปพร้อมกันได้อ่ะต่อไปนำ8คูณ1 8คูณ1เป็น8มีทดอีก4รวมเป็น12ดังนั้นใส่12ใช่คำตอบของเรายังยังต้องทำอย่างไรต่อดีวันนี้มีการบวกเศษดังนั้นต้องบวกอีก6 128บวกอีก6ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย134ดังนั้นจะได้เท่ากับ134นะคะเป็นคำตอบซึ่งตรงกับตัวตั้งของเราไหมตรงไม่ตรงตรงดังนั้นวันนี้ความแตกต่างจากที่นักเรียนเคยเรียนไปจะสังเกตว่าทุกๆข้อจะต้องมีอะไรคะมีเศษเพราะเป็นการหารแบบไม่ลงตัวเศษของนักเรียนทุกๆข้อจะต้องน้อยกว่าตัวหารถือว่าถูกต้องและอย่าลืมขั้นตอนในการตรวจสอบของเรานะคะดังนั้นนักเรียนของคุณครูแพลวจะได้ดินสอคนละกี่แท่งนักเรียนของคุณครูแพลวจะได้ดินสอคนละกี่แท่ง16แท่งและยังเหลือที่คุณครูอีกเท่าไหร่เอ่ยยังจะเหลือที่คุณครูอีก6แท่งได้ไหมคะดังนั้นวันนี้จะเห็นได้ว่าการหารของเราเนี่ยมีเศษเวลาตอบเราต้องตอบทั้งผลหารที่ได้ตอบทั้งเศษที่เหลือด้วยนะคะอ่ะขอทบทวนอีกหนึ่งรอบก่อนคือการตรวจคำตอบเดี๋ยวเวลานักเรียนทำนักเรียนจะได้ตรวจคำตอบได้ถูกต้องอ่ะการตรวจคำตอบอีกหนึ่งรอบคือการนำในวงเล็บผลหารคูณกับตัวหารบวกเศษจะต้องเท่ากับตัวตั้งได้ไหมคะอ่ะถ้าได้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนมาช่วยกันแสดงวิธีทำของเราอ่ะในการแสดงวิธีทำของคุณครูแพลวเดี๋ยวข้อแรกเราปฏิบัติไปพร้อมกันเลยทุกคนหยิบสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองหารยาวกันในวันนี้เป็นการหารแบบไม่ลงตัวก่อนที่จะให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติแบบฝึกหัดของคุณครูแพลวอ่ะทุกคนเปิดแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยทุกคนเปิดสมุดพร้อมกันเลยอ่ะใช้เป็นสมุดก่อนนะคะอ่ะเปิดสมุดพร้อมกันอ่ะอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะอ่ะไหนอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันก่อน12222หารด้วย3เท่ากับเท่าไหร่อ่ะทุกคนเขียนโจทย์เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลก็จะเขียนโจทย์เช่นเดียวกันนะคะทุกคนเขียนโจทย์รอเลยขึ้นหน้าใหม่ได้เลยนะคะเพราะเป็นการหารยาวทุกคนเขียนโจทย์พร้อมกันเลยค่ะถ้าใครเขียนโจทย์เสร็จแล้วนักเรียนเขียนตอบบรรทัดที่2คือบรรทัดวิธีทำของเรานะคะตอนนี้ให้ทุกคนเขียนโจทย์พร้อมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะปฏิบัติไปพร้อมกันเสร็จข้อนี้แล้วคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดกันต่อได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางตอนนี้นักเรียนต้นทางเตรียมสมุดขึ้นมาแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเขียนบรรทัดที่2เป็นบรรทัดวิธีทำได้เลยค่ะต่อมานะคะเราจะต้องมาเขียนเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายหารยาวนะคะเครื่องหมายหารยาวเริ่มแรกเราเขียนส่วนโค้งที่บรรทัดไหนคะเราเขียนวงเล็บปิดที่บรรทัดไหนเอ่ยบรรทัดล่างวิธีทำถูกต้องไหมดังนั้นเริ่มแรกนักเรียนมาเขียนวงเล็บปิดบรรทัดล่างวิธีทำแบบนี้ก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นอีกหนึ่งองค์ประกอบคืออะไรคะขีดตรงไหนคะข้างบนหรือข้างล่างข้างบนนักเรียนก็ขีดข้างบนได้เลยนะคะคุณครูแพรก็จะขีดให้ยาวสักเล็กน้อยนะคะแบบนี้เลยนะคะได้มาแล้วเป็นองค์ประกอบของเครื่องหมายหา

0: ยาวอ่ะข้างในตรงนี้เราใส่อะไรนะคะนักเรียน
1: 1222
0: อ้าวช่วยกันตอบเร็วๆข้างในตรงนี้เราใส่อะไรคะข้างในเครื่องหมายหารยาว
1: 1222
0: ใส่1222โดยเขียนให้ห่างกันเล็กน้อยและไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะดังนั้นตรงนี้คุณครูแพลวใส่เลย1222เราได้ตัวตั้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้างหน้าล่ะคะเราใส่อะไรคะทุกคน
1: 3
0: ข้างหน้าเราใส่3นะคะตัวหารดังนั้นใส่3อ่ะข้อนี้ท่องสุขุมแม่3ได้แน่นอนทุกคนเลยอ่ะทุกคนเขียนเสร็จยังพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันทุกคนแล้วนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางสมุดของนักเรียนจะเป็นช่องให้นักเรียนเขียนตัวเลขทีละช่องได้เลยนะคะเอาเริ่มแรกไหนบอกพร้อมกันหน่อยนำ3ไปหารอะไรคะ3หาร1ในหลักหมื่น3คูณอะไรได้1มีไม่
1: ม
0: ีไม่มีดังนั้นใครจะใส่0หรือไม่ใส่ก็ได้คุณครูแพรบอกว่า3หาร1ในหลักหมื่นไม่ได้เรากระจายหลักหมื่นไปให้หลักพันดังนั้น 10,000 กระจายไปให้หลักพันในหลักพันจึงอ่านรวมกันเป็นอะไรคะเป็น10อ่ะนํา3หาร10 3หาร10ในหลักพันหมายถึง3คูณอะไรได้10 3คูณอะไรได้10นะคะทุกคน
1: 3
0: คูณอะไรได้10มีไม่มีไม่มีเอาใกล้เคียงคืออะไรเอ่ย3คูณ3ดังนั้น3เรียกว่าผลหารนำไปใส่ข้างบนบนหลักพัน3คูณ3ได้เท่าไหร่คะ3คูณ3เป็น9นะคะใส่9นะคะให้ตรงในหลักพันแล้วก็ขีดเส้นใต้1เส้นนะคะคุณครูก็จะขีดเส้นใต้1เส้นที่ผลคูณนักเรียนสามารถปฏิบัติพร้อมกันได้เลยในหลักพันของเราตัวตั้งเป็น10ผลคูณเป็น9ลบกันแล้วเหลือเศษ1ดังนั้นเศษเป็น1นะคะในหลักพันซึ่งเศษเป็น1น้อยกว่า3ถือว่าถูกต้องไหมถูกต้องดังนั้นตอนนี้เราอยู่ที่หลักพันต้องไปต่อที่หลักอะไรเอ่ยหลักร้อยทำอย่างไรดีนักเรียนคิดว่าบางคนบอกคือการนำ2ลงมาเขียนหรือง่ายๆหมายถึงการกระจายหลักพันไปให้หลักร้อยของเรานะคะคราวนี้ครูแพลวขอแนะนำหน่อยนะคะการนำลงมาขอให้นักเรียนเขียนให้ตรงกับตัวที่เป็นตัวตั้งในแต่ละหลักนักเรียนไม่นำมาเขียนให้เฉียงลงมานะคะจากการตรวจสอบการบ้านเนี่ยมีนักเรียนบางคนนะคะเวลาทำเนี่ยให้นักเรียนเขียนนำลงมาให้ตรงกับตัวตั้งดังนั้นอาจจะใช้การที่นักเรียนลากดินสอมาแล้วก็ค่อยมาเขียนหรือการใช้แม่บรรทัดทาบก่อนก็ได้นะคะคุณครูแพลวนำ2ในหลักร้อยลงมานะคะคือการได้มาเป็นตอนนี้หลักร้อยของเราได้เป็นอะไรคะหลักร้อยของเราได้เป็น12อ้าว3คูณอะไรได้12หรือใกล้เคียง3คูณอะไรได้12มีไม่มีมีคือ4ถูกต้องไหม3 4 12ดังนั้นใส่4ที่ผลหารในหลักร้อยนะคะผลคูณเป็น12ใส่12ให้ตรงในหลักร้อยขีดเส้นใต้1เส้นตอนนี้ตัวตั้งเป็น12ผลคูณเป็น12ลบกันเหลือ0การที่ลบกันเหลือ0แบบนี้นักเรียนจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้คุณครูแพลบอกของคุณครูแพลจะไม่เขียนคือการนำในหลัก10มาต่อได้เลยเวลาทำนักเรียนอาจจะลากดินสอลงมาแบบนี้แล้วค่อยเขียนให้ตรงกับหลัก10หรือใครจะใช้แม่บรรทัดทาบก่อนก็ได้นะคะว่าเราเขียนอย่างไรนักเรียนอาจจะใช้ใบบรรทัดทาบแบบนี้แล้วเขียนให้ตรงกับหลักที่เราเขียนที่ตัวตั้งก็ได้ตอนนี้ในหลัก10ของเราเป็น2นักเรียนก็นำ3หาร2 3คูณอะไรได้2มีไม่มีไม่มีใส่ไม่มีใส่0ดังนั้นไม่มีใส่0ต่อนะคะต่อมา3คูณ0ได้3คูณ0ได้0คุณครูแพลวใส่ผลคูณก่อนเป็น0แล้วขีดเส้นใต้1เส้นนะคะตรงนี้ใครอาจจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะต่อมา2ลบ0 2ลบ0เหลือ2ในหลัก10ต้องทำอย่างไรต่อทำอย่างไรต่อดีคะนำอะไรคะนำหลักหน่วยของเรานะคะลงมาหรือกระจายหลัก10ให้หลักหน่วยดังนั้นต้องนำอะไรลงมาคะนำ2ในหลักหน่วย

่อยนะคะลงมาเขียนให้ตรงที่เป็นกับตัวตั้งดังนั้นตอนนี้ในหลักหน่วยของเรากลายเป็นอะไรเอ่ยทุกคน22นะคะ22นักเรียนก็นำ3คูณอะไรได้22หรือใกล้เคียงไม่มีอ้าวคูณได้22ไม่มีเอาใกล้เคียงแบบไม่เกิน6หรือ7ถ้า6ได้เป็นเท่าไหร่คะ3 6 10 8 3 7 21ยังไม่เกินดังนั้นได้เป็น7 3 7 21ใส่21ให้ตรงในหลักหน่วยและขีดเส้นใต้1เส้นอ้าว22ลบ21เหลือ1ใส่1ที่เป็นเศษตอนนี้มีให้เราหารในหลักถัดไปอีกไหมคะไม่มีเราหารครบทุกหลักแล้ว1ตรงนี้เราเรียกว่าอะไรนะคะทุกคนเศษขีดเส้นใต้2เส้นนะคะจะสังเกตได้ว่าเศษของเราน้อยกว่า3ที่เป็นตัวหารถือว่าถูกต้องไหมถูกต้องเอาเขียนสรุปพร้อมกันหน่อยนะคะเขียนสรุปพร้อมกันหน่อยนะคะอ่ะดังนั้นโจทย์ของเราเป็น 1,222 หารด้วย3ไหนคำตอบของเราได้เป็นอะไรคะคำตอบของเราได้เป็นคำตอบของเราตอบว่าอย่างไรเอ่ยตอบแค่นี้ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องต้องเขียนต่อว่าเศษ1ดังนั้นเวลาตอบเราจะไม่ใช้เครื่องหมายเท่ากับเราต้องใช้คำว่าได้เพราะว่าข้อนี้มีเศษนะคะ 3,407 อย่าลืมเขียนด้วยว่าเศษ1จะเป็นคำตอบของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยเดี๋ยวจะไปตรวจคำตอบพร้อมกันนะคะอีก1รอบดังนั้นตอนนี้ทุกคนเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยเลยค่ะอ่ะเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยได้เลยนะคะต่อมานะคะคุณครูแพลวนำมาสรุปอีกสัก1ครั้งดังนั้น 1,222 หารด้วย3ได้3,407 เศษ1อีก1ขั้นตอนสิ่งสำคัญคืออะไรนะการตรวจคำตอบนักเรียนเขียนต่อเลยเป็นการตรวจคำตอบของเรานะคะไหนการตรวจคำตอบนักเรียนทำอย่างไรดีการตรวจคำตอบจำได้ไหมในวงเล็บนำอะไรนะผลหารคูณตัวหารบวกเศษบอกจำนวนหน่อยคุณครูแพลวต้องนำในวงเล็บนำจำนวนอะไรมาคูณกันนำ 3,407 ที่เป็นผลหารคูณกับ3และอย่าลืมต้องบวกอะไรคะบวกเศษคือบวก1จะต้องเท่ากับตัวตั้งเอาหาผลคูณพร้อมกันนำ3คูณ7 37 37 21ดังนั้นคุณครูเอามาเท่ากับใส่1ทด2ต่อไป3คูณ0 3คูณ0ได้0ทดอีก2เป็น2ใส่2ต่อไปนำ3คูณ4 3 4 12ใส่2ทด1ต่อไปนำ3คูณ3 3คูณ3เป็น9มีทดอีก1เป็น10ใส่10นะคะเป็นคำตอบแต่คำตอบของเราแล้วหรือยังถ้าแบบนี้ถูกต้องยังยังเหลืออะไรเอ่ยบวกเศษต้องบวกอีกเท่าไหร่เอ่ยบวกอีก1นะคะดังนั้น 1,221 บวก1ได้เท่ากับได้เท่ากับเท่าไหร่นะ 1,222 ซึ่งตรงกับตัวตั้งเราไหมตรงดังนั้นนักเรียนตรวจสอบคำตอบของตัวเองทุกข้อด้วยเมื่อใครเสร็จแล้วขีดเส้นใต้1เส้นอ่ะให้เวลาตรวจสอบเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดใครเสร็จแล้วนะคะเก็บสมุดหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะคะตอนนี้ทุกคนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยทุกคนเปิดแบบฝึกหัดวันนี้เป็นแบบฝึกหัด 1.33 ข้อที่3กับข้อที่4ข้อที่1กับข้อที่2เดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เวลานักเรียนกลับไปทำต่อนะคะในเวลาว่างอื่นๆนะคะในชั่วโมงนี้ขอเป็นข้อที่3กับข้อที่4ทุกคนเปิดแบบฝึกหัดแล้วหรือยัง
เปิดแบบฝึกหัดแล้วยังคะไหนหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยใครเปิด

0: หน้าที่เท่าไหร่คะ
1: หน้าที
0: ่72 72เป็นแบบฝึกหัด 1.33 เราขอไปข้อที่3กับข้อที่4นะคะก่อนนะคะข้อที่3เดี๋ยวคุณครูแพลวจะขึ้นจดค้างไว้ทั้งข้อที่3และข้อที่4นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางปฏิบัติได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะดูนักเรียนปลายทางในการทำกิจกรรมของคุณครูด้วยทุกคนเลยอย่าลืมวันนี้เป็นการหารแบบอะไรนะแบบไม่ลงตัวจะต้องมีเศษเวลาตรวจคำตอบนักเรียนตรวจคำตอบให้ถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนปฏิบัติสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยจากแบบฝึกหัดของเราข้อ3กับข้อ4อ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันสักเล็กน้อยเดี๋ยวเฉลยแค่ข้อ3ข้อเดียวไหนใครทำข้อ3เสร็จแล้วบ้างอ่ะไหนบอกหน่อยคนที่ทำข้อ3เสร็จแล้วได้คำตอบอะไรไหนอ่านคำตอบให้ฟังสิคะ
1: 137,066
0: ตอบแค่นี้ถูกต้องไหมอย่าลืมวันนี้ต้องมีเศษ2ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะมีขอตัวแทนนักเรียน1คนในการเฉลยอ่ะไหนใครดีอ่ะเดี๋ยววันนี้เป็นเพิร์ทเดี๋ยวเพิร์ทนะคะนำแบบฝึกหัดของตนเองมาให้เพื่อนได้ตรวจสอบได้เลยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเดี๋ยวตรวจสอบไปพร้อมกันกับที่แบบฝึกหัดของเพิร์ทที่เป็นตัวแทนนักเรียนของคุณครูได้เลยค่ะเรามาตรวจสอบนะคะแบบฝึกหัดที่เราได้ทำไปในข้อที่3พร้อมกันนะคะอันดับแรกนักเรียนดูก่อนว่าเราเขียนเครื่องหมายหารยาวถูกต้องหรือไม่นะคะจำนวนนะคะเราใส่จำนวนที่เป็นตัวตั้งข้างในจำนวนที่เป็นตัวหารข้างนอกอาจจะสังเกตว่าการหารนะคะครูแพลวขอแนะนำอีกเล็กน้อยคือนักเรียนควรเขียนหลักให้ตรงกันทั้งหมดแบบนี้นะคะแล้วผลหารที่เราได้จะอยู่ข้างบนอย่างเช่นข้อนี้ผลหารจะเป็น 137,066 แต่ในข้อนี้มีเศษจะเป็นเศษอะไรคะเศษ2นั่นเองนะคะนักเรียนก็ตรวจสอบความถูกต้องของตนเองนะคะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนสังเกตดีๆอย่างของเพิร์ทอันนี้ครูแพลวแนะนำหน่อยให้ขีดเส้นใต้ผลคูณให้ครบทุกบรรทัดนะคะส่วนเศษที่ได้เราจะขีดเส้นใต้2เส้นนั่นเองนะคะจะสังเกตว่าข้อนี้บรรทัดของเราเพียงพอไหมคะบรรทัดของเราเพียงพอไหมไม่เพียงพอใช่ไหมคะนักเรียนสามารถเขียนยาวลงมานะคะเหมือนกับของเพิร์ทที่เป็นตัวอย่างได้เลยนะคะแล้วก็การตรวจสอบคำตอบถูกต้องมากๆเลยแต่เพิ่มเติมอาจจะเขียนก่อนอีกหนึ่งบรรทัดคือหาผลคูณในวงเล็บก่อนแล้วค่อยบวก2ก็ได้ค่ะบรรทัดเราไม่เพียงพอเราจึงนำมาเขียนตอบด้านล่างแล้วเขียนตอบเป็นตัวเลขท้ายอย่างนี้ถูกต้องไหมถูกต้องเลยนักเรียนตรวจสอบนะคะตามตัวอย่างของเพื่อนต้นทางของแพลได้เลยนะคะถ้าถูกต้องแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนตบมือให้เพิร์ทด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะให้ของตนเองกลับไปทำของตนเองนะคะแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของตนเองด้วยนะคะสำหรับข้อที่4เดี๋ยวยังฝากให้กลับไปทำต่อเป็นการบ้านได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยนะคะเดี๋ยวฝากให้กลับไปทำต่อเป็นการบ้านวันนี้จากการเรียนการหารยาวในวันนี้เหมือนกับการหารยาวครั้งที่แล้วไหมคะหลักการเหมือนไม่เหมือนเหมือนแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันตรงไหนเร็วทุกคนปิดแบบฝึกหัดพร้อมกันก่อนปิดแบบฝึกหัดก่อนมาช่วยกันสรุปบทเรียนสักเล็กน้อยการหารยาวในวันนี้กับการหารยาวครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันเหมือนกันไหมวิธีการเหมือนกันไหมวิธีการเหมือนกันแตกต่างกันตรงไหนเป็นการหารแบบมีเศษหรือเราเรียกว่าการหารแบบไม่ลงตัวสิ่งสำคัญนะคะให้นักเรียนพิจารณาเศษของตนเองด้วยว่าเศษของตนเองต้องน้อยกว่าตัวหารดังนั้นการหารจำนวนนับที่ตัวหารเป็นจำนวนหนึ่งหลักเราอาจจะใช้การหารยาวเข้ามาช่วยได้โดยการหารยาวนักเรียนเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางไหนนะการหารยาวหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายนะคะดังนั้นการหารนักเรียนก็เริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายหลังจากนั้นนักเรียนก็ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารในการหารผลหารของเราได้ไหมคะนะคะดังนั้นวันนี้ฝากให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนการหารยาวของเราด้วยนะคะนอกจากข้อที่3และข้อที่4แล้วขอเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะคะยังเหลือแบบฝึกหัดของเราก่อนที่จะเป็นแบบฝึกหัดขออีกนิดนึงคือการตรวจคำตอบเวลาตรวจคำตอบนักเรียนจะต้องนำในวงเล็บผลหารคูณกับตัวหารบวกเศษจะต้องเท่ากับตัวตั้งซึ่งตรงนี้นักเรียนต้องคูณจริงๆแล้วค่อยนำมาบวกเศษถ้าผลบวกของเราตรงกับตัวตั้งแล้วคำตอบของเราถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะอย่าลืมในการตรวจคำตอบของการหารของเราด้วยนอกจากข้อที่3และข้อที่4แล้วคุณครูแพลวขอเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยคือแบบฝึกหัด 1.33 ในข้อที่5และข้อที่6นะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางให้กับคุณครูแพลวด้วยนะคะเพื่อดูว่านักเรียนของเราเนี่ยทำได้หรือไม่นะคะของเรายังให้เพิ่มเติมเป็นข้อ5กับข้อ6นะคะข้อที่5และข้อที่6เดี๋ยวฝากให้นักเรียนต้นทางและปลายทางกลับไปทําเป็นการบ้านนักเรียนต้นทางนะคะวงไว้ด้วยนะคะว่าการบ้านของเราวันนี้นอกจากข้อที่3และข้อที่4แล้วยังเป็นข้อที่5และข้อที่6นะคะให้นักเรียนกลับไปทําให้เรียบร้อยนะคะสําหรับชั่วโมงถัดไปไหนมาดูพร้อมกันชั่วโมงถัดไปไหนอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันสิคะ

0: อ้าวจากการอ่านแล้วแตกต่างจากวันนี้อย่างไรเป็นการหารสั้นแต่เป็นการหารสั้นแบบไม่ลงตัวดังนั้นนักเรียนหลายคนอาจจะชอบวิธีการหารสั้นไหนใครชอบวิธีการหารสั้นบ้างเอ่ยไหนใครชอบวิธีการหารยาวบ้างคะแล้วแต่ความถนัดของนักเรียนเวลาหาคำตอบสามารถใช้ได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการหารสั้นหรือการหารยาวนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.34 ให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปสำหรับนักเรียนทุกๆคนเลยคุณครูแพรขอเน้นย้ำยังต้องมาท่องสุขคูณกับคุณครูอยู่นะคะทั้งนักเรียนต้นทางใครที่ยังท่องสุขคูณไม่ครบมาท่องสุขคูณด้วยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันใครที่ยังท่องสุขคูณไม่ครบให้ท่องสุขคูณกับคุณครูปลายทางด้วยนะคะเพราะการหารของเราเนี่ยยังต้องใช้ความสัมพันธ์ของการคูณนักเรียนจะต้องท่องสุขคูณให้คล่องเพื่อหาผลหารของเราได้นั่นเองค่ะดังนั้นอย่าลืมวันนี้ฝากการบ้านด้วยได้ไหมคะกลับไปทำการบ้านให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความครบ
2: ขอบคุณค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เป๊ะๆน้อย
2: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร

มีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศ

0: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มัน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Good morning, teachers and students who are watching on your TV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you?
1: I'm happy, thank you, and you?
0: Okay, I'm good, thank you. And how about the students from the other school? Are you fine today? All right, I hope you're fine too. Okay, welcome to our English class. Now, let's have a look at our topic for today. Things in my classroom too. นะครับวันนี้นะครับเราก็ยังเรียนนะครับในหัวข้อ Things in my classroom เป็นครั้งที่2นั่นเองนะครับเอาล่ะเด็กๆลองบอกครูอันดูสิครับว่า Things in my classroom ในครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไป What we have learned from the last lesson about things in my classroom? Yes, things in the classroom. Okay, can you give me some examples of the things in the classroom? มีใครจะยกตัวอย่างได้บ้างครับว่าอะไรเอ่ยนะครับที่เราได้เรียนไป
2: Share.
0: Share, very good.

0: เก้าอี
1: ้ eraser
0: eraser ยางลบ
1: sharpener
0: sharpener ที่เหลาดินส
1: อ pencil
0: pencil ดินสอต่อไป Jennifer เอาเพื่อนเอาไปแล้วไม่เป็นไร okay go on
1: notebook
0: notebook สมุด copterc
1: ruler
0: ruler very good มาบรรทัดโอเคเอาล่ะเด็กๆไปต้นทางเดี๋ยวเราไปฟังเพื่อนๆปลายทางบ้างดีกว่าลูกว่าสิ่งของที่อยู่ภายในห้องเรียนที่เราได้เรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วมีอะไรบ้างเอาล่ะเด็กๆสามารถบอกคุณครูปลายทางบอกครูอ่านได้นะครับว่ามีอะไรบ้างครับเยอะแยะเลยนะครับเด็กๆเพื่อนๆปลายทางของเราเนี่ยนะก็ได้บอกสิ่งของที่อยู่ภายในห้องเรียนเช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยลูกนะครับข้อที่1นะครับก็บอกว่านักเรียนนะครับสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับประโยคครับเกี่ยวกับของภายในห้องเรียนได้นะครับ2ถามและตอบนะฮะเพื่อบอกสีและลักษณะเกี่ยวกับสิ่งของภายในห้องเรียนได้แสดงว่าวันนี้นะครับหลังจากที่นักเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์ไปแล้วนะครับนักเรียนยังจะต้องบอกสีของสิ่งของนั้นๆและลักษณะของสิ่งของนั้นๆด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้พร้อมไปพร้อมกันก่อนอื่นเลยนะครับ Before we start our lesson for today I would like you to reveal about the vocabularies that we learned from the last lesson okay เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วันนี้เรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะครับเอาล่ะให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มนำบอร์ดขึ้นมาได้เลยลูกเอากระดานขึ้นมาลูกเอาล่ะทีนี้กิจกรรมขั้นทบทวนเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเขียนคำศัพท์นะครับเกี่ยวกับสิ่งของภายในห้องเรียนนะซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะมีรูปภาพปรากฏอยู่บนจอยังไม่เขียนก่อนลูกนักเรียนต้องดูรูปภาพก่อนนะครับ I would like you to look at the picture before you write down on the board okay ให้นักเรียนดูภาพก่อนแล้วนักเรียนเขียนคำศัพท์ลงไปเด็กๆปลายทางครับกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนสามารถเขียนลงไปในสมุดโน้ตของนักเรียนได้เลยนะครับAre you ready?
2: Yeah.
0: Okay, let's have a look at the first picture. What is it? Okay. เด็กๆช่วยกันครับเขียนคำศัพท์คำแรกให้ครูหน่อยช่วยกันยังไม่ต้องบอกก่อนลูกเขียนแล้วก่อนทุกคนต้องช่วยกันลูก What is it? Look at the picture and then write down the vocabulary นะครับเด็กๆปลายทางครับดูรูปภาพด้วยนะฮะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงไปนะครับภาพแรกคือดินสอนั่นเองดินสอภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรเอ่ยอะไรลูกโอเค time's up finish นะครับหมดเวลาเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันเอาทุกคนลองให้คุณครูอ่านดูสิครับว่าคำตอบของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเอาโชว์กระดานให้ครูอ่านดูหน่อยลูกโอเคเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันเลยลูกโอเค look at the first picture pencil right okay this word are you correct ถูกไหมลูกถ้าไม่ต้องลบนะถ้าถูกแล้วก็ขีดถูกไปเลยนะครับต่อไปเรามาดูภาพที่สองต่อ are you ready
2: yeah.
0: are you ready guys
2: yeah.
0: okay what is thisอะไรลูกสีเทียนนั่นเองนะครับสีเทียนภาษาอังกฤษว่าอย่างไรเอ่ยโอเคอ้าวเขียนเลยครับ you write down on the board
2: ได้
0: ใ crayon ใช่ไหมครับคำนี้ crayon crayon ภาษาอังกฤษว่ายังไงเอ่ยเขียนยังไงเอ่ย Are you finished
2: yeah
0: เสร็จยังลูก
2: yeah
0: number group number 5 what about you โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาทบทวนกันคำนี้ crayon ใครสามารถสะกดให้ขวัญฟังได้บ้างลูกมีตัวอะไรบ้างโอเคภูมิกิจ can you pleasespell the word crayon
1: C R A Y O N
0: very good crayon มีกลุ่มไหนถูกไหมเอ่ยโอเคไม่เป็นไรลูกพร้อมที่สำหรับจะไปภาพต่อไปยังลูก
2: yeah.
0: เดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปเลย Are you readyโอเค What is this อะไรลูกกระเป๋านักเรียนนั่นเองนะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า school bag แต่เด็กๆจะเขียนได้อย่างไรลูก school bag โอเคผิดไหมผิดหรือว่าถูกไม่รู้รูป number 2เสร็จยังลูกมาถูกแล้วเหลืออะไรไปอะไรหายไป school โอเคเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยนะครับมีกลุ่มไหนที่จะ spell ให้ครูฟังได้บ้างลูก can you please spell กลุ่มเบลเล่บ้างดีกว่ากลุ่ม number 1โอเค
1: S C H O O L B A G ครับ
0: Very good school bag นะครับเขียนได้อย่างนี้มีกลุ่มไหนถูกบ้างเอ่ย yes. ถูกไหมgroup number 5 Are you correct ถูกไหมไม่ถูกผิดตัวไหนไปดูซีโอเคไม่เป็นไรต่อไปไปภาพต่อไปได้เลยนะครับ what is this this is ablackboard ใช่ไหมครับมีกระดานดำสะกดคำว่า blackboard ให้คุณครูดูหน่อยลูกเร็วๆเขียนลงไปเลย black ที่แปลว่าสีดำใช่ไหมมันต้องติดกันหรือเปล่าลูกเสร็จหรือยังเดี๋ยวเรามาดูเลยนะลูกนะเพื่อไม่เสียเวลาโอเค blackboard เราสามารถเขียนได้ดังนี้ลูก Are you correct blackboard นะครับคำว่า black กับคำว่า board โอเคเดี๋ยวเราไปภาพต่อไปเลยมีกลุ่มไหนถูกบ้างลูกโอเคเก่งมากคำนี้ง่ายนะครับครับคำนี้นะครับคุณครูอั๋นจะนำเสนอนะครับว่าคือคำว่า desk ที่แปลว่าโต๊ะนักเรียนนะฮะ desk คุณครูอ่านจะให้เขียนคำว่า desk desk desk the ตัวอะไรลูกตัว d ถูกต้อง d desk เสร็จหรือยังเสร็จยังเดี๋ยวจะเฉลยแล้วนะโอเคมีใครอยากจะสะกดให้ครูฟังได้บ้างกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่ม number 5โอเคไหมภูมิกิจ
1: D E S K
0: D E S K very good ถูกไหม Jasmine ถูกไหมลูกกลุ่มเราโอเคต่อไปรูปต่อไปสุดท้ายละเร็วๆภาพนี้คือเก้าอี้หรือว่า chair นั่นเองนะครับ chairchair ลูก chair ครับสุดท้ายโอเคไหมเฉลยเลยนะโอเค let's answer chair c h a i r chair นะครับแปลว่าเก้าอี้กลุ่มไหนถูกบ้างลูก เมื่อสักครู่ครูเดินไปดูบางกลุ่มเขาเขียนเป็น

0: ภาษาไทยนะครับคำอ่านแชร์ชอแอร์แชร์นะครับโอเคไม่เป็นไรเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันอย่างที่ขวัญบอกว่านักเรียนจะต้องบอกถามตอบเกี่ยวกับสีของสิ่งของภายในห้องเรียนให้ได้ด้วยนะครับทีนี้ look at the picture what the picture is it
1: blackboard
0: อะไรลูก
1: blackboard
0: ทีนี้เด็กๆลองถามลองตอบขวัญดูสิครับว่ากระดานอันเนี้ยเป็นสีอะไร
1: ดำ
0: นะครับสีดำนะครับทีนี้วิธีการถามว่าสิ่งของที่ปรากฏอยู่นะครับซึ่งขณะนี้เป็นกระดานดำเนี่ยสีอะไรเราสามารถถามเป็นภาษาอังกฤษได้ดังนี้ลูกตั้งใจฟังนะเพราะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเอาไปถามตอบนะครับ
1: what
0: color
1: is
0: the blackboard
1: what
0: color
1: is
0: the blackboard
1: blackboard
0: เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ประโยคคำถามกันประโยคคำถามนี้นะครับแปลว่ากระดานเนี้ยกระดานดำเนี้ยมีสีอะไรนะครับนะซึ่งคำว่า color เด็กๆรู้อยู่แล้วแปลว่าอะไรลูก
1: สี
0: นะครับโครงสร้างประโยคคำถามนี้ก็คือเราถามถึงสีใช่ไหมแล้วก็ใช้เลยว่า what color แล้วตามด้วย is นะครับแล้วก็ตามด้วยสิ่งของที่เราต้องการอยากจะถามนะครับอย่างเช่นคุณครูอันจะถามว่ากระดานอันเนี้ยเป็นสีอะไรคุณครูอันก็ใช้คำว่า blackboard ไปนะครับเอาละเด็กๆมาทวนคำถามใหม่อีกครั้งหนึ่งพร้อมกันลูก1 2 3 what color is the blackboard okay read it together 1 2 3 go นะครับแปลว่ากระดานดำอันนี้เป็นสีอะไรเด็กๆลองบอกขวัญหน่อยซิว่าเป็นสีอะไร
1: สีดำ
0: สีดำใช่ไหมวิธีการตอบเราก็สามารถตอบไปว่าอะไรครับเราถามถึงกระดานดำเราก็ต้องตอบกระดานดำนะครับก็สามารถถามได้ดังนี้ลูก the blackboard is black โอเคพร้อมกันลูก the blackboardis black ใช่ไหมครับเพราะในที่นี้เขาเป็นสีดำแต่ถ้าหากว่ากระดานดำอันนี้เป็นสีเขียวล่ะเราจะตอบได้ว่าไงลูกว่ากระดานดำนี่สีเขียว the blackboard is อะไรลูก
1: green
0: ถ้าเกิดว่าเป็นสีขาว the blackboard is very good เก่งมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูสิ่งของกันต่อไปเลย what is itอะไรลูก Jasmine come on what you doing Jasmine don't do anything else okay come on let's have a look at the screen okay เดี๋ยวเรามาดูนะครับกระเป๋านะครับกระเป๋านักเรียนสีอะไรลูก
1: สีช
0: มพูทีนี้ช่วยขวัญถามหน่อยสิครับว่ากระเป๋าใบเนี้ยสีอะไรกระเป๋านักเรียนใบนี้สีอะไร what อะไรลูก what color is school นะครับเอาใหม่ลูกพร้อมกัน one two three go what color is the school bag นะครับกระเป๋าใบนี้นะครับมีสีอะไรเด็กๆดูสิครับว่ามีสีอะไรลูกสีอะไรครับ pink นะครับคือสีชมพูเอาตอบให้ขวัญฟังหน่อยครับว่ากระเป๋านักเรียนใบนี้สีชมพู The school bag is pink นะครับกระเป๋านักเรียนใบนี้มีสีชมพูนั่นเองนะครับโอเค what is it อะไรลูก desk นะครับก็คือโต๊ะนักเรียนช่วยถามหน่อยครับว่าโต๊ะนักเรียนตัวนี้มีสีอะไร okay what color is the desk นะครับ desk what color is the desk okay นะครับก็ไอโต๊ะนักเรียนตัวนี้เนี่ยมีสีอะไรสีอะไรลูก
1: น
0: ้ำตาลน้ำตาลภาษาอังกฤษว่าไงเอ่ย
1: brown
0: นะครับเอาตอบว่าเก้าอี้ตัวนี้มีสีน้ำตาลพร้อมกัน
1: The
0: The desk is brown นะครับโต๊ะตัวนี้มีสีน้ำตาลนั่นเองนะครับเอาล่ะ What is it?
1: Pen
0: หรือ pencil?
1: Pencil
0: นะครับให้ถามหน่อยว่าดินสอแท่งนี้มีสีอะไรพร้อมกัน 1 2 3 go What color is the pencil นะครับ Very good มีใครอยากตอบบ้างว่าดินสอแท่งนี้มีสีเหลือง Raise your hand Okay Jasmine come on ตอบให้ครูฟังหน่อยลูกว่าดินสอแท่งนี้สีเหลือง
1: The pencil is yellow.
0: Very good. The pencil is yellow. นะครับดินสอแท่งนี้มีสีเหลืองนั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนเนี่ยลองยกสิ่งของที่คุณครูอันใช้ยกอย่างเช่นครูบอกว่า please show me your ruler. Show me your ruler. โอเคเอาลงก่อนอันนี้อ่ะทีนี้โอเค please show me your pencil โอเคเดี๋ยวนะคุณครูจะดูสีก่อนเดี๋ยวอ่ะวินดี้ก็ได้ลูกวินดี้โอเค I'm sorry butter could you please show me your pencil what color is your pencil
1: the pencil is yellow
0: okay very good yellow and then next Perth show me your pencil please could you tell me what color is your pencil okay what color is your pencil
1: the pencil is green
0: very good okayFamous? Okay, show me your pencil, please. What color is your pencil?
1: Your pencil is black.
0: Very good. Okay, เอาล่ะเดี๋ยวไปอย่างอื่นต่อ Could you please show me your notebook? Notebook is not a... Notebook. Okay. Who else? Okay.Famous again. Could you please tell me what color is your notebook? The notebook is
1: orange.
0: Orange, very good. นะครับสมุดมีสีส้มนั่นเองโอเค Could you please show me your ruler?Okay. Benny, what color is your ruler? Okay, Benny, what color is your ruler?
1: The ruler is yellow.
0: Okay, very good. Sit down.โอเคไม่เป็นไรลูกโอเคมันสลับกันนะโอเคนักเรียนรู้วิธีการถามตอบแล้วนะทีนี้ไม่เป็นไรทีนี้มีอีกหนึ่งตัวอย่างเด็กๆดูเก้าอี้ look at the chair ลองถามครูอันกลับมาบ้างว่าเก้าอี้ตัวเนี้ยมีสีอะไรทุกคนถามครูอันครับพร้อมกัน 1 2 3 goOkay, I think the chair is green. Huh? I can see that the chair is green right now. It's not red. What color did you see in the screen? What? What color is it? The chair is red. Okay, let's have a look at the question.But I see the chair is green.

0: Who think about the chair? Do you agree with me? เด็กๆเห็นด้วยครูไหมว่ามันคือสีเขียว
1: No.
0: No. What color is it? It's red. The chair is red. Okay, very good. เอาล่ะทีนี้เมื่อสักครู่นักเรียนสามารถถามตอบเกี่ยวกับสีของสิ่งของภายในห้องเรียนได้แล้วนะครับต่อไปนะครับตามที่จุดประสงค์ที่ขวัญได้แจ้งไปข้างต้นนะครับว่านักเรียนยังสามารถถามตอบเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของสิ่งของนั้นๆได้ด้วยนะครับซึ่งประโยคคำถามถ้าเราจะถามว่าสิ่งของชิ้นเนี้ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเราสามารถใช้คำถามอย่างนี้ได้เลยลูก
1: what
0: shape
1: is
0: it what shape
1: is it
0: แปลว่าของชิ้นเนี้ยมีลักษณะเป็นอย่างไรซึ่งคำว่า shape แปลว่าอะไรลูกใครสามารถเดาได้บ้าง
2: รูปร่าง
0: แปลว่ารูปร่างนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับรูปร่างนะครับที่ครูอั๋นจะนำเสนอในวันนี้ว่ามีรูปร่างอะไรบ้างนะครับนอกจากเราได้เรียนการถามตอบเกี่ยวกับสีของสิ่งของต่างๆแล้วนะฮะเราจะต้องถามตอบเกี่ยวกับรูปร่างนะครับของสิ่งของนั้นๆด้วยนะครับแต่เดี๋ยววันนี้นะครับครูอั๋นจะนำเสนอเกี่ยวกับรูปร่างของสิ่งของนะครับว่าเรามีรูปร่างเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับซึ่งคำว่ารูปร่างนะครับก็คือคำว่า shapes นะครับเด็กๆอ่านออกเสียงตามครูลูก shapes นะครับแปลว่ารูปร่างนั่นเองไปดูรูปร่างแรกกันเลยนั่นก็คือ square นะครับ square หรือสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะครับเก่งมากเด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่ามีรูปสิ่งของอะไรบ้างที่มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเก่งมากนะครับต่อไปอันนี้เด็กๆลองบอกขวัญสิครับว่าน่าจะเป็นรูปอะไรเอ่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองนะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า rectangular นะครับ rectangular ต่อไปนะครับนี่เป็นรูปอะไรเอ่ยรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับเราจะใช้นะเราจะเรียกว่า triangular นะครับรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับต่อมานะครับอันนี้วงรีนะครับสิ่งของที่เป็นวงรีนักเรียนพอจะมีไหมลูกนักเรียนเยอะแยะเลยนะครับซึ่งคำว่าวงรีนะครับเราจะใช้ว่า oval สุดท้ายเลยนะครับก็คือ round นะครับก็คือลักษณะรูปร่างของสิ่งของที่มันเป็นยังไงลูกกลมๆนั่นเองนะครับทีนี้เอาละวิธีการถามบ้างถ้าเราจะถามว่าของอันเนี้ยของชิ้นเนี้ยมีรูปร่างเป็นอย่างไรนะครับเราสามารถถามได้ว่าอะไรลูก what shape อะไรแล้วเมื่อสักครู่what shape is it หรือ what shape is the แล้วตามด้วยสิ่งของที่เราอยากจะถามไปเลยนะครับอย่างเช่นควรจะถามว่ากระดานดามอันเนี้ยมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรนะครับครูอันก็สามารถถามได้ว่า What shape is the blackboard? What shape is the blackboard? นะครับกระดานดำอันเนี้ยมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรโอเคต้นหนาวลองบอกครูอันหน่อยสิครับลูกว่ากระดานดำที่อยู่ในจอของครูอันเนี้ยมีลักษณะเป็นยังไงพูดเป็นภาษาไทยก็ได้ลูกโอเค you can use the microphone
3: มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับ
0: โอเค very good ปรบมือเพื่อนหน่อยดังนั้นรูปร่างลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเราสามารถตอบได้ดังนี้ลูก the blackboard is rectangular ซึ่งคำว่า rectangular ก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองนะครับนี่คือการถามตอบนั่นเองนะฮะเอาละมาถึงช่วงกิจกรรมของเราละ let'sread and write นะครับเดี๋ยวเราไปอ่านแล้วก็เขียนกันนะครับเราจะอ่านเรื่องอะไรเนาะไปดูเลยนะครับสิ่งที่เราจะอ่านในวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับ my classroom objects นะครับก็คือสิ่งของในห้องเรียนของเรานั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนสามารถดูในหนังสือได้เลยลูกคุณครูอั๋น

0: ไม่ทราบว่าอยู่หน้าไหนเด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่าอยู่หน้าไหน61นะครับ61อะไรลูกโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเราจะอ่านเกี่ยวกับอะไรทุกคน Focus on our class lesson first นะครับเด็กๆให้นักเรียนโฟกัสตรงจอก่อนลูกเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนนะครับทีนี้คนนี้ชื่อเจนนี่เจนนี่เขาจะมาบอกว่าตัวเขาเนี่ยมีอุปกรณ์การเรียนอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวต้องเขียนให้เหมือนเจนนี่ให้ได้โอเคนะทีนี้เรามาดูเจนนี่ครับว่าเขามีอะไรบ้างเจนนี่บอกว่า I have a pink school bag เขามีอะไรลูกช่วยกันแปลถ้านักเรียนไม่ช่วยแปลแสดงว่านักเรียนไม่ได้อ่านเพราะกิจกรรมนี้คือกิจกรรมการอ่านโอเคเอาใหม่ลูก I have a pink school bag ทุกคนอ่านพร้อมกับครูก่อนโอเค I would like you to read after me first โอเค
1: I have
0: a pink school bag
1: In my school bag
0: There are
1: a blue eraser
0: a green pencilAnd
1: a yellow book.
0: เดี๋ยวเรามาแปลกันนะครับเขาบอกว่าเจนนี่เนี่ยบอกว่า I have a pink school bag. ฉันมีอะไรลูกกระเป๋านักเรียนสี
1: ชมพู
0: นะครับเดี๋ยวจะให้คะแนนเป็นกลุ่มนะกลุ่มไหนเสียงดังก็ให้ไปเรื่อยๆเลย In my school bag ในกระเป๋าของฉัน They are a blue eraser. มีอะไรลูกยางลบสีอะไรสีฟ้า a green pencil
1: สีเขียว
0: and a yellow book และสีเหลืองนั่นเองหนังสือสีเหลืองนั่นเองนะครับทุกคนอ่านให้ครูฟังพร้อมกันอีกครั้งลูก 1 2 3 go
1: I
0: have a pink school bag
1: in my
0: school bagThere are a blue
1: and a yellow book.
0: ทีนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเด็กๆเห็นไหมครับว่าคำศัพท์ที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรหมดเลยลูก things in classroom นะครับก็คือสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนเลยทีนี้เด็กๆจะสังเกตว่าหน้าคำนามที่เป็นสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยจะเป็นอะไรลูก pink blue
1: yellow
0: green เป็นอะไรลูก
1: ส
0: ีเก่งมากดังนั้นเดี๋ยวเด็กๆจะต้องเขียนสิ่งของต่างๆที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยและจะต้องบอกสีของสิ่งของนั้นๆด้วยว่าเป็นสีอะไรเช่นที่เจนนี่บอกพวกเราว่าสิ่งของที่เขามีเนี่ยเป็นสีอะไรบ้างโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างคนนี้ชื่อเจสมินนะครับเจสมินเขาบอกอะไรเกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนบ้างนะครับดูเลยนะ I have a black school bag ทุกคนอ่านตามก่อนเหมือนเดิม
1: I have
0: a black school bag เอาใหม่อีกครั้งหนึ่งลูก
1: I have
0: a black school bag
1: I have
0: two purple pencils. Again, please. I have two purple pencils.
1: I have a pink ruler.
0: And I have a red sharpener.แสดงว่าจัสมินเนี่ยเขามีอุปกรณ์เยอะแยะมากเลยเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเรามาแปลไปพร้อมๆกันลูก I have a black school bag อะไรลูกฉันมีอะไรฉันมีกระเป๋าสี
1: ดำ
0: I have two purple pencils ฉันมี
2: ดินสอสี

0: สีอะไรลูก
1: ม่วง
0: นี่สอสีม่วงนี่กี่แท่ง
1: สอง
0: แท่ง I have a pink ruler ฉันมี
2: ruler
0: ลูเลอร์คืออะไรลูกไม้บรรทัดสี
2: ชม
0: พูรู้สึกว่าเสียงจะเบาลงแล้วนะครับคะแนนไม่อยากได้ and I have a red sharpener และฉันก็มีอะไรลูก
1: กบเหล
0: า
1: ส
0: ี
1: แดง
0: กบเหลาสอสี
1: แด
0: งนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวอ่านให้ครูอันฟังพร้อมกันดังๆ 1 2 3 go black school bag purple pencils
1: and okay
0: very good นะครับนะเก่งมาก Now this is your turn นะครับถึงเวลาของนักเรียนแล้วที่ต้อง let's practice about writing okay now we use the worksheet number 6 my classroom objects นะครับให้นักเรียนนำใบงานนี้ขึ้นมาเลยลูก it's on page 61 right อยู่ในหน้า61นะครับเดี๋ยวคุณครูอาจจะชี้แจงว่านักเรียนทำอะไรนะครับขอให้นักเรียนนะครับ read the passage before that I presented before นะครับให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องนะครับที่ครูอ่านได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วให้นักเรียนเขียนเป็นของตัวเองลงไปในข้างล่างของใบงานนะครับว่านักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนสีอะไรบ้างนะครับมีอุปกรณ์การเรียนอะไรบ้างและสีอะไรบ้างนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของครูอันครูอันมีอะไรบ้างนะครูอันบอกว่า I have a black school bag มีกระเป๋านักเรียนสีดำนะครับ1ใบครูอันมีอะไรอีก I have a blue pencil case I have a blue pencil caseอะไรลูก
2: กระเป๋าด
0: ิน
2: สอ
0: มีกระเป๋าดินสอนี่สีอะไรสีสีฟ้านะครับต่อไป I have a pink sharpener คุณครูอ่านมีอะไรลูก sharpener อะไรครับ sharpener กระเป๋าดินสอสีอะไรสีชมพูและครูอ่านบอกว่า and I haveA yellow pencil มีสีสอสี
2: เหล
0: ืองนั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างของครูอันให้นักเรียนทำของนักเรียนเองนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เสร็จแล้วคุณครูอันจะสุ่มนักเรียนออกมาอ่านให้เพื่อนฟังนะครับว่าอุปกรณ์นักเรียนมีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวคุยเวลาตรงนี้สักครู่หนึ่งครับ

0: เด็กๆครับเวลาหมดแล้วลูก Time's up so now นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนใหม่ลูกว่าการเขียนยังไงอย่างเช่นของครูอั๋นใช่ไหมลูกครูอั๋นบอกว่า I have a black school bag I have a blue pencil case I have a pink sharpener and I have a yellow pencil นะครับนี่คือ things ที่ครูอั๋นมีนะครับสิ่งของที่ครูอั๋นมีแล้วก็สีของสิ่งของด้วยนะครับเอาล่ะมีนักเรียนคนไหนนะครับที่จะออกมาแชร์หรือว่าแบ่งปันให้เพื่อนฟังว่าตัวของตัวเองมีสิ่งของเป็นสีอะไรบ้างใครลูกfirst เบลเล่ first ต่อไปเป็นวินนี่แล้วก็ภูมิกิจโอเคนะ come on here ทุกคนตั้งใจฟังของเบลเล่ลูก
1: I have a black school bagI have 10 blue pencil. I have 3 white eraser and a green ruler.
0: เบลเล่บอกว่า I have a black school bag. มีกระเป๋านักเรียน1ใบสีอะไรลูกสีอะไรครับสีดำนะครับต่อไป I have 10 black pencils. มี I'm sorry. I have 10 blue pencils. มีดินสอสีอะไรลูกสีฟ้าตั้งกี่แท่งเลย10แท่งต่อไป I have 3 white eraser มียางลบสีขาว3อันนะครับต่อไป I have a green ruler มีอะไรลูก ruler ไม้บรรทัดสีเขียวอีก1อันโอเคปรบมือให้เบลเล่หน่อย please โอเคต่อไปวินนี่ come on
2: I have pink pencil I have yellow book
0: okay very good I have อะไรลูก a pencil a pink pencil มีดินสอสีชมพู1แท่ง and then I have อะไรลูก yellow book สมุดอ่านหนังสือสีเหลืองอีก1เล่มโอเคปรบมือให้วินดี้หน่อยครับต่อไป purse come on

0: I have a black school bag. I have two blue pencils, and I have a green ruler, and I have a red pencil sharpener.
1: Very good. เขาบอกว่า I have a black school bag นะครับ I have two blue pencils, a green ruler, a red pencil, and a sharpener. Okay. ปรบมือให้กับเพิร์ดหน่อยลูกโอเคก่อนเบนนี่ are you okay okay come on okay powder
2: I have a black school bag
1: good
2: I have a blue pencil I have a yellow ruler.
1: Very good, brother. Okay, นะครับ เบนนี่ก็มีสิ่งของเยอะแยะมากมายเหมือนกัน Okay, have a seat. นะครับ และนี่คือกิจกรรมที่นักเรียนได้เขียนนะครับ ใครยังไม่เสร็จก็สามารถหาเวลาว่างเขียนได้นะลูกนะ เอาล่ะ Before we leave today, let's wrap up for the lesson that we learned. Okay. We have learned about how to askThe color of the classroom objects นะเราได้เรียนเกี่ยวกับการถามตอบนะเรื่องของสีนะฮะของสิ่งของภายในห้องเรียนนั่นเองเด็กๆมาทวนคำถามใหม่ลูกคุณครูอันจะถามว่ากระดานตรงเนี้ยที่ครูให้มันเป็นตัวอย่างเนี้ยเป็นสีอะไรเด็กๆถามพร้อมกันลูก one two three go louderVery good. What color is the blackboard? เอาลองตอบดูสิครับว่ากระดาษดำนี้มีสีดำ1 2 3
3: The blackboard is black.
1: โอเคนะครับทีนี้โอเค I will ask you. What color is the microphone? What color is the microphone? The microphone isBlack okay very good now let's move เอาละนอกจากนี้นะครับเรายังเรียนเกี่ยวกับรูปร่างต่างๆด้วยเด็กๆยังจำไม่เอ่ยคำว่ารูปร่างภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรลูกคือคำว่า shapes นั่นเอง very good แล้วเราได้เรียนรูปร่างอะไรไปบ้างเอ่ยก็คือ square นะครับสี่เหลี่ยมนั่นเองรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับนะต่อไป rectangular นะครับสิ่งของที่มันเป็นไงลูกมีรูปร่างเป็นยังไงครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเช่นอะไร blackboard is rectangular นั่นเองนะครับต่อไปครับสามเหลี่ยมนะครับรูปสามเหลี่ยมคือ triangular triangular นะครับมีอะไรอีกบ้างครับวงรีนะครับหรือ oval นะครับ oval แล้วก็อันสุดท้ายเลยก็คือ round round นะครับก็คือสิ่งของที่มันมีลักษณะรูปร่างเป็นกลมๆนั่นเองนะครับถ้าเราจะบอกว่าสิ่งของสิ่งนี้มีรูปร่างเป็นยังไงนะครับถ้าเราจะถามว่าสิ่งของสิ่งนี้มีรูปร่างเป็นอย่างไรเราสามารถถามได้ว่าอย่างไรลูกช่วยขวัญสรุปหน่อยอย่างเช่นกระดานอันนี้มีรูปร่างเป็นอย่างไรเราสามารถถามได้ว่าไงครับ What shape is the blackboard นะครับวิธีการตอบเราสามารถตอบได้ว่า the blackboard is rectangular เพราะกระดานดำอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมอะไรลูกผืนผ้านั่นเองนะครับดังนั้นวิธีการตอบก็ขึ้นอยู่กับสิ่งของเหล่านั้นว่ามีรูปร่างเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับโอเค now we come to the end of the class นะครับนักเรียนก็สามารถตอบจุดประสงค์ ได้เป็นอย่างดีนะครับนะฮะนักเรียนสามารถตอบถามตอบเกี่ยวกับสิ่งของนะว่าเป็นสีอะไรว่ามีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรได้นะครับเอาล่ะในครั้งเรียนในการเรียนครั้งต่อไปนะครับก็คือเรื่องของ class rules นะครับเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆในห้องเรียนของเรานะครับว่ามีอะไรบ้างแต่สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาเลยนั่นก็คือใบงานที่7นะครับเรื่อง our class rules 1นะครับแล้วก็ใบงานที่8
4: our classrooms too.

0: ูนั่นเองนะครับเด็กๆปลายทางก็สามารถเตรียมใบงานเหล่านี้ได้นะครับโดยการที่ไปดาวน์โหลดมานะครับจาก www.dltv นั่นเองนะครับเอาล่ะ before we leave do you have any questions for today okay Blake come on okay this is your microphone okay Blake
1: what color is the ruler
0: what color is the ruler I think is the ruler is yellow
1: no
0: is it trueYellow หรือเปล่าลูก
2: No.
0: The ruler is red.
1: Yes.
0: Okay. Thank you for your question. Who else have the question? Perth, come on.
1: What color is the pencil?
0: I see the pencil is...
1: No.
0: Is it true? Okay, what is your color is your pencil?
1: The pencil is green.
0: Very good. The pencil is green. เก่งมากดังนั้นเดี๋ยวขวัญว่าขวัญต้องไปเปลี่ยนสายตาแล้วล่ะเปลี่ยนดวงตากับใครได้บ้างใครใจดีที่จะสามารถบริจาคดวงตาให้ขวัญได้บ้างต้นหนาวบริจาคดวงตาสำหรับดวงตากันหรือเปล่า No. Okay. เอาล่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะครับ Okay. Everybody please take care and see you next time. นะครับบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนอาหารของแม่

เปเป้เกมเพื่อนๆครับรู้ไหมครับว่าเวลาเรากินอาหารแต่ละประเภทเช่นข้าวก๋วยเตี๋ยวหรือสเต็กควรเลือกใช้อุปกรณ์อะไรที่เราสามารถใช้รับประทานอาหารได้สะดวกเฉลยจานข้าวเหมาะกับการใช้ช้อนกับส้อมก๋วยเตี๋ยวคู่กับตะเกียบส่วนสเต็กคู่กับส้อมและมีดครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
3: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสชอนเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้อค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าว

0: แล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมค่ะก็สืบทอดจากคุณยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
1: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
0: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เฒ่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8 ริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อตดทอนเนี่ย
2: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8 ริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับปลายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งมีคนเกินนะนักเรียนนะเอาแบบง่ายๆก็ยังมีคนสติเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเอาใหม่เอาใหม่ปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเอามือจับไหล่แล้วก็หมุนหมุนหมุนหมุนเอามือลงเดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมของเรากันดีกว่านักเรียนจำได้ไหมนักเรียนปลายทางจำได้ไหมครับว่าชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้ทำกิจกรรมอะไรกันไปกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรม TikToker ชุมชนของฉันเข้มแข็งใช่ไหมที่ครูมีโจทย์ให้กับพวกเราทั้งต้นทางทั้งปลายทางนะครับว่าเอ๊เราเป็นนักเรียนเนี่ยเราจะมีส่วนช่วยอย่างไรให้ชุมชนเรานั้นมีความเข้มแข็งบ้างนะครับเราก็จะมีการเสนอกันว่าเราจะสร้างวิดีโอใช่ไหมคลิปวิดีโอและอัพลงแพลตฟอร์มหนึ่งก็คือแพลตฟอร์มของ TikTok นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่นิยมมากนะครับในช่วงนี้และเราก็ได้หาสถานที่ในชุมชนของพวกเราเนี่ยได้เผยแพร่ให้ผู้อื่นเนี่ยให้ผู้อื่นได้รับชมวิดีทัศน์ของเรารับชม TikTok ของเราแล้วเขาอยากจะมาชุมชนของเรานะครับวันนี้ครูได้คัดสรรผลงานของนักเรียนต้นทางมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอให้นักเรียนปลายทางนะครับตั้งใจนะครับว่าตั้งใจดูว่าผลงานของเรียนต้นทางจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับหากได้ทำคลิปวิดี

0: โออัพลง TikTok แล้วก็สามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานแรกกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ
1: เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเที่ยวสวนสัตว์ใกล้บ้านผมกันนะครับไปกันเลยตอนนี้เรามาถึงสวนสัตว์ห้วยทรายแล้วครับใครมาที่นี่ที่จอดรถสะดวกสบายมากเลยนะครับนี่ครับโล่งเลยนะครับเราสามารถซื้ออาหารได้จากตรงนี้เลยซึ่งราคา50 บาทเลยนะ
2: สวนห้วยทรายเป็นโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ครับ
1: อันนี้เป็นกวางป่านะครับทุกคนดูสิครับตัวใหญ่มากเลยครับตัวเท่าผมเลยครับตรงนี้จะเป็นโซนนกยูงเหยี่ยวแดงไก่ฟ้าแล้วก็ไก่ฟ้าแม่เขียวครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูพวกสัตว์ปีกนะครับก็มีประมาณนี้สิ่งแรกมาทุกคนดูนะครับเพื่อนกำลังหวนอย่างมีความสุขเลยครับ
3: รีวิวพี่สายเองค่ะยูฮูอยู่ในชุมชนของเองนะคะมันก็คือร้านอาหารค่ะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ตามมาเลยค่ะเดินไปเลยนะคะเดินเข้าไปในร้านอากาศข้างนอกนะคะก็จะมีฝนตกเล็กๆน้อยๆนะคะก็จะเย็นมากๆเลยถ้าเปิดเข้ามาก็จะเย็นเจี๊ยบเพราะเจอแอร์ค่ะเจอแอร์24 องศาค่ะอันนี้นะคะหนูก็ได้สั่งน้ำบูฮาวายมาเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถถ่ายรูปได้นะคะสวยจริงๆค่ะเจาะเข้าไปเลยนะคะกินเข้าไปข้างล่างเข้มข้นข้างบนสดใสค่ะต่อไปหนูสั่งเฟรนช์ฟรายมานะคะอื้อหืออร่อยจริงๆน้ำบูฮาวายนะคะราคา35 บาทเฟรนช์ฟรายนะคะ49 บาทค่ะบวกกันนะคะก็จะได้84 บาทค่ะต่อไปนะคะถึงเวลาของหวานค่ะ1สกู๊ปเท่ากับ20 บาทค่ะอื้อหือรสชาติหวานสดชื่นค่ะกลมกล่อมนะคะแวะมานั่งชิลๆได้นะคะพิกัดซอยมณีโคทรามหนองขอนหวันใหม่ค่ะรวมค่าเสียหายทั้งหมดนะคะ104 บาทค่ะราคาไม่แพงใช่ไหมล่ะหนูอะไม่ได้ของใครมานะตังค์เก็บหนูเองจุ๊บหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายร้านนี้สุดยอดเลยนะมาด้วย
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาชมชายหาดของคุณเพชรบุรีกันค่ะให้ถ่ายว่าชายหาดไหนใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ริมชายหาดชะอำค่ะเรามาดูบรรยากาศของที่นี่กันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นบรรยากาศของชายหาดชะอำนะคะมีนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยค่ะเหมาะกับวันพักผ่อนวันครอบครัวสุดๆไปเลยค่ะส่วนต่อไปนะคะก็จะพามาดูร้านอาหารของที่นี่นะคะมีเตียงผ้าใบบริการนักท่องเที่ยวด้วยค่ะสะดวกสบายแถมนะคะถูกมากๆเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นร้านอาหารของที่นี่นะคะสดสะอาดอร่อยเหมือนเพิ่งขึ้นจากทะเลไปเลยค่ะนี่นะคะร้านที่เราเลือกนะคะก็จะมีชื่อว่าที่รักซีฟู้ดเบอร์28ค่ะดูสิค่ะทุกคนอาหารที่นี่สดสะอาดน่าทานมากๆเลยค่ะมีปูมีกุ้งแถมมีบริการนึ่งให้ด้วยนะคะนี่ค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนอาหารของเราก็มาแล้วนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะทะเลที่นี่นะคะทุกคนน้ำใสสะอาดมากๆเลยค่ะมาเล่นกันเยอะๆนะคะ
5: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานราชพักกันนะคะมีกษัตริย์ ทั้ง7พระองค์มีชื่อตามนี้

0: ยค่ะสามารถถ่ายรูปได้นะคะการเดินทางก็ไม่ยากเลยค่ะอยู่ข้ามกับหาดสวนสนเลยค่ะตอนนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
1: นี่นะครับนักเรียนก็เป็นวิดีทัศน์นะครับที่อัพลง TikTok บางส่วนของนักเรียนต้นทางนะครับเห็นไหมนักเรียนเวลาที่เรารับชมแล้วเนี่ยเราอยากจะไปสถานที่แห่งนั้นเลยใช่ไหมอยากจะเดินตามรอยนักเรียนต้นทางใช่ไหมครับนักเรียนครับครูขอฝากไว้ครูมีข้อสังเกตเล็กน้อยนะครับในการที่เราเนี่ยได้เป็น TikToker ใช่ไหมในบางครั้งบางคราวเนี่ยนักเรียนอาจจะใช้คำได้ผิดพลาดบ้างอาจจะมีคำผิดคำถูกบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราทำสิ่งใดก็ตามนะครับนักเรียนการเขียนคาราภาษาไทยพยัญชนะพวกนี้ต้องให้ถูกนะครับเมื่อสักครู่นี้ครูสังเกตว่ายังมีคำที่ผิดอยู่นะครับในส่วนนี้ก็ต้องขออภัยสำหรับนักเรียนต้นทางด้วยนะครับเห็นไหมนักเรียนจากที่เราได้รับชมแล้วเนี่ยเราคิดว่าชุมชนที่พวกเราไปทำคลิปวิดีโอ TikTok เนี่ยจะสามารถสร้างรายได้กับชุมชนได้ไหมสร้างไหมเราก็สามารถสร้างรายได้กับชุมชนได้นะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาตามที่เราได้รีวิวไปที่เราได้ถ่ายทำไปนั่นเองนะครับนักเรียนทีนี้ต่อไปนักเรียนเรามาเข้ากิจกรรมของเรากันดีกว่านะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเงินทองกันนักเรียนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับรับชมวิดีทัศน์นะครับเป็นวิดีทัศน์สั้นๆนะครับไม่มีเสียงด้วยแล้วก็สั้นมากด้วยนักเรียนต้องตอบให้ได้นะครับว่าวิดีทัศน์นี้เนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับอย่างที่ครูบอกประมาณไม่ถึง10วินาทีจากวิดีทัศน์ที่นักเรียนรับชมไปเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมีการจ่ายเงินกันใช่ไหมผู้ชายคนหล่อๆคนนี้เขาก็เป็นไงเขาไปจ่ายเงินใช่ไหมในร้านคาเฟ่หรือว่าร้านอาหารนั่นเองนะครับมีเสียงทันทีนะครับต่อไปนักเรียนครูขอถามนักเรียนหน่อยสิว่าเดี๋ยวเราจะเข้าทำกิจกรรม Post It Note Idea นะครับเงินในความคิดของฉันคืออะไรนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มตอนนี้มี Post It อยู่แล้วใช่ไหมให้นักเรียนลองเขียนนะครับห้ามไปดูของคนอื่นนักเรียนเอาตามความคิดของตัวเองนะครับว่าเงินในความคิดของฉันคืออะไรนะครับให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษโพสต์อิทได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับหากว่าไม่มีกระดาษโพสต์อิทนะครับก็สามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับขอเริ่มกิจกรรมได้เลยครับ

หมดเวลาแล้วครับทุกกลุ่มวางดินสอลงครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งชี้ไปที่คนที่กำลังเขียนอยู่มีหรือเปล่าเอ่ยมีใครเขียนอยู่หรือเปล่าให้วางดินสอนะครับลำดับต่อไปเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มออกมาติดโพสต์อิดนะครับเป็นโพสต์อิดโน้ตเนาะว่าเงินในความคิดของฉันคืออะไรแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความคิดความต่างที่ไม่เหมือนกันดังนั้นลองแชร์ความคิดของตนเองมาเลยได้นะครับพร้อมแล้วเริ่มติดได้เลยครับ

0: เอาละครับนักเรียนทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบของนักเรียนต้นทางกันนะครับว่าเอ๊เงินในความคิดของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตอ่านนะครับเงินในความคิดของนักเรียนนะครับเป็นของมีค่าเป็นกระดาษที่มีค่าเงินเป็นสิ่งที่ต้องนำไปแลกกับของชิ้นอื่นๆเงินเอาไว้ซื้อของเงินคือสิ่งที่เอาไว้แลกของเงินเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้จ่ายพวกแม่ค้าหรือของหรือพ่อค้าขายของครับเอ๊ะเงินคือหัวใจเล็กๆคืออะไรนะเงินคือหัวใจเล็กๆนี่นะครับก็จะเป็นเงินในความคิดของนักเรียนนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับเงินในความคิดของนักเรียนคืออะไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะครับว่าความหมายของเงินนั้นคืออะไรเราจะได้เรียนรู้ว่าประวัติความเป็นมาของเงินเป็นอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าสู่บทเรียนของเรากันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของเรากันนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูจะให้ดูวิดิทัศน์นะครับวิดิทัศน์นี้ไม่มีเสียงพูดนะครับไม่มีเสียงบรรยายใดๆเลยนะครับให้นักสังเกตท่าทางสังเกตการกระทำของคนในวิดิทัศน์ให้ดีนะครับนักเรียนครับนักเรียนเคยสงสัยไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนเขาใช้อะไรในการแลกเปลี่ยนสินค้ากัน
1: สิ่งของ
0: นักเรียนบอกว่าสิ่งของทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะใช่หรือเปล่าเอ่ยถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปดูวิดิทัศน์กันเลยครับ

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิทัศน์นะครับนักเรียนปลายทางได้เห็นการกระทำได้เห็นสิ่งที่อยู่ในวิทัศน์ไหมครับว่าเขาทำอะไรกันเดี๋ยวไปถามนักเรียนต้นทางกันดีกว่านักเรียนต้นทางมีคนไหนมีใครอยากจะตอบบ้างครับว่าเกิดอะไรขึ้นในวิทัศน์เมื่อสักครู่นี้มีไหมเอ่ยกลุ่มที่3ไหนลองว่ามาสิครับ
1: เห็นการแลกของกันครับ
0: ครับผมก็คือมีการแลกของกันใช่ไหมมีการแลกระหว่างไข่กับปลาไข่กับผลไม้ใช่ไหมนักเรียนครับในอดีตเนาะสังคมของมนุษย์เนี่ยเป็นสังคมเล็กๆนะครับเวลาที่เขาจะซื้อขายสินค้ากันเนี่ยเขาจะแลกเปลี่ยนสินค้ากันโดยตรงเลยนักเรียนมีไข่เอาไปแลกกับปลามีปลาอาจจะเอาไปแลกกับผลไม้ทีนี้เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูให้นักเรียนเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาดูกันเลยคนนี้นะครับนี่ก็คือเป็นยังไงเอ่ยนี่คืออะไรเอ่ยนายกรขวดสมมติชื่อว่านายกรละกันนะครับเลี้ยงไก่นะครับมีผลผลิตก็คือไข่ไก่อยู่มาวันหนึ่งอยากจะรับประทานผลไม้ขึ้นมาทีนี้นายกรต้องทำอย่างไรล่ะก็ต้องตามหาคนที่ขายอะไรคนที่ปลูกผลไม้นั่นเองคนปลูกผลไม้ก็ตามหาไข่ไก่อยากจะกินไข่ไก่อยู่พอดีนะครับคนปลูกผลไม้ก็มีความต้องการที่จะบริโภคไข่ไก่นะครับดังนั้น2คนนี้จึงสามารถแลกเปลี่ยนกันได้สำเร็จต่อมานักเรียนนายกรเนี่ยเขาเลี้ยงไก่ใช่ไหมผลผลิตของเขาคือไข่ไก่อยู่มาวันหนึ่งเขาอยากจะกินเนื้อปลาขึ้นมาเขาอยากจะกินปลาขึ้นมาเขาก็ต้องไปดูก่อนว่าเอ๊ในหมู่บ้านของเขาเนี่ยใครเลี้ยงปลาบ้างนะครับพอหาไปหามาแล้วหากไม่มีในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีคนเลี้ยงปลาก็สร้างความลำบากในการแลกเปลี่ยนสินค้าใช่ไหมดังนั้นจึงต้องออกเดินทางออกจากหมู่บ้านเลยเพื่อไปหาคนเลี้ยงปลาเพื่อที่จะนำไข่ไก่ของเขาเนี่ยไปแลกนะครับและแล้วนักเรียนก็ไปเจอคนเลี้ยงปลาจนได้แต่คนเลี้ยงปลาเป็นไงนักเรียนอยากกินไข่ไหมดูจากภาพแล้วไม่อยากกินไข่ใช่ไหมครับเมื่อไม่อยากกินไข่ปุ๊บการแลกเปลี่ยนจึงไม่ประสบผลสำเร็จนะครับดังนั้นมนุษย์จึงต้องกำหนดเงินขึ้นมานักเรียนเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนดังเช่นกรณีนี้นะครับนักเรียนนั่นก็คือนายกรเนี่ยนำไข่ไก่ไปแลกตามอัตราแลกเปลี่ยนที่สังคมกำหนดเช่นไข่ไก่10ฟองราคา40บาทนายกรเนี่ยก็จะได้เงิน40บาทครับนักเรียนหากนายกรเนี่ยต้องการบริโภคปลาเขาก็นำเงินจากการขายไข่ไก่ได้เนี่ยไปซื้อปลานะครับเช่นปลา1ตัวราคา40บาทนั่นเองนะครับนี่นะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะครับนักเรียนรู้จักเงินในปัจจุบันนี้ไหมมีทุกคนรู้จักหมดเลยแต่นักเรียนครับนักเรียนรู้หรือเปล่าว่ามีสิ่งของบางอย่างนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะนำมาให้นักเรียนดูด้วยว่าสิ่งของเหล่านี้เนี่ยเคยเป็นอะไรมาก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าบัตรภาพนี้ทั้ง4ภาพนี้ภาพแรกครับนักเรียนใครมองออกบ้างเป็นภาพอะไร
2: ช็อกโกแลต
0: มีคนบอกว่าเป็นช็อกโกแลตนะครับภาพนี้อาจจะยากเกินไปภาพนี้คือชาอัดนะครับที่เขาเอามาอัดกันเป็นชานะครับต่อไปภาพนี้ล่ะนักเรียนขนมปังอันนี้ล่ะดูดีๆสังเกตดีๆเกลือสุดท้าย
2: เมล
0: ็ดโกโก้นักเรียนสิ่งของเหล่านี้เอาไว้ทำอะไรได้บ้าง
2: ก
0: ินรับประทานใช่ไหมหรือเกลือเนี่ยอาจจะเอาไว้ถนอมอาหารได้เพิ่มรสชาติให้กับอาหารได้นักเรียนในอดีตในสมัยโบราณนะคนใช้สิ่งเหล่านี้ในการแลกเปลี่ยนสินค้ากันเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้านั่นเองตัวอย่างเช่นที่ประเทศอียิปต์ในอดีตนะนักเรียนเขาจะจ่ายค่าแรงของทาสเป็นขนมปังนะครับสมมุติว่าทำงานได้1วันเอาขนมปังไป1ก้อนหรือในต่างประเทศในประเทศในอาณาจักรแฮชแท็กนะครับที่

อยู่อเมริกานะครับเขาเนี่ยใช้เมล็ดโกโก้นะครับเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเช่น10เมล็ดโกโก้สามารถซื้อปลาได้10เมล็ดโกโก้สามารถซื้อของนู่นนี่นั่นได้เห็นไหมเงินไม่จำเป็นต้องเป็นธนบัตรไม่จำเป็นต้องเป็นเหรียญนะครับในอดีตนะนักเรียนแต่มันมีเหตุผลอยู่ว่าเอ๊ะทำไมล่ะปัจจุบันนี้ทำไมจึงเป็นแค่ธนบัตรและก็เหรียญนะครับเดี๋ยวเราไปดูความหมายของเงินกันดีกว่าครับเงินหรือว่ามันนี่นะครับนั่นก็คือคนในสังคมนี้เนี่ยสมมุติขึ้นมานักเรียนเป็นสิ่งที่คนในสังคมเนี่ยสมมุติขึ้นมาเป็นสิ่งที่ยอมรับกันโดยทั่วไปของสังคมในขนาดนั้นต่อไปนะครับใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใช้ในการชำระหนี้นี่คือความหมายของเงินหรือว่ามันนี่นั่นเองนะครับที่นี้นักเรียนเงินคืออะไรเงินคือสิ่งที่ทุกคนในสังคมยอมรับว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนโดยเป็นสิ่งที่คนในสังคมนั้นยอมรับซึ่งครูได้บอกแล้วใช่ไหมว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์เขาใช้อะไรก็อาจจะใช้เกลืออาจจะใช้เมล็ดโกโก้อาจจะใช้ขนมปังอาจจะใช้ชาอัดในการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะครับอันนี้ครูก็ยกตัวอย่างให้ดูด้วยเช่นเปลือกหอยเปลือกหอยเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยเช่นเดียวกันพูดง่ายๆว่ามันก็คือเงินนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นเกลือและสุดท้ายหนังสัตว์สิ่งของเหล่านี้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทั้งสิ้นเลยนะครับในอดีตที่ผ่านมาทีนี้เดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปดูวิวัฒนาการหรือว่าไทม์ไลน์ประวัติความเป็นมาของเงินตราในประเทศไทยตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ให้นักเรียนสังเกตภาพดีๆนะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับขอเข้าสู่ยุคแรกเลยนั่นก็คือยุคกรุงศรีอยุธยานะครับเงินที่เขาใช้ในลักษณะในอดีตนั้นก็คือเป็นเรียกว่าเงินพดด้วงนั่นเองนะครับเป็นตราราชวัตรแล้วก็ตราพุ่มขบินนั่นเองครับต่อไปในกรุงธนบุรีนะครับก็ยังใช้เงินพดด้วงอยู่นะครับเป็นตราตรีสูนั่นเองที่คุณนำมาให้ดูนะครับต่อไปในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์นะครับในช่วงรัชกาลที่1ก็จะใช้เงินพดด้วงนะครับจำเงินพดด้วงให้ดีนะนักเรียนเป็นเงินในอดีตของคนไทยนะครับใช้ตราจักรและตราตรีศูนย์นะครับเงินในสมัยรัชกาลที่2ก็ยังใช้เงินพดด้วงอยู่นะครับนั่นก็คือตราจักรและเงินตราครุฑนะครับต่อไปรัชกาลที่3เงินพดด้วงนะครับตราจักรและตราปราสาทนักเรียนดูความเปลี่ยนแปลงนะครับพอถึงในสมัยรัชกาลที่4เขาจะไม่ใช้เงินพดด้วงแล้วเขาจะใช้เงินเหรียญนั่นเองเหรียญนี้ก็จะมีตรานะครับตราเรียกว่าตรามงกุฎนะครับต่อไปในสมัยรัชกาลที่8นะครับนั่นก็คือเงินเหรียญตราพระบรมรูปนะครับของรัชกาลที่8นะครับและตราคุดพ่ายนะครับนั่นก็คือเป็นตราประจำพระองค์นั่นเองนะครับต่อไปนักเรียนในสมัยปัจจุบันนี้นักเรียนมีเงินชนิดนี้อยู่ไหมไหนลองค้นดูซิว่ามีหรือเปล่ามีไหมนักเรียนปลายทางลองค้นดูสิครับว่ามีเงินชนิดนี้อยู่หรือเปล่ามีเป็นชนิดอะไรเอ่ยเป็นเหรียญ10ใช่ไหมมีเหรียญบาทมีเหรียญ10มีเหรียญอะไรอีกครับมีเหรียญ5มีเหรียญอะไรอีกเหรียญบาทเหรียญ10เหรียญ5เหรียญ2บาทมีเหรียญ2บาทด้วยนักเรียนเคยเห็นเหรียญ50สตางค์มั้ย25สตางค์ล่ะมันมีเหรียญแบบนี้อยู่ด้วยเนาะให้นักเรียนสังเกตนะครับเวลาจับจ่ายใช้สอยอยู่นะครับเอาล่ะครับนักเรียนเรามาเข้าสู่เนื้อหาของเรากันทั้งหมดปรบมือ1ครั้งเก็บเงินไว้ในกระเป๋าเก็บเงินไว้ในกระเป๋ากลุ่ม5เก็บเงินไว้ในกระเป๋าครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูคําถามท้าให้คิดนะครับคำถามท้าให้คิดถามว่าข้อดีของการใช้เงินในการแลกเปลี่ยนสินค้าคืออะไรครูจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับร่วมกันพูดคุยนะครับนักเรียนปลายทางครับร่วมกันพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับส่วนนักเรียนต้นทางลองพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนปลายทางครับสามารถบอกข้อดีของการใช้เงินของการมีเงินหรือเปล่าครับได้บอกข้อดีหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันนะครับว่าเขาจะมีความคิดว่าอย่างไรบ้างนะครับเขาจะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรขอตัวแทนสักหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มที่หนึ่งว่ามาเลยครับ
1: ได้รับความสะดวกในการใช้ชีวิตครับ
0: ได้รับความสะดวกในการใช้ชีวิตใช่ไหมเพราะว่าเรามีเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับต่อไปกลุ่มไหนต่อกลุ่มที่3ไปยังไงครับ
2: แก้ปัญหาเวลาแลกของไม่เท่ากันเช่นปลา1ตัวแลกกับหมู1ตัวเวลาอาจแลกไม่เท่าเทียมกันครับ
0: อาจจะไม่ยุติธรรมใช่ไหมนักเรียนที่นักเรียนกำลังสื่อถึงก็คือปลา1ตัวอาจจะไปแลกหมู1ตัวเนี่ยเป็นไปไม่ได้ใช่มั้ยมันไม่ยุติธรรมใช่มั้ยถ้าเราใช้ระบบการแลกของเอาของแลกของนะครับดังนั้นต้องมีเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าขออีกสัก2กลุ่มครับกลุ่มที่4ว่าอย่างไรเอ่ยกลุ่มที่4ครับ
3: ลดความลำบากในการแลกเปลี่ยนสินค้าค
0: ่
3: ะ
0: ลดความลำบากในการแลกเปลี่ยนสินค้าเก่งมากครับยอดเยี่ยมครับต่อไปกลุ่มสุดท้ายขอกลุ่มที่5ครับว่ายังไงเอ่ย
4: ช่วยให้ซื้อของสะดวกขึ้นค่ะ
0: ช่วยให้ซื้อของสะดวกขึ้นนี่ก็จะเป็นคำตอบของนักเรียนปลายทางนะครับก็ทำให้เงินเศรษฐกิจเนี่ยหมุนเวียนได้ดีใช่ไหมนักเรียนแล้วก็ทำให้ผู้คนเนี่ยสะดวกสบายในการซื้อในการขายสินค้านั่นเองนะครับต่อไปนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของเงินกันนะครับให้นักเรียนเดี๋ยวครูบอกใบ้ไปเลยเดี๋ยวเราจะต้องสร้างเงินของตนเองขึ้นมาเป็นเงินของกลุ่มของตนเองนะครับดังนั้นต้องดูคุณสมบัติของเงินก่อนนะครับว่าเงินมีคุณสมบัติอย่างไรข้อที่1เงินจะต้องได้รับการยอมรับจากคนในสังคมนะครับนั่นก็คือคนในสังคมต้องยอมรับในการใช้เงินนี้ในการซื้อสินค้านะครับสามารถนำไปเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนได้ครับต่อไปนี่นะครับนักเรียนคนในอดีตเนี่ยเขาใช้ฟันของวาฬสเปิร์มนะครับในการเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนในการซื้อขายสินค้ากันนะครับนี่คือสิ่งในที่อยู่ในอดีตนั่นเองนักเรียนนี่คือวิวัฒนาการของเงินให้เรียนสังเกตนะจากเงินเป็นยังไงเป็นเงินพดด้วงเป็นเงินหอยเบี้ยนะครับเรื่อยๆมาเป็นเงินเหรียญจนมาถึงปัจจุบันนี้เราเรียกเงินเหรียญนี้ว่าเหรียญกระสาบนั่นเองนะครับนักเรียนต่อไปคุณสมบัติข้อที่2มีปริมาณที่พอเพียงพอกับความต้องการนะครับนั่นก็คือเงินต้องมีปริมาณมากเพียงพอที่จะให้ทุกคนในสังคมเพียงพอนั่นเองนะครับก็คือทุกคนเนี่ยเงินจะหาไม่ยากเนาะก็จะมีเงินหมุนเวียนในระบบให้เราได้ใช้ได้แลกเปลี่ยนสินค้ากันนะครับต่อไปเงินจะต้องมีความคงทนนะครับคงทนอย่างไรไม่เน่าเปื่อยไม่สึกหรอง่ายนะครับหรือเพราะขออภัยครับไม่เน่าเปื่อยไม่สึกหรอนะครับเพราะมีการใช้หมุนเวียนเปลี่ยนมือกันเป็นประจำทุกๆวันให้นักเรียนสังเกตนะเราสมมุติว่าเรามีธนบัตร100บาทเงิน100บาทจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปใช่ไหมนักเรียนเราก็ต้องนำเงิน100บาทนี้ไปซื้อของแม่ค้าอาจจะเอาเงิน100บาทของเราเนี่ยเอาไปซื้อของต่อผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับทำให้เงินเนี่ยถ้าชำรุดง่ายเนี่ยก็ไม่สามารถเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าได้นะครับก็จะทำให้เกิดความลำบากในการแลกเปลี่ยนนั่นเองสุดท้ายนักเรียนเงินต้องมีน้ำหนักเบานะครับเบาอย่างไรเอ่ยการใช้เงินนั้นนะครับสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกสถานที่เลยนะครับนักเรียนและจะต้องมีน้ำหนักเบาในการพกพานะครับทีนี้ต่อไปนักเรียนรู้หรือไม่เงินตราของประเทศไทยเปลี่ยนจากเงินพดด้วงเป็นเงินเหรียญในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใครรู้บ้างว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่เท่าไหร่รัชกาลที่เท่าไหร่เอ่ยรัชกาลที่เท่าไหร่กลุ่ม3รัชกาลที่4นะครับเก่งมากยอดเยี่ยมนะครับทีนี้นักเรียนเมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าเงินคืออะไรคุณสมบัติของเงินคืออะไรทีนี้ ครูจะมีกิจกรรมมาให้พวกเราทำกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเงินของฉันนะครับเงินของฉันก็คือกติกามีดังนี้นักเรียนครูจะให้นักเรียนนะครับวาดภาพเงินของกลุ่มของตนเองเช่นกลุ่มที่1จะต้องวาดภาพเงินของตนเองลงไปโดยจะต้องสอดคล้องกับคุณสมบัติของเงินที่เราได้เรียนรู้ไปคุณสมบัติของเงินก็คือน้ำหนักเป็นยังไงต้องเบาน้ำหนักจะต้องเบา2คือไม่ฉีกง่ายไม่เน่าง่ายนะครับนั่นก็คือต้องมีความคงทนและ3ทุกคนมันจะต้องผลิตในเป็นในปริมาณที่เยอะๆใช่ไหมครับนี่คือคุณสมบัติของเงินดังนั้นให้นักเรียนลองวาดภาพเงินของตนเองลงในกระดาษ A4 นะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับให้นักเรียนลองจินตนาการนะครับว่าเอ๊เงินของกลุ่มฉันเนี่ยจะเป็นอย่างไรและมีข้อแม้นักเรียนข้อแม้คือห้ามเรียนแบบเงินในปัจจุบันนี้ด้วยห้ามเรียนแบบเงินในปัจจุบันนี้ให้คิดตามจินตนาการของนักเรียนเลยว่านักเรียนจะใช้เงินนักเรียนอยากจะมีเงินในสังคมของนักเรียนเนี่ยเงินจะเป็นลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวขอเช็คเสียงหน่อยพร้อมหรือยังเอ่ย
5: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วปฏิบัติได้เลยครับ

หมดเวลาในการออกแบบเงินของตนเองแล้วนะครับนักเรียนปลายทางครับเป็นยังไงบ้างครับได้ออกแบบเงินของตนเองเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูผลงานของนักเรียนต้นทางกันว่าเงินของแต่ละกลุ่มนั้นจะมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรนักเรียนครับปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนักเรียนคุณสมบัติของเงินมีอยู่1ข้อคือเงินจะต้องได้รับการยอมรับจากคนในสังคมดังนั้นครูขอเปรียบเสมือนห้องเรียนป.4 นี้คือสังคมหนึ่งการที่เราจะใช้เงินเราจะใช้เงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเราไม่ใช้เงินสเปดสปะไม่ใช้เงินของกลุ่ม1 2 3 4 5แต่เราจะเลือกมาแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นเราจะใช้วิธีการโหวตนะครับว่าสังคมของป.4 เนี่ยเราจะใช้เงินในรูปแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างผลงานของนักเรียนชั้นป.4 กันเลยครับนี่นะครับนักเรียนนี่ก็จะเป็นผลงานนะครับเงินของแต่ละกลุ่มนั่นเองเดี๋ยวครูขออนุญาตนะครับอ่านให้นักเรียนฟังนะครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นเขาใช้เงินเป็นอะไรนะครับเขาใช้สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเป็นอะไรกลุ่มที่1 นะครับเขาบอกว่าเขาจะใช้กำไรในการแลกเปลี่ยนเป็นสื่อและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นเงินของเขานะครับต่อไปกลุ่มที่2บอกว่าเขาจะใช้แหวนนะครับในนักเรียนสังเกตดูดีนะเดี๋ยวเราจะมาโหวตกันโดยคุณสมบัตินะนักเรียนคุณสมบัติของเงินคือต้องคงทน2คือต้องน้ำหนักเบานะครับ2ข้อนี้ต้องเอาให้ได้นะต้องมีอยู่ในนี้นะครับต้องน้ำหนักเบาต้องคงทนเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวครูขอแอบถามนักเรียนก่อนมีบางกลุ่มบอกว่าจะใช้ผลไม้ในการสร้างเป็นเงินทีนี้ครูก็ถามนักเรียนกลุ่มนี้ว่าเอ๊ะแล้วเงินแล้วผลไม้เนี่ยมันเน่าง่ายหรือเปล่าเอ่ยเขาก็บอกว่าเน่าง่ายดังนั้นเนี่ยไม่เหมาะสำหรับการมาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องของเราต่อกลุ่มที่3เราใช้ดินสอนะครับกลุ่มที่3ใช้ดินสอเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับเป็นเงินของเขานะครับต่อไปกลุ่มที่4โอ้กลุ่มนี้วาดภาพสวยนะครับนั่นก็คือหอยแมลงภู่นะครับใช้ปล่อยแมลงภู่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับเป็นเงินของเขานั่นเองและสุดท้ายคือกลุ่มที่5เขาบอกว่าเขาใช้เขากวางนะครับเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทีนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแต่ละคนออกมาโหวตนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถโหวตได้นะครับว่าจะให้กลุ่มไหนถือว่าเป็นกลุ่มที่ออกแบบเงินได้ดีนะครับและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือว่าคุณสมบัติของเงินนั่นเองนะครับเวลาที่นักเรียนออกมาโหวตให้นักเรียนนึกอยู่ในใจนะว่าต้องคงทนต้องน้ำหนักเบานะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเอาสติ๊กเกอร์มาติดให้เลยครับ

ผลโหวตก็ออกมาแล้วทั้งหมดปรบมือ1ครั้งเสียงเบามากเลยทั้งหมดปรบมือ2ครั้ง3ครั้งชี้ไปหาคนที่นั่งหลังไม่ตรงไม่มีนะไม่มีนะ

0: เอาละครับนักเรียนเรามาดูผลโหวตกันดีกว่าถ้าครูมองด้วยสายตาแล้วกลุ่มไหนน่าจะได้คะแนนเยอะที่สุดครับ
1: 4
0: กลุ่มที่4นะครับโอ้โหเต็มเลยนะครับขอนับคะแนนสักครู่2 4 6 8 10คะแนนด้วยกันนะครับแสดงว่าในสังคมของป.4 เราจะใช้สกุลเงินขออภัยครับเราจะใช้เงินนั่นก็คือหอยแมลงภู่ซึ่งเป็นเปลือกหอยนั่นเองนะครับปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยครับเก่งมากๆครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการทำกิจกรรมนะครับเงินของฉันตอนนี้สังคมของป.4 เนี่ยเราก็มีเงินเป็นของตนเองแล้วใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมของเราต่อไปกันเลยครับในขั้นสรุปหนูทำได้นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับนักเรียนว่าเอ๊ะความหมายของเงินที่เราได้เรียนรู้ไปตั้งแต่ต้นคาบนะครับมีความหมายว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมๆกันนะครับเงินคืออะไรนะครับเงินนะครับคือคนในสังคมเนี่ยสมมุติขึ้นมาครับนักเรียนเป็นสิ่งที่ยอมรับกันโดยทั่วไปของสังคมครับใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนี่สำคัญมากเลยข้อนี้เงินนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางต้องจำให้ดีนะครับเงินคือใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้านั่นเองและสุดท้ายเงินก็สามารถใช้ในการชำระหนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับกิจกรรมสุดท้ายแล้วครับนักเรียนประเมินสิ่งที่ฉันทำได้นะครับบอกความหมายและคุณสมบัติของเงินได้ถ้านักเรียนบอกความหมายและคุณสมบัติของเงินได้ถูกต้องและชัดเจนประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนนะครับอาจจะบอกความหมายได้ถูกต้องบอกความหมายบอกคุณสมบัติของเงินได้ถูกต้องแต่ยังอธิบายเพื่อนยังอธิบายยังไม่ชัดเจนนะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายนักเรียนไม่ทราบความหมายและไม่รู้เลยว่าคุณสมบัติของเงินเป็นอย่างไรประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือโอ้โหวันนี้มีเยอะนะครับเก่งมากๆครับเอามือลงต่อไปใครประเมินให้ตัวเองพอใช้บ้างครับเก่งมากๆครับสุดท้ายมีคนประเมินให้ปรับปรุงไหมมีหรือเปล่าเอ่ยไม่มีนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงหน้านะครับนั่นก็จะเป็นใบกิจกรรมที่1และใบกิจกรรมที่2นั่นเองครับต่อไปนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้และทำกิจกรรมในเรื่องของประเภทของเงินครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะแล้วก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจ

ิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สานแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

ทำกิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจ

ทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อประกาศโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบดผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่ลูกเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดล Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประ

0: างธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เธอมีอะไรต้องการล่วงหน้าเดี๋ยวเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นะก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
4: พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจาก

0: างการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
3: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, Kapun Ka.
1: How much?
2: Oh, no.
1: Oh, thank you, Kapun Ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: เซฟตี้คิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
7: มีอยู่นี่
8: พี่ใบบูหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
9: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
8: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอ่ะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
9: จริงเหรอ
8: พี่ใบบูไปเอากับหนูไอซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
9: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
8: จริงมากเลย
9: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วยจริงเนี่ย
8: พูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
9: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
8: โอ๊ยไม่ถูกใจไม่ถูกใจโอ๊ยแตะไม่หมดแล้วเนี่ยพี่ก็โดนมีดบ้านเนี่ย
10: เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบปูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
8: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
10: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
9: ค่ะ
10: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
8: ค่ะ
10: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
8: เหรอคะแม่
10: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะมันถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเล่นไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูแบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
8: ะ
10: โอเคไหมคะ
8: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
11: ใช่ค่ะ
10: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
8: ได้เลยค่ะ
10: อ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
8: ได
9: ้ค่ะ
10: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยนะมาเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: ให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
4: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะ ามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

0: ิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนเนี้ยลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกัน
2: โอเคค่ะแม
1: ่หิวน้ำ
2: น้ำจังเลยน้ำดีกว่า
1: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
2: ใส่ลง

0: ไหมเกิดอะไรขึ้น
1: ก็หนูซักผ้าค่ะ
2: ใช่ค่ะหนูซักชุดตุ๊กตาค่ะเพราะมันโดนน้ำแดงเวลาที่หนูเล่นคืนนั้นนะคะ
0: โอ้โหแล้วใช้น้ำยาพวกนี้ได้ยังไงคะลูกมันเป็นสารเคมีอันตรายมาเลยค่ะมาคุณแม่เดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวคุณแม่ล้างให
1: ้ทั้งแสบตาทั้งคัน
0: โอ้ยก็แน่นอนละค่ะลูกเนี่ยสารเคมีเนี่ยพวกนี้มันเป็นสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
2: ค่ะ
0: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนทุกเพศทุกวัยทยอยเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคณะนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางมาพร้อมครูและผู้ปกครองประชาชนบางส่วนบอกว่าออกเดินทางจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเพื่อหวังได้เข้าถวายสักการะพระศพแม้จะไม่เคยมีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดแต่ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และต่างประทับใจที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและทรงให้ความช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด
2: แล้วก็ใจหายได้มากราบสักครั้งก็ยังดีค่ะที่เราก็ไม่ค่อยมีโอกาสที่ทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็จะได้มาบ่อยๆค่ะ
0: ขณะที่ตลอดเส้นทางเข้าสู่พระบรมมหาราชวังมีจิตอาสาพระราชทานประจำตามจุดต่างๆคอยให้คำแนะนำอำนวยความสะดวก

0: และดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การคัดกรองการจัดระเบียบแถวไปจนถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุเด็กและผู้พิการสะท้อนถึงการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพนอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสายังร่วมกันทานแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและของว่างฟรีตลอดทั้งวันทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปรับกำหนดเวลาการเข้าถวายสักการะพระศพเป็นช่วง5เวลาด้วยกันได้แก่8นาฬิกา15นาทีถึง9นาฬิกา15นาที11นาฬิกาถึง13นาฬิกา15นาที15นาฬิกาถึง16นาฬิกา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีและ19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาโดยเปิดจุดคัดกรองเวลา7นาฬิกา45นาทีและปิดการเข้าถวายสักการะเวลา20นาฬิกาเพื่อการให้อำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
1: ส่วนความคืบหน้าในการสอบปากคำคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะทางพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานไปแล้ว96ปากค่ะและจากข้อมูลของการไฟฟ้าก็พบว่าเจ้าของร้านเนี่ยเคยยื่นคำขอเพิ่มกำลังไฟฟ้าเนื่องจากระบบเดิมเนี่ยไม่เพียงพอนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้มีการติดตั้งระบบใหม่อยู่ในระหว่างการดำเนินการค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลของหนึ่งในนักร้องวงทศกัณฐ์ที่วันนี้ก็เดินทางก็ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนะคะบอกว่าที่ร้านเนี่ยก็มักจะมีเหตุการณ์ไฟตกบ่อยอยู่บ่อยครั้งค่ะนายกิจชนะชัยทองประเสริฐหรือว่าติ๊กนะคะหนึ่งในนักร้องวงทศกัณฐ์ก็ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนพร้อมเปิดเผยบอกว่าได้รับทราบเรื่องของเงินเยียวยาแต่ว่ายังกังวลเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยยังรักษาตัวอยู่และยังไม่ฟื้นส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นส่วนของร้านยังไม่ทราบชัดเจนแต่ก็เห็นเข้ามาในร้านอยู่บ่อยครั้งเจ้าของร้านเองจะเป็นผู้ดูแลทุกอย่างค่ะซึ่งจากการสังเกตภายในร้านก็พบว่าเคยเกิดปัญหาไฟตกอยู่บ่อยครั้งยืนยันบอกว่าไม่เคยมีการซักซ้อมแผนอพยพหรือการป้องกันอัคคีภัยมาก่อนส่วนประตูทางออกยืนยันในวันเกิดเหตุไม่ได้มีการล็อกประตูแต่อย่างใดซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างมากจากสมาชิกของวงทั้งหมด11คนตอนนี้เหลืออยู่เพียง7คนค่ะ
2: วันนั้นวันเกิดเหตุผมเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในร้านคนเดียวคือผมอยู่ในห้องน้ำเพราะว่าผมปวดฉี่กลางคันกลางเพลงแล้วผมทนไม่ได้ผมก็เลยขอตัวไปเข้าห้องน้ำครับ
3: แล้วตอนที่ไปเข้าห้องน้ำตอนนั้นคือมันเกิดเหตุแล้วหรือว่ากลับ
2: ตอนเข้าห้องน้ำผมกำลังจะกลับไปแต่พอบังเอิญผมเห็นคนกำลังวิ่งออกมาพอดีผมก็เลยอยู่ตรงประตูทางหนีไฟพอดีผมก็เลยออกทางนั้นเลยครับ
3: ก็คือประตูห้องน้ำ
2: ใหญ่แล้วควันก็ตามหลังมาพอดีเลยครับ
3: ตอนนั้นเราเห็นไหมว่าใครเป็นคนเปิดประตูนั้นนะคะ
2: ไม่เห็นครับผมออกมามันก็เปิดอยู่แล้วก็ผมออกประมาณคนที่5คนที่6ครับประมาณนี้แต่เท่าที่ทราบน่าจะเป็นเด็กเสิร์ฟ
3: ก่อนนี้ที่ร้านมันเคยมีการเช็คระบบไฟบ้างไหมคะเราเคยรู้ไหม
2: ครับผมไม่รู้ว่ามีเช็คแบบจริงจังหรือเปล่าแต่ว่าพี่นายเจ้าของร้านเขาจะเช็คตลอดเขาจะดูว่าตรงนี้มันเป็นอะไรหรือเปล่าตรงนี้เป็นอะไรหรือเปล่าประมาณนี้ครับ
4: เราเคยทราบนะคะว่าทางตัวคุณนายเองมีการขอเรื่องของบัตรไฟเพิ่มขึ้น
2: ไม่ครับไม่เคยทราบไม่รู้เลย
4: แล้วก่อนหน้านี้ทางร้านเอาไปได้ทันทีค่ะมีการไฟตกไฟขัดข้องบ้างไหมคะ
2: มันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมได้เล่นวันศุกร์แต่ตอนช่วงหลังเนี่ยผมไม่ได้เล่นวันศุกร์แล้วแต่ช่วงนั้นอ่ะคือตกเกือบทุกศุกร์ครับตกตลอดคือพอเล่นๆอยู่แล้วมันตกแบบพึบไปเลยดับทั้งร้าน
3: เป็นลักษณะเหมือนไฟไม่พอหรือยังไง
2: คือเหมือนดับไปเลยไฟดับไปเลยแล้วเขาก็สับสวิตช์ขึ้นแล้วก็เล่นต่อ
0: สำหรับการสอบสวนในวันนี้พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาประชุมร่วมกับคณะพนักงานสอบสวนด้วยเพื่อตรวจดูสำนวนการสอบปากคำและพยานหลักฐานหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้และเมื่อคืนนี้พลตำรวจตรีเกียรติคุณสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ได้เรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อสรุปแนวทางคดีของเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวในส่วนของคดีได้สอบปากพยานไปแล้ว96ปากแบ่งเป็นเจ้าของร้าน1ปากพนักงานร้าน26ปากญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ56ปากเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ10ปากและผู้เชี่ยวชาญด้านโยธาและสิ่งแวดล้อม3ปากนอกจากนี้จากข้อมูลของการไฟฟ้าพบว่าเจ้าของร้านเคยยื่นคำขอเพิ่มกำลังไฟฟ้าเนื่องจากระบบเดิมไม่เพียงพอโดยขอเพิ่มจาก30ถึง100แอมป์เป็น200แอมป์ตั้งแต่ร้านเปิดได้ประมาณ2เดือนแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่ได้มีการติดตั้งระบบใหม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบ

0: 30ถึง100แอมแปร์นะครับแล้วก็ขอเพิ่ม
1: เดิมเท่าไหร่นะคะ
0: 30ครับ100
1: 30ครับ100
0: ครับ
1: แล้วขอเพิ่มเป็น
2: 200
0: ขอเพิ่มเป็น200ครับตอนแรกเปิดร้านประมาณว่าเปิดร้านได้สัก2เดือนก็ไปขอเพิ่มถ้าปีจะไม่ปิด
2: ป
0: ี
2: 66ครับคือกิจการ
1: แต่ว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ
2: กิจการ
0: ปลายปี68
2: ครับ
3: ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมครับวันนี้ทราบว่ามีสำนักงานเขตมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นการสอบปากคำเพิ่มเติมหรือ
0: เปล่าเป็นการสอบปากคำครับแล้วก็เดี๋ยวทางเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องทางสำนักงานเขตจะประสานส่งมาให้ทีนึงครับ
4: สำหรับการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านนะคะที่ได้รับการจากกองพิสูจน์หลักฐานก็พบว่าเริ่มมีกลุ่มควันค่ะเกิดขึ้นที่บริเวณฝ้าเพดานเหนือเวทีฝั่งประตูด้านขวาก่อนที่จะเกิดเปลวเพลิงเนี่ยประมาณ15วินาทีภาพรวมนะคะคือตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยจะมีกลุ่มควันไงจนเกิดเพลิงลุกไหม้ใช้เวลาราวๆ1นาทีเศษนะคะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 23:49 นาทีก่อนเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงในช่วงเวลาประมาณ 23:50 นาทีเพียงเวลาแค่1นาทีเศษเท่านั้นอันนี้จะเป็นภาพช่วงเวลาในส่วนของกล้องวงจรปิดภายในร้านนะคะขณะเดียวกันกองพิสูจน์หลักฐานยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ค่ะ
5: ดินซึ่งเป็นนักร้องนำวงทศกัณฐ์เสียชีวิตเป็นรายที่33ครับจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวครับหลังเข้ารับการรักษาตัวในห้อง ICU จากอาการบาดเจ็บขณะนี้มีการยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตครบทุกรายแล้วพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวเพิ่มเป็น33คนหลังเจอกลายล่าสุดก็คือนายดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์เสียชีวิตเมื่อเวลา 17:56 นาทีเมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลราชวิถีขณะนี้สามารถยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตครบทั้ง33คนแล้วและส่งมอบร่างให้ญาติไปแล้ว31คนส่วนผู้บาดเจ็บปัจจุบันยังรักษาตัวโดยแบ่งเป็นผู้ป่วยอาการสีแดง16คนสีเหลือง12คนและกลุ่มสีเขียว43คน
0: ยืนยันข้อมูลผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมด33รายนะครับเพิ่มขึ้น1รายจากเมื่อตอนกลางวันนะครับก็คือเป็นเพศชายนะครับเป็นเสียชีวิตเมื่อเวลา 17:56 นาฬิกาที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับเป็นเพศชายก็คือเป็นน้องนักร้องนำของวงทศกัณฐ์นะครับสำหรับการยืนยันตัวบุคคลก็มีการยืนยันตัวบุคคลเสร็จสิ้นแล้ว33รายนะครับส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตแล้วก็เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอไว้ด้วยแล้วนะครับสำหรับยอดผู้ได้รับบาดเจ็บกลุ่มสีแดงมีทั้งหมด16รายสีเหลือง12รายนะครับแล้วก็กลุ่มสีเขียวรวม43รายครับ
5: ขณะที่เพจ Facebook วงทศกัณฐ์ก็ได้ความแจ้งข่าวการจากไปของดินโดยระบุว่าตอนนี้น้องดินได้เดินทางจากไปอย่างสงบแล้วส่วนร่างจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่ไหนรออัปเดตอีกทีเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยอาลัยรักจากพี่ๆทศกัณฐ์ด้วยก่อนหน้านี้วงทศกัณฐ์ได้สูญเสียสมาชิกในวงไปแล้ว3คนจากเหตุเพลิงไหม้ก็คือบรีซนักร้องหญิงของวงแล้วก็เป็นแฟนสาวของหัวหน้าวงด้วยกวางมือคีย์บอร์ดบิวมือกลองและล่าสุดคือดินนักร้องนำส่วนในวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนี้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียชีวิตตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาจำนวน14รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,200,000 บาท
4: และสำหรับร่างของดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์นะคะก็ถูกส่งไปตรวจชันสูตรพลิกศพค่ะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก่อนที่จะมีการส่งมอบให้กับญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปเช้าวันนี้นะคะบรรยากาศที่บริเวณสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยที่หน้าจอโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ของสถาบันนิติเวชวิทยาได้แสดงข้อความไว้อาลัยพร้อมอัปเดตข้อมูลค่ะเกี่ยวกับ เรื่องของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวบอกว่ามีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น33คนสามารถยืนยันแล้วก็ทราบชื่อผู้เสียชีวิตครบทั้ง33คนและมีการส่งมอบร่าง

0: ร่างให้กับญาติแล้ว31คนโดยร่างของนายทิติวัฒน์แก้วกันหาหรือว่าดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์ซึ่งก็เสียชีวิตเป็นรายล่าสุดถูกส่งมายังสถาบันนิติเวชวิทยาเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาณขณะนี้อยู่ระหว่างผ่าชันสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้นะคะผู้เสียชีวิตที่ยังไม่ได้มีการส่งมอบร่างให้กับญาติอีก2คนก็คือดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์แล้วก็นางสาวเวียงพรจันดาวงอายุ18ปีสัญชาติลาวค่ะซึ่งรอครอบครัวมาติดต่อรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาโดยยังไม่ระบุวันรับร่างอย่างเป็นทางการ
1: ขณะที่ที่จังหวัดหนองคายนะครับนายจรัญกลางประดิษฐ์นายอำเภอศรีเชียงใหม่ก็นำพวงหรีดของนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายไปเคารพศพนางสาววิภาดาเสนานันท์หรือว่าน้องเหมียวอายุ35ปีที่บ้านวังน้ำมอกนะครับตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวโดยในคล้ายเสนานันท์บิดาน้องเหมียวกล่าวว่าลูกสาวเป็นเสาหลักของครอบครัวคอยส่งเงินเลี้ยงดูพ่อแม่มาโดยตลอดขณะที่นางสาววรัญญาเสนานันท์พี่สาวของผู้เสียชีวิตก็ระบุว่าน้องสาวเสียชีวิตจากการสำลักควันและขาดอากาศหายใจครอบครัวได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิปอเต็กตึ๊งจำนวน 20,000 บาทแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากสถานบันเทิง
2: บัตรที่นี่ศพมากกว่าเมื่อใดครับ
3: ก็เมื่อคืนนี่ครับ
2: เมื่อคืนนี่เน
3: า
2: ะ
3: ครับคืนนี้ตอนวันที่4กว่า
2: เห็นพยาบาลว่าเอาไปพักไว้วัดป่ะ
3: ครับเออแล้วครับคือเพราะว่าข้างในมันมีศพมีในบ้าน
2: ครับประเภทนี้หมู่บ้านเนาะ
3: ครับ
2: จากนี้เฮาสิทําการเผาเมื่อใดครับเผาศพน้อง
3: อันนี้มันก็สิตามประเภทนี้บ้านเนี่ยเพิ่นน่ะครับเคยเอาไว้3คืนไปเดี๋ยวไว้3คืนนั่นครับ
2: เราครอบครัวรู้สึกยังไงนะครับความรู้สึก
3: เสียใจแล้วเนาะอย่าธรรมดาเนาะลูกทั้งคนเนาะลูกอยากไม่ไงเน
2: า
3: ะ
2: แกถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวป่ะครับ
3: ครับครับครับ
4: ตอนที่ไปเดินเรื่องเอาโซเกลมาเนาะเพิ่นให้เห็นเพิ่นก็ให้พ่อเบิ่งหน้าน้องยืนยันต
2: ัว
4: มันจะเสียใจคือแบบว่าเมื่อที่แกเสียน่ะแกเพิ่งจะเดินทางมาถึงกรุงเทพแล้วแกก็บอกว่าหมู่สิพาไปเที่ยวแล้วกลับแบบไปแล้วครับบ่ได้กลับมาอีก
2: ครับทั้งหยังบ่ครับมีบ
4: ่เงินซอยเหลือจากที่ไปเดินเรื่องมาแล้วเนาะมีแต่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งน่ะเพิ่นซอยค่าเดินทางมา 20,000 แล้วก็ค่าเยียวยาอันนั้นมีที่ทางอันไปอย่างขอเพิ่นเอิ้นกรมปกครองอย่างนี้ละสักอย่างนึงจําบ่ได้ละเพิ่นสิเยียวยา 300,000 แต่ว่าต้องดำเนินเรื่องให้เรียบร้อยก่อนจะได้เงินก้อนนั้นมา
2: ส่วนพับที่เกิดเหตุเนี่ยได้มาดูแลอย่างเฮาบ
4: ่บ่มีเลยค่ะ
2: บ่ติดต่อมาพร้อม
4: บ่ติดต่อแล้วก็บ่ส่งทนายมา
1: ขณะที่บรรยากาศที่วัดแหลมคางตำบลแม่ลาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับมีการจัดพิธีรดน้ำศพพันจ่าอากาศเอกพุทธิพงศ์พุทธมอนหรือว่าจักกว่างผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับโดยมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมกองทัพอากาศเดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากหลายคนเนี่ยถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ต่างก็บอกว่าจะจดจำจากกวางในฐานะผู้มีน้ำใจอัธยาศัยดีและเป็นที่รักของคนรู้จัก
0: ภายหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ร้านโรงเบียร์นาลาดพร้าวนะคะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมากทางกรุงเทพมหานครค่ะได้สั่งให้ทุกสำนักงานเขตตรวจเข้มสถานบริการและสถานบันเทิงโดยเมื่อคืนนี้ก็ลงตรวจสถานบันเทิงย่านดินแดนห้วยขวางเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนค่ะโดยพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสถานบันเทิงและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่เขตดินแดงและเขตห้วยขวางรวมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบค่ะโดยคณะนะคะมีการตรวจสอบระบบป้องกันและก็ระงับอัคคีภัยความพร้อมในการเผชิญเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบการอย่างเช่น ทั้งดับเพลิงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบไฟฟ้าสำรองและไฟฉุกเฉินรวมถึงป้ายทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉินที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหลีกเลี่ยงวัสดุตกแต่งอาคารที่ติดไฟง่ายเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์แล้วก็ระบบต่างๆอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

0: สามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารตรวจประเมินด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อมและใบอนุญาตประกอบกิจการทั้งนี้ค่ะได้มีการกำชับทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกวดขันการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยในทุกมิติพร้อมทั้งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่และสม่ำเสมอป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยและเหตุไม่ปลอดภัยในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศครับได้ส่งเจ้าหน้าที่คุมเข้มมาตรการความปลอดภัยของสถานบันเทิงและสถานประกอบการเป็นพิเศษเช่นที่จังหวัดหนองบัวลำภูนายกำธรวิเชษฐพงศ์ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภูนำคณะลงพื้นที่ร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อตรวจประเมินสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิงจำนวน2แห่งในพื้นที่เขตอำเภอเมือง
2: ในวันนี้ก็เป็นการบูรณาการนะครับหน่วยงานในที่เกี่ยวข้องนะครับมาเฝ้าระวังป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับที่จะทำให้เกิดอันตรายนะครับต่อผู้ที่ใช้บริการนะครับ
1: ทั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและมาตรฐานทางหนีไฟรวมถึงความมั่นคงภายของโครงสร้างอาคารพบว่ามีบางร้านที่ต้องปรับปรุงช่องทางหนีไฟรวมทั้งต้องจัดเก็บสิ่งของที่กีดขวางเจ้าหน้าที่เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานโดยเร็ว
0: เช่นเดียวกับที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะนายสหชัยแจ่มประสิทธิ์สกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็นำคณะออกตรวจสอบอาคารของสถานประกอบการในพื้นที่ตัวเมืองซึ่งก็พบว่ายังมีจุดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างเช่นประตูหนีไฟบางจุดที่เป็นประตูไม้ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไฟฉุกเฉินบางจุดก็ไม่สามารถใช้งานได้จึงให้ดำเนินการแก้ไขรวมทั้งปรับปรุงประตูทางออกฉุกเฉินต้องผลักออกได้ทางเดียวพร้อมแนะนำให้ผู้ประกอบการนะคะจัดฝึกอบรมพนักงานและซ้อมแผนอบพยพเหตุไฟไหม้อย่างสม่ำเสมอและฝึกการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายจักริดฝั่งชนจิตนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี3แห่งพร้อมกับให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ใช้บริการโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยมีการเน้นย้ำให้จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานป้ายทางออกหรือว่าทางหนีไฟต้องมองเห็นอย่างชัดเจนโดยห้ามปล่อยปะละเลยในเรื่องของมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเด็ดขาดป้องกันเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1: ส่วนที่จังหวัดกระบี่นั้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ร่วมกับภาคีหน่วยงานเครือข่ายจัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยและอพยพหนีไฟที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินมีการจำลองเหตุว่าเกิดไฟไหม้ภายในห้องครัวของร้านแล้วพนักงานพยายามใช้ถังดับเพลิงระงับเหตุในเบื้องต้นแต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้จึงเร่งอพยพคนออกจากร้านผ่านประตูทางออกและช่องทางหนีไฟพร้อมกับประสานรถน้ำเข้ามาช่วยดับเพลิงรวมทั้งให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งการฝึกซ้อมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3: ก็เป็นการทดสอบกลไกตั้งแต่การรายงานการบังคับบัญชาการแจ้งเหตุการผจญเพลิงนะครับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับการนำพี่น้องประชาชนไปสู่ที่โรงพยาบาลก็เป็นการทดสอบกระบวนการซึ่งยืนยันว่าจังหวัดกระบี่มีความพร้อมที่จะดูแลในกรณีเกิดเหตุลักษณะนี้นะครับ
1: ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดกระบี่มีสถานบริการและสถานบันเทิงรวม125แห่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภออ่าวนางทุกทางจังหวัดเองก็ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทั้งการตรวจสอบด้านโครงสร้างและความปลอดภัยของอาคารพร้อมกำชับให้ทุกสถานประกอบการทบทวนและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอ
0: หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้ปรับกฎหมายเรื่องของการจัดโซนนิ่งสถานบริการให้ตรงกับยุคสมัยนะคะทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เดินหน้ารื้อกฎหมายจัดโซนนิ่งใหม่ค่ะเนื่องจากว่าหลายแห่งมีการจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่ว่าในทางปฏิบัติมีทั้งเต้นรำขายแอลกอฮอล์นะคะก็จะเข้าข่ายเป็นสถานบริการจึงจำเป็นที่จะต้องมีการทบทวนว่ากฎหมายแล้วก็มาตรการที่มีอยู่เหมาะ

0: วันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกแล้วสิแ
2: ด่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: โตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณยังในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
0: เอ้าเหรอไปก็ได้
1: เร็วเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
4: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้หนี้มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
5: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหร
0: ือไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยย่ะ
0: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
5: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
0: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
5: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ
0: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
5: คงอย่างนั้นแหละเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อย่ามาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
0: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลย

0: ไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
1: น
0: ั
1: ่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะเมืองไทยเราดีจริงมีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: ี่รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อลายให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้กันในเรื่องของการค้นหาข้อมูลด้วยการใช้อินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะแต่เช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนค่ะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อแรกเลยค่ะบอกลักษณะคำค้นที่ทำให้ได้ข้อมูลที่ต้องการจากอินเทอร์เน็ตข้อที่2นะคะค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำค้นข้อที่3ค่ะค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเป็นประจำเพื่อการเรียนรู้และการทำงานค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะใช้คำค้นที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงในการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเป็นประจำเพื่อใช้ในการเรียนรู้และการทำงานค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนอย่างครบถ้วนนะคะวันนี้ครูมีคำถามมาถามนักเรียนก่อนค่ะคำถามของครูมีอยู่ว่าถ้าต้องการไปเที่ยวจังหวัดชุมพรและอยากทราบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างนักเรียนควรจะหาข้อมูลจากที่ใดคะมีการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ Google ใช่ไหมคะแล้วมีใครที่มีวิธีในการหาข้อมูลนอกเหนือจากการค้นหาผ่าน Google ไหมคะมีไหมตอบเสียงดังๆเลยลูกโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะมีอีกไหมคะนอกเหนือจากนี้ใช้คอมพิวเตอร์มีอย่างอื่นอีกไหมเราสามารถสอบถามจากใครได้บ้างจากผู้ปกครองแล้วมีใครอีกคะตอบเสียงดังๆเลยลูกคุณครูใช่ไหมคะถูกต้องนะคะในส่วนของการสืบค้นข้อมูลหรือการสอบถามนะคะเราสามารถสืบค้นได้จากหนังสือท่องเที่ยวในห้องสมุดญาติพี่น้องหรือสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตซึ่งที่นักเรียนได้ตอบมาก็ถือว่าครบถ้วนเลยนะคะเพราะหากว่าเราไม่ทราบข้อมูลอันดับแรกคนใกล้ชิดที่สุดที่เราจะสอบถามคือผู้ปกครองใช่ไหมคะสมมติว่าในวันนี้เราจะต้องเดินทางไปจังหวัดชุมพรตอนเย็น

แต่เราไม่ทราบเลยว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่หรือจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะคนใกล้ตัวที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่สอบถามได้เลยหรือสามารถสอบถามจากคุณครูก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่านักเรียนอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้นักเรียนสามารถศึกษาจากแหล่งข้อมูลอื่นๆอย่างเช่นห้องสมุดของโรงเรียนได้เช่นเดียวกันนะคะนี่คือแหล่งที่มาของข้อมูลต่างๆที่นักเรียนจะสามารถสืบค้นได้ด้วยตนเองเก่งมากๆนะคะจากที่ได้ตอบคำถามมานักเรียนสามารถหาคำตอบแล้วก็อธิบายได้อย่างถูกต้องเลยเก่งมากๆเลยนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะคุณครูจะพานักเรียนมารู้จักเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นหาข้อมูลค่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนอ่านพร้อมกันเสียงดังๆนะคะพร้อมแล้วเริ่มค่ะการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลถูกต้องแล้วค่ะหากนักเรียนต้องการจะสืบค้นข้อมูลนะคะโดยใช้อินเทอร์เน็ตนะคะนักเรียนสามารถทำได้โดยวิธีการใส่คำค้นหรือข้อความที่นักเรียนต้องการจะสืบค้นลงไปนะคะโดยผลลัพธ์ที่ได้อาจจะออกมาในรูปแบบของข้อความเป็นรูปภาพหรือเป็นคลิปวิดีโอหรืออาจจะออกมาในรูปแบบของเสียงต่างๆก็ได้นะคะซึ่งในวันนี้เราจะได้ลงมือปฏิบัติในการค้นหาข้อมูลโดยใช้คำค้นกันนะคะเอาละค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การค้นหาข้อมูลคุณครูมีกิจกรรมแรกมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันก่อนนะคะกิจกรรมนี้ค่ะมีชื่อว่าเกมตอบคำถามมหาสนุกแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางและนักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนจับคู่กันแล้วให้นักเรียนคู่เปิดเว็บไซต์ www.google.comจากนั้นครูแจกกระดาษเปล่าขนาด A4 ให้นักเรียนคู่ละ1แผ่นบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนจับคู่กันใช้คอมพิวเตอร์1เครื่องแล้วเปิดเว็บไซต์ www.google.com เพื่อทำการค้นหาข้อมูลค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะในระหว่างนี้ให้นักเรียนทำการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะแล้วนักเรียนจะเห็นว่าครูได้ทำการแจกกระดาษ A4 ไว้ให้คู่ละ1แผ่นเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันโดยการลงมือค้นหาข้อมูลตามโจทย์ที่ครูจะกำหนดให้นะคะแล้วก็เขียนคำตอบลงในกระดาษ A4 ตามที่ครูปลายทางได้เตรียมไว้ให้ได้เลยค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กันเรียบร้อยแล้วนะคะบางคนกำลังเปิดอยู่นะก่อนที่เราจะเข้าสู่การเล่นเกมนะคะครูจะมีกติกามาให้ก่อนนะในส่วนของกติกาค่ะนักเรียนค้นหาคำตอบจากอินเทอร์เน็ตแล้วตอบคำถามโดยการเขียนคำตอบลงบนกระดาษ A4 หากตอบถูกต้องจะได้รับข้อละ1คะแนนใครได้คะแนนสูงที่สุด3อันดับจะได้รับของรางวัลค่ะจากกติกานี้นะคะนักเรียนหากนักเรียนสามารถหาคำตอบได้ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วที่สุด3อันดับแรกนะคะคุณครูมีของรางวัลเป็นการตอบแทนให้กับนักเรียนนะคะโดยกติกานี้นะคะนักเรียนจะต้องทำการช่วยกันสืบค้นข้อมูลจะใช้วิธีการสืบค้น1คนแล้วจดบันทึกคำตอบ1คนก็ได้หรือจะแบ่งกันคนละ1ข้อก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อนักเรียนหาคำตอบได้เรียบร้อยแล้วให้ตัวแทนแต่ละคู่นะคะนำกระดาษมาให้คุณครูตรวจและใครที่ตอบถูกเป็นกลุ่มที่1 2และ3จะได้รับรางวัลกับคุณครูนะคะเอาล่ะนักเรียนตอนนี้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทุกคนแล้วหรือยังคะเปิดแล้วนะก่อนที่คุณครูจะให้นักเรียนเล่นเกมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตวิธีการในการค้นหาข้อมูลให้กับนักเรียนก่อนนะคะและเราค่อยไปชมโจทย์ที่คุณครูเตรียมไว้ให้และก็จะให้เวลานักเรียนในการเล่นเกมในการค้นหาข้อมูลค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูก่อนนะว่าเกมนี้นะคะนักเรียนจะมีวิธีในการค้นหาข้อมูลอย่างไรเพื่อให้ได้คำตอบมาในคำถามที่ครูเตรียมให้นะตอนนี้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนคะหลังจากที่นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะให้นักเรียนเข้าเว็บไซต์ www.google.com ได้เลยค่ะวิธีเข้าเว็บไซต์นะคะนักเรียนหาสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเว็บไซต์นะคะ

0: กดเปิดเว็บไซต์ www.google.com นะคะเข้าสู่หน้าต่างการค้นหารอไว้ได้เลยเพราะเกมในวันนี้นะคะจะเป็นเกมที่เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลโดยใช้คำค้นนะคะให้นักเรียนเนี่ยทำการค้นหาข้อมูลโดยการพิมพ์ข้อความลงไปเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกมได้ครูจะต้องสาธิตให้นักเรียนได้ชมก่อนว่าเราจะพิมพ์ข้อมูลหรือพิมพ์ข้อความในการค้นหาอย่างไรได้บ้างเพื่อให้นักเรียนสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เล่นเกมได้อย่างสนุกสนานค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะพร้อมที่จะเริ่มค้นหากันหรือยังตอบเสียงดังๆเลยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะตอนนี้นักเรียนทุกคนนะคะเปิดเว็บไซต์ของ Google ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับแรกเลยค่ะนักเรียนคุณครูจะพานักเรียนมารู้จักกับส่วนของการค้นหาก่อนนะเวลานักเรียนต้องการจะค้นหาข้อมูลนะคะเราจะใช้วิธีการพิมพ์ข้อความลงในช่องค้นหาตรงส่วนนี้นะนักเรียนจะเห็นว่าจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์แว่นขยายอยู่เห็นไหมคะแล้วก็จะมีเป็นช่องพื้นที่ว่างให้นักเรียนทําการพิมพ์ข้อมูลลงไปสมมุติว่าคุณครูจะให้นักเรียนพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนวังไกลกังวลเพราะฉะนั้นเราลองพิมพ์ข้อความในการค้นหาเกี่ยวกับโรงเรียนวังไกลกังวลกันวิธีการพิมพ์อันดับแรกนักเรียนนําเมาส์นะคะมาคลิกตรงช่องค้นหาตรงนี้ทำไปพร้อมๆกันนะคลิกซ้าย1ครั้งแล้วให้นักเรียนพิมพ์ชื่อโรงเรียนลงไปเลยค่ะวิธีการพิมพ์ก็คือให้นักเรียนใช้คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์นะคะพิมพ์ชื่อโรงเรียนวังไกลกังวลแบบนี้นะคะวิธีการนี้คือการค้นหาข้อมูลโดยใช้คำค้นนะคะคือการที่เราพิมพ์ข้อความลงไปในสิ่งที่เราต้องการจะค้นหาเราเรียกวิธีนี้ว่าคำค้นนะคะตอนนี้เราจะทำการค้นหาเกี่ยวกับโรงเรียนวังไกลกังวลเมื่อนักเรียนพิมพ์ชื่อโรงเรียนได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะให้นักเรียนทำการ enter กด enter บนแป้นพิมพ์ได้เลยค่ะหรือใช้วิธีการนะคะกด enter บนแป้นพิมพ์เมื่อคลิกเสร็จแล้วกด enter บนแป้นพิมพ์1ครั้งแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ในการค้นหาข้อมูลเห็นไหมคะนักเรียนจะเห็นว่าข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนวังไกลกังวลมีเยอะแยะเลยเริ่มตั้งแต่เว็บไซต์ของโรงเรียนเห็นไหมคะเป็นมูลนิธิของโรงเรียนก็มีเช่นเดียวกันนะคะมูลนิธิ DLTV นะคะการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมก็เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเราเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถลองค้นหาเป็นชื่อโรงเรียนของตนเองได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้ทราบว่าหากเราได้ใส่ชื่อโรงเรียนไปแล้วจะมีข้อมูลอะไรแสดงผลขึ้นมาบ้างนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะพอเข้าใจในกระบวนการในการค้นหาข้อมูลโดยใช้คำค้นหรือเปล่ามีใครสงสัยเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้เราได้เข้าสู่เว็บไซต์นะคะของ Google แล้วก็ค้นหาข้อมูลโดยใช้คำค้นเกี่ยวกับโรงเรียนวังไกลกังวลกันไปแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนหาคำตอบในคำถามที่คุณครูเตรียมให้นะคะโดยวิธีการเดียวกับที่คุณครูสาธิตเลยเห็นไหมคะว่าการค้นหาข้อมูลง่ายมากเห็นไหมลูกเราแค่พิมพ์ข้อความที่ต้องการจะค้นหาแล้วก็กด enter หรือกดค้นหาบนเว็บไซต์ได้เลยถูกไหมคะหลังจากนั้นก็จะมีข้อมูลต่างๆขึ้นมาบนเว็บไซต์เราเนาะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้นะคะนักเรียนพอเข้าใจกันแล้วลำดับต่อไปค่ะคุณครูจะให้นักเรียนได้รับชมเกี่ยวกับคำถามสำหรับกิจกรรมในเกมตอบคำถามนี้นะคะเอาล่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะเตรียมกระดาษไว้ให้พร้อมนะถ้าพร้อมแล้วนี่คือโจทย์ของกิจกรรมตอบคำถามมหาสนุกค่ะโจทย์ของครูมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะคำถามในข้อที่1ค่ะจังหวัดใดเล็กที่สุดในประเทศไทยคำถามในข้อที่2คำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คืออะไรคำถามข้อที่3ค่ะธงชาติประเทศไทยมีสีอะไรบ้างคำถามข้อที่4เกาะสมุยอยู่ที่จังหวัดใดคำถามข้อที่5ค่ะมรดกโลกแห่งที่7ของไทยคือสถานที่ใดอยู่ที่จังหวัดใดนะคะในระหว่างนี้นักเรียนสามารถลงมือค้นหาข้อมูลได้เลยโดยใช้วิธีการค้นหาด้วยคำค้นนะคะ

0: เอาละค่ะนักเรียนคะเราก็หมดเวลาสำหรับกิจกรรมเกมการตอบคำถามแล้วนะคะตอนนี้ครูได้ผู้ชนะเลิศ3อันดับแรกนะคะที่ได้เป็นคนหาคำตอบได้ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะคะซึ่งทั้ง3กลุ่มนี้สามารถทำได้ทันเวลาที่ครูกำหนดให้นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะขอเชิญ3กลุ่มที่ได้เราออกมาด้านหน้าเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะปรบมือเสียงดังๆเลยเดี๋ยวคุณครูจะให้ทั้ง3กลุ่มนี้ช่วยกันตอบคำถามเนื่องจากคำตอบของพวกหนูถูกต้องแล้วนะคะครูจะให้ช่วยกันตอบทีละข้อเนาะนี่คือโฉมหน้าของ3กลุ่มแรก3คู่แรกนะคะที่ได้ลำดับ1 2และ3 1อยู่ตรงนี้2และ3ทางด้านถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามนะในข้อที่1จังหวัดใดเล็กที่สุดในประเทศไทยคะ
1: สมุทรสงคราม
0: ข้อที่2ค่ะคำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ
1: เมืองทองเนื้อแก้วมะพร้าวสับปะรดสวยสดหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจ
0: เก่งมากๆข้อต่อไปข้อที่3ธงชาติประเทศไทยมีสีอะไรบ้างคะ
1: แดงขาวน้ำเงิน
0: ข้อที่4ค่ะเกาะสมุยอยู่ที่จังหวัดใด
1: สุราษฎร์ธานี
0: และข้อสุดท้ายค่ะมรดกโลกแห่งที่7ของไทยคือสถานที่ใดอยู่ที่จังหวัดใดคะ
1: จังหวัดเพชรบูรณ
0: ์ชื่อสถานที่ว่า
1: โบราณศรีเทพ
0: เมืองโบราณศรีเทพนะคะเก่งมากๆนักเรียนปรบมือให้กับทั้ง3คู่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูได้สัญญาไว้นะคะครูจะมีรางวัลให้สำหรับผู้ชนะทั้ง3คู่นี้นะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตแจกของรางวัลก่อนเลยนะคะ

ู้ที่หนึ่งค่ะคู่ที่หนึ่งนะแล้วก็เข้าคู่ได้เลยเข้าที่ได้เลยค่ะคู่ที่สองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะอ่ะแล้วก็เข้ากลุ่มตัวเองได้เลยอ่ะถือดีๆลูกและคู่ที่สามนะคะได้เป็นรางวัลเหมือนกันค่ะอ่ะถือสองคนค่ะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนอีกครั้งค่ะเข้ากลุ่มได้เลยเก่งมากๆนะคะนักเรียนรู้เชื่อว่านักเรียนหลายๆคู่นะคะก็สามารถค้นหาคำตอบได้เหมือนกันแต่อาจจะล่าช้ากว่าเพื่อนทั้ง3คู่นี้นะคะนักเรียนปลายทางนะคะได้คำตอบเหมือนกันหรือไม่นะคะมีใครที่สามารถได้เป็น3อันดับแรกบ้างนะคะครูขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วยนะคะครูเชื่อว่านักเรียนจะต้องตอบคำถามได้ถูกต้องแน่นอนค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะเรามาดูเฉลยกันดีกว่าว่าคำถามแต่ละข้อนะคะมีคำตอบว่าอะไรบ้างนะคะโดยข้อแรกค่ะอย่างที่เพื่อนได้ตอบไปแล้วนะจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยนะคะได้แก่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะข้อที่2คำขวัญประจำจังหวัดประจวบก็คือเมืองทองเนื้อก้าวมะพร้าวสับปะรดสวยสดหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจนะคะข้อต่อไปค่ะธงชาติประเทศไทยมีสีอะไรบ้างได้แก่สีแดงสีขาวสีน้ำเงินข้อที่4เกาะสมุยอยู่ที่จังหวัดใดนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะข้อที่5นะคะมรดกโลกแห่งที่7ของไทยคือสถานที่ใดอยู่จังหวัดใดคำตอบก็คือเมืองโบราณศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งนักเรียนหาคำตอบได้ถูกต้องทุกคนเลยปรบมือเสียงดังๆให้กับตัวเองค่ะเก่งมากๆนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะจากกิจกรรมนี้นะคะครูเชื่อว่านักเรียนสามารถใช้คำค้นในการค้นหาข้อมูลได้อย่างชำนาญแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะหลังจากกิจกรรมนี้นะคะเรามาลงมือปฏิบัติใบงานไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะใบงานในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าคำค้นนั่นเองนะคะซึ่งในใบงานนะคะเราจะได้ใช้วิธีการหรือทักษะในการค้นหาข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะคะมาใช้ในการหาคำตอบค่ะเช่นเคยค่ะครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนจับกลุ่มละ 4-6 คนทำการสืบค้นข้อมูลโดยการใช้คำค้นจากนั้นบันทึกคำตอบลงในใบงาน01เรื่องคำค้นค่ะบทบาทนะคะนักเรียนจับกลุ่มละ 4-6 คนแล้วร่วมกันสืบค้นข้อมูลโดยการใช้คำค้นจากนั้นบันทึกคำตอบลงในใบงาน01เรื่องคำค้นนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะนี่คือหน้าตาของใบงาน01นะคะในวันนี้นักเรียนจะต้องทำการค้นหาข้อมูลตามโจทย์ในใบงานนะคะโดยโจทย์ในข้อแรกค่ะมะม่วงเป็นผลไม้ที่ออกตามฤดูกาลได้รับความนิยมและหลายคนชอบรับประทานนักเรียนอยากทราบว่ามะม่วงมีสายพันธุ์อะไรบ้างจะค้นหาอย่างไรนะคะนักเรียนจะต้องคิดวิธีในการค้นหาว่าเราจะค้นหาโดยใช้คำใดบ้างในการค้นหานะคะโดยในข้อที่1ค่ะนักเรียนจะต้องเขียนคำตอบลงไปว่าคำค้นที่ใช้คืออะไรนะคะข้อที่2ผลการค้นหาที่ได้ออกมาในรูปแบบใดเป็นข้อความรูปภาพแผนที่วิดีโอหรืออื่นๆนอกจากนี้นะคะในวันนี้นักเรียนจะใช้แค่กระบวนการในการค้นหาแล้วก็เขียนคำตอบลงไปว่าเราได้ใช้ข้อความใดในการค้นหาบ้างในข้อนี้นะคะในส่วนข้อที่1กับข้อที่2มีใครอยากถามเพิ่มเติมไหมคะมีไหมลูกยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนจะต้องคิดถึงคำที่เราจะใช้ค้นหาเกี่ยวกับมะม่วงนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะนึกถึงคำที่เกี่ยวกับมะม่วงว่าเราจะใช้คำใดได้บ้างนะคะไปกันต่อค่ะนักเรียนในข้อต่อไปนะคะข้อที่3ค่ะระบุสายพันธุ์มะม่วงที่นักเรียนค้นได้และอธิบายลักษณะสั้นๆให้ได้ใจความหลังจากที่นักเรียนสามารถใช้คำค้นที่เกี่ยวกับมะม่วงในการค้นหาแล้วนักเรียนจะต้องระบุสายพันธุ์ที่นักเรียนค้นได้จากข้อนี้นะคะคำค้นเกี่ยวกับสายพันธุ์นักเรียนสามารถคิดได้เลยเมื่อนักเรียนค้นหาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องบันทึกคำตอบว่าสายพันธุ์ที่นักเรียนได้ทำการค้นหามีสายพันธุ์อะไรบ้างนะคะบอกคร่าวๆมาก็ได้นะในส่วนนี้นะคะเป็นการค้นหาสายพันธุ์มะม่วงข้อต่อไปค่ะในข้อที่4นะคะนักเรียนระบุคำค้นของสมาชิกในกลุ่มเพราะฉะนั้นในกลุ่มของนักเรียนอาจจะใช้คำค้นที่ไม่เหมือนกันถูกไหมคะอย่างในข้อที่3เมื่อสักครู่นี้ที่ครูให้นักเรียนทำการค้นเกี่ยวกับสายพันธุ์มะม่วงในกลุ่มของนักเรียนอาจจะใช้คำค้นที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะคะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในกลุ่มของตนเองว่าในกลุ่มนี้มีใครใช้คำค้นว่าอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้คำตอบของสายพันธุ์

ะม่วงนั่นเองนะคะอย่าลืมนะเราจะต้องแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มของตนเองนะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะจากข้อ4คำคนที่ใช้ของสมาชิกในกลุ่มซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เหมือนหรือต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องนำมาวิเคราะห์อีกว่าที่เราได้สอบถามเพื่อนๆไปนั้นคำค้นของนักเรียนและเพื่อนในกลุ่มแตกต่างกันหรือไม่ถ้าแตกต่างแตกต่างอย่างไรนะคะอาล่ะนักเรียนในส่วนของใบงานมีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีนะแสดงว่าตอนนี้นักเรียนเข้าใจวิธีและกระบวนการในการหาคำตอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานนะคะหากกรณีที่นักเรียนเกิดข้อสงสัยยกมือถามครูได้เลยเช่นเดียวกับนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนยกมือถามกับครูปลายทางหากเกิดข้อสงสัยในขณะทำใบงานได้เลยค่ะนักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะก็หมดเวลาสำหรับการทำใบงานนะคะหลังจากที่คุณครูได้ลงไปสำรวจมาแล้วนะคะนักเรียนสามารถใช้คำค้นในการค้นหาคำตอบได้อย่างเก่งมากๆเลยและส่วนใหญ่นักเรียนค้นหาได้ถูกต้องแล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะออกมานำเสนอคำตอบที่นักเรียนได้ทำการค้นหาข้อมูลไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเกี่ยวกับมะม่วงแล้วก็สายพันธุ์มะม่วงนั่นเองค่ะในระหว่างนี้นักเรียนปลายทางสามารถนำเสนอมาพร้อมๆกันได้เลยนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักเรียนในห้องนี้ค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะขอตัวแทนนักเรียนที่จะออกมานำเสนอคำตอบค่ะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะปรบมือเสียงดังๆเลยเดี๋ยวอันดับแรกแนะนำตัวก่อนนะคะว่าชื่ออะไรนะคะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อยิปซีค่ะ
0: ยิปซีนะคะจะเป็นคนออกมานำเสนอเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่ข้อแรกเลยค่ะอ่านโจทย์แล้วก็ตอบคำถามได้เลยลูก
1: คำค้นที่ใช้คือมะม่วงพันธุ์ต่างๆผลการค้นหาที่ได้ข้อความและรูปภาพระบุสายพันธุ์มะม่วงที่นักเรียนค้นได้และอธิบายลักษณะสั้นๆให้ได้ใจความ1. มะม่วงแก้วขมิ้น 2. มะม่วงกาละเกด 3. มะม่วงน้ำดอกไม้ 4. มะม่วงแดงจักรพรรด
0: ิใช่ค่ะถูกต้องแล้วลูก
1: 5. มะม่วงแรด
0: แล้วก็ข้อต่อไปค่ะข้อที่4
1: ระบุคำค้นหาของ
0: สมาชิกในกลุ่มเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่าในกลุ่มของเราใช้คำค้นหาว่าอะไรบ้างเริ่มจากคนที่หนึ่งเลยค่ะ
1: คนที่หนึ่งสายพันธุ์มะม่วงคนที่สองสายพันธุ์มะม่วงมีอะไรบ้างคนที่สามมะม่วงที่หลายคนชอบกินคนที่สี่มะม่วงที่หลายคนชอบรับประทาน
0: แล้วข้อสุดท้ายค่ะจากข้อที่4คำค้นที่ใช้ต่างกันของสมาชิกในกลุ่มผลลัพธ์ที่ได้เหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะ
1: แตกต่างกันเพราะลักษณะคำค้นหาแตกต่างกันค
0: ่ะเก่งมากๆเลยนักเรียนคะปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะขอบคุณนะคะเอาละค่ะจากที่เพื่อนได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นคำตอบที่ค่อนข้างจะถูกต้องแล้วก็ชัดเจนครบถ้วนเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วนักเรียนสามารถค้นหาได้ถูกต้องแล้วนะคะเก่งมากๆเลยและคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางสามารถค้นหาได้ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่นักเรียนออกมานำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูมีแนวคำตอบมาให้ค่ะในส่วนของแนวคำตอบนี้นะคะอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงกับของนักเรียนก็ได้เพราะว่าในส่วนของสายพันธุ์มะม่วงแต่ละคนค้นหาได้ไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะได้สายพันธุ์ที่นอกเหนือจากของคุณครูก็ได้นะเอาละค่ะเรามาชมในข้อแรกกันก่อนเลยข้อที่1 นะคะโจทย์ที่ครูให้นักเรียนทำการใช้คำค้นในการค้นหานะคะคำค้นที่ใช้ของคุณครูค่ะคือคำว่าสายพันธุ์มะม่วงนักเรียนอาจจะใช้คำค้นอื่นๆก็ได้นะคะอย่างที่เพื่อนได้ออกมานำเสนออาจจะใช้คำว่ามะม่วงมีอะไรบ้างหรือว่ามะม่วงที่เคยเห็นมะม่วงที่เคยพบเจอหรือมะม่วงพันธุ์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งคำตอบมีได้หลากหลายเลยนะคะ2ค่ะผลการค้นหาที่ได้ในส่วนของคุณครูนะคะจะขึ้นเป็นข้อความและรูปภาพนักเรียนคนอื่นๆอาจจะมีเป็นวิดีโอประกอบก็ได้เช่นเดียวกันนะคะข้อต่อไปค่ะหากว่ามีการค้นหาแล้วพบเจอจากแหล่งอื่นๆก็จะเป็นในส่วนของข่าวสารหรือว่าหนังสือนั่นเองนะคะไปกันต่อค่ะในข้อที่3ค่ะที่คุณครูให้ทำการค้นหาสายพันธุ์นะคะนี่คือสายพันธุ์ที่คุณครูค้นหาได้ค่ะสายพันธุ์ในข้อแรกนะคะมะม่วงแก้วค่ะต่อไปมะม่วงเขียวเสวยค่ะต่อไปนะคะมะม่วงโชคอนันต์ค่ะแล้วก็มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแล้วก็สุดท้ายค่ะมะม่วงฟ้าลั่นนี่คือสายพันธุ์ที่ครูค้นหาได้นะคะอย่างที่บอกค่ะนักเรียนอาจจะได้สายพันธุ์ที่แตกต่างจากของคุณครูก็ได้นะคะข้อที่4ค่ะระบุคำค้นของสมาชิกในกลุ่มนี่คือตัวอย่างที่คุณครูได้สอบถามมานะคะคนที่1สายพันธุ์มะม่วงคนที่2สายพันธุ์ต่างๆของมะม่วงคนที่3มะม่วงมีสายพันธุ์อะไรบ้างคนที่4นะคะรวมสายพันธุ์มะม่วงหากกลุ่มไหนมี 5-6 คนนักเรียนก็สอบถามเพิ่มเติมเหมือนของครูได้นะคะคนที่5ค่ะสายพันธุ์มะม่วงตามฤดูกาลคนที่6สายพันธุ์มะม่วงที่นิยมนะคะในกลุ่มของนักเรียนมีกี่คนให้สอบถามให้ครบตามจำนวนของสมาชิกในกลุ่มนะคะข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนข้อที่5นะคะ จากข้อที่4คำคนที่ใช้ของสมาชิกในกลุ่มซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เหมือนหรือต่างกันอย่างไรแนวคำตอบของครูก็คือผลลัพธ์ที่ได้อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับคำคนที่นักเรียนใช้นะคะซึ่งส่วนใหญ่จะแตกต่างกันนะคะโดยที่ลักษณะของการใส่คำในการค้นหาใช่ไหมคะบางคนใช้คำพูดอีกหนึ่งอย่างบางคนใช้คำค้นหาอีกหนึ่งอย่างซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะจากใบงานนี้เป็นอย่างไรกันบ้างได้ลองใช้คอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาใช่ไหมคะรู้สึกว่าใบงานนี้สนุกสนานแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติใช่ไหมคะจากสีหน้าของนักเรียนหลายคนนะคะมีรอยยิ้มแล้วก็ได้ลองอะไรที่มันตื่นเต้นใช่ไหมคะลองสิ่งแปลกใหม่นะคะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการในการค้นหาข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ทำใบงานกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะลำดับต่อไปค่ะจะเข้าสู่ของการสรุปบทเรียนเช่นเคยค่ะบทบาทครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายลงข้อสรุปเกี่ยวกับคำค้นตามประเด็นต่อไปนี้บทบาทนักเรียนค่ะนักเรียนร่วมกันอภิปรายและตอบคำถามค่ะคำถามในการสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะนักเรียนคำค้นที่ให้ข้อมูลได้ตามต้องการมีลักษณะอย่างไรนักเรียนคะคุณครูขอตัวแทนสักหนึ่งคนในการที่เราใช้วิธีการในการค้นหาข้อมูลด้วยคำค้นนักเรียนคิดว่าคำค้นที่ดีที่สุดหรือคำค้นที่จะสามารถนำมาซึ่งคำตอบที่ถูกต้องควรมีลักษณะอย่างไรคะขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะมีไหมเอ่ยหนึ่งคนยกมือได้เลยนะอ่ะเชิญค่ะคำค้นที่ใช้ควรมีลักษณะอย่างไรลูก
1: ชัดเจนตรงตามประเด็นและถูกต้องค่ะ
0: ปรบมือให้กับคำตอบของเพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคำค้นที่เราควรจะใช้ในการค้นหานะคะอันดับแรกเลยจะต้องเป็นคำค้นที่ชัดเจนถูกต้องแล้วก็ตรงประเด็นกับข้อมูลที่เราจะใช้นะคะแนวคำตอบของคุณครูค่ะชัดเจนเฉพาะเจาะจงตรงประเด็นในเรื่องที่ต้องการค้นหาเห็นไหมคะถูกต้องแล้วก็ตรงกับที่เพื่อนได้ตอบเมื่อสักครู่นี้เลยแสดงว่านักเรียนสามารถเข้าใจกระบวนการและวิธีการในการค้นหาข้อมูลได้อย่างดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นจำไว้นะคะนักเรียนในครั้งถัดไปเราจะยังได้ใช้ทักษะในเรื่องของการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกเช่นเคยอย่าลืมว่าเราจะต้องใช้คำค้นที่ชัดเจนถูกต้องแล้วก็ตรงประเด็นนะคะเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนตามโจทย์นั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปพอสมควรแล้วนะคะในเรื่องของวิธีการและกระบวนการในการค้นหาข้อมูลนะคะบทเรียนในครั้งถัดไปค่ะเรายังคงเรียนรู้กันในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่3การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ในครั้งหน้าเราจะได้ค้นหาข้อมูลที่มีลักษณะแตกต่าง

จากครั้งนี้นะคะจะมีการใช้สัญลักษณ์หรือใช้วิธีการอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบงาน02ค่ะเรื่องการค้นหาข้อมูลให้ตรงประเด็นซึ่งเอกสารเหล่านี้นะคะเช่นเคยค่ะคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะคะในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการค้นหาข้อมูลโดยการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะในครั้งหน้านะคะเรายังคงได้เรียนรู้กันในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: อพรผู้ใหญ
1: ่สวัสดีเพื่อนเพื่อน
0: วันนี้วันสงกรานต์นับหนึ่งมารดน้ำขอพรจากคุณปู่คุณย่าจะมีภารกิจสนุกสนุกอะไรบ้างเพื่อนเพื่อนตามมาดูกันนับหนึ่งรดน้ำขอพรคุณปู่คุณย่าเสร็จแล้วล่ะรู้สึกสบายใจและมีความสุขมาก
2: ๆแต่เอ๊ทุกคนลองดูปฏิทินแขวนผนังตรงนั้นแล้วช่วยนับหนึ่งดูสิว่าวันสงกรานต์ตามปฏิทินตรงกับวันอะไรและวันที่เท่าไร
0: วันสงกรานต์ตรงกับวันเสาร์ที่13วันอาทิตย์ที่14และวันจันทร์ที่15เมษายน2567
2: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนแล้วถ้าสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่30เมษายน2567และวันเกิดของนับหนึ่งผ่านมาแล้ว3สัปดาห์กับ4วันเพื่อนๆลองหาคำตอบดูสิว่าวันเกิดของนับหนึ่งตรงกับวันที่เท่าไหร่
0: สัปดาห์กับ4วันเราคำนวณหาจำนวนวันได้จากนำจำนวน3สัปดาห์คูณกับจำนวนวันใน1สัปดาห์นั่นคือคูณกับ7วันจากนั้นบวกกับอีก4วันจะได้เท่ากับ25วันเราก็นับถอยหลังไป25วันจากวันที่30วันเกิดของนับ1ก็จะตรงกับวันที่5เมษายน
2: หรือจะนับแบบ3สัปดาห์4วันก็ได้นะแบบนี้1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์แล้วก็นับถอยหลังต่ออีก4วันก็จะตรงกับวันที่5เมษายนเช่นกันทุกคนตอบถูกแน่ๆเก่งมากเลยเย
0: ้น่ารักจังคุณปู่บอกว่าเลี้ยงเจ้าขาวมณีมาตั้งแต่เขาเกิดเลยล่ะเลี้ยงมา20เดือนแล้ว
2: เอ๊แล้ว20เดือนเท่ากับกี่ปีกี่เดือนกันนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อยได้ไหม
0: หนึ่งปีมี12เดือนหากจะหาว่า20เดือนมีกี่ปีก็จะต้องเอา20หารด้วย12แล้วเศษที่เหลือก็จะเป็นจำนวนเดือนประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือ20หารด้วย12เท่ากับเท่าไหร่ได้คำตอบคือ1เศษ8เพราะฉะนั้นเจ้าขาวมณีจึงมีอายุ1ปี8เดือน
2: เก่งมากทุกคน
0: เย้
2: รับนี่ไปเลยปืนฉีดน้ำแสนสดใสเอาไว้ใช้เล่นน้ำสงกรานต์กันนะ
0: ว้าวเย้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สบายใจใช้แผนที่
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งจะออกไปข้างนอกหลายที่เลยแต่ก่อนเดินทางก็ต้องศึกษาเส้นทางจากแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์มือถือก่อนทุกคนเดินทางไปพร้อมกับนับหนึ่งนะนี่บ้านของนับหนึ่งและนี่คือเส้นทางที่จะเดินทางไปสถานที่ต่าง
2: ๆเอ๊ถ้านับหนึ่งต้องขี่จักรยานจากบ้านไปและกลับจากโรงเรียนโดยระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็น300เมตรต้องเดินทางเป็นระยะทางกี่เมตรกันนะ
0: ระยะทางขาไปคือ300เมตรและขากลับคือ300เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางรวมทั้งหมดคือ600เมตร
2: ถูกต้องเก่งมาก

0: หลังเลิกเรียนนับหนึ่งและเพื่อนๆไปวิ่งออกกำลังกายรอบสนามเด็กเล่น3รอบโดยระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรนับหนึ่งและเพื่อนๆจะวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่
1: ระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรระยะทางรอบสนามเด็กเล่น3รอบเป็น3คูณ350เท่ากับ1050เมตรซึ่งระยะทาง1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรเพราะฉะนั้นนับ1และเพื่อนๆวิ่งเป็นระยะทาง1050เมตรหรือ1กิโลเมตร50เมตร
0: เก่งมากทุกคนก่อนกลับบ้านเราไปกินซูชิกันเถอะเอ้ยอิ่มจังอร่อยมากๆเลยนี่ก็เย็นแล้วกลับบ้านกันเถอะแต่ถ้านับหนึ่งจะเดินทางจากร้านซูชิไปบ้านต้องเดินทางด้วยเส้นทางไหนถึงจะใกล้ที่สุดและเป็นระยะทางเท่าไหร่นะ

0: เดินทางได้หลายเส้นทางแต่นับหนึ่งต้องเดินทางจากร้านซูชิผ่านสนามเด็กเล่นไปที่บ้านถึงจะใช้ระยะใกล้ที่สุดคิดเป็นระยะทาง350บวก155เท่ากับ505เมตร
1: ทุกคนเก่งมากรับมือไปเลยถุงมือปั่นจักรยานมหิดลคิด
0: ว้าวเย้นับหนึ่งพร้อมออกเดินทางแล้ววันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยค่ะในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพนภาปัญจิมเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้เราอยู่ในเรื่องของการหารซึ่งนักเรียนเคยเรียนการหารแบบไหนไปแล้วบ้างคะการหารยาวเคยเรียนไปแล้วแล้วก็อีกอันนึงคือเป็นการหารอะไรคะการหารสั้นทั้งการหารยาวและการหารสั้นของนักเรียนเนี่ยเป็นการหารแบบไหนคะ
3: ลงตัว
2: แบบลงตัวการหารแบบลงตัวคืออย่างไรนะ
3: ไม
2: ่มีเศษหรือเศษของเราเป็นศูนย์เก่งมากๆเลยค่ะซึ่งนักเรียนเคยเรียนไปแล้วทั้งการหารยาวแล้วก็การหารสั้นที่เป็นการหารลงตัวนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเรียนเป็นการหารแบบไม่ลงตัวบ้างแต่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าเราจะเรียนด้วยวิธีการใดเดี๋ยวนักเรียนมาอ่านชื่อเรื่องในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะไหนลองอ่านชื่อเรื่องของวันนี้ไปพร้อมกันสิคะ

ดังนั้นวันนี้นักเรียนจะต้องแสดงวิธีทำโดยการใช้หานอะไรคะหานยาวยังจำวิธีการหานยาวได้ไหมยังจำได้ใช่ไหมคะวันนี้ยังเป็นการหารของจำนวนนับที่ตัวตั้งของเราจะมากกว่า4หลักตัวหารของเรา1หลักเป็นการหารแบบไม่ลงตัวโดยใช้การหารยาวการหารแบบไม่ลงตัวนักเรียนคิดว่าเป็นแบบไหนเอ่ยแบบมีเศษถูกต้องคะแปลว่าเศษของเราในวันนี้ต้องไม่ใช่เท่ากับศูนย์แล้วจะมีเศษเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะดังนั้นนะคะในวันนี้คุณครูแพลวอยากให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะหาผลหารของจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักตัวหาร1หลักนะคะเป็นการหารแบบไม่ลงตัวโดยใช้การหารยาวได้นะคะดังนั้นวันนี้อาจจะต่อยอดจากเดิมเล็กน้อยถ้านักเรียนยังจำวิธีการหารยาวแบบเดิมได้นักเรียนจะสามารถทำได้อย่างแน่นอนได้ไหมคะเราเรียนไปทั้ง2แบบแล้วนักเรียนต้องดูด้วยว่าวันนี้คุณครูแพลวให้นักเรียนแสดงวิธีทำแบบไหนแต่ถ้าสมมุติคุณครูแพลวไม่ได้กำหนดนักเรียนสามารถเลือกวิธีการที่นักเรียนถนัดได้เลยนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การกิจกรรมที่เราจะทำด้วยกันนั่นคือกิจกรรมอะไรคะเป็นหนูน้อยหันเก่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูน้อยหันเก่งของคุณครูแพลวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนปฏิบัติ6ข้อเหมือนเดิมนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวนักเรียนต้นทางหยิบแบบฝึกหัดหนูน้อยหันเก่งขึ้นมารอก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่เปิดก่อนนะคะเดี๋ยวเรารอทำไปพร้อมๆกันสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ของตนเองขึ้นมาแล้วเขียนคำตอบนะคะของกิจกรรมที่คุณครูแพลวกำหนดให้วันนี้อาจจะยากกว่าเดิมสักเล็กน้อยดังนั้นคุณครูแพลวจะให้เวลา1นาทีครึ่ง1นาที30วินาทีโอเคไหมคะทำให้ได้6ข้อเต็มทุกๆคนเลยเพื่อสะสมสแตมป์เพื่อนำไปลุ้นรางวัลของเรากันพร้อมไม่พร้อมพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วทุกคนลงมือปฏิบัติได้ค่ะ

0: อ้าววางดินสอทุกๆคนเลยอ้าวทุกคนวางดินสอเพื่อนข้างๆตรวจสอบค่ะตอนนี้เพื่อนของเราทำครบ6ข้อแล้วหรือยังอ่ะเพื่อนข้างๆตรวจสอบอ่ะสลับกันดูสิคะแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมๆกันอ่ะตรวจสอบเสร็จแล้วยังเอ่ยอ้าวไหนใครทำทัน6ข้อบ้างยกมือดังนั้นเดี๋ยวมาตรวจสอบซิว่าถูกต้องหรือไม่คนที่ทำไม่ทันไม่เป็นไรนะคะวันนี้นักเรียนตรวจสอบก่อนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวนักเรียนจะได้ทำใหม่อ่ะวันนี้การหารของเรานักเรียนสังเกตซิแตกต่างจากเดิมยังไงคะเป็นการหารแบบมีเศษหรือเราเรียกว่าการหารแบบไม่ลงตัวอ่ะไปดูกันที่ข้อที่1อ้าวไหนอ่านโจทย์พร้อมกันข้อที่1คืออ
1: ่
0: านว่าอะไรนะเก่งมากๆเลยค่ะ9หารด้วย2หมายถึง2คูณอะไรได้9อ้าว2คูณอะไรได้9มีไม่มีไม่มีเอาใกล้เคียงแบบไม่เกิน2คูณ4 2คูณ4 4เราเรียกว่าผลหารคุณครูแพลวบอกว่าถ้าเป็นการหารแบบมีเศษเวลาตอบเราจะไม่ใช้เครื่องหมายเท่ากับจะใช้เป็นคำว่าได้นะคะดังนั้นได้4เรียกว่าผลหารจึงได้4เหลือเศษเท่าไหร่คะเหลือเศษ1เพราะว่า2คูณ4ได้8ตัวตั้งเป็น9ผลคูณเป็น8เหลือเศษเป็น1จำได้ไหมนะคะดังนั้นได้เศษเป็น1อ่ะใครที่ยังสับสนอยู่นักเรียนทำความเข้าใจในวันนี้เพื่อที่พรุ่งนี้เวลานักเรียนปฏิบัตินักเรียนจะทำได้อีก6ข้ออ้าวข้อที่1ผ่านไปแล้วอ้าวข้อที่2อ่านโจทย์พร้อมกันอ้าวอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะข้อที่2 10หารด้วย3หมายถึง3คูณอะไรได้10มีไม่มี
1: ไม
0: ่มีเอาใกล้เคียงแบบไม่เกิน3คูณ3ดังนั้น3เราเรียกว่าผลหารนำมาใส่ก่อนว่าได้3เหลือเศษเท่าไหร่
1: เศษ
0: 1 3คูณ3เป็น9ตัวตั้งเป็น10ผลคูณเป็น9เหลือเศษ1ดังนั้นได้เศษเป็น1ข้อที่3อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะทุกคน8หารด้วย5หมายถึง5คูณอะไรได้8หรือใกล้เคียง5คูณอะไรได้8มีไม่มี
1: ไม
0: ่มีเอาใกล้เคียงแบบไม่เกิน5 1 5 1เราเรียกว่าผลหารดังนั้นได้1ก่อนอ่ะ5คูณ1ได้5ตัวตั้งเป็น8จำได้ไหมที่ครูแพลวเคยบอกว่านำผลคูณไว้ในใจนับต่อให้ได้เท่ากับตัวตั้ง5ไว้ในใจนับต่อให้ได้8 5แล้ว6เจ็ดแปดสามที่ชูอยู่เราเรียกว่าเศษดังนั้นเศษเป็นอะไรคะข้อนี้เศษเป็น3ดังนั้นข้อที่3ได้1เศษ3นะคะทุกคนอ่ะข้อที่4อ่านพร้อมกัน
1: 10หารด
0: ้
1: วย
0: 4หารด้วย4อ้าวไหนบอกหน่อยหมายถึงอะไรคะ
1: 4คูณอะไรได้
0: 104คูณอะไรได้10มีไม่มีไม่มีถ้าไม่มีต้องบอกว่าใกล้เคียง4คูณอะไรใกล้เคียงไม่เกิน10 4คูณ2 2เรียกว่าผลหารเขียนก่อนเลยว่าได้2อ่ะ4คูณ2เป็น8ตัวตั้งเป็น10เหลือเศษเหลือเศษ2อ่ะได้มานะคะเป็นได้2เศษ2อ่ะข้อที่5อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะอ่า20หารด้วย6ไหนบอกหน่อยหมายถึง
1: 20
0: 6คูณอะไรได้20 6คูณอะไรได้20มีไม่มี
1: อ
0: ้าวไหนท่องสุขคูณแม่6พร้อมกันหน่อย6 1
1: 6 6
0: 2 12 6 3 18 6 4 24พอ6 4 24เกินไม่เกินเกินดังนั้นใช้ไม่ได้ลดลงมาเหลือ3

0: 18ได้3ก่อนอ่ะตัวตั้งเป็น20ผลคูณเป็น18เหลือเศษ2ดังนั้นได้3เศษ2นะคะอ้าวข้อสุดท้ายข้อที่6หน่อยอ่านโจทย์ข้อที่6พร้อมกันค่ะ12หารด้วย7ได้อะไรเศษอะไรเอ่ย
1: ได
0: ้1เศษ5มาอย่างไร12หารด้วย7นักเรียนมองกับการเป็น7คูณอะไรได้12หรือใกล้เคียง7คูณอะไรได้12มีไม่มีไม่มีเอาใกล้เคียงสิคะ7 1 7ดังนั้นได้1ก่อนอ้าว7 1 7ตัวตั้งเป็น12ผลคูณเป็น7เหลือเศษ5ถูกต้องไหมคะหรือใครจะนำ7ไว้ในใจนับต่อให้ได้12ก็ได้ดังนั้นข้อที่6ได้1เศษ5อ้าวตรวจของตัวเอง6ข้อไหนใครได้6เต็มบ้างวันนี้เก่งมากๆเลยค่ะคนอื่นไม่เป็นไรวันนี้เราขึ้นครั้งแรกที่เป็นการหารแบบที่มีเศษหรือการหารแบบไม่ลงตัวนะคะฝากให้นักเรียนได้กลับไปทบทวนพรุ่งนี้มีแบบนี้อีก6ข้อกลับมาลองทายไหมคะวันนี้คนที่ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาลองทำใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้หวังว่านักเรียนเนี่ยจะสะสมแต้มของเราได้เพื่อไปแลกรางวัลกับคุณครูแพรวได้นะคะอ่ะตอนนี้ทุกคนเก็บหนูน้อยหารเก่งได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไว้ใช้ต่อในชั่วโมงถัดไปของเรากันนะคะเป็นการฝึกให้นักเรียนหารเก่งหารคล่องกันนั่นเองนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยค่ะสำหรับกิจกรรมแรกของเราต่อไปเดี๋ยวคุณครูแพลวมีสถานการณ์มาให้นักเรียนดูพร้อมกันพร้อมแล้วยังเอ่ยพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งนั่งตัวตรงเพราะเป็นการหารบางคนอาจจะไม่ถนัดนักเรียนต้องตั้งใจฟังเพื่อปฏิบัติได้เหมือนกันนะคะมาดูสถานการณ์ที่คุณครูแพลวกำหนดมาให้ทุกคนในห้องสถานการณ์พร้อมกันค่ะ

0: จากสถานการณ์เดี๋ยวคุณแพลวอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะครูมีดินสออยู่134แท่งแบ่งให้นักเรียนที่มีจิตอาสาคนละเท่าๆกันจำนวน8คนนักเรียนได้ดินสอคนละกี่แท่งจากการอ่านแล้วนักเรียนคิดว่าข้อนี้นักเรียนจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะอ้าววิเคราะห์ก่อนคิดว่าเป็นการอะไรแน่นอนทำไมถึงนักเรียนทราบว่าเป็นการหาร
1: คนละเท่าก
0: ันนักเรียนจะสังเกตไฮไลท์ที่คุณแพลวเน้นสีมาให้ที่แตกต่างนะคะจะมีคำว่าคนละเท่าๆกันอีกหนึ่งสำคัญเลยคำว่าอะไรคะแบ่งการแบ่งเนี่ยนักเรียนไปสังเกตก่อนถ้าแบ่งแล้วแบ่งทีละเท่าๆกันหรือแบ่งเป็นกลุ่มๆเราจะได้สิ่งนั้นเป็นการหารแต่ถ้าแบ่งครั้งเดียวแล้วจบเลยเราจะได้เป็นการลบซึ่งแตกต่างกันนะคะข้อนี้เป็นการแบ่งโดยแบ่งแล้วคนละเท่าการเห็นไหมคุณครูแพลวเน้นสีมาให้นักเรียนสังเกตแล้วว่าถ้านักเรียนเจอคำเหล่านี้เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าจะเป็นการอะไรคะการหารได้นั่นเองนะคะอ่ะดังนั้นข้อนี้ถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ไหนบอกหน่อยได้เป็นอะไรคะประโยคสัญลักษณ์ของเรา134หารด้วย8เพราะ134เป็นจำนวนทั้งหมดตอนนี้โจทย์ข้อนี้เราจะแบ่งเป็นกลุ่มก็คือมีนักเรียน8คนจะมาดูสิคะว่าแต่ละคนได้ดินสอจำนวนกี่แท่งดังนั้นเราได้มาเป็นการหารแบบนี้การหารคุณครูแพลวก็จะไปตั้งเป็นการหารซึ่งนักเรียนเรียนแล้วทั้งหารยาวและหารสั้นแต่ในชั่วโมงนี้เราจะใช้เป็นการหารอะไรคะในชั่วโมงนี้เราจะใช้เป็นการหารยาวคุณครูแพลวจึงนำ134มาเขียนนะคะหารด้วย8มาแสดงวิธีทำยังจำได้ไหมเครื่องหมายหารยาวเป็นแบบไหนนะคะเครื่องหมายหารยาวเป็นแบบไหนนะมีอะไรก่อนอันดับแรกมีวงเล็บแล้วต่อมาล่ะคะขีดข้างบนหรือขีดข้างล่างขีดข้างบนนะคะเป็นการหารยาวค่ะนักเรียนต้นทางจำได้นักเรียนปลายทางนะคะจำได้หรือไม่นะคะนักเรียนต้องเขียนเครื่องหมายให้ถูกก่อนเราถึงจะดำเนินวิธีการได้ถูกต้องนะคะดังนั้นคุณครูแพลวเริ่มที่บรรทัดวิธีทำการเขียนเครื่องหมายหารยาวเราจะเขียนบรรทัดเดียวกับวิธีทำหรือบรรทัดล่างวิธีทำคะบรรทัดอะไรนะบรรทัดล่างวิธีทำเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าผลลัพธ์ของเราจะอยู่บรรทัดข้างบนดังนั้นเราจึงเว้นบรรทัดข้างบนให้เป็นผลลัพธ์ของเรานะคะเราจึงมาเขียนวงเล็บปิดบรรทัดด้านล่างวิธีทำนะคะหรือส่วนโค้งของเรานั่นเองหลังจากนั้นเมื่อกี้ขีดอยู่ข้างบนหรือขีดล่างนะคะขีดอยู่ข้างบนคุณครูแพลวก็จะลากขีดข้างบนต่อมานะคะเป็นองค์ประกอบของเครื่องหมายหารยาวของเราดังนั้นตอนนี้ถ้านักเรียนสร้างแบบนี้ขึ้นมาแล้วส่วนประกอบทั้งสองส่วนนี้เมื่อรวมกันเราเรียกว่าเครื่องหมายหารยาวอ่ะไหนข้างในเครื่องหมายหารยาวใส่จำนวนอะไรดี134ที่เป็นตัวตั้งดังนั้นข้างในเครื่องหมายหารยาวใส่จำนวนที่เป็นตัวตั้งคือ134คุณครูแพลวจะเขียนให้ห่างกันเล็กน้อยข้างหน้าเครื่องหมายหารยาวใส่อะไรนะใส่อะไรนะ8เราเรียกว่าตัวอะไรนะคะตัวหารดังนั้นเราจะใส่8ข้างหน้าเครื่องหมายหารยาวอ่ะเริ่มแรกเมื่อนักเรียนใส่องค์ประกอบครบแล้วเราเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางไหนทางไหนเอ่ยทางซ้ายดังนั้นเริ่มแรกคุณครูแพลวมาดูเลยซ้ายสุดเป็นหลักอะไรคะทุกคนซ้ายสุดเป็นหลักอะไรเอ่ยหลักร้อยคุณครูแพลวเริ่มจากการนำ8หาร1ในหลักร้อย8หาร1ได้เท่าไหร่เอ่ย8หาร1ได้อะไรเอ่ยได้0หรือไม่ได้เพราะว่าอะไรเอ่ยเห็นไหมคะ1ที่เป็นหลักร้อยน้อยกว่า8ดังนั้นหารได้ไม่ได้ไม่ได้เราจึงกระจายหลักร้อยไปให้หลัก10ในหลัก10จึงได้อ่านรวมกันเป็นเท่าไหร่คะ13 10ดังนั้นคุณครูแพลไปหารต่อที่หลัก10และใครจะใส่0บนหลักร้อยได้ไหมได้ไม่ผิดนะคะแต่คุณครูแพลบอกคุณครูแพลไม่ใส่กระจายต่อให้เพื่อนในหลัก10ได้เลยนะคะตอนนี้ได้มาเป็น13 10นำ8หาร13หมายถึง8คูณอะไรได้13หรือใกล้เคียง8คูณอะไรได้13มีไม่มีไม่มีเอาใกล้เคียงแบบไม่เกิน8คูณ1 8ดังนั้น1เราเรียกว่าผลหารคุณครูแพลจึงนำผลหารมาใส่ข้างบนที่การใส่ผลลัพธ์ของเราแต่ต้องใส่ให้ตรงหลักที่เราหารเรากำลังหารในหลัก10ดังนั้นคุณครูแพลจึงใส่1นะคะในหลัก10แบบนี้อ่ะเมื่อนักเรียนใส่ผลหารแล้ว8คูณ1ได้8 คูณ1ได้8ใส่ผลคูณด้านล่างจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นการหารยาวเราจะใส่ผลคูณต่อด้านล่างอันไหนที่เป็นผลคูณเราขีดเส้นใต้1เซนนะคะเราก็จะได้มาตอนนี้ในหลัก10 13เป็นตัวตั้ง8เป็นผลคูณนำมาทำอะไรกันคะนำมาลบกัน13ลบ8เหลือ5ดังนั้น5คุณครูแปลก็จะใส่ที่เป็นเศษ5เราเรียกว่าเศษในหลัก10 5น้อยกว่า8ถือว่าถูกต้องไหมถูกต้องแต่ใช่คำตอบของเรายังคะยังเพราะนักเรียนสังเกตต่อหลัก10ยังไม่ใช่หลักสุดท้ายยังมีอีกหลักหนึ่งคือหลักอะไรคะหลักหน่วยหลักหน่วยตอนนี้เป็นเลขอะไรเป็นเลข4ทำอย่างไรดีนำ4ลงมาเขียนข้างเศษในหลัก10หรือง่ายๆมาจากการกระจายหลัก10ไปให้ในหลักหน่วยนะคะดังนั้นคุณครูแพลจึงนำ4ลงมาเขียนต่อนะคะจึงได้เป็นอะไรคะได้เป็นอะไรเอ่ย54ในหลักหน่วยอ่ะเริ่มต่อนำ8หาร54ในหลักหน่วยหมายถึง8คูณอะไรได้54มีไม่มีหรือไม่เกินไหนช่วยท่องสุคูณพร้อมกันดีกว่าอ่ะท่องไปแม่8ของเราจนให้ดูซิว่าใกล้เคียง54มากที่สุดอ่ะพร้อมไม่พร้อมแม่8ท่องได้ไหมได้นะคะขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางท่องสุคูณแม่8ไปพร้อมกันอ่ะถ้าพร้อมแล้วมาพร้อมกัน8 1
1: 8 8 2 10
0: นักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อต้องถึง87แล้ว87 56นักเรียนสังเกตแล้วว่าผลคูณของเราทำไมคะเกินที่เป็นตัวตั้งนักเรียนก็หยุดท่องทันทีแต่นักเรียนใช้ที่เป็น7ไหมคะไม่เพราะถ้าเป็น7จะเกินเราจึงลดลงมาเหลือ6ผลคูณของเราผลหารของเราที่เราได้จึงเป็น6ดังนั้นคุณแพลวนำ6ไปใส่ให้ตรงในหลักหน่วยก่อนอ่ะ8คูณ6ได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้8 648ดังนั้นนำผลคูณมาใส่ด้านล่างได้เป็น48ขีดเส้นใต้ผลคูณ1เส้นเราจึงได้มาในหลักหน่วยตัวตั้งเป็น54ผลคูณเป็น48ทำอย่างไรกันคะลบกันไหนบอกหน่อย54ลบ48บางคนจะนับต่อก็ได้หรือเราลบทีละหลักอ้าวเริ่มที่4 4ลบ8ได้ไหมคะไม่ได้ไปทำอย่างไรดีไปกระจายจาก5เหลือ4จาก4กลายเป็น14 14ลบ8ไม่ได้14ลบ8เหลือ6นะคะดังนั้นคุณครูแพลจึงใส่6อ้าวข้างหน้าเมื่อกี้เป็น4แล้ว4ลบ4เหลือ0ดังนั้น6เราเรียกว่าเศษในหลักหน่วยสังเกตต่อมีหลักถัดไปให้เราหารอีกไหมไม่มีแล้วเพราะหลักหน่วยเป็นหลักสุดท้าย6เราจึงเรียกว่าเศษนักเรียนสังเกตเมื่อได้เศษแล้วขีดเส้นใต้2เส้นก่อนสังเกตต่อเศษของเราทุกข้อเลยจะต้องน้อยกว่าตัวหารดังนั้น6น้อยกว่า8จริงไม่จริงจริงถ้าจริงแบบนี้แปลว่าถูกต้องนะคะดังนั้นคำตอบของเราอยู่ไหนผลหารของเราจะอยู่ข้างบนเครื่องหมายหารผลหารเป็นอะไรคะผลหารเป็น16เศษเป็น6ดังนั้นวันนี้เวลาตอบทุกข้อมีเศษนักเรียนต้องเขียนเศษคุณครูแพลจึงนำกลับไปสรุปอีกหนึ่งรอบแต่วันนี้การสรุปของเราว่า134หารด้วย8คำตอบที่ได้เราจะไม่ใช้เครื่องหมายเท่ากับเพราะเป็นการหารแบบไม่ลงตัวการหารแบบไม่ลงตัวหรือการหารแบบมีเศษเราจะต้องใช้คำว่าได้ดังนั้นเมื่อกี้ได้อะไรคะได้16เศษ6แต่เราก็ยังไม่มั่นใจว่าคำตอบของเราถูกต้องหรือไม่ทำอย่างไรดีเราไม่มั่นใจเลยว่าคำตอบของเราถูกต้องหรือไม่ทำอย่างไรนะตรวจคำตอบดังนั้นคุณครูจะมาตรวจสอบคำตอบของเราการตรวจคำตอบจำได้ไหมนำอะไรนะในวงเล็บนำอะไรมานะ
2: ต
0: ั
2: วหาร
0: นำอะไรนะไม่ใช่ตัวหารลูกอีกอันนึงก่อนนำผลหารคูณตัวหาร
2: บวก
0: นำผลหารคูณตัวหารบวกเศษจะต้องเท่ากับตัวต่างอ่ะมาเริ่มพร้อมกันผลหารเป็นอะไรคะผลหารเป็น16นำ16มาดังนั้นคุณครูแพลนำผลหารมาคูณกับตัวหารตัวหารเป็นอะไรคะตัวหารเป็น8คูณ8ก่อนบวกเศษมีเศษแล้วบวกอะไรดี บวก6นะคะ6เป็นเศษนักเรียนก็นำมาเขียนให้ตรงกันหลังจากนั้นหาผลคูณจริงๆอ่ะมาเริ่มพร้อมกันเริ่มจากการนำ8คูณ6 8 6 48ใส
2: ่
0: 8เก่งมากๆเลยค่ะใส่8และทด4นะคะคุณครูแพรก็จะคูณแนวนอนแบบนี้เลยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางสามารถปฏิบัติไปพร้อมกันได้อ่ะต่อไปนำ8คูณ1 8คูณ1เป็น8มีทดอีก4รวมเป็น12ดังนั้นใส่12ใช่คำตอบของเรายังยังต้องทำอย่างไรต่อดีวันนี้มีการบวกเศษดังนั้นต้องบวกอีก6 128บวกอีก6ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย134ดังนั้นจะได้เท่ากับ134นะคำตอบซึ่งตรงกับตัวตั้งของเราไหมตรงไม่ตรงตรงดังนั้นวันนี้ความแตกต่างจากที่นักเรียนเคยเรียนไปจะสังเกตว่าทุกๆข้อจะต้องมีอะไรคะมีเศษเพราะเป็นการหารแบบไม่ลงตัวเศษของนักเรียนทุกๆข้อจะต้องน้อยกว่าตัวหารถือว่าถูกต้องและอย่าลืมขั้นตอนในการตรวจสอบของเรานะคะดังนั้นนักเรียนของคุณครูแพลวจะได้ดินสอคนละกี่แท่งนักเรียนของคุณครูแพลวจะได้ดินสอคนละกี่แท่ง16แท่งและยังเหลือที่คุณครูอีกเท่าไหร่เอ่ยยังจะเหลือที่คุณครูอีก6แท่งได้ไหมคะดังนั้นวันนี้จะเห็นได้ว่าการหารของเราเนี่ยมีเศษเวลาตอบเราต้องตอบทั้งผลหารที่ได้ตอบทั้งเศษที่เหลือด้วยนะคะอ่ะขอทบทวนอีกหนึ่งรอบก่อนคือการตรวจคำตอบเดี๋ยวเวลานักเรียนทำนักเรียนจะได้ตรวจคำตอบได้ถูกต้องอ่ะการตรวจคำตอบอีกหนึ่งรอบคือการนำในวงเล็บผลหารคูณกับตัวหารบวกเศษจะต้องเท่ากับตัวตั้งได้ไหมคะอ่ะถ้าได้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนมาช่วยกันแสดงวิธีทำของเราอ่ะในการแสดงวิธีทำของคุณครูแพลวเดี๋ยวข้อแรกเราปฏิบัติไปพร้อมกันเลยทุกคนหยิบสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองหารยาวกันในวันนี้เป็นการหารแบบไม่ลงตัวก่อนที่จะให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติแบบฝึกหัดของคุณครูแพลวอ่ะทุกคนเปิดแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยทุกคนเปิดสมุดพร้อมกันเลยใช้เป็นสมุดก่อนนะคะเปิดสมุดพร้อมกันอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะ

0: ่ะไหนอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันก่อน12222หารด้วย3เท่ากับเท่าไหร่อ่ะทุกคนเขียนโจทย์เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพรก็จะเขียนโจทย์เช่นเดียวกันนะคะทุกคนเขียนโจทย์รอเลยขึ้นหน้าใหม่ได้เลยนะคะเพราะเป็นการหารยาวทุกคนเขียนโจทย์พร้อมกันเลยค่ะถ้าใครเขียนโจทย์เสร็จแล้วนักเรียนเขียนตอบบรรทัดที่2คือบรรทัดวิธีทำของเรานะคะตอนนี้ให้ทุกคนเขียนโจทย์พร้อมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะปฏิบัติไปพร้อมกันเสร็จข้อนี้แล้วคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดกันต่อได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเตรียมสมุดขึ้นมาแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเขียนบรรทัดที่2เป็นบรรทัดวิธีทำได้เลยค่ะต่อมานะคะเราจะต้องมาเขียนเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายหารยาวนะคะอ้าวเครื่องหมายหารยาวเริ่มแรกเราเขียนส่วนโค้งที่บรรทัดไหนคะเราเขียนวงเล็บปิดที่บรรทัดไหนเอ่ยบรรทัดล่างวิธีทำถูกต้องไหมดังนั้นเริ่มแรกต้องเรียนมาเขียนวงเล็บปิดบรรทัดล่างวิธีทำแบบนี้ก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นอีกหนึ่งองค์ประกอบคืออะไรคะขีดขีดตรงไหนคะข้างบนหรือข้างล่างข้างบนนักเรียนก็ขีดข้างบนได้เลยนะคะคุณครูแพรก็จะขีดให้ยาวสักเล็กน้อยนะคะแบบนี้เลยนะคะได้มาแล้วเป็นองค์ประกอบของเครื่องหมายหารยาวอ่ะข้างในตรงนี้เราใส่อะไรนะคะนักเรียน
1: 12222
0: อ้าวช่วยกันตอบเร็วๆข้างในตรงนี้เราใส่อะไรคะข้างในเครื่องหมายหารยาวใส่12222โดยเขียนให้ห่างกันเล็กน้อยและไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะดังนั้นตรงนี้คุณครูแพลวใส่เลย12222เราได้ตัวตั้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้างหน้าล่ะคะเราใส่อะไรคะทุกคน
1: 3
0: ข้างหน้าเราใส่3นะคะที่เป็นตัวหารดังนั้นใส่3อ่ะข้อนี้ท่องสุขุมแม่3ได้แน่นอนทุกคนเลยอ่ะคนเขียนเสร็จยังพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันทุกคนแล้วนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางสมุดของนักเรียนจะเป็นช่องให้นักเรียนเขียนตัวเลขทีละช่องได้เลยนะคะเริ่มแรกไหนบอกพร้อมกันหน่อยนำ3ไปหารอะไรคะ3หาร1ในหลักหมื่น3คูณอะไรได้1มีไม่มีไม่มีดังนั้นใครจะใส่0หรือไม่ใส่ก็ได้คุณครูแพรบอกว่า3หาร1ในหลักหมื่นไม่ได้เรากระจายหลักหมื่นไปให้หลักพันดังนั้น 10,000 กระจายไปให้หลักพันในหลักพันจึงอ่านรวมกันเป็นอะไรคะเป็น10อ่ะนํา3หาร10 3หาร10ในหลักพันหมายถึง3คูณอะไรได้10 3คูณอะไรได้10นะคะทุกคน
1: 3
0: คูณอะไรได้10มีไม่มีไม่มีเอาใกล้เคียงคืออะไรเอ่ย3คูณ3ดังนั้น3เรียกว่าผลหารนำไปใส่ข้างบนบนหลักพัน3คูณ3ได้เท่าไหร่คะ3คูณ3เป็น9นะคะใส่9นะคะให้ตรงในหลักพันแล้วก็ขีดเส้นใต้1เส้นนะคะคุณครูก็จะขีดเส้นใต้1เส้นที่ผลคูณนักเรียนสามารถปฏิบัติพร้อมกันได้เลยในหลักพันของเราตัวตั้งเป็น10ผลคูณเป็น9ลบกันแล้วเหลือเศษ1ดังนั้นเศษเป็น1นะคะในหลักพันซึ่งเศษเป็น1น้อยกว่า3ถือว่าถูกต้องไหมถูกต้องดังนั้นตอนนี้เราอยู่ที่หลักพันต้องไปต่อที่หลักอะไรเอ่ยหลักร้อยทำอย่างไรดีนักเรียนคิดว่าบางคนบอกคือการนำ2ลงมาเขียนหรือง่ายๆหมายถึงการกระจายหลักพันไปให้หลักร้อยของเรานะคะคราวนี้ครูแพรขอแนะนำหน่อยนะคะการนำลงมาขอให้นักเรียนเขียนให้ตรงกับตัวที่เป็นตัวตั้งในแต่ละหลักนักเรียนไม่นำมาเขียนให้เฉียงลงมานะคะจากการตรวจสอบการบ้านเนี่ยมีนักเรียนบางคนนะคะเวลาทำเนี่ยให้นักเรียนเขียนนำลงมาให้ตรงกับตัวตั้งดังนั้นอาจจะใช้การที่นักเรียนลากดินสอมาแล้วก็ค่อยมาเขียนหรือการใช้แม่บรรทัดทาบก่อนก็ได้นะคะคุณครูแพรนำ2ในหลักร้อยลงมานะคะคือการได้มาเป็นตอนนี้หลักร้อยของเราได้เป็นอะไรคะหลักร้อยของเราได้เป็น12 3คูณอะไรได้12 12หรือใกล้เคียง3คูณอะไรได้12มีไม่มีมีคือ4ถูกต้องไหม3 4 12ดังนั้นใส่4ที่ผลหารในหลักร้อยนะคะผลคูณเป็น12ใส่12ให้ตรงในหลักร้อยอ่ะขีดเส้นใต้1เส้นอ้าวตอนนี้ตัวตั้งเป็น12ผลคูณเป็น12ลบกันเหลือ0การที่ลบกันเหลือ0แบบนี้นักเรียนจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้คุณครูแพลวบอกของคุณครูแพลวจะไม่เขียนคือการนำในหลัก10มาต่อได้เลยอ่ะเวลาทำนักเรียนอาจจะลากดินสอลงมาแบบนี้แล้วค่อยเขียนให้ตรงกับหลัก10หรือใครจะใช้แม่บรรทัดทาบก่อนก็ได้นะคะว่าเราเขียนอย่างไรนักเรียนอาจจะใช้ใบบรรทัดทาบแบบนี้แล้วเขียนให้ตรงกับหลักที่เราเขียนที่ตัวตั้งก็ได้อ่ะตอนนี้ในหลัก10ของเราเป็น2นักเรียนก็นํา3หาร2 3คูณอะไรได้2มีไม่มีไม่มีใส่ไม่มีใส่0ดังนั้นไม่มีใส่0ต่อนะคะอ่ะต่อมา3คูณ0ได้3คูณ0ได้0อ่ะคุณครูแพลวใส่ผลคูณก่อนเป็น0แล้วขีดเส้นใต้1เส้นนะคะตรงนี้ใครอาจจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะต่อมา2ลบ0 2ลบ0เหลือ2ในหลัก10ต้องทำอย่างไรต่อทำอย่างไรต่อดีคะนำอะไรคะนำหลักหน่วยของเรานะคะลงมาหรือกระจายหลัก10ให้หลักหน่วยดังนั้นต้องนำอะไรลงมาคะนำ2ในหลักหน่วยนะคะลงมาเขียนให้ตรงที่เป็นกับตัวตั้งดังนั้นตอนนี้ในหลักหน่วยของเรากลายเป็นอะไรเอ่ยทุกคน22นะคะ22นักเรียนก็นำ3คูณอะไรได้22หรือใกล้เคียงไม่มีอ้าวคูณได้22ไม่มีเอาใกล้เคียงแบบไม่เกิน6หรือ7ถ้า6ได้เป็นเท่าไหร่คะ3 6 10 8 3 7 21ยังไม่เกินดังนั้นได้เป็น7 3 7 21ใส่21ให้ตรงในหลักหน่วยและขีดเส้นใต้1เส้นอ้าว22ลบ21เหลือ1ใส่1ที่เป็นเศษตอนนี้มีให้เราหาในหลักถัดไปอีกไหมคะไม่มีเราหารครบทุกหลักแล้ว1ตรงนี้เราเรียกว่าอะไรนะคะทุกคนเศษขีดเส้นใต้2เส้นนะคะจะสังเกตได้ว่าเศษของเราน้อยกว่า3ที่เป็นตัวหารถือว่าถูกต้องไหมถูกต้องเอาเขียนสรุปพร้อมกันหน่อยนะคะเขียนสรุปพร้อมกันหน่อยนะคะอ่ะดังนั้นดังนั้นโจทย์ของเราเป็น12,222หารด้วย3ไหนคำตอบของเราได้เป็นอะไรคะคำตอบของเราได้เป็นคำตอบของเราตอบว่าอย่างไรเอ่ย
1: 3,407
0: ตอบแค่นี้ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องต้องเขียนต่อว่าเศษ1ดังนั้นเวลาตอบเราจะไม่ใช้เครื่องหมายเท่ากับเราต้องใช้คำว่าได้เพราะว่าข้อนี้มีเศษนะคะ 3,407 อย่าลืมเขียนด้วยว่าเศษ 1จะเป็นคำตอบของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยเดี๋ยวจะไปตรวจคำตอบพร้อมกันนะคะอีก1รอบดังนั้นตอนนี้ทุกคนเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยเลยค่ะอ่ะเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยได้เลยนะคะต่อมานะคะคุณครูแพลวนำมาสรุปอีกสักหนึ่งครั้งดังนั้น12,222หารด้วย3ได้3,407เศษ1อีกหนึ่งขั้นตอนสิ่งสำคัญคืออะไรนะการตรวจคำตอบนักเรียนเขียนต่อเลยเป็นการตรวจคำตอบของเรานะคะไหนการตรวจคำตอบนักเรียนทำอย่างไรดีการตรวจคำตอบจำได้ไหมในวงเล็บนำอะไรนะผลหารคูณตัวหารบวกเศษบอกจำนวนหน่อยคุณครูแพลวต้องนำในวงเล็บนำจำนวนอะไรมาคูณกัน
1: 3,407
0: นำ3,407ที่เป็นผลหารคูณกับ3และอย่าลืมต้องบวกอะไรคะบวกเศษคือบวก1จะต้องเท่ากับตัวตั้งหาผลคูณพร้อมกันนำ3คูณ7 37 37

11ดังนั้นคุณควรมาเท่ากับใส่1ทด2ต่อไป3คูณ0 3คูณ0ได้0ทดอีก2เป็น2ใส่2ต่อไปนำ3คูณ4 3 4 12ใส่2ทด1ต่อไปนำ3คูณ3 3คูณ3เป็น9มีทดอีก1เป็น10ใส่10นะคะเป็นคำตอบแต่ใช่คำตอบของเราแล้วหรือยัง ถ้าแบบนี้ถูกต้องยังยังเหลืออะไรเอ่ยบวกเศษต้องบวกอีกเท่าไหร่เอ่ยบวกอีก1นะคะดังนั้น1221บวก1ได้เท่ากับได้เท่ากับเท่าไหร่นะ1222ซึ่งตรงกับตัวตั้งเราไหมตรงดังนั้นนักเรียนตรวจสอบคำตอบของตัวเองทุกข้อด้วยเมื่อใครเสร็จแล้วขีดเส้นใต้1เส้นอ่ะให้เวลาตรวจสอบเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดใครเสร็จแล้วนะคะเก็บสมุดหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะคะตอนนี้ทุกคนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยทุกคนเปิดแบบฝึกหัดวันนี้เป็นแบบฝึกหัด 1.33 ข้อที่3กับข้อที่4ข้อที่1กับข้อที่2เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนกลับไปทำต่อนะคะในเวลาว่างอื่นๆนะคะในชั่วโมงนี้ขอเป็นข้อที่3กับข้อที่4ทุกคนเปิดแบบฝึกหัดแล้วหรือยังเปิดแบบฝึกหัดแล้วยังคะไหนหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยใครเปิดแล้วหน้าที่เท่าไหร่คะอ่า72เป็นแบบฝึกหัด 1.33 เราขอไปข้อที่3กับข้อที่4นะคะก่อนนะคะข้อที่3เดี๋ยวคุณครูจะขึ้นจดค้างไว้ทั้งข้อที่3และข้อที่4นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางปฏิบัติได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะดูนักเรียนปลายทางในการทำกิจกรรมของคุณครูด้วยทุกคนเลยอย่าลืมวันนี้เป็นการหารแบบอะไรนะแบบไม่ลงตัวจะต้องมีเศษเวลาตรวจคำตอบนักเรียนตรวจคำตอบให้ถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนปฏิบัติสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยจากแบบฝึกหัดของเราข้อ3กับข้อ4อ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันสักเล็กน้อยเดี๋ยวเฉลยแค่ข้อ3ข้อเดียวไหนใครทำข้อ3เสร็จแล้วบ้างอ่ะไหนบอกหน่อยคนที่ทำข้อ3เสร็จแล้วได้คำตอบอะไรไหนอ่านคำตอบให้ฟังสิคะ
1: 1,3,6,6
0: ตอบแค่นี้ถูกต้องไหมอย่าลืมวันนี้ต้องมีเศษ2ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะมีขอตัวแทนนักเรียน1คนในการเฉลยอ่ะไหนใครดีอ่ะเดี๋ยววันนี้เป็นเพิร์ทเดี๋ยวเพิร์ทนะคะนำแบบฝึกหัดของตนเองมาให้เพื่อนได้ตรวจสอบได้เลยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเดี๋ยวตรวจสอบไปพร้อมกันกับที่แบบฝึกหัดของเพิร์ทที่เป็นตัวแทนนักเรียนของคุณครูได้เลยค่ะเรามาตรวจสอบนะคะแบบฝึกหัดที่เราได้ทําไปในข้อที่3พร้อมกันนะคะอันดับแรกนักเรียนดูก่อนว่าเราเขียนเครื่องหมายหารยาวถูกต้องหรือไม่นะคะจํานวนนะคะเราใส่จํานวนที่เป็นตัวตั้งข้างในจํานวนที่เป็นตัวหารข้างนอกอาจจะสังเกตว่าการหารนะคะครูแพลขอแนะนําอีกเล็กน้อยคือนักเรียนควรเขียนหลักให้ตรงกันทั้งหมดแบบนี้นะคะแล้วผลหารที่เราได้จะอยู่ข้างบนอย่างเช่นข้อนี้ผลหารจะเป็น 137,066 แต่ในข้อนี้มีเศษจะเป็นเศษอะไรคะเศษ2นั่นเองนะคะนักเรียนก็ตรวจสอบความถูกต้องของตนเองนะคะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนสังเกตดีๆอย่างของเพิร์ทอันนี้ครูแพลวแนะนำหน่อยให้ขีดเส้นใต้ผลคูณให้ครบทุกบรรทัดนะคะส่วนเศษที่ได้เราจะขีดเส้นใต้2เส้นนั่นเองนะคะจะสังเกตว่าข้อนี้บรรทัดของเราเพียงพอไหมคะบรรทัดของเราเพียงพอไหมไม่เพียงพอใช่ไหมคะนักเรียนสามารถเขียนยาวลงมานะคะเหมือนกับของเพิร์ทที่เป็นตัวอย่างได้เลยนะคะแล้วก็การตรวจสอบคําตอบถูกต้องมากๆเลยแต่เพิ่มเติมอาจจะเขียนก่อนอีกหนึ่งบรรทัดคือหาผลคูณในวงเล็บก่อนแล้วค่อยบวก2ก็ได้ค่ะบรรทัดเราไม่เพียงพอเราจึงนํามาเขียนตอบด้านล่างแล้วเขียนตอบเป็นตัวเลขท้ายอย่างนี้ถูกต้องไหมถูกต้องเลยนักเรียนตรวจสอบนะคะตามตัวอย่างของเพื่อนต้นทางของแพลวได้เลยนะคะถ้าถูกต้องแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนตบมือให้เพิร์ทด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะให้ของตนเองกลับไปทำของตนเองนะคะแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของตนเองด้วยนะคะสำหรับข้อที่4เดี๋ยวยังฝากให้กลับไปทำต่อเป็นการบ้านได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยนะคะเดี๋ยวฝากให้กลับไปทำต่อเป็นการบ้านวันนี้จากการเรียนการหารยาวในวันนี้เหมือนกับการหารยาวครั้งที่แล้วไหมคะหลักการเหมือนไม่เหมือนเหมือนแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันตรงไหนเร็วทุกคนปิดแบบฝึกหัดพร้อมกันก่อนปิดแบบฝึกหัดก่อนมาช่วยกันสรุปบทเรียนสักเล็กน้อยการหารยาวในวันนี้กับการหารยาวครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันเหมือนกันไหมวิธีการเหมือนกันไหมวิธีการเหมือนกันแตกต่างกันตรงไหนเป็นการหารแบบมีเศษหรือเราเรียกว่าการหารแบบไม่ลงตัวสิ่งสําคัญนะคะให้นักเรียนพิจารณาเศษของตนเองด้วยว่าเศษของตนเองต้องน้อยกว่าตัวหารดังนั้นการหารจํานวนนับที่ตัวหารเป็นจํานวนหนึ่งหลักเราอาจจะใช้การหารยาวเข้ามาช่วยได้โดยการหารยาวนักเรียนเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางไหนนะการหารยาวหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายนะคะดังนั้นการหารนักเรียนก็เริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายหลังจากนั้นนักเรียนก็อาศัยความสัมพันธ์ของการคูณและการหารในการหารผลหารของเราได้ไหมคะนะคะดังนั้นวันนี้ฝากให้นักเรียนนะคะทบทวนการหารยาวของเราด้วยนะคะนอกจากข้อที่3และข้อที่4แล้วขอเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะคะยังเหลือแบบฝึกหัดของเราก่อนที่จะเป็นแบบฝึกหัดขออีกนิดนึงคือการตรวจคำตอบเวลาตรวจคำตอบนักเรียนจะต้องนำในวงเล็บผลหารคูณกับตัวหารบวกเศษจะต้องเท่ากับตัวตั้งซึ่งตรงนี้นักเรียนต้องคูณจริงๆแล้วค่อยนำมาบวกเศษถ้าผลบวกของเราตรงกับตัวตั้งแล้วคำตอบของเราถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะอย่าลืมในการตรวจคำตอบของการหารของเราด้วยนอกจากข้อที่3และข้อที่4แล้วคุณครูแพลขอเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยคือแบบฝึกหัด 1.33 ในข้อที่5และข้อที่6นะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางให้กับคุณครูแพลด้วยนะคะเพื่อดูว่านักเรียนของเราเนี่ยทำได้หรือไม่นะคะของเรายังให้เพิ่มเติมเป็นข้อ5กับข้อ6นะคะข้อที่5และข้อที่6เดี๋ยวฝากให้นักเรียนต้นทางและปลายทางกลับไปทําเป็นการบ้านนักเรียนต้นทางนะคะวงไว้ด้วยนะคะว่าการบ้านของเราวันนี้นอกจากข้อที่3และข้อที่4แล้วยังเป็นข้อที่5และข้อที่6นะคะให้นักเรียนกลับไปทําให้เรียบร้อยนะคะสําหรับชั่วโมงถัดไปไหนมาดูพร้อมกันชั่วโมงถัดไปไหนอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันสิคะ

อ้าวจากการอ่านแล้วแตกต่างจากวันนี้อย่างไรเป็นการหารสั้นแต่เป็นการหารสั้นแบบไม่ลงตัวดังนั้นนักเรียนหลายคนอาจจะชอบวิธีการหารสั้นไหนใครชอบวิธีการหารสั้นบ้างเอ่ยไหนใครชอบวิธีการหารยาวบ้างคะแล้วแต่ความถนัดของนักเรียนเวลาหาคำตอบสามารถใช้ได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการหารสั้นหรือการหารยาวนะคะสำหรับ

0: ายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.34 ให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปสำหรับนักเรียนทุกๆคนเลยคุณครูแพรขอเน้นย้ำยังต้องมาท่องสุขคูณกับคุณครูอยู่นะคะทั้งนักเรียนต้นทางใครที่ยังท่องสุขคูณไม่ครบมาท่องสุขคูณด้วยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันใครที่ยังท่องสุขคูณไม่ครบให้ท่องสุขคูณกับคุณครูปลายทางด้วยนะคะเพราะการหารของเราเนี่ยยังต้องใช้ความสัมพันธ์ของการคูณนักเรียนจะต้องท่องสุขคูณให้คล่องเพื่อหาผลหารของเราได้นั่นเองค่ะดังนั้นอย่าลืมวันนี้ฝากการบ้านด้วยได้ไหมคะกลับไปทำการบ้านให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความครบ
2: ขอบคุณครับคุณครู

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.tv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ค่ะเมื่อเราเอาสุนัขมาเลี้ยงแล้วนะคะเราก็อาจจะเจอพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้เช่นอาจจะกัดแทะของอาจจะอึฉี่ไม่เป็นที่หรือแม้กระทั่งขุดดินที่สนามหญ้าแสนสวยของเราก็ได้ทีนี้แล้วเราจะแก้ได้ยังไงล่ะคะเวลาที่เขาอึฉี่ไม่เป็นที่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการฝึกเราจะสอนเขาอย่างไรก็คือเวลาที่น้องหมาจะต้องไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยเช่นเวลาที่เพิ่งตื่นนอนเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะหรือว่าจะเล่นมาสักพักนึงแล้วเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะต้องแบบว่าไปทำธุระแล้วเราก็พาเขาไปยังบริเวณที่เราต้องการให้เขาขับถ่ายพอเขาทำท่าขับถ่ายเนี่ยเราก็อาจจะออกคำสั่งเช่นฉี่นะอึนะนะคะพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ชมเขาชมเยอะๆเลยบอกว่าเบลเก่งมากเลยเบลฉี่เป็นที่เป็นทางนี่มาถึงปัญหาที่ขุดดินบ้างนะคะสนามหญ้าที่บ้านเป็นรูเลยอาจจะเป็นเพราะว่า1นะคะเขาเบื่อก็ได้2อาจจะมาจากที่ว่าเขาต้องการที่จะซ่อนกระดูกของแทะเล่นของเขาแบบที่3อาจจะเป็นเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาให้ขุดดินยกตัวอย่างเช่นพันดัชชุนซึ่งเขาพัฒนามาให้ขุดรูนะคะแล้วก็ลงไปจับไอตัวสัตว์ที่อยู่ในรูออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอสนามหญ้าเขาก็ขุดใหญ่เลยแล้วจะแก้ได้อย่างไรเราก็อาจจะหากระบะทรายให้เขาให้เขาสามารถที่จะไปขุดดินขุดทรายที่บริเวณนั้นๆได้เล่นของเล่นหรือซ่อนของเล่นก็ไปซ่อนในกระบะนี้น้องหมาก็จะได้ไปขุดในที่ที่ถูกต้องมาถึงปัญหากัดแทะของบ้างน้องหมาเนี่ยเขากัดแทะของนะคะเหมือนกันกับขุดดินเลยบางตัวทำเนี่ยเพราะว่าเขาเบื่อไม่รู้จะทำอะไรหรือบางตัวเนี่ยกำลังเป็นน้องหมาที่ฟันกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากจะกัดแทะนู่นแทะนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ที่พื้นเนี่ยบางทีเขาก็เข้าใจว่าอ๋อมันกัดแทะได้ทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องเก็บค่ะเก็บของที่เราไม่ต้องการให้เขาแทะเป็นที่เป็นทางให้น้องหมาไปแทะได้ไม่ถึงหาของเล่นที่เขาเนี่ยสามารถที่จะกัดแทะได้อย่างเหมาะสมนะคะจะเป็นกระดูกแทะเล่นก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาพฤติกรรมง่ายๆเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะฝึกได้และเมื่อไหร่ที่เราจะต้องพาไปหาคุณหมอค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
4: สบายดีเนาะ
3: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
5: พี่มาหรอบ่ยายเอาบอกตัวมาฝาก
4: ครับยาย
6: พี่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
7: ้ได้ครับตาม
3: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: ัสดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณฐวรรณจิตยโสธรหรือเรียกว่าครูปั่นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่านะคะตอนนี้นักเรียนของเราคงจะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
2: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุมน้ำหนักหอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วผอมไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายใน3วันช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในข้ามคืนรูขุมขนกระชับและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
1: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
0: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปั่น
1: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกคนนะคะคือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
0: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
1: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานๆนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จักโฆษณาหรือการโฆษณากันก่อนเลยนะคะโฆษณาหรือการโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าค่ะเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
0: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
1: ข้อ3นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการค่ะ
0: ส่วนข้อที่4นะคะเพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนะคะอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปค่ะ
1: ข้อ5นะคะเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ
0: ส่วนข้อที่6นะคะ

0: เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับค่ะ
1: ข้อสุดท้ายคือข้อ7นั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1 นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
1: ข้อ2คะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
0: ส่วนข้อที่3นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณานะคะเขียนไว้ว่าปากกาเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
1: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบไปแล้วนะคะครูบีม
0: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีประกาศแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับประกาศเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งประกาศแห่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม3. รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่นราคาเพียงซองละ12บาทเท่านั้นเองนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็มักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
0: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักหลักในการเขียนโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณากันต่อเลยนะคะหลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะจะต้องบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการนั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายค่ะและข้อที่3นะคะจะต้องเขียนโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการนั้นค่ะและข้อที่4นะคะสำคัญมากๆเลยจะต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมหรือมีสิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
1: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยละค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่น่าใจจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องข้อ4ค่ะใช้ภาษาที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครูสองคนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
0: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะและคำถามสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
0: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
1: ข้อที่1คือ
0: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
1: ข้อ2ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
1: ข้อ3ค่ะ
0: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
1: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ

0: ือฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะโดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
1: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาผมแซนพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาทมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
2: อะไรคะ
1: ข้อความถัดมาค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่เกินความจริงค่ะเพราะว่าผมเสียนะคะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
0: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีโดยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
1: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเป่าหยุดโรคครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ350บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะเต่าหยุดโรคเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 นะคะมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้านั้นมีความคุ้มค่าคุ้มราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะ

0: ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรค่ะ
1: มีนักเรียนคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้งสองคนไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

ธรรมชาติของแฮมสเตอร์นะคะเขาจะเป็นสัตว์หากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันจะใช้เวลาในการนอนไปซะส่วนใหญ่นะคะในลำดับแรกนะคะเวลาที่เราจะเลือกเราให้ดูจากที่บริเวณหน้าของเขาเป็นหลักก่อนนะคะบริเวณรอบใบหน้ารอบตาจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกคราบน้ำตานะคะหูจะต้องสะอาดนะคะถัดมาก็จะดูในส่วนของตัวขานะคะดูลำตัวนะคะทุกอย่างจะต้องสะอาดขนไม่มีการพันกันไม่มีรอยยุ่งเหยิงอะไรต่างๆนะคะและส่วนสุดท้ายที่เราควรที่จะต้องดูนะคะก็คือดูที่บริเวณรอบๆก้นนะคะในบริเวณรอบๆก้นของเขาจะต้องมีความสะอาดนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของกรอยที่มีเปียกหรือมีคราบของอุจจาระนั่นแสดงว่าแฮมสเตอร์ตัวนั้นสุขภาพไม่ดีนะคะมีลักษณะของการท้องเสียในการเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะจริงๆแล้วเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่นะคะซึ่งต่างเพศกันซึ่งจะทำให้ลดปัญหาในการเกิดการต่อสู้ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการที่จะมีจำนวนของแฮมสเตอร์เพิ่มจำนวนมากเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์สามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้ง่ายมากหากต้องการที่จะเลี้ยงคู่กันจริงๆแล้วเราแนะนำให้พาแฮมสเตอร์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องของการทำหมันสิ่งที่จะต้องมีในกรงเลี้ยงของแฮมสเตอร์นะคะในลำดับแรกเรามาดูกันก่อนนะคะในกรณีของโครงที่มีลักษณะขนาดเล็กนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีวัสดุปองนะคะวัสดุปูรองเราก็จะสามารถหาได้หลายๆแบบนะคะแบบที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวขี้เลื่อยหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของก้านปอเป็นลักษณะของการจำลองในการขุดนะคะของแฮมสเตอร์ได้เช่นกันอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่เราควรที่จะต้องมีทิ้งไว้ให้ตลอดเวลาก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารนะคะอาจจะติดเอาไว้ที่กรงนะคะเพื่อที่จะให้แฮมสเตอร์ได้กินส่วนของขวดน้ำนะคะแฮมสเตอร์จะกินน้ำจากขวดดูดเท่านั้นนะคะเราจะไม่แนะนำให้มีการวางถ้วยน้ำให้แฮมสเตอร์กินเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์อาจจะลงไปเล่นลงไปแช่ได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามมาอีกอย่างนึงนะคะที่ควรจะต้องมีก็คือเป็นลักษณะของตัวบ้านเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เขาหากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันเขาก็จะต้องมีมุมที่เขาเข้ามาหลบนอนส่วนถัดมานะคะตามธรรมชาติจริงๆแล้วตัวสัตว์กลุ่มพวกนี้จะมีการเดินทางไกลในช่วงของเวลากลางคืนนะคะเราก็จะมีลักษณะของตัววงล้อให้เขาได้จำลองในการเดินทางไกลแล้วก็ลดปัญหาของความเครียดเกิดขึ้นได้ในกรณีของการเลือกวงล้อนะคะเราแนะนำให้เป็นวงล้อพลาสติกเลี่ยงการเลือกวงล้อที่เป็นส่วนของตัวเหล็กเส้นนะคะเนื่องจากแฮมสเตอร์วิ่งแล้วอาจจะทำให้ขาเขาตกลงไปติดในส่วนของตัววงล้อเกิดปัญหาของขาหักตามมาได้ค่ะตำแหน่งในการเลือกวางกรงของ

ของแฮมสเตอร์เราควรที่จะเลือกวางในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกแฮมสเตอร์จะมีความทนทานในส่วนของอากาศเย็นได้มากกว่าอากาศร้อนนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของภาวะลมแดดที่จะเกิดขึ้นตามมาได้แฮมสเตอร์จะอาบทรายเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นในกรงเลี้ยงที่เราจะต้องใส่เอาไว้ให้ก็คือถาดที่มีการใส่ทรายอาบน้ำของแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ไม่ต้องการการอาบน้ำเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้วยทรายที่แฮมสเตอร์อยู่แฮมสเตอร์จะลงไปคลุกบางตัวลงไปนอนนะคะหรือบางตัวเขาก็จะใช้แทนห้องน้ำไปได้เลยค่ะ

0: ื่อซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซนตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: สำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหูแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อยางอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์นึงเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่กรงนึงนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอนเมื่อเขาเกาะคอนนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอนเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

0: ใจ
1: บางคนก็ชอบบางคนก็กลัวว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จักเจ้าแมงมุมเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและแมงมุมตัวเล็กๆพวกนี้เกี่ยวข้องกับเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ช่วงเด็กๆไปค้นหาคำตอบกันค่ะและนี่ก็คือเพื่อนของเราวันนี้ค่ะมีพี่เจษอธิปัตย์อู่ศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆมาทำอะไรมาดูแมงมุมอย่างแรกลักษณะเด่นที่เราจะแยกแมงมุมต่างจากสัตว์ชนิดอื่นคือแมลงมีกี่ขาครับ
3: 6ขา
2: แมลงมี6ขาแล้วแมงมุมมี
3: 8
2: ขาแมลงมีหัวอกแล้วก็ท้องแต่ว่าแมงมุมเนี่ยจะมีเพียงแค่2ส่วนก็คือหัวกับท้องเท่านั้นเนาะแมงมุมบางตัวเนี่ยมี8ตาบางตัวมีตั้งแต่2ตาขึ้นไป6ตาวันนี้เราจะมาดูแมงมุมกัน
1: เจอกันปุ๊บพี่เจ็ตก็ใจร้อนรีบแนะนำลักษณะของเจ้าแมงมุมให้เพื่อนของเรารู้จักกันเลยเด็กๆทั้งบ้านฟังกันทันหรือเปล่าคะทวนกันอีกทีนะคะแมงมุมไม่ใช่แมลงค่ะแมลงมี6ขาลำตัวมี3ส่วนก็คือหัวอกท้องส่วนเจ้าแมงมุมมี8ขาลำตัวมี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องตาของเจ้าแมงมุมมีตั้งแต่กลุ่มที่มี2ตาไปจนถึงกลุ่มที่มี8ตาเลยล่ะค่ะ
2: วันนี้พี่จะลองให้เด็กๆค้นหาแมลงเนี่ยคนละ1ตัวให้หยิบมาก่อนตัวที่เราคิดว่าเป็นแมงมุมที่มีแว่นขยายให้ใครไม่ได้เอาแว่นขยายมา
1: เข้าใจแล้วล่ะค่ะที่ต้องรีบบอกลักษณะของเจ้าแมงมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เจษมีภารกิจสำคัญทดสอบเพื่อนๆของเรานั่นเองมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะรู้จักแมงมุมกันจริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
2: เจอไหมเจอยังยังไม่เจอใช่ไหม
4: แต่ก็เป็นตัวสีดำ
2: ฮะแต่ว่า
4: ไม่พี่เจษไม่ใช
2: ้อ๋อพี่เจษมีตาวิเศษแล้วไงนี่ไงก็เลยไม่ต้องใช้
1: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งกลุ่มแมงมุมออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมโบราณกลุ่มบึ้งแล้วก็กลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือแมงมุมโลกใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อนของเรากำลังทำความรู้จักกันวันนี้นั่นเองค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรเข้าแล้วแต่จะเป็นแมงมุมหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
5: พี่เจษครับ
2: ตัวนี้มีสุ่มเสี่ยงว่าจะใช่นะไหนขอดูหน่อยสิ
1: จะใช่แมงมุมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ
2: โอ้ยังไม่ใช่
6: ต
2: ั
6: วนี้ไม่ใช่
2: อันนี้เป็นแมลงเห็นไหมเป็นแมลงเพราะว่าจริงๆหนวดอะหนวดกับขาของแมงมุม

0: โอ้แต่มันคล้ายๆกันเลยเห็นป่ะแต่ว่าพอเวลาเรามาเช็คอีกทีว่าตัวนี้เป็นแมลงแน่นอนเพราะว่าหัวกับอกท้องเห็นชัดเจนเลยเห็นป่ะเห็นไหมครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องชัดเจน
1: นี่เจอแมงมุมมดดำ
0: เป็นมด
2: ใช่ไหม
0: วันนี้5ตัวใช่ไหม5คนเราก็เจอ5ตัวนั่งลงครับนั่งลงกับพื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแมงมุมกันที่เราจับได้อ้าวเราลองนับซิว่าเช้านี้เราเจอกี่ตัวเราเจอทั้ง7ตัว
3: เจอหลายตัวแล้วแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะพี่เจษ
0: เราแลกกันนะว่า7ตัวที่เราได้ในเช้านี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่อันไหนที่เหมือนกันก่อนเอาจับตัวที่เหมือนกันมารวมฝั่งนี้ให้หมด
1: เหมือนเหรอคะ
0: ช่วยกันดู
1: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลย
0: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอ
3: เราสามารถจัดกลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือว่าแมงมุมโลกใหม่จากการสังเกตได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นสังเกตจากใยค่ะแมงมุมโลกใหม่จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชักใยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชักใยค่ะจากนั้นมาลองดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่ค่ะจะพบว่ามีกลุ่มที่กระโดดแล้วก็กลุ่มที่ไม่กระโดดค่ะโดยกลุ่มที่ไม่กระโดดก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่นิ่งๆกับพวกที่ชอบวิ่งอีกด้วยค่ะ
0: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอโอ้ตายละนี่ไงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ละต่างกันเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้คล้ายมดถูกไหมครับเราก็จะแยกมาไว้ตรงนี้หนึ่งอันเห็นไหม
1: เป็นตัวใหญ
0: ่
1: แต่อันนี้มันอยู่กับอันนี้
0: อันนี้เห็นไหมเห็นวิธีการเกาะเห็นไหมเกาะเหมือนกันไหมสองอันนี้เกาะเหมือนกันไหมคือเด็กๆต้องดูความแตกต่างของแมงมุมก็คืออันแรกคือดูวิธีการเกาะดูลักษณะตัวก่อนนะครับเห็นไหมสองตัวนี้เหมือนเกาะเหมือนกันไหม
1: เหม
0: ือนกันใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน
1: แต่ว่ามัน
0: แต่ว่าม
1: ัน
0: มีตัวนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้ที่จะแยกตัวนี้แยกตัวใหญ่อันนี้ได้1กลุ่มถูกไหมครับตัวนี้ลักษณะเดินเหมือนอะไรเห็นไหม
1: คล้ายปู
0: ใช่ไหมตัวนี้เหมือนปูเลยตัวนี้คล้ายมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกง่ายๆเลยนี่คือแมงมุมมดแต่ว่ามันเหมือนมดอะไรอ่ะ
1: มดดำ
0: ก็เรียกแมงมุมเหมือนมดดำ
3: นอกจากแบ่งกลุ่มตามลักษณะการชักใยลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่แล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกนิดในกลุ่มเดียวกันเราก็ยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มย่อยๆตามลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบที่เพื่อนๆของเรากำลังทำกันอยู่นี่ล่ะค่ะ
0: อันนี้ล่ะ
1: แมงมุมปู
0: เพราะลักษณะขายปูอันนี้ก็คือแมงมุมปูอันนี้เราได้2กลุ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยแยกแมงมุมได้2กลุ่มแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีอะ
1: ตัวใหญ่ไม่รู้เหมือนกัน
0: ตัวใหญ่ยักษ
1: ์แมงมุมอ้วน
0: แต่ว่าดูขาสิขาเห็นไหม
1: ขน
0: ขาตัวนี้ขาก็จะไม่เหมือนกับอันอื่นถ้าเด็กๆลองเอาแว่นขยายส่องตาเห็นตาตรงกลางไหมครับตำแหน่งที่วางของตาเนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมลองดูลองดูทุกคนลองดูครับเหมือนไหมเห็นยัง
1: ใช่
0: ไหมคือลูกตาเนี่ยจะเรียงตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ชื่อว่าแมงมุมตาหกเหลี่ยมอ้าวนี่เราได้3กลุ่มแล้วนะนี่1 2 3ละอันนี้ล่ะลักษณะเนี่ยเวลาตอนที่เราจะจับเมื่อกี้นี้เนี่ยเขากระโดดไปมากระโดดไปมาเวลาล่าเหยื่อก็จะใช้วิธีการกระโดด
4: เป็นแมงมุมกระโดด
0: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแมงมุมกระโดดถูกมั้ยลักษณะนึงคือแมงมุมกระโดดเนี่ยเขาชอบหันหัวไปหันหัวมาแล้วลูกตาตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีลูกตากลมๆ2ลูกดวงใหญ่ๆอ่ะลองส่องดูทุกคนลองส่องดูนะครับส่องดูให้เห็น
3: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะแมงมุมที่เพื่อนของเราเจอบริเวณนี้มี2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมกระโดดแล้วก็กลุ่มแมงมุมไม่กระโดดโดยแมงมุมไม่กระโดดที่เจอก็คือกลุ่มแมงมุมปูกลุ่มแมงมุมมดดำกลุ่มแมงมุมตาหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ
1: แมงมุมที่มีตาเป็นหกเหลี่ยมอะครับก็เคยเห็นมาก่อนครับ
5: หาตัวมันแล้วก็ใช้กล่องหนีบมันออกมาห้ามเอามือจับเราต้องระมัดระวังอย่าเหยียบอย่าเสียงดัง
6: ตอนแรกก็จับไม่ได้นะคะมันกระโดดใครก็ครอบได้ค่ะมันก็อยู่ตามพื้นบางครั้งถ้าเกิดมันอยู่ชิดกับพื้นหนูก็ครอบฝาไปเลยถ้าสมมติอยู่บนใบไม้ก็ลุกค่อยๆลุกออก
3: นอกจากบริเวณ

0: เป็นพงหญ้าแล้วเพื่อนของเราจะเจอเจ้าแมงมุมตรงไหนอีกได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
1: เมื่อกี้นี้เราเจอแมงมุม5-4กลุ่มเมื่อกี้นี้ตรงยอดหญ้าใช่ไหมครับตรงโคนหญ้าตรงพื้นดินแล้วตรงต้นไม้ต้นนี้เราจะเจอแมงมุมตรงไหนได้บ้าง
2: ตรงใต้ใบไม
3: ้บนลำต้น
2: ต้นกิ่ง
0: เด็กๆทั้งบ้านล่ะคะคิดว่าต้นไม้แบบนี้เจ้าแมงมุมจะอยู่ตรงไหนได้บ้างคะ
1: ตอนนี้อยากให้เด็กๆหาด้วยตาเปล่าก่อนคือยังไม่ต้องเก็บนะหาด้วยตาเปล่าก่อนนี่คิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหม
2: ไม่แมงมุมไม่น่าจะต
1: ั
2: ว
1: แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็กเดี๋ยวเราลองมาดูกันใช่ไหมดูนะดูข้างในนี้นะ
2: เลยอันนี้น่าจะใช่แล้ว
0: นอกจากได้เจอตัวแล้วก็ยังได้เห็นบ้านแบบชัดๆอีกด้วยค่ะ
1: ตัวนี
2: ้มันแมงมุม
1: ตัวนี้ลักษณะบ้านเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับใส่ถุงใส่ซองเป็นซองเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนเป็นซองเนาะเหมือนเป็นถุงอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมกลุ่มนี้ก็คือแมงมุมใยถุงเนื่องจากว่าลักษณะบ้านเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นชื่อกลุ่มแมงมุมได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นซองเป็นถุงอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปซ่อนหรือเข้าไปพักผ่อนได้ถือไว้นะ
2: ไปพักไปเรื่อยๆถ้าอยากจะไปหาอันนี
1: ้
2: ได
1: ้ได้แล้วที่แปะไว้เงี้ย
2: ฝนหรือเปล่าคะ
1: กันฝนกันแดด
4: หุบมันมานี่แล้ว
1: อันนี้คือเราเจอ1ตัวแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นคือใยเห็นไหมใยเป็นแผ่นเลยแต่ว่าใยอันนี้ไม่ได้ใยสำหรับล่าเหยื่อนะเป็นใยที่เกาะคล้ายๆกับบ้านของมันที่เอาไว้หลบแดดหรือว่าหลบผู้ล่าบนใยเนี้ยไม่ใช่บ้านที่แท้จริงนะลองหาซิว่าบ้านจริงๆอยู่ตรงไหนมันจะมีอยู่เห็นไหม
2: ในใบไม้หรือเปล่าคะ
1: นี่
2: ใบไม้หรือเปล่า
1: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับหลังคาหรือเป็นแค่สนามหญ้าหน้าบ้านเฉยๆแต่ว่าบ้านจริงๆเนี่ยอยู่
2: ในใบไม
1: ้อยู่ในใบไม้นี่เห็นไหมครับอยู่ในนี้นี่ตรงนี้มันมีรูอยู่เห็นไหมจะมีรูอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นบ้านอีกหลังนึงของแมงมุมเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราเจอแมงมุมกลุ่มเนี้ยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่บ้านเรามีเยอะมากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีใยแบบนี้ขาวโพลนสนามหญ้าไปหมดเลยเกตไหมอันนี
2: ้
1: ขอเวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมครับอันนี้คือแมงมุมหมาป่าแต่ว่าลองให้ทายว่าอันนี้ชักใยไล่เหยื่อไหมตัวนี้
2: ไม่
1: ค่ะอ้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่หรอ
2: ไม่ใช่
1: ทำไมอ่ะ
2: ใยมันบางเกินไป
1: ใยบางเกินไปใช่ถูกต้องครับใยบางเกินไปเพราะฉะนั้นแมงมุมหมาป่าเนี่ยไม่ได้ชักใยไล่เหยื่อแต่ว่าใช้วิธีการวิ่งไล่ตะคุบเหยื่อ
0: ใยของเจ้าแมงมุมมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของใยจะเป็นแมงมุมกลุ่มไหนค่ะกลุ่มแมงมุมชักใยรูปร่างใยจะเป็นแบบนี้ค่ะใยกลมใยเต็นใยยุ่งแล้วก็ใยถุงค่ะแมงมุมกลุ่มนี้ใช้ใยทั้งการล่าเหยื่อหลบภัยแล้วก็เป็นใยนอนค่ะส่วนแมงมุมกลุ่มไม่ชักใยอย่างเจ้าแมงมุมหมาป่าที่เพื่อนของเราเจอวันนี้รูปร่างใยก็จะเป็นแผ่นบางๆขึงใยบริเวณปากรูบางกลุ่มทำใยในบริเวณรูใยของพวกแมงมุมกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนแล้วก็ควบคุมความชื้นนั่นเอง
2: แล้วแมงมุมหมาป่ามันก็จะเป็นแบบสร้างใยเป็นแผ่นอยู่ข้างบนตรงยอดหญ้า

0: มันก็ขึงใยเอาไว้แล้วมันก็อยู่ในใบไม้ม้วนนะครับ
1: ปกติแมงมุมส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนไหนๆก็รู้จักตัวรู้จักใยแล้วคืนนี้พี่เจตก็เลยอยากพาเพื่อนๆของเราออกสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแมงมุมกันต่อค่ะ
2: สิ่งสำคัญที่

0: ไฟฉาย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะจะเดินสำรวจแมงมุมตอนกลางคืนก็ต้องแต่งตัวให้รัดกุมไม่ลืมไฟฉายแว่นขยายแล้วก็ใส่รองเท้าบู๊ทนะคะที่สำคัญเด็กๆทั้งบ้านห้ามออกไปสำรวจเองนะคะอยากรู้ก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้วิธี

0: ปากกายเลยยิบระยับเดี๋ยวลองหันไปดู
1: เยอะมาก
0: เห็นไหมอันที่เป็นมันจะมีอันที่เป็นแสงแบบว่าไม่กระพริบเนี่ยอันนี้เป็นน้ำค้างแต่ว่าแสงที่มันกระพริบกระพริบกระพริบเนี่ยเป็นดวงตาของแมงมุมซึ่งทั้งผืนหญ้าตรงนี้เนี่ยเป็นแมงมุมหมาป่าทั้งหมดเลยนะเห็นไหมที่เราเห็นกันมากลางวันเนี้ยเนี่ยตอนนี้กำลังออกหากินเลยเวลานี
1: ้หมาป่าแล้วมันจะหอนไหม
0: หอนไหมเนี่ยค
1: ิ
0: ดว่าหอนไหมหอนไหมครับ
2: ไม่หอน
0: เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้เมื่อเช้านี้ก่อนเลย
1: มีใยเต็มเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะครับ
1: ตรงนู้นด้วยค่ะ
0: สวยไหมสวยไหม
1: เ
0: หมือนทั่วเลยเนาะเหมือนทั่วเลยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไตแต่ว่าพี่เจตเรียกให้เป็นถั่วยิ้มแล้วการขอเอาตัวมาให้เด็กๆดูใกล้ๆก่อนเป็นแมงมุมกลุ่มเป็นตัวหนึ่งที่พี่จะชอบมากความลงก็เหมือนเด็กร้องไห้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
1: พัดแรงที่ปลายไม่แหลก
3: คืนนี้ก่อนออกสำรวจฝนตกเล็กน้อยค่ะพี่เจตก็เลยบอกว่าเจ้าแมงมุมก็มักจะหลบฝนหาตัวดูไม่ยากแต่อาจจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการหากินอย่างที่ตั้งใจยากสักหน่อยค่ะ
0: ให้ทายว่าตัวนี้คืออะไร
1: กระโดด
0: มันไม่เหมือนกับแมงมุมที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้าเลยนะส่วนที่เด่นชัดมากเลยคืออะไรรู้ไหม
2: ขาหน้าเหรอ
0: เขี้ยวเห็นไหม
2: ไหนเขี้ยว
0: อย่างยาวเลย

0: แล้วก็จะชักใยตามเนี้ยครับคือเวลาชักใยเนี่ยจะชักใยเป็นเส้นยาวๆเลยนะแบบที่เราเห็นเมื่อกี้เนี้ยเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะสามารถเดินข้ามฝั่งไปได้แล้วแมลงอ่ะที่จากตัวอ่อนที่อยู่ใต้ดินใช่ไหมครับพอเวลาฟักขึ้นมาเป็นตัวเต็มวัยมันก็จะบินขึ้นมาติดกับใยอันเนี้ยดังนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราเจอใกล้ๆกับแหล่งน้ำตกลงกลุ่มนี้คือกลุ่ม
1: แมลง
0: เขี้ยวยาวซึ่งไม่ได
2: ้เดินสำรวจด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนของต้องฝึกสังเกตด้วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เจษเนี่ยจะท้าให้เด็กๆช่วยดูพฤติกรรมของแมงมุมให้หน่อยเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีเหยื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากำลังชักใยหรือว่ากำลังทำความสะอาดตัวเองอย่างเงี้ยฮะลองดูแมงมุมแบบทำใจให้ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะรักกับมันอย่าจับนะครับอย่าเพิ่งจับให้สังเกตก่อนว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่
3: ม
0: ัน
3: ไม่ทำอะ
0: ไร
3: เลยมัน
0: คิดว่าอาจจะทำอะไรอย
3: ู่รอเหยื่อพี่เจษขาทำไมตอนเย็นมันถึงหาแมงมุมง่ายกว่าตอนเช้าคะ
0: หนูพูดว่ามันเกิดจากอะไรที่ทำให้เราหาง่าย
3: ตอนกลางคืนมันจะมาหา

0: กี้นี้มันมีใยที่หางใช่ไหมคะใยอันเนี้ยมันทำเอาไว้เพื่อที่จะกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยล่วงลงไปข้างล่างเลย
1: มันกินเหยื
0: ่อ
1: มันกินได้แล้ว
2: ตามธรรมชาติเจ้าแมงมุมเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้ถูกล่านะคะอาหารของเจ้าแมงมุมก็มีตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างจิ้งจกกบเขียดหรือแม้กระทั่งค้างคาวดังนั้นก็ถือได้ว่าเจ้าแมงมุมมีหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่ช่วยควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติให้สมดุล นั่นเองค่ะ

0: เห็นอะไร
1: มันกระดูก
0: เมื่อกี้นี้พี่สิงกับพี่พอเจอต้อง3ตัวถูกไหมแล้วเห็นอะไรอีกครับ
1: เห็นแมลงสาบ
0: เห็นใยเวลามองอ่ะมองแมงมุมอ่ะรู้สึกยังไง
1: รู้สึกแดงๆในตา
0: แดงๆในตา
1: เพราะว่าตรงเขี้ยวของแมงมุมมันตรงปลายสีดูเหมือนเป็นสีแดง
2: ที่ดูมันก็เดินไปเดินมาสักพักนึงก็เกาะนิ่งๆเลยตอนแรกเห็นใยแต่สักพักนึงเหมือนแบบใยมันถูกลมพัดหายไปก็เหลือแต่ตัวมันตัวเดียวแล้วก็เพิ่งมาที่หลังว่าบ้านมันรังมันอยู่แถวๆนั้นเลย
3: ก็แบบตอนแรกมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็เดิน
0: เดินหนีเราไปเลยเหรอ
3: ตอนแรกมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วพอแมลงปอมาเกาะมันก็ลงมาข้างล่างตกเหมือนแค่โคนใบไม้แล้วมันก็ฟินเกาะขึ้นไปที่เดิมแล้วมันก็หยุดนิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็ชักใหญ่แล้วพอเอามือไปจับมันก็กระโดดหนี
0: แล้วมันกลับมาไหม
3: พอไปดูอีกรอบนึงมันกลับมา
1: ตอนแรกมันก็แบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็มันก็แบบพยายามหนีไปหาตะกั่วแตนด้านหลังโดยที่พอปินหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วกลับมามันก็กลับมาที่เดิม
3: ตอนนั้นมันทำแปะยาไปที่ใบไม้แล้วมันก
2: ็ตอนแรกก็ไปค่ะแล้วมันก็เกาะอยู่นิ่งๆแล้วสักพักมันก็ไปข้างหลังแล้วพอกลับมาอีกทีมันก็ตะคุบเหยื่ออ
0: ๋อเจอว่ากำลังตะคุบเหยื่อพอดีใช่ไหมครับแล้วมันได้กินไหมมันได้แบบเคี้ยวเหยื่อไหม
2: มันก็คาบเอาไว้แล้วพอดก็ไปข้างหลัง
0: แล้วพี่พอล่ะพี่พอเจออะไรวันนี้
1: ไม่รู้
0: โอ้ยไปกับพี่ศิลป์เจอแมงมุมใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่

0: แต่ว่าก็อย่าไปทำร้ายมันมากก็ถ้าเราไปแบบแกล้งมันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบโต้ตอบเราบ้างหรือแบบบอกให้เรารู้อะว่าอย่าไปทำถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ทำเรา
1: ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่ตอนนี้ก็แบบที่พี่เจนบอกว่ามันก็มีพิษทุกตัวแต่บางตัวพิษมันไม่แรง

รรมชาติมาโชว์ยังมีเรื่องราวสนุกๆและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากเด็กๆทางบ้านอีกหลายเรื่องนะคะรอติดตามชมในรายการได้เลยค่ะส่วนวันนี้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันต่อใน Facebook ของรายการที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้กลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ท่านเป็นตอนที่2โดยกิจกรรมในตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันภายในสาขาวิชาชีพและระหว่างสาขาวิชาชีพมีการบูรณาการสมรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรการเรียนการสอนระหว่างวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นการพัฒนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตภายใต้บริบทด้านประชากรเศรษฐกิจสังคมเพื่อตอบสนองต่อระบบบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1: ไมโดนโมเดลเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นความฝันของคนในมหิดลว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้คนในมหิดลเนี่ยนึกถึงมหิดลก่อนที่จะไปนำไปสู่ในเรื่องของคณะเนื่องจากมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่มีคณะต่างๆมากมายแต่ละคณะก็มีวิชาชีพที่แตกต่างกันไปในเรื่องของมหิดลโมเดลในที่นี้ก็คือเราอยากจะเห็นภาพของมหิดลที่ทำงานด้านสุขภาพโดยใช้บุคลากรนะครับของมหิดลซึ่งมีหลากหลายวิชาชีพเนี่ยมาทำงานร่วมกันซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปจะให้ขอให้คนมหิดลเนี่ยยอมรับซึ่งกันและกันยอมรับในวิชาชีพยอมรับในวิชาการซึ่งแต่ละวิชาชีพเนี่ยมันมีความแตกต่างกันจากตรงนี้นี่คือความมุ่งหวังของการที่จะเป็นมหิดลโมเดลนะครับ
0: โดยโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อการลงสำรวจพื้นที่ณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยจังหวัดกาญจนบุรีโดยมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมและศึกษาความต้องการในด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินการในขั้นต่อไป
2: เราคิดกันนะคิดในกลุ่มอาจารย์เลยช่วยกันว่าจะทำยังไงให้เด็กรู้เทคนิคการเข้าถึงชุมชนการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยออกมาได้เพราะเขาต้องเข้าชุมชนแล้วต้องได้ข้อมูลเหล่านี้มานะคะเราก็เลยดูว่าอะไรที่มันจะเหมาะกับเด็กวัยรุ่นก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของโรลเพย์นะคะก็เลยคิดโจทย์กันว่าเราจะให้เด็กโรลเพย์กันเองนี่แหละแล้วให้เขาลองฝึกพูดฝึกสัมภาษณ์ฝึกฟังนะคะก็เลยลองให้อาจารย์สร้างโจทย์แล้วก็แบ่งงานกลุ่มให้เขากลับไปคิดให้เวลาเขาตรงนี้เด็กเขาก็จะเหมือนกับการสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเขาถามแบบนี้มันจะมีปฏิกิริยาหรือข้อมูลอะไรกลับออกมาแล้วเขาจะต้องแก้ไขปัญหาสถานการณ์ยังไงและที่สำคัญก็คือลักษณะคนที่เขาไปสัมภาษณ์อ่ะมันไม่ได้เหมือนกันหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเขาต้องปรับวิธีการหลายอย่างแล้วก็ต้องแบบทำให้ตัวเองเนี่ยเข้ากับคนนั้นให้ได้คนแก่คนพิการผู้ป่วยจิตเวชอีกคนให้ข้อมูลดีอีกคนอาจจะแบบตั้งเป้าให้ก่อนอย่าพึ่งเนี่ยเขาต้องแก้ไขตรงนี้ให้ได้อาจารย์ก็เลยอยากจะให้เด็กๆเนี่ยเขามีทักษะเหล่านี้ก่อนที่จะลงชุมชน
3: ฮัลโหลครับบ้านนี้มีใครอยู่ไหมครับ
4: เดี๋ยวกันไอ้หนูมึงมาบ้านหรือมึงโทรศัพท์มาฮัลโหล
3: เอาคุณยายเอามาเลย
4: มา
3: คุณยายมันกัดไหมเนี่ย
4: ไอ้หนูโอ้มึงเดี๋ยวใจเฉยมึงเขาหมาเยี่ยมบ้าน
3: คุณยายเดี๋ยว
4: เอาไฟมึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยายล้วงเอาไฟให้เอาแล้วใครเข้าไฟไม่ดกเดี๋ยวยายล้วงตังค์ให้นะ
3: เอาไม่เอาครับไม่เอาครับยาย
4: เอาหรอมาทำไมลูกเอ้ย
3: ยายคือผมมาจากมหิดลนะคุณยาย
4: โอ้ยมหิดลอยู่ตรงนู้นอะไรวะสารยา
3: ใช่คุณยายรู้จักเหรอครับ
4: ยายเคยไปตามันไปเนี่ยพาไปกินข้าวหน้าหมอไปกินไอ้ข้างหมอหน่อยนี่ปังเย็นไงน้อง
3: โอ้โหคุณยายวัยรุ่นนะวัยรุ่น
4: มามีอะไรวะมาย
3: ายอยู่กับหมาเหรอฮะ
4: ยายก็อยู่กับหมาสองตัวคนหนึ่งใครหนึ่งตัวยายก็อยู่สบายนะ มีหมากมีอะไรอยู่ได้สบายไม่เหงา
3: เราไม่เหงาแล้วครับ
4: ไม่เหงา
3: ไอ้เหมียนเออยายเหมียนเนี่ย
4: ฮะ
3: อยู่คนเดียวมานานหรือยังฮะ
4: โอ้ยอยู่มานานตั้งแต่วีดีแล้วอีเมนลูกยายมันแต่งงานได้ผัวใหม่มาทำงานที่โรงงานปักหน้าหมู่บ้านมาได้ผัวใหม่มันก็ไปแต่งอยู่ด้วยกันสองคนแต่ยายอยู่ได้อยู่กับหมายายอยู่ได
3: ้เราลูกยายไปทำงานอะไรฮะ
4: ฮะ
3: ลูกยายทำงานอะไร
4: ลูกยายมันตอนนั้นมันไปทำงานโรงงานอะไรนะไอ้งอกกระป๋อง
3: งอกกระป๋อง
4: อืมงอกกระป๋อง
3: อ๋อแล้วมันก็ไปอยู่กับ
4: มันได้ผัวใหม่ยายก็มันอยากจะแต่งอะเนาะก็ให้มันไปอยู่ยายอยู่ได้ลูกยายอยู่ได
3: ้ตอนนี้ในหมู่บ้านของเราเนี่ยเนาะเดี๋ยวก็จะมีเรียกว่าอะไรเป็นชมรมแบบผู้สูงอายุเนาะคุณยายก็จะแบบมีเพื่อนแบบรุ่นราวคราวเดียวกันเนาะ
4: โอ้ดีเน
3: า
4: ะ
3: เป็นชมรมเนาะคุณยายจะได้แบบไม่เหงาพาอีอู่ไปด้วยได้
4: แต่จริงๆยายไม่เหงานะเหงาก็เดี๋ยวไม่จบ
3: เออคุณยายเนาะ
4: เออไป
3: เดี๋ยวว่าเดี๋ยวก
4: ็ไป
3: เถอะดีกว่าไป
4: เขาไล่ยายนะเว้ย
5: อันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะบ้านนึงเนาะเวลาเราเข้าไปแล้วก็จะเจอคุณยายนะคะบางทีเป็นคำพูดหรือคำถามที่มันสะท้อนจิตใจยายก็จะย้ำอยู่แต่เรื่องเดิมนะคะเราอาจจะวนอยู่เรื่องเดิมไปไหนไม่ได้เลยนะคะคุณยายก็มีปมของคุณยายนะคะแล้วเราก็ว่ายน้ำออกมาจากปมของคุณยายไม่ได้นะคะวนอยู่ที่เดิมนะคะ
6: จุ๊กค่ะเอ้ยขนมจุ๊กค่ะเอ้ยขนมจ้าหวานมันอร่อยอนุนุนุนุจะไปไหนซื้อขนมไหมอร่อยนะ
7: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: เดี๋ยวแดดร้อนมากเลยนะคะเดี๋ยววางร่มก่อน
6: ร้อนใช่ไหมร้อนใช่ไหมกินขนมสิเดี๋ยวเย็น
7: ค่ะ
6: กินขนมไหมกินขนมไหมนี่10บาทเองนะ
7: คุณแม่ขายอะไรคะเนี่ย
6: โอ้ยคุณแม่ขายหมดขายขนมคั่วขนมใส่ขนมใส่ไส้ขนมโต๊ะแล้วก็ขายนมเยอเซ
7: ่ค่ะก็คือ
6: นมเยอเซ่เนี่ยนะเป็นนมจากโคอังกฤษเป็นโคสายพันธุ์ดี
7: คุณแม่คะหนูรู้สึกถึง
6: ใช่แล้วก็มีไขมันสูงด้วย
7: แล้วคุณแม่อยู่กับใครคะตอนนี้คุณแม่อยู่กับใครคะ
6: เอาแม่อยู่กับลูกแม่มีลูก
7: แล้ววันนี้น้องเขาไม่มาขายแล้วคะแม
6: ่โอ๊ยไม่มาช่วยหรอกลูกแม่นู่นไปเรียนอยู่เมืองนอกเมืองนานู่นลูกแม่เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือไม่นอกลู่นอกทางไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเกเรไม่เคย
7: อ่ะค่ะคุณแม่เดี๋ยวพวกหนูจะขอแนะนำตัวก่อนนะคะพวกหนูนะคะเป็นตัวแทน
6: อ่ะว่าไงลูกนี่ไงทูนหัวของแม่
4: หิวข้าว
6: อ่ะก็นี่ก็ขนมมากินสิมันเห็นมันขี้เหรอ
4: ข้าวที่บ้านนี่หมดแล้วแม่แล้วกินข้าว
6: ก็กินสินี่ก็ขนม
4: กินข้าว
6: จะกินอะไร
4: ตังตังแม่ตังตัง
6: อย่างนี้แหละลูกแม่อย่างนี้แหละ
4: เฮ้ยติ๋มแม่ตังแม
7: ่แม่ยันนะคะ
4: เฮ้ยจุ๋มแม่ตังเว้ย
8: เฮ้ย
4: จ
8: ุ๋มแม่เว้ย
6: นี่โอ้ลูกจริงๆแม่เป็นคนดีลูกแม่เป็นเด็กดีไม่เคยใช้กำลังกับแม่เลย
7: อ๋อแล้วเพื่อนเขานี้เพื่อนเขากับเพื่อนนี่คบกันนานหรือยังคะแม
6: ่เอาลูกแม่มีแต่เพื่อนแท้คบกันดีคบบัณฑิตพาไปหาผลไม่เคยแว้นไม่เคยเที่ยวไม่เคยพากันไปซิ่งเลย
7: มอเตอร์ไซค์มา3คันหน้าบ้านแล้วอันนี้เขากำลังจะไปเรียนหนังสือใช่ไหมคะ
6: ใช่เขาบอกมอเตอร์ไซค์ใช่จะไปมหาลัยมันอยู่ไกลจะอยู่ไกลบ๊ายบายนะลูกนะ
7: สว
6: ั
7: สดีค่ะ
6: ตั้งใจเรียนลูกตั้งใจเรียน
7: คุณแม่ดูรักลูกมากเลยนะคะ
6: ลูกแม่น่ะมันเป็นคนดี
7: จ้าม
6: ันเป็นคนดีจนกระทั่งพ่อมันตาย
7: คุณพ่อเสียไปนานหรือยังคะคุณแม
6: ่ไม่น่าทิ้งกันไปเลยตาแม
7: ่คุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะ
6: ทุกวันนี้นะแม่ทำงานคนเดียวตื่นมาตีสามนั่งขูดมาปะโอ้แม่หน้ามืด
7: ค่ะคุณแม่อ๋อคุณแม่เมื่อกี้เห็นลูกเซเซคุณแม่พอจะรู้หรือเปล่าคะว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่า
6: น้ำในหูมันคงไม่เท่ากันนะลูกไม่มีอะไรหรอกเออนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย
7: ได้ไปหาหมอบ้างหรือเปล่าคะ
6: ไม่ต้องหาหมอลูกแม่สุขภาพดีทุกคนมันเหมือนแม่มันแล้วแม่บอกว่าแม่หน้ามืดเนี่ยพอจะช่วยอะไรแม่ได้ไหม
7: แล้วเวลาแม่หน้ามืดแม่ทำอะไรก่อนที่หน้าจะมืด
6: แม่ก็ก้มลงไปอย่างนี้นะแล้วก็ขูดมะพร้าว
7: จ
6: ้
7: า
6: ใช่ขูดไปสักมาสักหน้ามืดแล้วก็ล้มปักลงไปเลย
7: เนี่ยแหละเนี่ยเหตุผลแม่ก้มเงยก้มเงยเน
6: า
7: ะ
6: ขี่กระต่ายนี่เหรอเหตุผล
7: ขี่
6: กระต่ายนี่มันทำไมหน้ามืดได้ด้วยเลยจะต่อไปแม่จะเปลี่ยนละ
7: ความจริงแม่หน้ามืดเพราะว่าแม่เนี่ยก้มเงยนี่แหละ
6: จริงเหรอ
7: ใช่
6: แล้วแม่ต้องทำยังไงล่ะ
7: ความจริงคุณแม่ต้องไปตรวจสุขภาพนะความจริงคุณแม่อาจจะไม่เห็นความสำคัญ
8: แม่เช็คความดันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จ๊ะ
6: ไม่เคยเลย
8: ไม่เคยไป
6: สุขภาพแข็งแรงตลอดจะไปหาหมอทำไม
8: ไม่เคยตรวจได้ตรวจสุขภาพบ้างไหมแม
6: ่ไม่เคยเลย
8: ไม่เคยตรวจสุขภาพ
6: แล้วถ้าจะไปตรวจต้องไปตรวจที่ไหนเหรออ
8: ันนี้เดี๋ยวหนูมีมาประชาสัมพันธ์นะแม่วันนี้นะคะอาทิตย์หน้านะแม่นะ
6: เลย
8: จะมีตลาดนะสุขภาพนะแม่นะที่โรงที่โรงเรียนนะแม่นะ
6: เ
8: ลยวันอาทิตย์หน้าแม่ไปได้เลยนะแม่นะมีตัวสุขภาพมีหลายอย่างเลยนะแม่แล้วก็เนี่ยพาลูกไปด้วยได้ด้วยนะแม่นะ
6: พาลูกไปด้วยก็ได้เหรอ
8: พาลูกไปด้วยได้
7: เขามีการแนะนำการดูแลลูกที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเนาะคุณแม่อ่านหนังสือออกใช่ไหม
6: เอาขนมไปขายได้ไหม
7: เอาไปจ้าแม่จ้าจ้าขนม
6: ขอบคุณมาก
9: สิ่งที่อยากเตือนนักศึกษานิดนึงนะคะในเรื่องของการลงชุมชนนะคะอย่างที่บอกไอ้สิ่งที่ต้องทำนะคะก็คือว่าการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ถามดุจญาติมิตรอย่างที่นักศึกษาได้แสดงเนี่ยครูชื่นชมมากเลยนะเพราะว่าคือแสดงด้วยความเป็นลูกเป็นหลานนะคะแล้วก็ต้องการที่จะมาพูดคุยเพื่อจะแก้ไขปัญหานะคะวันนี้นะต้องกลับไปนะคะกลับไปอ่านแนวคำถามนะวันนี้เราจะถามอะไรบ้างนะคะเราอาจจะช็อตโน้ตสั้นๆได้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนคอยจดนะคะเราอาจจะเพราะว่าตอนเราแสดงละครเห็นไหมคะเราจะใช้ด้วยอะไรอะความเป็นธรรมชาติของเรานะคะพูดซักถามปัญหาของเขาเขาก็จะรู้สึกไม่เกรงไม่รู้สึกว่าเป็นคนที่จะต้องมานั่งตอบคำถามนะคะอันที่สองนะคะอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปคือพูดคำพูดก็อาจจะต้องไพเราะนิดนึงนะคะแล้วก็สบตาไม่ก้มหน้านะคะถามคำถามนะไม่ใช่พอถามไปเสร็จเราก็จดเลยไม่เอานะคะก็อาจจะให้เพื่อนคนหนึ่งช่วยจดแล้วเราก็ถามตามประเด็นที่เราอยากรู้นะคะสิ่งหนึ่งเราได้สิ่งที่สองก็คือเพื่อนสามารถที่จะทวนสอบกับเราได้เวลาเรามานั่งวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเรื่องถ่ายรูปนะคะนะถ้าจะถ่ายรูปนี่ต้องขออนุญาตถ่ายรูปก่อนทุกครั้งนะคะอันที่สี่ก็คืออะไรคะต้องเข้าใจวิถีชีวิตของเขานะคะอย่างที่เพื่อนได้มาสรุปว่าเราต้องรู้จักว่าลักษณะของแต่ละคนเป็นยังไงนะคะเราเข้าไป10บ้านมันไม่เหมือนกันทั้ง10บ้านหรอกค่ะมันก็จะมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นเข้าใจเขาเข้าใจเรานะคะมันก็จะทำให้การสัมภาษณ์เป็นไปได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเหมือนการเทคนิคการตั้งใจก็ฟังให้จบนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะในเรื่องของภาษากายสิ่งที่เน้นก็คือว่าเรื่องของการซุบซิบกันนะคะหรือว่าหัวเราะนะบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่หัวเราะจากคนที่เขานั่งอยู่หรอกแต่ว่าเขารู้ไหมว่าเราหัวเราะอะไรเขาก็ต้องตีความไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยหัวเราะเขาหรือเปล่าหรือเราซุบซิบกันซุบซิบว่าเขาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็การแต่งกายนะคะเราได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเนาะความคาดหวังของชุมชนมีนะคะการแต่งกายเนี่ยก็ขอให้แบบดูดีนิดนึงเราก็ต้องอะไรคะน่าเชื่อถือนิดนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเราแต่งตัวไม่รัดกุมเราไม่รู้หรอกเราเดินเนี่ยเราจะไปเจอใครยังไงหรือเปล่าหรือเราเดินไปเนี่ยเราจะไปเหยียบหรือว่าโดนสุนัข กัดหรือเปล่านะคะถ้าเราใส่กางเกงขายาวเนี่ยมันก็จะเซฟมากกว่านะคะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยนะคะตอนเข้าชุมชนเดี๋ยวอาจารย์นิเทศประจำกลุ่มคงจะบอกอีกทีก็คือว่าเราจะให้เข้าเป็นคู่นะคะนะจะได้มีอะไรช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ครูคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาทุกคนนะคะมีอะไรก็ปรึกษาอาจารย์นิเทศแล้วก็ปรึกษาได้ทุกคนเลยนะคะ
10: อ
0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education หรือ IPE มุ่งหวังให้การขับเคลื่อนโครงการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพชุมชน

รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้ยังคงนำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education

0: สังคมสิ่งแวดล้อมและศึกษาความต้องการในด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสำรวจชุมชนช่วงนี้น้องๆ นักศึกษาจะได้รับการฝึกทักษะการพูดและการฟังอย่างลึกซึ้ง
1: วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อเป็นสหวิชาชีพเพราะฉะนั้นจะมีการทำงานร่วมกันเยอะมากนะคะการฟังเนี่ยก็จะได้นักศึกษาก็จะได้ประโยชน์ทั้งในแง่กับตัวเองแล้วก็ในแง่กับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ในแง่ในการลงชุมชนค่ะก็เลยคิดกิจกรรมนี้ขึ้นมารูปแบบกิจกรรมนี้ก็จะเป็นจับคู่กันแล้วก็ฟังนะคะโดยคนแรกจะเป็นคนเล่าเรื่องอะไรก็ได้เรื่องความสุขความทุกข์เงี้ยค่ะแล้วคนที่ฟังเนี่ยก็ฟังโดยไม่ตัดสินฟังโดยไม่พูดแทรกเนี่ยก็จะฝึกการฟังเนี่ยค่ะแล้วก็จะสลับกันสลับไปเล่าเรื่องที่ได้ฟังเนี่ยเขาก็จะเก็ทแล้วว่าอ๋อต้องตั้งใจฟังนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผัดกันแต่รอบสองเนี่ยจะฟังภาษากายเยอะเพราะว่าภาษากายเนี่ยสำคัญต่อการเข้าใจผู้ฟังคนที่เราฟังเพราะว่าภาษากาย 70% ของการสื่อสารเนี่ยภาษากายจะสำคัญที่สุดนะคะกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมฝึกฟังนะคะฝึกฟังอย่างลึกซึ้งเดี๋ยวจะให้จับคู่นะคะกับเพื่อนในกลุ่มที่ไม่ใช่คณะเดียวกันเดี๋ยวเราจะให้ผัดกันเล่าเรื่องเวลาเพื่อนจะเล่าเวลาฟังเนี่ยให้เราตั้งใจฟังนะคะ
2: ขอให้ทุกคนหลับตาลง
1: ค่อยๆหลับตาลงนะคะ
2: ค่ะค่อยๆหลับตาลงรับรู้ถึงลมหายใจหายใจเข้ารับรู้ถึงลมหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ถึงลมหายใจออกอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ถึงศีรษะไหล่คอที่ตั้งตรงรับรู้ถึงการผ่อนคลายกลับมาอยู่กับตัวเองวันนี้เรานั่งอยู่ที่นี่เรามาได้อย่างไรเมื่อวานนี้เราเดินทางมาเราได้ทำกิจกรรมต่างๆหายใจเข้ามองย้อนเข้าไปถึงวันที่เข้ามหาวิทยาลัยครั้งแรกวันที่ประกาศผลสอบพวกเรามีความสุขอย่างไรหายใจออกรับรู้ถึงความสุขที่มีในเวลานั้นแล้วลองระลึกถึงความสุขที่เราประทับใจมากที่สุดในช่วงวัยเด็กของเราจากนั้นเมื่อได้ยินเสียงระฆังให้ทุกคนค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วหันไปเล่าเรื่องความสุขในวัยเด็กที่เราประทับใจให้กับเพื่อนของเราฟัง
1: ค่ะความสุขนั้นเวลาเราอยู่กับใครแล้วเรามีความสุขที่สุดนะคะเราเล่นอะไรเราชอบตรงไหนมากที่สุดช่วงระยะเวลาวัยเด็กนะขอให้เราค่อยๆเล่าให้เพื่อนฟังนะคะเมื่อได้ยินสัญญาณระฆัง5 นาทีนะคะ

0: อยากจะให้พวกเราได้บอกถึงการเรียนรู้ว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมเมื่อกี้นี้นะคะ
1: สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือว่าให้ดูในเรื่องของบุคลิกท่าทางในขณะที่เราสัมภาษณ์คนคนนั้นไปด้วยบางทีเขาอาจจะมีปมหลังอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาจะพูดออกมาในลักษณะของพฤติกรรมนะครับอาจจะไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมได้รับ
2: บางทีเวลาเราออกชุมชนอย่างเงี้ยค่ะคือคนที่เราสัมภาษณ์เขาอาจจะบอกว่าเขาไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรแต่ว่าให้เราอะมองสังเกตภาษากายแววตาของเขาอะค่ะบางทีคนเราที่มีความผิดมีปมหลังเนี้ยอาจจะไม่กล้าสบตาเราก็คือบางทีก็ให้เรามองตาเขาเพราะคำพูดบางคำอะมันสื่อสารผ่านแววตาได้โดยที่เราไม่ต้องพูดอะไร
3: ปกติเนี่ยพี่ต้องพูดก่อนเลยว่าพี่เป็นคนเป็นผู้พูดที่มากแล้วก็เป็นผู้ฟังน้อยแต่ว่าป้าเกียร์พี่ได้ฟังได้ลองเป็นคนฟังโดยไม่มีการพูดแทรกหรืออะไรเนี่ยมันทำให้รู้ว่าคิดเหมือนพี่หรือเปล่านะเวลาพี่เนี่ยมีโอกาสได้ฟังความสุขของน้องแล้วคราวเนี้ยน้องสุขตามเขาหรือเปล่ามันเหมือนมันได้เอาทั้งเนื้อความ

0: แล้วก็อารมณ์ใส่เข้าไปในส่วนที่เราฟังอะเนาะมันทำให้เราแบบสุขอะมันมีความรู้สึกว่าเออฉันอยากจะเป็นคนนั้นเลยหรือว่าแบบเออตอนนั้นฉันมีความสุขมากแล้วเรามองกลับกันเวลาที่เราเล่าความทุกข์ให้กับเพื่อนมันเหมือนได้เอาความทุกข์อะใส่สื่อแล้วไปแบ่งความทุกข์แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะมันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนเราได้ลดความทุกข์นั้นน่ะผ่านสื่อไปให้อีกคนนึงซึ่งเขาก็ตั้งใจฟังเนาะก็พี่ว่าเราถ้าเราออกชุมชนเราต้องเป็นทั้งผู้พูดที่ดีนำสื่อไปที่ดีแล้วก็ต้องเป็นคนที่ฟังที่ดีด้วยขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากค่ะดีจังเลยก็อยากให้จำโมเมนต์เมื่อกี้นี้ไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไปคุยกับเพื่อนด้วยนะคะในกลุ่มแล้วก็เอาไปลงชุมชนด้วยนะคะ
2: จำไว้นะครับการลงชุมชนเนี่ยนะครับเราอาจจะเตรียมตัวของเราเนี่ยไปเยอะแยะมากมายเราอาจจะมีแนวคำถามที่อยู่ในใจนะครับแต่เวลาที่เราไปลงที่ชุมชนแล้วเนี่ยนะครับการรับฟังคือสิ่งที่ดีที่สุดในบางครั้งนะครับการที่เขาพูดออกมาไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีคำถามเลยด้วยซ้ำนะครับเราสามารถที่จะจับเรื่องราวที่เขาเล่าแล้วเรียงร้อยตอบในคำถามที่เรามีในใจจำไว้นะครับว่าเมื่อเขาเล่าออกมาด้วยตัวตนของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นถ้อยคำที่มันมาจากความจริงมากกว่าการที่เราตั้งคำถามเพราะเวลาที่เราตั้งคำถามเขาพยายามหาคำตอบซึ่งคำตอบนั้นเนี่ยมันอาจจะไปมีผลอิทธิพลของคำถามเนี่ยนะครับส่งผลถึงแต่ถ้าเขาเล่าแบบเมื่อกี้เนี่ยนะครับอาจารย์ไม่บอกให้เล่าเรื่องที่ไปทำอะไรคุณเล่าเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นการฟังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับของการลงชุมชนนะครับการฟังอย่างลึกซึ้งฟังแล้วเก็บเกี่ยวข้อมูลฟังแล้วสามารถที่เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาตอบคำถามที่คุณมีเช็คลิสต์อยู่เบื้องหลังอยู่ได้หมดเลยด้วยซ้ำนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆที่นะครับทำให้เรานะครับเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็คิดว่าบทเรียนตรงเนี้ยนะครับสามารถใช้กับตนเองก็ได้นะครับสามารถใช้กับครอบครัวและสามารถเอาไปใช้กับชุมชนที่เราจะไปลงวันนะครับพรุ่งนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
3: เมื่อน้องๆนักศึกษาได้เรียนรู้เครื่องมือศึกษาชุมชนทั้ง7และคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนช่วงต่อไปน้องๆนักศึกษาจะได้ทำความรู้จักกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ทั้ง32ท่านรวมถึงผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะได้ทำความรู้จักก่อนที่จะลงสำรวจพื้นที่โดยพี่ๆอสม.จะได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลความปลอดภัยให้กับน้องๆ นักศึกษาตลอดจนให้คำแนะนำกับน้องๆตลอดระยะเวลา12วันที่อยู่ในพื้นที
4: ่ก็รู้สึกภูมิใจและก็ดีใจนะคะอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรตินะคะซึ่งจากท่านอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยทุกแห่งนะคะซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับพื้นที่แล้วก็การทำงานในพื้นที่นะคะซึ่งหลายๆหน่วยงานซึ่งเราทำงานอย่างบูรณาการอยู่แล้วนะคะซึ่งจะมีนักศึกษาและคณะอาจารย์เข้ามาเนี่ยเรารู้สึกดีใจมากทีเดียวค่ะจะได้เป็นทำงานร่วมกันแล้วก็มีผลงานเกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับชุมชนอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับผมก็ขอบพระคุณนะครับผู้อำนวยการสต.นะครับวันนี้ท่านก็ได้มาช่วยนะครับรีฟให้พวกเราฟังคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบในเรื่องของรพสต.ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพของชุมชนนะครับลำดับถัดไปนะครับขอเชิญผู้ใหญ่บำรุงนะครับจันทเอนะครับขาท่านนี้ไม่ได้เลยนะครับผู้ใหญ่บ้านนี่ถือได้ว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะครับเราจะได้อะไรมากมายเลยเกี่ยวกับลูกบ้านนะครับของท่านนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ใหญ่นะครับมากล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับผมขอเรียนเชิญครับ
5: ค่ะนะคะต้องขอสวัสดีนะคะนักศึกษาทุกท่านนะคะพร้อมทั้งอาจารย์ก็รู้สึกนะคะเป็นเกียรติกับหมู่บ้านของดิฉันเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทั้งนักศึกษาทั้งอาจารย์ได้เข้ามาดูแลชุมชนของดิฉันนะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุมชนของดิฉันคงจะได้รับนะคะความดูแลจากคณะนักศึกษาหรือพวกคณะแพทย์นะคะในเรื่องสุขภาพร่างกายซึ่งในชุมชนของเราเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วจะเรื่องของในเรื่องของสารพิษนะคะซึ่งประกอบในด้านเกษตรกรรมนะคะก็มีสารพิษอยู่มากมายนะคะอย่างแล้วก็แล้วแต่ขอฝากในเรื่องของดูแลในเรื่องของสารพิษนะคะซึ่งในชุมชนของเราเนี่ยก็นักศึกษาทุกท่านจะต้องไปพักอยู่แล้วนะคะก็ตัวดิฉันเองก็เป็นแม่งานใหญ่ยังไงแล้วแต่ถ้าเกิดมีอะไรก็อยากจะบอกว่ายินดีรับใช้ลูกหลานทุกท่านนะคะพร้อมทั้งอาจารย์ทุกท่านค่ะขอขอบคุณค่ะ
2: ครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ใหญ่บำรุงนะครับ

0: สำหรับมหิดลโมเดลหรือว่า IPE Inter Professional Education จากตรงนี้การทำงานร่วมกันเป็นสหสาขาวิชาชีพนะครับเราก็มีการพูดคุยกันและเตรียมการกันมานานจนกระทั่งถึงวันที่27-28ที่เราลงมาชุมชนนี่การเลือกนะการเลือกเนี่ยเราก็มองภาพว่าเอออย่างน้อยที่สุดนะครับเราก็จะไปเลือกลงในชุมชนนะเป็นการศึกษาร่วมกันระหว่างมีคณาจารย์มีนักศึกษานะครับในวิชาชีพต่างๆซึ่งเราจะอาศัยเราไม่ได้บังคับกันมานะเป็นการยินยอมพร้อมใจแล้วก็วอลันเทอรี่ก็แล้วกันนะครับมาทำงานร่วมกันจากตรงนี้เองเนี่ยแล้วเราก็มองต่อไปว่านะฮะหลังจากที่เราเคยเข้าไปชุมชนต่างๆเนี่ยพบว่ามหาวิทยาลัยไปตั้งอยู่ตรงไหนเนี่ยเขามีความคาดหวังในตัวมหาวิทยาลัยอยู่สูงแต่ขณะเดียวกันชุมชนหรือประชาชนโดยทั่วไปก็มองว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะส่งนักวิชาการลงไปในชุมชนแล้วก็ออกไปโดยไม่มีการพัฒนาเขาก็ไม่ได้อะไรอะไรอย่างนี้นะครับจากตรงนี้เองเนี่ยทีหลังจากตรงที่เราคุยกันไปจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็มองว่าการที่มหาวิทยาลัยมาตั้งเหมือนกับวิทยาเขตการวิทยาเขตนครสวรรค์วิทยาเขตอำนาจเจริญเนี่ยซึ่งแต่ละวิทยาเขตเนี่ยตั้งอยู่ในชุมชนชุมชนต้องได้รับนะประโยชน์จากมหาวิทยาลัยนะครับตรงนี้เราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเราเริ่มจากที่กาญจนบุรีนะครับแล้วก็เราก็มีในเรื่องของตัวพื้นที่เราก็มองภาพรวมเนื่องจากเราต้องเอานักศึกษาอาจารย์นะฮะเราก็มองเรื่องของความน่าจะเป็นสิ่งเรื่องของความปลอดภัยหรืออะไรตัวอะไรอย่างเงี้ยจนพบว่าในพื้นที่ให้ความร่วมมืออย่างดีตรงนี้เองเนี่ยเราก็เลือกจากตรงนี้สิ่งสุดท้ายที่เราอยากจะได้เวลาลำเนี้ยเราคงไม่ได้ทำปีเดียวแล้วจบ12วันจบไม่ใช่เราจะทำกันต่อเนื่องไปในเรื่องของตัวนี้นะครับซึ่งหลังจาก12วันเราก็จะมีการส่งถ่ายข้อมูลต่อไปในอนาคตเนี่ยอาจจะมีคณาจารย์มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมาทำวิจัยหรือมาทำงานในพื้นที่สุดท้ายเลยเนี่ยในปี1หรือ2ปีเนี่ยเราอาจจะเห็นนะครับสถานะทางสุขภาพของประชาชนที่อยู่โดยรอบวิทยาเขตของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตรงนี้ก็เป็นหลักๆในสิ่งที่เราต้องการจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับ
1: หนึ่งในเป้าหมายของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education หรือ IPE คือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นคนดีมีปัญญานำพาสุขเคารพและให้เกียรติในวิชาชีพอื่นตลอดจนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และเชื่อมโยงกับชุมชนภายนอกสามารถออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้ในฐานะพลเมืองที่ดีของโลก
2: กลุ่มอสม.เนี่ยเป็นแกนนำทางด้านสาธารณสุขนะซึ่งมีมานานแล้วแล้วก็เป็นแกนนำที่สำคัญเลยเขาไม่ได้ทำแค่งานสาธารณสุขหรือดูแลสุขภาพคนอย่างเดียวเขายังเป็นจิตอาสาที่จะดูแลด้านอื่นทุกสุขนะฮะดูคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆเลยแล้วอสม.เองก็ได้รับการคัดเลือกมาจากคนในชุมชนนะฮะเป็นผู้แทนของคนในชุมชนที่จะมารับนโยบายหรือรับงานต่างๆหรือรับสิ่งดีๆต่างๆไปให้คนในคุ้มบ้านเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นอสม.เนี่ยเป็นแกนนำสำคัญเลยนะที่จะพานักศึกษาลงชุมชนทำให้นักศึกษาเนี่ยรู้จักชุมชน
1: ช่วงต่อไปน้องๆนักศึกษาและทีมอาจารย์นิเทศทั้ง8กลุ่มจะได้ร่วมประชุมหารือเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและฝึกการสัมภาษณ์

0: ข้อมูลก่อนที่จะสำรวจพื้นที่จริงอีกด้วย
1: ครูอยากให้เราทำความรู้จักกับพี่อสม.นะคะชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนมีแผนที่ไหมมีแล้วให้อสม.นะเล่าเกี่ยวกับข้อมูลในชุมชนที่ท่านเล่าให้เราฟังได้หรือเราจะถามข้อมูลอะไรก็ได้นะคะที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราจะไปใช้วันพรุ่งนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วฝึกถามฝึกฟังนะคะช่วยกันบันทึกฝึกบันทึกเมื่อบันทึกเสร็จแล้วขอให้ทุกคนสรุปสิ่งที่เราได้นี้สั้นๆในสิ่งที่สำคัญมาเล่าหน้าชั้นให้เพื่อนและพี่อสม.ฟังอีกทีนึง
2: ในช่วงที่พี่ใช้ปุ๋ยเคมีค่ะเขามีปัญหาสุขภาพอะไรมีเช่นมือลอกแพ้ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยเขามีไหมคะ
3: มีค่ะมี
2: เยอะไหม
3: เยอะ
4: วิธีรักษาก็คือไปที่
3: อนามัยที่
5: เรา
3: พอ
5: จะแล้วเขาจะให้อะไรมา
3: เขาก็เหมือนว่าให้เรากินยาแก้แพ้แล้วก็ทำความสะอาดให้เรา
4: ให้ยาทาน
3: ใช่
2: เราเป็นอยู่นานไหมคะที่ถูกแพ้อะไร
3: มันก็เป็นถ้าเราเอายาไปกินประมาณ2อาทิตย์ยากินยาทานก็จะหาย
2: แล้วบ้านที่ไม่มีคนอยู่นี่มีพวกสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปอาศัยอยู่ไหมคะพวกงูตะขาบสัตว์มีพิษอะไรเงี้ยค่ะ
3: ม
2: ีใช่ไหมคะมีใครเคยถูกกัดไหมคะยังไม่เคยใช่ไหมคะ
6: จงอางอาง
2: จงอางเหรอคะ
7: แล้วมีงูมีอะไรอย่างนี้แล้วใครเป็นคนจัดการหรือว่าปล่อยมัน
6: เขาปล่อยตามคนตามอยู่ว่าตามอยู
2: ่ถ้าเจองูก็ไม่เข้าไปตีมันใช่ไหมคะแค่แบบไล่มันไป
6: ตีทางก็ตีถ้าไม่ตีก็ปล่อย
2: ตีทางก็ตี
8: ตีทางก็ตี
9: กิจกรรมตอนนี้นะเป็นกิจกรรมที่อาจารย์แล้วก็ทีมเนี่ยคาดหวังว่าเด็กเขาจะได้รู้จักอสม.นะคะซึ่งเราโชคดีที่เรามีอสม.ถึง9คนนะคะเราก็สามารถแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มย่อยๆเขาก็จะได้ฝึกนะคะที่จะสัมภาษณ์ก็คือนำทักษะเทคนิคตั้งแต่ตอนเช้าค่ะที่เราปูพื้นให้เข้ามาเนี่ยมาใช้ในการที่จะเรียนรู้ข้อมูลผ่านผู้นำชุมชนซึ่งจะเป็นกลุ่มอสม.ซึ่งกลุ่มอสม.เนี่ยก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาในวันที่เขาจะลงพื้นที่จริงในวันพรุ่งนี้แล้วก็อีก2วันถัดไปนะคะและอีกส่วนหนึ่งคือเป็นการสร้างสัมพันธภาพนะคะพอเขาทำกิจกรรมในวันนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะวางแผนงานกันยังไงนะคะแบ่งทีมแบ่งงานแบ่งกันเก็บข้อมูลกันยังไงนะคะแล้วก็เขาก็จะรู้จักพื้นที่มากขึ้นสามารถที่จะวิเคราะห์สรุปงานมาได้ด้วยหลังจากเสร็จนี้แล้วเนี่ยเด็กแต่ละกลุ่มเขาจะต้องมานำเสนอว่าเขาได้ข้อมูลอะไรจากอสม.ที่เขาได้สัมภาษณ์เมื่อกี้บ้างแลกเปลี่ยนกัน9กลุ่มนั่นหมายความว่าเขาจะได้ข้อมูลชุมชนที่หลากหลายเป็นการเหมือนเก็บข้อมูลไว้ในตัวเองแล้ววันรุ่งขึ้นจะต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วมันจะเติมข้อมูลเติมความรู้ของเขาไปได้เรื่อยๆนะก็น่าจะมีวันนี้คาดหวังกิจกรรมแค่นี้พอเสร็จปุ๊บเขาก็จะแบ่งงานการมอบหมายงานกันอีกทีนึงตามปฏิบัติการที่ทำไปเมื่อเช้านี
10: ้จากที่ซักได้นะคะก็พบว่าหมู่บ้านของเรานะคะหมู่5เป็นหมู่บ้านที่อยู่ไกลที่สุดของหมู่บ้านนี้นะคะปัญหาหลักของหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นเรื่องของตอนนี้เป็นหน้าร้อนใช่ไหมคะตอนนี้มีน้ำไม่พอใช้แล้วก็เรื่องของสารเคมีในชุมชนค่ะซึ่งมันทำให้มันทำให้เกิดเหตุการณ์ว่ามีปลาตายก็ส่งผลกระทบต่อเขามากนะคะแล้วก็มีเรื่องของไฟป่าซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีมาตรการในการควบคุมที่ดีเท่าที่ควรนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของน้ำดื่มไม่เพียงพอนะคะจนทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยจะต้องซื้อน้ำมาจากหมู่บ้านอื่นเพื่อมาใช้อุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้านค่ะแล้วก็มีเรื่องของปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาหลักของหน้าร้อนนี้นะคะก็คือเรื่องของโรคไข้มาลาเรียค่ะซึ่งก็ต้องการการควบคุมนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างดีนะคะเพราะว่ามันก็มีหลายหมู่บ้านและหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็บ้านแต่ละหลังคาเรือนก็อยู่ห่างไกลกันนะคะ
7: จากที่สอบถามนะครับก็คือคุณลุงจะเมื่อก่อนเนี่ยคุณลุงจะทำหน้าอสม.เนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการแจกจ่ายยาแล้วก็ดูแลชาวบ้านนะครับซึ่งพอเดี๋ยวนี้มีอนามัยแล้วก็เป็นโรงพยาบาลรพสตนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะไปที่โรงพยาบาลมากกว่าโรงพยาบาลของชุมชนมากกว่าแล้วก็สมัยนี้ตอนปัจจุบันนี้คุณลุงก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับแบบส่งเสริมเกี่ยวกับการ

0: การป้องกันลูกน้ำยุงลายหรือว่าสุขภาพของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงนะครับก็คุณลุงบอกว่าอสมแต่ละท่านนะครับก็จะมีการดูแลแยกการดูแลกันแต่ละส่วนของหมู่บ้านนะครับซึ่งคุณลุงก็ดูแลประมาณ9หลังละแวกบ้านของคุณลุงนะครับก็ในละแวกบ้านของคุณลุงก็ไม่ค่อยมีใครที่มีปัญหาสุขภาพที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ละแวกบ้านคุณลุงนะครับก็ส่วนมากเขาจะไปทำงานในกรุงเทพนะครับก็เลยจะไม่ค่อยมีคนอยู่คุณลุงก็จะดูแลในเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าป้องกันลูกน้ำยุงลายอะไรอย่างนี้เป็นส่วนมากนะครับ
1: ก็สำหรับของผมนะครับก็อยู่คณะเภสัชครับก็จะโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับยาที่ใช้ของชุมชนนะครับไม่พบปัญหาการใช้ยาชุดครับแล้วก็มีการใช้ยาลูกกลอนบ้างครับเป็นบางหมู่เป็นบางบ้านแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบโรคประจำตัวของแต่ละคนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ยาที่ได้ก็จะแบบไปโรงพยาบาลแล้วก็ได้รับยามาแล้วก็ส่วนคนที่ทำงานที่กรุงเทพก็จะได้จากโรงพยาบาลที่กรุงเทพครับแล้วก็มารับยาที่โรงพยาบาลไซโยครับที่บริเวณใกล้ๆตรงนี้ครับไม่ค่อยรับยาจากโรงพยาบาลศูนย์เท่าไหร่นักสำหรับโรคประจำตัวครับ
2: ค่ะต่อไปนะคะจะขออนุญาตโฟกัสเรื่องของสัตว์นะคะก็จากที่คุณลุงหล่อเล่ามานะคะก็จะมีบางบ้านที่เลี้ยงไก่ชนเลี้ยงอยู่ประมาณ100ตัวเลยก็จะเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยนะคะถ้าก็มันก็เป็นอุปสรรคในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนึงถ้าเกิดว่าเราจะไปหยอดทรายเพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลายเนี่ยสำหรับบ้านนี้เนี่ยเราก็ต้องให้เจ้าของบ้านอยู่ก่อนไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไปหยอดทรายในบริเวณที่ไก่อาศัยกินน้ำนะคะก็จะทำให้ไก่ตายได้ส่วนเรื่องของปลาที่มีการเก็บมีการจับกันที่อ่างเก็บน้ำนะคะเป็นปลาที่ชาวบ้านไปรับมาจากกรมประมงคือจะไปรับพันธุ์ปลามาอย่างเช่นปลาสะโดปลาตะเพียนปลานิลนะคะแล้วก็นำมาปล่อยทิ้งไว้ประมาณปี2ปีแล้วพอปลาโตก็ค่อยจับมากินเป็นอาหารค่ะส่วนเรื่องของบางบ้านที่ไม่มีคนอยู่อาศัยก็คือไปทำงานในกรุงเทพนะคะก็จะมีพวกสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาอยู่ก็ชาวบ้านก็จะระวังตัวกันก็ยังไม่มีใครโดนงูฉกนะคะส่วนใหญ่ที่พบก็เป็นงูเห่างูจงอางถ้าเกิดชาวบ้านพบก็จะไล่ไปอะไรเงี้ยค่ะ
3: มาพูดเรื่องสมุนไพรเพราะว่าผมเรียนแพทย์ไทยนะครับก็แต่ละบ้านที่นี่ก็คือจะมีปลูกพวกไพรขมิ้นชันอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกไอ้ที่เราเคยเจออย่างเช่นพวกฟ้าทลายโจรอะไรพวกนี้ครับก็ปลูกแบบว่าบ้านเราแบบต้นสองต้นอะไรเงี้ยเอาไว้กินกันเองอะไรเงี้ยครับ
4: อาชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นรับจ้างทำไร่อย่างเงี้ยนะคะปลูกสับมันสำปะหลังสับปะรดค่ะก็จะใช้สารเคมีเนาะเป็นยาฆ่าแมลงในการทำไร่นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการมีชาวบ้านนะคะได้เข้าร่วมอบรมแล้วก็ส่งเสริมกันให้ใช้แบบปุ๋ยหมักที่แบบว่าไม่เป็นอันตรายอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นเนาะทำไมถึงชื่อว่าบ้านช่องอ้ายกลางใช่ไหมคะก็คือว่าเดิมทีหมู่บ้านตรงนี้ค่ะอยู่ระหว่างภูเขาจะเป็นแบบช่องผ่านอยู่ตรงกลางพอดีก็เลยชื่อว่าบ้านช่องอ้ายกลาง
5: มีการซักถามเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนก็คือคนในหมู่บ้านก็จะมีการไปตรวจสุขภาพที่รพสตปีละครั้งทุกคนจะได้รับสิทธิ์คือแบบไปตรวจที่รพสตปีละครั้งแล้วก็มันจะมีบางอย่างบางโรคที่ตรวจปีละ2ครั้งเช่นเบาหวานอะไรเงี้ยตรวจพอไปตรวจที่รพสตก็มีแบบผู้หญิงเนี่ยก็ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกตามสิทธิพื้นฐานที่ควรจะได้ปีละครั้งแล้วก็ซักถามถึงปัญหาที่พี่แดงคิดว่ามันเป็นปัญหาตอนนี้คิดว่าเป็นปัญหาหลักของหมู่บ้านพี่แดงก็เล่าว่าแบบน่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็อาจจะส่งผลแบบต่อการดูแลสุขภาพแบบทำให้เครียดทำให้ดูแลสุขภาพลดลงอะไรประมาณนี้ค่ะ
6: ที่ผมถามก็คือเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงครับคือทราบแล้วว่าที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำใช่ไหมเพราะว่าใช้สารเคมีทำให้ปลาตายเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เขาเรียกว่าวัตถุดิบทางธรรมชาติพวกการหมักอะไรเงี้ยเพื่อใช้แทนสารแบบยาฆ่าหญ้ายาดูดซึมอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะทำให้ลดปัญหาเรื่องปลาตายแล้วก็น้ำเน่าเสียครับ แล้วก็เรื่องอาชีพที่พึ่งพาตนเองเนี่ยก็มีเรื่องไร่มันสำปะหลังมีปลูกข้าวโพดใช่ไหมครับซึ่งส่วนพวกนี้ได้แค่ช่วงเดียวของปีก็คือตอนเมษาถึงเดือนกุมภาปีถัดไป
7: ก็ปัญหาที่พบมากก็ส่วนมากจะเป็นความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปอะค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะรู้สึกดีใจที่แบบที่มีโครงการแบบนี้เข้ามาที่ผ่านมาคือไม่มีแล้วก็ถ้าเกิดมีแบบนี้ก็เหมือนว่าอยากให้สานต่อไม่ใช่มาครั้งเดียวแล้วก็จบไปอะไรเงี้ยค่ะคือหมู่บ้านเรามันเป็นหมู่บ้านเล็กๆก็ไม่สามารถที่จะคือความรู้มันก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะไปแนะนำชาวบ้านแล้วก็ในชุมชนได้ถ้าเกิดมีหน่วยงานอย่างนี้เข้ามามันก็ดีค่ะดีใจ
8: สุขภาพชุมชนที่หมู่5ก็มีป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ความดันแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ไข้เลือดออกก็มีบ้างเล็กน้อยมาลาเรียก็มีไม่เยอะก็ชอบอะค่ะอยากได้ให้แบบว่ามันมีพวกสมุนไพรให้พวกที่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มีพวกสมุนไพรได้กินบ้างแล้วก็ปัญหาก็โรคอ้วนก็อยากให้มีพวกให้ไปช่วยแบบออกกำลังกายหรือว่าปวดเข่าปวดขาก็ให้ช่วยทำพวกประคบหรือว่านวดแผนโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาคนที่ป่วยในหมู่บ้านก็คือไปหาหมอที่โรงพยาบาลถ้าคนที่เป็นน้อยก็จะไปอนามัยค่ะ
9: ปัญหาที่พบในชุมชนนะคะที่รับผิดชอบอยู่นะคะก็จะมีเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันซึ่งเป็นโรคที่เป็นกันส่วนใหญ่ค่ะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแล้วก็โรคทั่วไปอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกนี่มีน้อยไม่เยอะนะคะแล้วมาลาเรียนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจซึ่งจะมีเป็นช่วงๆในช่วงฤดูหนาวฤดูฝนอย่างเงี้ยค่ะการเข้าถึงบริการสาธารณสุขนะคะเกี่ยวกับประชาชนที่เจ็บป่วยนะคะก็จะเขาจะมีได้รับการอบรมความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็คำแนะนำจากอสม.ก็ให้เข้าไปช่วยให้ความรู้เขาก็สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ในไม่ทุกเรื่องนะคะในบางเรื่องส่วนที่เขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้ก็จะมารับการรักษาที่รปสตค่ะโครงการนี้นะคะมีประโยชน์ต่อชุมชนทุกเพศทุกวัยค่ะไม่ว่าจะเป็นอายุตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่นะคะมีประโยชน์ค่ะทางด้านสุขภาพนะคะสามารถที่จะนำปัญหานั้นนะมาแก้ไขได้ต่อไปในอนาคตอะค่ะ
10: ก็รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าวันนี้ก็คืออาจารย์ก็เรียกพี่ๆอสม.เข้ามาก่อนเหมือนเป็นการเทรนของเราก่อนว่าเราจะคุยกับเขายังไงเราจะเริ่มเปิดประเด็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราเริ่มจากคนในพื้นที่เบื้องต้นคร่าวๆแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นใช่ค่ะ
11: ก็ยังประหม่าอยู่ก็ยังมีความประหม่าอยู่เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าพื้นที่จริงๆเนี่ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าแบบมันจะลงไปแล้วมันจะเจอปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยต้องเราก็ต้องมีความหวังนิดนึงแต่ก็มีความมั่นใจหลายอย่างที่ทันชีบอกนะคะ
12: ก็กังวลเรื่องของการสื่อสารกันด้วยค่ะคือตอนที่ก่อนที่อาจารย์จะแนะนำอะไรกับพวกเราเนี่ยเราคุยกันแบบในพวกเราสบายๆของพวกเราค่ะแต่พอได้มีโอกาสได้ฟังอาจารย์แนะนำในเรื่องของการสื่อสารแล้วเนี่ยก็ยังกังวลอยู่ว่าวันพรุ่งนี้ถ้าตัวเองออกชุมชนจริงๆอ่ะเราจะหลุดพูดอะไรที่เป็นแบบเป็นภาษาวัยรุ่นหรือเป็นภาษาที่เขาฟังแล้วเขาจะไม่เข้าใจหรือเปล่าแล้วเราจะได้ข้อมูลที่เราต้องการไหมนะคะก็ต้องไปปรับปรุงกันคืนนี
10: ้เหตุผลที่เข้ามาร่วม ITE ครั้งนี้ก็คือเราจะเห็นบทบาทเนี่ยว่าจะเป็นของเราเองแล้วก็ของเพื่อนๆในกลุ่มเรื่องสุขภาพทั้งหมดเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็คือเรามีเป้าหมายคือเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งแต่ละบทบาทของแต่ละก็จะต่างกันแต่เราก็ต้องมาอยู่ด้วยกันแบบฝั่งนี้ฝ่ายนี้ก็จะเสริมด้านนี้ฝ่ายเราเสริมด้านนี้ฝ่ายนี้เสริมด้านนี้ทุกคนเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นและความแตกต่างซึ่งเราก็พยายามทำให้แบบทั้งหมดก็คือเพื่อมุ่งผลให้ผู้ป่วยให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
11: ก็คือสรุปง่ายๆเลยก็คือ IP เนี่ยก็คืออย่างผมเนี่ยแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับเพื่อนก็เภสัชเพื่อนคนนี้ก็เป็นพยาบาลอย่างในเรื่องของแพทย์แผนไทยประยุกต์เองเนี่ยก็ในเรื่องของการใช้สมุนไพรนะครับสมุนไพรอย่างเดียวอ่ะเรารักษาก็บางทีเราก็รู้แต่ว่าบางตัวในสารออกฤทธิ์ยาเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เราก็ยังมีแบบเพื่อนนี่หยุดเลเวตัดที่เขาเรียนมาแบบหรือกว่าผมอะไรเงี้ยในเรื่องของการสารออกฤทธิ์อะไรเงี้ยเขาก็ช่วยเราได้อะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนในพยาบาลเนี่ยฮะก็เขาก็ เรียนในเรื่องของการเขาเก่งกว่าในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเนาะการแบบ

0: พยาบาลผู้ป่วยอะไรเงี้ยเขาก็เรามาช่วยกันดูแลอะไรเงี้ยในเรื่องของแผนปัจจุบันเพราะว่าอย่างแพทย์แผนปัจจุบันก็จะลงลึกแพทย์แผนปัจจุบันไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผม
1: โดยส่วนตัวผมนะครับที่วันนี้อาจารย์ให้สัมภาษณ์พี่ๆอสมคือผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนนะผมก็เกรงเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับแต่ว่าก็อยู่กับเพื่อนๆก็ช่วยให้หายประหม่าไปพอสมควรครับ
2: ก็ความรู้สึกวันนี้นะคะพอได้ลองคุยกับอสมพอได้ดูคร่าวๆว่าพรุ่งนี้เราจะเจออะไรแล้วก็ประหม่าค่ะแต่เราก็พยายามจะมั่นใจว่าคือเราอยากจะช่วยชุมชนอยากจะพัฒนาชุมชนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าเราปรารถนาดีเนี่ยเราก็หวังว่าเราจะทำประโยชน์ให้กับชุมชนได้ไม่มากก็น้อยค่ะ
3: สำหรับผมนะครับก็ความรู้สึกที่ได้สัมภาษณ์อสมวันนี้นะครับก็รู้สึกเหมือนแบบเพราะผมไม่เคยได้ลงชุมชนมาก่อนก็รู้สึกเหมือนได้สัมภาษณ์คนไข้แต่ว่าเป็นคนไข้ที่แบบว่าดูแลคนในชุมชนแล้วก็สำหรับการลงชุมชนพรุ่งนี้ก็รู้สึกกังวลนะครับว่าแบบว่าจะต้องไปทางไหนเดินเข้าบ้านเขายังไงจะต้องทำความรู้จักเขายังไงตีสนิทยังไงหาข้อมูลแล้วก็สอบถามเขายังไงครับ
2: ตอนแรกที่มากิจกรรมคือเป็นค่ายปีแรกเป็นโครงการ IPE ปีแรกเลยแล้วก็เราก็ไม่รู้ไม่มีใครที่มาที่นี่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างอาจารย์ที่ชวนมาก็บอกว่าเฮ้ยอยากจะไปเจอเรื่องท้าทายกับพี่ไหมก็แบบเฮ้ยพี่ท้าทายปะพี่หนูก็อยากจะรู้ว่ามันจะท้าทายขนาดไหนเรามานี่ก็โอ้โหคือได้เจอเพื่อนต่างคณะแล้วก็ได้เจอมุมมองใหม่ๆคือเวลาที่เพื่อนออกมาพรีเซนต์หน้าห้องบางทีเป็นเรื่องที่แบบเราไม่เคยคิดถึงเลยก็บอกว่าคือเขาเปิดโลกทัศน์เราจริงๆทั้งเพื่อนในค่ายเองแล้วก็คนในชุมชนเองที่เราเข้าไปสัมผัสคือมันเหมือนชีวิตใหม่อ่ะพี่เหมือนเราได้เจอชีวิตใหม่แล้วหนูว่าพรุ่งนี้หนูก็จะรู้ว่าชีวิตหนูจะเป็นยังไงต่อไป
3: ก็ผมนะครับก็เหมือนเราอยากมาเจอเพื่อนด้วยครับเพราะว่าที่เรียนที่ศาลายาเราก็เหมือนไม่ค่อยได้เจอกับเพื่อนคณะอื่นในต่างวัยนะครับส่วนมากก็จะเป็นคณะเดียวกันหรือไม่ก็เป็นคณะเท่าที่มีในศาลายาอะไรเงี้ยครับการได้มาค่ายนี้ก็เหมือนกับเราได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นได้รู้ว่าแต่ละคณะเขาทำงานกันยังไงเขาเรียนกันยังไงอะไรเงี้ยครับเป็นการแบบได้สร้างสัมพันธไมตรีระหว่างคณะระหว่างเพื่อนอะไรเงี้ยครับ
1: ก็หลักๆเลยก็คือผมอยากทราบมุมมองวิธีการแก้ปัญหาของสหวิชาชีพครับเพราะว่าการมาค่ายครั้งนี้เป็นการมาของแต่ละสาขาวิชาชีพครับก็ไม่ว่าจะเป็นสัตวแพทย์หรือว่ากายภาพบำบัดนี่ก็ทำให้ผมได้ทราบมุมมองต่างๆที่ถือว่าเปิดโลกทัศน์ผมได้มากครับอีกอย่างก็พูดทางตัวผมเองนะครับผมอยากจะสร้างคุณค่าให้ตัวเองครับโดยการที่ฝึกจิตสาธารณะและก็ศีลธรรมจริยธรรมผ่านการออกค่ายลงชุมชนครับ
4: สำหรับโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนโดยตอนต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นทีมกิจกรรมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในตอนหน้าท่านผู้ชมสามารถข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทาง www.op.mihidon.ac.th/oraa

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th

ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เต็มตีโต
5: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
8: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต

0: เซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเราเนี่ยไม่ข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียว
1: อ่ะฮะ
2: ค่ะเป็นข้าวเหนียว

0: แล้วมันทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
1: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมคะทำจากข้าวน้ำนม
0: ข้าวน้ำนม
1: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
0: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
1: เป็นข้าวสาร
0: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
1: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนะคะ
0: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
1: ค่ะระหว่าง
0: อ่อนเกินกับแก่เกิน
1: ค่ะ
0: อยู่ตรงกลาง
1: ค่ะอยู่ตรงกลาง
0: เราก็เรียกข้าวเม่า
1: ค่ะ
2: ข้าวเมานะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเมานะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
0: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
1: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
0: เหรอ
1: ค่ะแต่ต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
0: วงแม
1: ่ค่ะ
0: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
1: ค่ะตัวเล็ก
0: รวงลูก
1: น้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
0: ้
1: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
0: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
1: เกี่ยวทีละน้อยสิ
0: ทีละน้อย
1: นี่เอาเนี้ยเนี่ย
0: อ๋อทีละน้อยพอ
1: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
0: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
2: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยรวงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
1: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านมันต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
0: ที่มันจม
1: จมน้ำ
0: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
1: เบาๆลอย
0: อยู่เหนือน้ำแบบน
1: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี่หมดแล้วก
0: ็
1: คันแล้วก็ออกหมดเลย
2: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
0: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ก็ไม่ได้
1: มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันจะไม่นิ่ม
0: ที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
1: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละค่ะ
0: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
1: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
0: อ๋อ
1: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
0: 1ถึง2ชั่วโมง
1: ค่ะ1 2ชั่วโมง
0: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
1: ค่ะ
0: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แ
1: ล้ว
0: ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
1: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่เค็ง
0: ตักใส่เค็งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
1: า
0: ะ
1: คั่วตรงเตานั้นเลย
0: อ๋อโอเค
2: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่ว ื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับ

0: และเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเมามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
2: ค่ะ
1: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
2: ค่ะ
1: แล้วการคั่วล่ะ
2: ข้าวเมามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
1: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
2: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเมาจะอร่อยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำค
2: ั
1: ญ
2: ขั้นตอนสำคัญ
1: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
2: ไม่มันจะแข็ง
1: อ๋อมันก็จะแข็ง
2: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
1: แก่ไฟไปอีก
2: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
1: มาลอง
2: ต้องเอาเม็ดค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
1: ไม่ระวังไหม
2: ไม่เป็นไรเนี่ยเขาจะเอาออกม
1: า
2: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
1: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
2: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
1: อันนั้นถือว่าสุกแล้ว
2: ค่ะสุกแล้ว
1: เอาขึ้นได
2: ้ขึ้นได
1: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
2: เอาไปผึ่ง
0: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: าวมาลที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอ่ะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึงเพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: อย่างนี้คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนา
2: ะ
1: ที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะมันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่าควนไปด้วยปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได
1: ้ใช่ไหม
2: แม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
1: นี่ผู้ขอทีนึง

0: bạn các bạn. แล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบนึงอ่ะ
1: รอบนึงก็ประมาณเกือบ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
1: ่ะก็ทำให้มันนิ่มอ่ะแล้วเม็ดมันก็จะแบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบนๆและนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไฟเป่าเหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะอ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮ
1: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: หมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่มค่ะ
1: มันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันกะทิด้วย
2: ค่ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะ
2: มาเวลาไปปิ้งมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค
1: ่
2: ะ
1: ใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ้ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่
1: อ
2: ยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค่ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้
2: แบบเป็นแผ่น
1: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้เป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นใส่กับกะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะคร
2: ับ
1: คือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
1: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะทีนี้
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: อ๋อโอเค
2: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี่ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าวขูด
2: ตามด้วยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
2: สุดท้ายก็คือข้าวเม่าไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเม่าเราไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยนะ
2: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
2: ห่อใบตอง
1: แล้วก็ปิ้ง
2: ปิ้งถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได้
2: อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไร
2: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
2: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: ำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: เบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆเน
2: าะกับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: แ
2: ล้วกลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วยค่ะ
0: ผมว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
2: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผมชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้านี
1: ้
0: แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนาะบ้านผือ
1: ค
0: ่ะก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาผู้ไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
2: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวกูจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจนะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะครูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
1: า
0: ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี่
1: แม่ทำ
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่เวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุ่ๆไปเลยใช่ไหมแต่อันนี้ผู้รู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standardมีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลกSAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ To Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dl

ltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณแม่อัชราและคุณวริศรรักพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: รายการของเราวันนี้ออกอากาศวันที่5ธันวาคมค่ะหมวยทราบว่าวันที่5ธันวาคมมีความหมายมากๆกับแม่และลูกคู่นี้มีความหมายมากขนาดไหนคะ
2: ประมาณไม่ถูกค่ะ เพราะว่าวันสุดท้ายที่ทำให้เราหลุดรอดจากความทุกข์
1: คือเมื่อตื่นมา5ธันวาคม62เนี่ยเป็นวันแรกที่เราหลุดพ้นจากเรื่องของหนี้สินซึ่งเป็นพันธนาการคู่มากับชุมพรกับอำนาจโดยตลอดแต่ก็มันหลุดเอาวันที่5ธันวาคมโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ก็คิดว่าเป็นวันมงคลสำหรับคนไทยทั้งชาติแล้วก็เป็นวันที่อภิมหามงคลสำหรับชุมพรกับอำนาจเป็นวันที่มีความหมายที่ทำให้เราต้องคิดถึง5ธันวาคมไปช่วยลูกช่วยหลานนะครับแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับชุมพรกัมพูชาที่สร้างปรากฏการณ์ร่วมกัน

0: วันที่5ธันวาคม2562เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของครอบครัวรักพันธ์เจ้าของชุมพรคาบาน่าก่อนที่จะรู้จักกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพวกเขามีหนี้สินจำนวนมหาศาลจนถึงขั้นถูกฟ้องล้มละลายเมื่อปี2552แต่เชื่อหรือไม่ว่าพวกเขากลับผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้ด้วยพลังจากเครือข่ายในที่สุดสามารถปลดหนี้ก้อนโตได้อย่างไม่น่าเชื่อภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายในนามเซฟชุมพรคาบาน่าเชื่อว่าเรื่องราวของครอบครัวรักพันธ์อาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆธุรกิจได้ติดตามได้ในครอบครัวเดียวกันวันนี้ค่ะ
1: แล้วหนี้จำนวนมากมายมหาศาลนะคะที่เกิดขึ้นกับชุมพรคาบาน่าเกิดมาจากอะไรคะ
2: เกิดมาจากการกู้นี่แหละครับ
3: ความไม่พอเพียง
2: คุณแม่บอกไม่พอเพียงมันก็เกินขนาด
3: ก็ทวงกันเพราะว่าชีวิตแม่ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องไปกู้เงินจำนวนใหญ่ๆขนาดนั้นคือตั้ง150
1: กู้150ล้าน
3: ค่ะ150บอกลูกจะไหวไหมเพราะตอนนี้มาเป็นรุ่นของลูกและที่เข้ามาช่วยนะ
4: นั่นคือกู้มาเพื่อมาทำธุรกิจการท่องเที่ยว
2: จริงแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆแหละครับ
4: ครับ
2: ตั้งแต่วันแรกที่เปิดจนมาถึงคือก็ขยับมาเรื่อย
3: แต่ทีละน้อยไงคะ
2: โตมาเรื่อย
4: ทีละน้อยๆขึ้นมาแล้วเมื่อดอกเบี้ยเดิน
3: เป็นล้านน้อยๆต้น
4: เบ็ดเสร็จยอดที่เราเป็นหนี้ทั้งหมดคือเท่าไหร่ครับ
2: 300ครับ
4: 300ล้านบาท
3: เท่าตัว
2: ก็ดูตัวเลขแล้วก
4: ็รับสภาพ
2: จากจะร้องไห้เป็นหัวเราะ
4: ครับ
2: ทำไมเก่งจัง
3: เราไม่เคยคิดถึงเรื่องความตายเราก็เลยไม่ตาย
4: ครับ
3: เป็นนักสู้
1: ค่ะ
4: แต่ในเมื่อที่เราเจอวิกฤตเยอะแยะมากมายไม่พบทางสว่างแต่แล้ววันหนึ่งก็มาพบบุคลากรหนึ่งท่านที่ชี้ทางสว่างให้แล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลง
2: ครับ
4: บุคคลท่านนั้นคือใครและธุรกิจเราเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับ
2: ก็อาจารย์ยักษ์อาจารย์ยักษ์วิวัฒน์ศัลยกรรมธร
4: ครับ
2: อาจารย์ก็ให้เราทำเรื่องของการหันมาพึ่งตนเองหยุดคิดเรื่องหนี้ก่อนคือรู้จักพอแล้วก็ให้ช่วยเหลือผู้อื่นอย่าคิดเรื่องเอาประโยชน์จากคนอื่นให้คิดช่วยเหลือผู้อื่นหันกลับมาพึ่งตนเองเราก็เริ่มทำเรื่องของการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมด้วยวิธีธรรมชาติก็ประหยัดไปได้แล้วนะครับเรื่องของการผลิต
3: ไม่ต้องไปซื้อเขา
2: น้ำยาต่างๆแชมพูสบู่เหลวน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจาน
3: เมื่อก่อนเราซื้อหมด
2: เรื่องของการปลูก
4: ครับ
2: นะครับการปลูกด้วยวิธีธรรมชาติการผลิตปุ๋ยธรรมชาติ
1: ค่ะ
2: จากสัตว์แม้กระทั่งจากคนก็มีวิธีทำให้สะอาดถูกสุขอนามัยแล้วก็มาใช้กับไม้ยืนต้นไม่ต้องใช้กับผักก็ได้เรื่องของการสร้างเราเรียกว่าเศรษฐกิจพวกเรา
4: ครับ
2: ก็หันมาพัฒนาสินค้าจากพวกเราก็คือจากพนักงานจากชาวบ้านเท่านั้นนะครับแล้วก็ซื้อเข้ามาในโรงแรมเราทำการจ้างงานให้รอดพอดีไปด้วยกันก็เลยมีโครงการชื่อว่ารอดพอดีคือทำอะไรที่จะมีอาชีพที่เลี้ยงตัวได้โดยเราก็ขายให้โรงแรมนั่นแหละแต่เปลี่ยนจากการซื้อที่อื่น
3: รับซื้อผักจากพนักงาน
2: มารับซื้อผักจากพนักงาน
3: บ้านใคร
2: เป็นโครงการเศรษฐกิจพวกเรา
3: บ้านใครปลูกเราก็รับซื้อ
2: บ้านใครปลูกบ้านใครมีปลาก็มาขาย
3: กําเดียวผักกําเดียวอะไรเราก็ซื้อ
4: จากสมัยก่อนคือซื้ออย่างเดียวจังหวัดไกลแค่ไหนเราก็ซื้อข้าวเราก็ซื้อเปลี่ยนเป็นเรามาเริ่มปลูก
2: ซื้อผ่าน
4: ของทําความสะอาดในโรงแรมไม่ว่าตามห้องนอนเราซื้อก็เริ่มผลิตเองอันนี้ก็คือใช้เศรษฐกิจพวกเรานี่คือสิ่งที่อาจารย์ยักษ์แนะนำมันเลยทำให้เราลดต้นทุนได้
3: ใช่
4: ใช่ไหมครับ
2: ลดต้นทุนด้วยเยอะด้วยแล้วก็เกิดกิจกรรมขึ้น
4: ครับแล้วการที่ทำทั้งหมดเนี้ยมันปลดหนี้300ล้านได้ไหมครับ
2: จริงๆมันก็ยังไม่ได้หรอกครับ
1: ค่ะ
2: มันยังไม่ได้มันไม่ได้เห็นผลทันทีเดี๋ยวนั้นจริงทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีความเพียรด้วยมีความพยายามค่อยๆทำกิจกรรมไปเรามีที่พักเรามีเรื่องของการดำน้ำ
3: เรียนสอน
2: เราเกิดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนรอบๆ
4: ครับ
2: ก็ทำให้เราพอที่จะลืมตาอ้าปากได้
3: ส่งดอกพอไปส่งดอก
1: ตอนที่อาจารย์ยักษ์แนะนำวินาทีที่พี่วริศรตัดสินใจเดินตามแนวของอาจารย์ของพระเจ้าอยู่หัวค่ะตอนนั้นคิดไหมคะว่าจะสำเร็จ
2: ตอนแรกไม่ได้มั่นใจเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องพ่อเพียงอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราทำตามศรัทธายังไงก็สำเร็จที่ได้ทำเคยตัดสินใจที่จะบอกให้คุณพ่อขายไปเถอะซึ่งเป็นอะไรที่ผมก็รู้สึกว่าคิดหนักเหมือนกัน
1: เจ็บปวด
2: อันนี้ทรมานที่สุด
1: เดี๋ยวจะได้กลับมาคุยกันต่อนะคะตอนนี้เรามีแขกรับแชร์สองท่านค่ะท่านแรกคุณอุ้มคนึงนิดชะนโมเป็นตัวแทนของผู้ที่นำศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติแล้ววันนี้ก็ทำมากกว่านั้นด้วยก็คือสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนและคุณตูนภาวลินลิมธงชัยมาสกีค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจประเภทโฮสเทลนะคะแล้วก็เป็นคนที่น้อมนำหลักความพอเพียงมาใช้ในการทำธุรกิจในนามของพอแล้วดีสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
4: อยากจะถามทั้งสองท่านเลยครับคำถามเดียวกันเลยว่าการนำแนวคิดพอเพียงมาใช้กับธุรกิจเนี่ยเคยกลัวกันบ้างไหมว่ามันจะไม่ประสบความสำเร็จคุณอุ้มก่อนก็ได้ครับ
5: ค่ะสำหรับอุ้มเนี่ยอุ้มศึกษามาพอสมควรนะคะหลังจากที่ตัวเองเลือกที่จะกลับบ้านค่ะแล้วก็ในการทำงานเนี่ยไม่มีความกลัวอะไรเพราะเราเชื่อแล้วก็ศรัทธาในแนวทางนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องดีและเรื่องดีจะเป็นเกาะคุ้มกันให้เราได้ทำงานเรื่องพวกนี้เพื่อจะสื่อสารต่อไปอะค่ะแล้วสิ่งที่เราอยากให้ชุมชนของเรากลับมาเนี่ยก็คือว่ามันมีความเกื้อกูลกันมีรอยยิ้มให้แก่กันแล้วก็มีความสุขไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้เราก็เลยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาค่ะเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยค่ะเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่นี้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ทำในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกันแรกๆชาวบ้านก็จะไม่เก็ตนะคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่เขาเห็นในทีวีหรือตามที่เขาพูดอ่ะคืออะไรแต่มันจะผ่านการลงมือทำที่เขาเริ่มปลูกผักมีอยู่มีกินแล้วก็แบ่งปันเลี้ยงดูคนในครอบครัวได้อันนั้นคือสิ่งที่เราทำอยู่ค่ะ
4: ครับแล้วคุณตูนล่ะครับ
6: ก็ตอนที่เลือกเพราะว่ามันก็ตั้งอยู่ที่3ห่วง2เงื่อนไขอยู่แล้วอะค่ะดังนั้นถ้ามันเริ่มจากห่วงแรกว่าเรารู้จักตนแล้วก็ในตัวธุรกิจเรารู้ว่ามันมีเหตุผลว่าเราจะทำอะไรบ้างลงทุนยังไงคิดเรื่อง financial ก่อนถ้าเราจะทำธุรกิจที่รู้จักให้มันให้แบบยั่งยืนหรือเปล่าก็คือมีภูมิคุ้มกันนะคะก็พอคิดให้ครบทุกย่านเนี่ยค่ะก็คิดว่ามันไม่มีความกลัวแล้วก็ตั้งใจที่จะทำจริงๆอะค่ะ
4: ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีกนะครับ
1: เราจะพาทุกท่านย้อนไปดูวันเวลานะคะที่สองแม่ลูกต้องแบกรับกับภาระหนี้สินจำนวนมากมหาศาลเคยมีหลายครั้งเหมือนกันนะคะที่มีการลงความเห็นกันในครอบครัวบอกว่าขายกิจการทิ้งไปเถอะมันน่าจะดีกว่านี้แต่สุดท้ายแล้วนะคะอะไรที่ทำให้ความคิดที่จะขายธุรกิจชุมพรคาร์บอน่าหยุดลงแล้วสองแม่ลูกต่อสู้กันยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: ที่นี่ชุมพรคาบาน่าค่ะคนทั่วไปเวลาได้ยินชื่อนี้ก็คงจะคิดว่าเป็นรีสอร์ทธรรมดาแห่งหนึ่งแต่ว่าสำหรับฉันและชาวหาดทุ่งวัวแล่นอีกหลายๆคนที่นี่คือครอบครัวค่ะที่ที่คอยช่วยเหลือดูแลแล้วก็สอนสิ่งดีๆสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวนี้เขาผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะอย่างในปี2542ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วทั้งประเทศค่ะ
1: โอเคมิสเตอร์มิก Yeah I have already prepared the deed and the paperwork for you Yeah When you everPlease let us know. Thank you.
0: คุณวริศคะต้องขายแน่ๆแล้วใช่ไหม
1: ก็คงต้องอย่างนั้นนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณอันนั้นมากๆนะครับที่ช่วยดูแลมาโดยตลอด
0: ฉันสิคะที่ต้องขอบคุณคุณแล้วก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณด้วยนะคะที่ทำให้พวกเรามีงานทำแล้วก็สอนให้พวกเรามีความรู้เพื่อใช้ชีวิตต่อไปได้นะคะแต่ก็พูดแล้วก็มันน่าเสียดายจริงๆนะคะ
1: ผมต้องขอโทษนะครับที่สู้มาได้สุดแค่นี้จริง
0: ๆไม่เป็นไรค่ะ
2: วริศจะไม่ลองคุยกับคุณพ่อดูอีกทีเหรอลูก
0: นั่นคือคุณวริศสอนค่ะเป็นผู้สืบทอดกิจการที่นี่แล้วก็นี่คือคุณแม่เขาค่ะคุณแม่เป็นคนที่คิดริเริ่มที่จะให้ชุมพรคาบาน่าดำเนินกิจการไปเพื่อประโยชน์ของชุมชนและคุณแม่ก็เป็นคนสอนให้พวกเราสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองแล้วก็สอนให้พวกเราอยู่บนพื้นฐานของการพอเพียงด้วยค่ะถ้าต้องเสียที่นี่ไปจริงๆคนที่เสียใจที่สุดก็คงจะเป็นคุณแม่นั่นแหละค่ะ
1: ผมว่าพ่อก็คงคิดดีแล้วครับแม่
2: แล้วว่าจะไม่เสียใจหรือลูกจะไม่เสียดายหรือว่าเราได้ร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านเราได้ทำอะไรมากับเขาพัฒนาแถวนี้มาเป็นเวลายาวนานนะลูก
1: มันก็เสียดายอะครับแต่ว่าจะทำไงได้ครับ
2: อันนะ
0: คะ
2: ถ้าเจ้าของใหม่เข้ามาฉันจะพูดกับเขาฝากอันนะกับพวกชาวบ้านในชุมชนให้ได้ทำงานกับเจ้าของใหม่เขานะแล้วก็ฝากอันนะด้วยนะช่วยถ่ายทอดสิ่งดีๆที่เราเคยได้ทำด้วยกันมาให้เด็กรุ่นใหม่ด้วย
0: ค่ะคุณ
1: แม่เข้าใจผมนะ
0: และนี่ก็คือความห่วงใยและความปรารถนาดีที่คุณแม่มีให้กับพวกเราเสมอมาค่ะและมันก็ยิ่งทำให้ที่นี่เหมือนกับเป็นศูนย์กลางของครอบครัวใหญ่มากกว่าที่มันจะเป็นที่ทำงานหรือว่าแหล่งเรียนรู้ใดๆฉันไม่อยากจะเสียที่นี่ไปเลยจริงๆค่ะ
1: คุณแม่ต้องเข้าใจผมนะครับ
2: แล้วแต่ลูกเถอะ
1: สวัสดีครับพูดสายอยู่ครับรางวัลอะไรนะครับจากใครครับแม่ครับแม
2: ่อะไรลูกอะไร
1: เราได้รับรางวัลครับแม่
2: รางวัล
1: ได้รางวัลครับ
2: รางวัลอะไรใครให
0: ้เหมือนฝนเย็นฉ่ำพรมลงบนดินแล้งเลยล่ะค่ะคุณวริศสอนได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าชุมพรคาบาน่าของเราได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศธุรกิจขนาดกลาง ที่ดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะแล้วมันก็สร้างความปลาบปลื้มมาให้คุณแม่มากๆและแน่นอนค่ะนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยล่ะค่ะ
1: แม่ครับผมไม่ขายแล้วผมไม่ขายแล้วครับแอนแอนไม่ต้องไปไหนแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ผมไม่ขายที่นี่แล้ว
0: เฮ้ยแอนดีใจจริงๆเลยค่ะคุณวริศโอ้ยดีใจจังเลยค่ะ
2: ลูกแม่ดีใจมากนะแต่ลูกมั่นใจนะลูก
1: รางวัลนี้ส่งพระราชทานมาก็เพราะว่าเราอะทำธุรกิจเพื่อให้คนอื่นอยู่ได้ถ้าเราจะต้องขายที่นี่เพื่อให้ตัวเราเองอยู่รอดหมู่บ้าน

0: มันก็คงไม่ถูกต้องแล้วครับ
1: แม่ดีใจที่สุดเลยลูกต่อจากนี้ไปนะอย่าได้พูดว่าจะขายที่นี่อีกเป็นอันขาดแต่พวกเราต้องร่วมมือกันทำที่นี่ให้ดีที่สุดให้สมกับที่มีพระทรงมีพระเมตตานะลูก
2: และนับจากวันนั้นเป็นต้นมาชุมพรคาบานาของเราก็ยิ่งมั่นคงในความเป็นครอบครัวเพราะพวกเรามีพ่อผู้ทรงเมตตามอบพลังใจผลักดันและก็นำจิตใจของพวกเราทุกคนให้จับมือกันสู้กันต่อไปค่ะ

0: ็นยังไงบ้างครับแม่
1: เหมือนกับที่เกิดขึ้นเลยไหมครับ
2: ก็เพราะถ้วยนี้เป็นถ้วยที่ตัดสินให้แม่ตัดสินใจเลยว่าไม่ต้องมาพูดเรื่องขายอีกเหมือนที่ละครพูดนั่นเลยค่ะจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้แต่ว่ามีความรู้สึกว่ายังไงก็ไม่ขายมันเหมือนลึกๆว่าเราได้ทำถวายท่านก็คิดว่าสิ่งที่ไม่มองไม่เห็นเนี่ยคงจะรู้ว่าเราตั้งใจอะไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็สองคนแม่ลูกก็คิดว่าเราจะทำอันนี้ถวายท่านอยู่แล้วในเรื่องของการเรียนรู้เพราะว่าพระองค์ท่านก็เป็นห่วงความไม่รู้ของประชาชนนั่นนะคะมันทำให้รู้ไม่เท่าทันคนอื่นแล้วก็เอาตัวรอดเนี่ยยากท่านก็ห่วงตรงนั้น
3: ค่ะ
2: แล้วก็ได้เจอด้วยตัวเองคือเวลาที่ไปเข้าเฝ้าพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็เป็นห่วงนะคะแม้กระทั่งเรื่องข้าวที่จะต้องกินไปทุกวันท่านก็ยังมีรับสั่งว่าอย่าทิ้งเรื่องการปลูกข้าวก็กลับมาแล้วก็มาบอกทุกคนตอนนี้ก็ดีใจค่ะที่ชุมพรเริ่มปลูกข้าวกันเยอะแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขที่ได้ปลูกข้าวและกินข้าวที่ตัวเองปลูก
1: ครับ
3: ค่ะ
1: งั้นย้อนถามนิดนึงได้ไหมครับแม่
4: ค่ะ
1: ตอนที่แม่บอกแล้วแต่ลูกเหมือนในละครเมื่อกี้
2: คือตอนนั้น
1: แม่คิดยังไงครับ
2: มันก็สุดๆแล้วไงคะมันเหมือนไม่มีทางออกมองหาทางออกก็ไม่เจอแม้ว่าเราจะเริ่มที่จะมีความสุขจากที่การมาปรับตัวก็คิดว่าถ้าเราให้ตรงนี้เข้าไปเราก็ยังพอมีที่ของเราเหลือ เราก็ไปทำที่อื่นกันเถอะลูกถ้าอย่างนั้นถ้าเผื่อว่าพ่อเขาก็เป็นห่วงนะคะเอาขายก็ขายแต่ว่ามีข้อแม้ว่าถ้าได้ถ้วยพระราชทานจากในหลวงเนี่ยก็ไม่ต้องพูดเลยนะเลิกได้เลยมันคงจะมีวิธีอื่นที่เป็นความมหัศจรรย์สำหรับแม
3: ่
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไร
3: ของพี่วริศรเองเนี่ยเหมือนบอกกับตัวเองบอกว่าถ้าเกิดว่าเราขายที่นี่ไปเรานั่งมองถ้วยพระราชทานเราจะรู้สึกเหมือนผิดไปตลอดชีวิตเลยตอนนั้นคือรู้สึกอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ
5: หลังจากที่ได้รับถ้วยพระราชทานก็มีอยู่คำหนึ่งที่คนที่โทรมาเนี่ยครับก็บอกว่าพระองค์ท่านทรงทราบและก็ได้อ่านรายละเอียดของ
1: โครงการของ
5: เราโครงการด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจตลอดว่าตอนที่เกิดวิกฤต40เนี่ยเราลำบากที่สุดเราได้รับพระเมตตาจากพระองค์ท่านในตอนที่เราไม่เห็นอะไรเลยนะครับคนชุมพรก็ได้รอดพ้นจากวิกฤตตรงนั้นพอมาถึงวิกฤตตรงนี้อีกในนาทีสุดท้ายพระองค์ท่านก็ยังพระทานความเมตตานะครับพอคุณแม่พูดอย่างนั้นปุ๊บสิ่งที่เราคิดเลยว่าถ้าไม่ขายเนี่ยเราจะต้องต่อสู้อีกนานมากเพราะวิกฤตครั้งนี้ใหญ่หลวงแน่นอนแม้จะทำเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่ทันกับวิกฤตเพราะว่าวิกฤตไม่ได้เกิดจากการที่

0: ไม่ได้ชำระหนี้อย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของตัววิกฤตของธนาคารเองก็ต้องเปลี่ยนมือไปเป็นคนอื่นด้วยเพราะนั้นหนี้เราก็เลยกลายเป็นหนี้ที่มีปัญหามาอีกรอบแล้วก็ถูกเปลี่ยนมือไปอีกสิ่งที่มาในปี52 ก็คือหมายศาลที่ฟ้องชุมพรกัมปนาทว่าไม่สามารถชำระหนี้ได
1: ้ค่ะอย่างที่พี่มิกอย่างที่คุณแม่บอกนะคะว่าก้าวต่อไปของชุมพรกัมปนาทแม้ว่าจะมีหนี้สินเยอะแต่ก็ไม่โดดเดี่ยวมีคนร่วมเดินทางด้วยเป็นเครือข่ายนะคะเป็นผู้ที่ศรัทธาในศาสตร์ของพระราชาเหมือนกันวันนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติอาจารย์เข้มไตรภพโคตรวงศาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: คร
2: ับ อาจารย์อธิบายในสิ่งที่อาจารย์ต้องทำหน่อย
3: คือจริงๆก็คืออยู่คนวงการเดียวกัน
2: ครับ
3: คุณวัชสอนเนี่ยเรียนจบด้านโรงแรมแล้วมาดูโรงแรม
2: ครับ
3: ส่วนผมเนี่ยจบด้านโรงแรมแล้วก็มาสอนด้านโรงแรมเราก็เลยฝันว่าเฮ้ยเราอยากเจอครูแล้วก็โรงเรียนโรงแรมแบบไทยๆอ่ะที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็เห็นในข่าวครับหนังสือพิมพ์ฉบับนึงเห็นรูปผู้ชาย2คนยืนอยู่ริมทุ่งนาคืออาจารย์ยักษ์กับคุณวริศร
2: ครับ
3: แล้วในข่าวเขาบอกว่าอาจารย์ยักษ์ใช้คําว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แค่เรื่องเกษตรแต่สามารถประยุกต์ใช้กับโรงแรมได
2: ้ครับ
3: เฮ้ยนี่ไงผู้ชายในฝันของเราไม่ใช่นะอาจารย์อาจารย
2: ์ครับ
3: คือเราอยู่กับเรื่องวงการท่องเที่ยวโรงแรมมานานนะฮะเราก็เลยรู้สึกเบื่อว่ามันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่สไตล์เรานะฮะก็เลยค้นหาจนเจอว่ามีผมใช้ว่าเป็นโรงเรียนแห่งการโรงแรมเป็นโรงเรียนการโรงแรมนะฮะแบบสไตล์ของเราก็เลยทำให้เส้นทางได้มาเจอนะครับผู้ชายชื่อวริศสิทธิ์วิวัฒน
2: ์เหมือนเราเปลี่ยนครอบครัวแล้วเธอยังไงไม่รู้แล้วอาจารย์เข้มได้ช่วยหรือว่าปรึกษาเรื่องการชำระหนี้ของเรายังไงบ้างไหมครับ
3: ตอนนั้นก็คือเครือข่ายสิ่งที่ช่วยก็คือเรามีการตั้งเป็นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติที่ชุมพรคาบาน่าใช้คำว่าเพลินศูนย์เพลินเพลบวกเลินก็คือเพลินอะไรเงี้ยฮะแล้วที่นี่ก็กลายเป็นที่ฝึกอบรมคนนะครับผ่านมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาตินะฮะ70รุ่นก็ 7,000 กว่าคนน
1: ะ
3: ฮะเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้กิจกรรมต่างๆในชุมพรวัฒนาเกิดขึ้นคนก็รู้จักสื่อมากมายเลยที่มาทำรายการที่ชุมพรวัฒนาก็ทำให้คนรู้จักผ่านเครือข่ายเราผ่านกิจกรรมของเราตอนนี้เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติก็เลยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ
1: แปลว่าจะพยายามเดินหน้าต่อตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็พยายามที่จะทำธุรกิจเพื่อใช้หนี้ด้วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลมาถึงวันที่โดนหมายศาลอย่างที่บอก
0: ครับ
1: วันนั้นเหตุการณ์ในปี
0: 52คร
1: ับ 52
0: เรามีการรวมตัวกันที่ชุมพร
1: ครับ
0: ปฏิบัติการจากภูผาสู่มหานาทีฟื้นฟูตั้งแต่ต้นน้ำพระโต๊ะจนถึงทะเลเลย
3: กิจกรรมของเครือข่าย
0: เครือข่าย
3: ไปรวมตัวกันประเทศหลายพันคน
0: เยอะมาก
3: ครับ
4: เต็มชุมพร
0: แล้วเราร้องเพลงความฝันอันสูงสุด
2: ครับ
0: ร่วมกันวันที่20มิถุนาพอทุกคนกลับไป22หมายสารมาเลยก็ยังคิดว่าจะคุยกันได้มั้งไปคุยกันที่ศาลก็ได้อะไรอย่างงี
2: ้สรุปคุยได้มั้ย
0: มันก็คุยมา10ปี
1: แล้วแคมเปญเซฟชุมพรคาบาน่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วมีวิธีการในการระดมทุนยังไงคะ
0: เกิดขึ้นจากการเจรจากับเจ้าหนี้ด้วยครับ
1: ค่ะ
0: ว่าจากหนี้ที่ขึ้นไปถึง200กว่าล้านเนี่ยถ้าสามารถมาชำระได้จบกันที่120ปีที่แล้วเป็นแคมเปญเซฟชุมพรกัมปนาทก็จัดกิจกรรมกันทั้งปีตุลาเนี่ยได้หมายจริงแล้วรู้แน่นอนแล้ววันที่ขายท่อตลาดวันแรกคือ4ธันวาคม
1: แล้วแคมเปญที่รณรงค์มาตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงช่วงพฤศจิกาล่ะคะเราได้ตัวเลขใกล้จะถึง120มั้ยคะ
0: เราได้มาจนถึงประมาณ 5-60 ประมาณนี้ครับ
2: ครึ่งทาง
0: ครึ่งทาง
2: เหลือเวลากี่วันครับที่ต้องหาอีกครึ่งนึงให้ได
0: ้เหลืออีก7วัน
2: 70ล้านใน7วันแล้วไปหายังไงครับ
0: วันนั้นก็เลยคุยกับน้องหนาวว่าหนาวอาจารย์ยักษ์อยู่ไหนอ่ะคิดถึงแบบต้องไปหาจอมยุทธแล้ว อาจารย์บอกว่าคุณจะไปกังวลอะไรเหลือกี่วันนะ7วันครับอาจารย์เหลือตั้ง7วัน

0: ระดมทุนครั้งยิ่งใหญ่เพื่อเซฟชุมพรคาบาน่าแต่เรามีคลิปให้ดูไปชมกันเลยครับ
1: กิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมประเทศไทยเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยมันทำให้คนทั่วโลกนี่เดินทางมาประเทศเราเนี่ยปีละ38ล้านคนเพราะนั้นการท่องเที่ยวนี่แหละมันจะเป็นโอกาสที่ทำให้เราเผยแพร่ศาสตร์พระราชาได้ดีกว่าผมได้ซ้ำไปเพราะที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องทำไร่ไถนาปลูกป่าสร้างอะไรต่างๆเพราะนั้นก็จะเป็นช่องทางเป็นอะคาเดมิกที่สื่อสารปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไปสู่โลกได้ยิ่งใหญ่กว่าที่นี่เยอะก็เห็นคุณไวสอนทั้งคนก็ชมนะยกย่องกันรางวัลก็มาเต็มจนแทบไม่มีที่เก็บแต่ถึงการสภาวะที่โลกกำลังมาครอบงำเนี่ยมันคือการล่าเมืองขึ้นถ้าเราไม่ไปช่วยกันเนี่ยปล่อยก็เป็นเมืองเล็กๆแล้วก็ตายไปเนี่ยมันก็แรงน้ำใจเกินไปผมเนี่ยดูดายไม่ได้
2: ด
1: ู
2: ดายโอ้โห
1: ผมดูดายไม่ได้ผมคือไม่อยากจะปล่อยให้เขาล่มจมไปต่อหน้าต่อตาแล้วผมประเมินว่าเหลือเวลาอีกตั้ง7วันขอให้ทุกท่านลุกขึ้นมาอย่าดูดายนะครับมีเงินคนละ10บาทคนละ100บาทคนละ1,000บาท10,000บาทแสนบาทล้านบาทก็ไม่ว่ากันช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยอย่างเนี้ยขาดได้แค่60ล้านเองเรื่องเล็กมากถ้าทุกคนช่วยกันครับ
2: ครับผม
1: แต่ดูดายก็แล้วกันขอให้ช่วยกันครับ
0: ถามอาจารย์เข้มครับเพราะอะไรเครือข่ายถึงรู้สึกว่าดูดายไม่ได
3: ้เพราะที่นี่คือแผ่นดินของเรารู้สึกว่าที่นี่เป็นแผ่นดินที่ฝึกคนมาเยอะ70รุ่น 7,000 กว่าคนแล้วก็มีคนไทยคนต่างประเทศมาเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาที่นี่แล้วก็ศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงที่โด่งดังกระจายไปทั่วประเทศนะฮะในช่วง20ปีหลังมาที่อาจารย์ยักษ์เคลื่อนมาเกิดจากที่นี่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลินประเด็นที่2ก็คือถ้าพูดถึงการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมที่มีชีวิตชีวาจริงๆเกิดจากครอบครัวนี้นะฮะครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีศรัทธาในเรื่องนี้แล้วเครือข่ายทั้งหมดทั่วประเทศลูกศิษย์ของอาจารย์ยักษ์ก็ศรัทธาในสิ่งเดียวกันนะครับเราศรัทธาในสิ่งเดียวกันแล้วก็อยากจะรักษาเรื่องศาสตร์พระราชาให้ยังคงอยู่ตลอดไป
4: พี่วริศรรู้สึกยังไงที่อาจารย์ยักษ์อาจารย์เข้มเข้ามาช่วยคะ
5: มันเป็นความรักความห่วงใยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถจะทรยศหรืออกตัญญูกับศรัทธาที่ทุกคนมีจริงๆก็ต้องคิดว่าเราต้องรักษาศีลของการทำธุรกิจให้ได้บริสุทธิ์ที่สุดแล้วก็คงเป็นเวลาที่เราได้กลับมาอยู่กับเครือข่ายแบบพี่น้องได้ทำงานร่วมกันหลังจากที่ไปท่องยุทธจักรมาสัก10ปี
4: ค่ะ
5: ก็รู้สึกว่านี่แหละความเป็นพี่น้องความเป็นไม่ใช่ญาติก็ยิ่งกว่าญาติมันรักกันยิ่งกว่าญาติอีกเราก็เข้าใจคําว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเราได้เห็นคนที่มีศรัทธาต่อรัชกาลที่9นะครับต่อเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ความสามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทยเราได้เห็นพลังสามัคคีแล้วทุกคนก็เป็นการเสียสละโดยที่ไม่มีเงื่อนไขทุกคนทำด้วยความรักความศรัทธาเราจึงต้องสร้างสิ่งที่เป็นต้นแบบ
3: การกอบกู้ธุรกิจอาจจะไม่ใช่แบบทุนนิยมแต่อันนี้เป็นการกอบกู้แบบเครือญาติเป็นญาติยิ่งกว่าทางสายเลือด
5: จริงๆการระดมทุนเนี่ยเราให้ทุกคนมาร่วมลงทุนในบริษัท
0: ครับ
5: นะครับ ลงขันแบบมีส่วนร่วม แต่ก็ยังขายหุ้นไม่ได้สามารถทำแบบมีผลตอบแทนได้ให้ผลตอบแทนอยู่ที่
4: 6%
5: คนก็มาร่วมลงทุน
0: จากที่แปลงนี้เป็นของเราติดหนี้ที่นี้ติดธนาคารสุดท้ายแล้วมันไม่มีทางออกเพราะมันเหลือยอด120กว่าล้านเลยปรึกษากันเพื่อทำเป็นรูปแบบเสมือนว่าให้คนมาถือหุ้นบนพื้นที่ของเราคือสรุปแล้วก็คือยอมสละที่ไม่ให้เป็นนายทุนเอาไปทำอย่างอื่นใช่ไหมครับแต่เก็บให้เป็นแบบเดิมตามความต้องการของเราว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้แต่เรายอมที่จะไม่เป็นเจ้าของแล้ว
5: เรามีเจ้านายพระองค์เดียวกันเนี่ยครับก็เลยสละได้ซึ่งที่จะครอบครองที่ตรงนั้น
0: สละให้ทุกคนที่มีเจ้านายองค์เดียวกันไม่ใช่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเอาไปกอบโกยทาง

0: ธุรกิจ
1: จริงๆมีความจำนงจากหลายๆท่านนะครับที่ต้องการจะปิดยอดให้เลยแต่เป็นเงินที่ก้อนใหญ
2: ่
1: อาจารย์บอกเราต้องการการมีส่วนร่วมเราอยากได้คนเล็กๆคนละร้อยคนละพันจากหลายๆคนเพราะนั้นอาจารย์จะสอนตลอดเวลาว่าอย่าตาโตอย่ารีบร้
2: อ
1: นเราต้องการคนที่มาปฏิบัติการเรื่องของระบบเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันและพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าระบบเศรษฐกิจแบบนี้เพื่อทุกคนไปได้จริง
2: ๆเราจะย้อนให้ดูนะคะในช่วง7วันสุดท้ายกับเงิน70ล้านที่ต้องหามาให้ได้เพื่อให้ชุมพรคาบานาถูกขายทอดตลาดแล้วในที่สุดค่ะก็มีความหัศจรรย์เกิดขึ้นชมจากละครเวทีค่ะ
3: ขอบคุณมากมากนะครับ
0: ครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เข้ม
0: โอ้ไม่ธรรมดาเลยครับคุณวริศนี่ครับมีเด็กๆโรงเรียนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องความพอเพียงเนี่ยร่วมเข้ามาบริจาคกับเราเยอะมากเลยครับ
3: เหรอครับได้ยอดเท่าไหร่ครับ
0: มากเลย
4: ตั้งแต่วันที่ได้รับรางวัลพระราชทานมานะคะครอบครัวชุมพรคาบานาของเราก็ขยายมากขึ้นเลยค่ะแล้วก็เราทำกันอยู่บนพื้นฐานความแข็งแรงที่จะทำเพื่อผู้อื่นก็เลยดึงดูดเอาคนที่มีศรัทธาร่วมกันกับเราเข้ามาหาเราอย่างมากมายค่ะเหมือนกับคุณคนนั้นไงคะเขาชื่ออาจารย์เข้มค่ะเขาเป็นคนที่มาจากมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติค่ะเขาเข้ามาทำกับเรานะคะแล้วก็มาร่วมเรียนรู้กับเราด้วยค่ะเพื่อที่จะสานต่อองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้ยังคงอยู่ในแผ่นดินค่ะ
3: 7วันสุดท้ายของชุมพรคาบานาผ่านไป6เหลืออีก1วันเรายังขาดอยู่อีก10ล้าน
0: ทริปดูดายที่อาจารย์ยักษ์เขาได้พูดเอาไว้มันอาจจะช่วยทำให้กลุ่มทำธุรกิจเข้ามาช่วยเราได้ทันผมเชื่ออย่างนั้นนะ
5: ลูกมากินข้าวกันก่อนแล้วมาคณะก็มากินข้าวด้วยมา
4: ค่ะค่ะ
3: ขออีกเดียวนะครับแม
5: ่มากินตอนนี้เถอะกำลังร้อนๆอร่อยนะมา
3: คือตอนนี้ผมยังเตรียมเอกสารที่จะไปเสวนาในวันพรุ่งนี้ยังเสร็จไม่เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวขอทำอันนี้ให้เสร็จก่อนนะครับ
5: ตามใจ
4: โหวันนี้นี่มีแต่ของโปรดคุณวริศทั้งนั้นเลยนะคะไม่เห็นจะมีอันไหนเป็นของโปรดแนะบ้างเลยค่ะคุณ
5: แหมคุณก็ช่วงเนี้ยการงานเขาหนักหน่วงก็ต้องดูแลบำรุงเขาบ้างเดี๋ยวไว้ให้ผ่านช่วงที่หนักนี้ไปได้นะทุกคนชอบกินอะไรจะทำให้ทุกอย่างเลย
4: โอ้ยแหมแม่ก็แค่แซวเล่นนะคะคุณเดี๋ยวรีบแกะให้นะคะเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าพอคุณวริศสอนนะคะเขาตัดสินใจที่จะไม่ขายชุมพรคาบานาตั้งแต่คราวนู้นแล้วนะคะก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยรุ่งเรืองมากเลยค่ะในเรื่องของการเป็นแบบอย่างในการทำธุรกิจเพื่อชุมชนแล้วก็เลยมีคนจากที่ต่างๆมากมายแวะเวียนเข้ามาหาเราค่ะแล้วก็พอเวลาที่เราทำทุกอย่างไปเรื่อยๆนะคะเราก็เลยขายวงครอบครัวที่เป็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของเราอะค่ะไปได้มากขึ้นเลยแล้วค่ะดีใจมากๆแต่นั่นแหละค่ะสุดท้ายแล้วก็เจอปัญหาเศรษฐกิจยุคใหม่เข้าค่ะมันท้าโถมเข้ามาค่ะตอนนี้นะคะชุมพรคาบานาของเราก็เลยต้องผูกแขนอยู่บนเส้นได้อีกครั้งแล้วล่ะค่ะ
0: คุณฤทธิ์คุณฤทธิ์มีเม้นหนึ่งน่าสนใจนะเขาทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยคุณลองคุยดูนะ
3: สวัสดีครับครับใช่ครับครับครับก็รายละเอียดโดยรวมก็ใช่ครับประมาณนั้นครับ
4: คุณวริศสอนนะคะเขาก็เลยใช้วิธีการจัดงานเสวนาระดมทุนเพื่อช่วยเหลือชุมพรคาบานาค่ะแล้วอาจารย์เข้มนะคะเขาก็เลยขอให้อาจารย์ยักษ์

0: ช่วยถ่ายคลิปเพื่อไปเผยแพร่ในพวกนักธุรกิจที่เป็นอยู่ในพวกสายเพื่อสังคมนะคะเพื่อที่จะไม่ดูดายแล้วก็ช่วยเซฟชุมพรคมนาของเราโดยที่อยู่ในฐานะของผู้ร่วมทุนค่ะแล้วพอตอนหลังเนี่ยนะคะทุกคนก็เลยช่วยกันทำงานทั้งหมดเลยค่ะ
1: ไม่ได้ครับผมให้คุณปิดหนี้ยอดทั้งหมดไม่ได้ปิดหนี้คนเดียวรายเดียวไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าผิดความตั้งใจของพวกเรานะครับที่อยากจะให้ธุรกิจนี้เป็นของทุกคนผมขอบคุณในความหวังดีนะครับแต่ว่าคงจะต้องปฏิเสธนะครับสวัสดีครับ
2: ยอดยังเหลืออีกกว่า10ล้านหรือว่าคุณจะลองคุยกับสายเมื่อกี้สักครั้งไหมครับ
1: ไม่หรอกครับอาจารย์ธุรกิจนี้จะอยู่รอดได้ต้องอยู่เพื่อส่วนรวมครับ
3: พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วขอให้มีปาฏิหาริย์ขึ้นนะลูก
1: ขอบคุณครับแม่

0: ในที่สุ
1: ด
0: ก็ถึงวันนั้นค่ะวันรุ่งขึ้นวันที่4ธันวาคมในงานจัดเสวนาร่วมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือชุมพรคาบาน่าในตอนนั้นเนี่ยผู้ที่มีจิตศรัทธาแล้วก็ศรัทธาในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกับพวกเราก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างมากมายเลยล่ะค่ะ
2: ตอนนี้ก็2ทุ่มแล้วนะครับก็คงเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงที่เราจะสูญเสียครอบครัวชุมพรคาบาน่าไปยอดที่มีเข้ามาตอนนี้นะครับทั้งหมดก
3: ็ครบแล้วครับ
4: ฮะ
3: ครบแล้ว
4: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราได้มากกว่าเดิมอีกนี
3: ่ใช่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณครับ
4: yes ใช
3: ่ขอบคุณครับ
4: ทำสำเร็จแล้วนะ
0: ใช่ค่ะและนั่นแหละค่ะพอทุกคนได้รับรู้ถึงความจริงใจแล้วก็จริงจังในการทำงานของครอบครัวชุมพรคาบาน่าของเราก็ไม่ยากเลยนะคะที่ทุกคนจะร่วมมือร่วมใจแล้วก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพวกเราค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ปาฏิหาริย์นะคะแต่มันเกิดจากความรักของครอบครัวใหญ่ที่รวมกันเป็นหนึ่งได้เพราะความศรัทธาต่อพ่อผู้ทรงนำทางให้กับพวกเราค่ะ

พี่วริศครับตอนเวลา20:00ของวันที่4 ธันวาเป็นช่วงเวลาที่ยอดที่เรารอคอยอีกเกือบ70 ล้านที่ตามหาภายใน7 วันสุดท้ายมันครบ

0: มันเยอะกว่าที่เราหวังไว้อีกตอนนั้นพี่รู้สึกยังไงครับ
1: ก็รู้สึกว่าตอนนั้นชาหมดแล้วครับ
0: มันชาใช่มั้ยครับ
1: คือไม่คิดถึงคําว่าให้ไม่ฟูไม่แฟบครับเสียใจก็ไม่แฟบดีใจก็ไม่ฟูจนเก็บอาการไม่อยู่แต่ก็รู้สึกว่าเราจะอกตัญญูหรือจะเนรคุณกับสิ่งที่ทุกคนได้แสดงพลังนี้ร่วมกันเราจะทำอะไรที่ไม่ดีไม่ได้ก็เหมือนปฏิญาณกับตัวเองว่าจากที่เคยถวายสัจจะให้กับพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีสัจจะที่จะรักษาคำมั่นสัญญานี้ให้กับทุกๆคน
0: ครับ
1: ที่รวมใจเป็นหนึ่งเดียวคิดถึงเพลงของขวัญจากก้อนดินว่ารวมเม็ดดินทุกเม็ดให้เป็นแผ่นดินก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดแล้วก็สิ่งที่เราอดทนมาก็ได้เห็นพลังของความสามัคคีแล้วก็ทำให้พวกเราได้สร้างชุมพรกัมพนาให้เป็นของทุกคนจริงๆแล้วก็เกิดประโยชน์ได้สืบสานงานของพระองค์ท่านจริงๆผมคิดว่าอันนี้เป็นภารกิจของชาตินี้ที่เกิดมาว่าเราจะได้ทำงานนี้ร่วมกัน
0: ต่อไปแล้วคุณแม่ล่ะครับ
2: สำนึกในความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นว่าในที่สุดแล้วก็เป็นอย่างที่เราต้องการเป็นอะไรที่ได้มาอย่างเป็นความมหัศจรรย์นะคะเพราะว่าในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไม่ได้เคยนึกถึงเป็นอื่นเลยนึกถึงแต่ว่าตรงนี้คือแผ่นดินของท่านแล้วในช่วงที่ก่อนหน้าที่จะมีอันนี้ก็คนที่มาจะมาซื้อจะมาอะไรเนี่ยนะคะเขาบอกเขาจะไม่ทำแบบนี้อย่างที่เราทำแล้วพอมันสำเร็จอันนี้สิ่งที่ดีใจก็คือว่าจะได้เป็นโรงเรียนของท่านจริงๆแล้วก็บอกว่าขอให้มีชีวิตอยู่ไปจนถึงเห็นโรงเรียนเนี่ยสำเร็จมีคนเดินเข้ามาแล้วก็ได้รับความรู้แล้วก็กลับไปมีชีวิตที่ดีขึ้นก็ขออยู่อีกหน่อย
0: อาจารย์เข้มล่ะครับวันที่ทราบว่ายอดเราหาได้ครบรู้สึกยังไงครับตอนนั้น
3: เหมือนกับเรารักษาแผ่นดินที่บรรพบุรุษแผ่นดินที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยรักษาไว้ให้เราแผ่นดินชุมพรคาบาน่าอาจเป็นผืนดินเล็กๆที่อยู่ในประเทศไทยแต่ความทุกข์ระทมแบบนี้แบบที่เจอบนแผ่นดินของคาบาน่าเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศไทยอาจารย์ยักษ์ใช้คำว่าถ้าเรารักษาแผ่นดินผืนนี้ไว้ไม่ได้แผ่นดินที่อื่นก็อย่าหวังเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยระดมทุกอย่างเพื่อจะรักษาแผ่นดินเอาไว้แล้วก็การสร้างคนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นแผ่นดินเนี่ยจะเป็นแผ่นดินเป็นโรงเรียนศาสตร์พระราชาระดับนานาชาติเป็นโรงเรียนที่ยังสืบทอดสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวสอนนะฮะไว้ให้ลูกหลานต่อไปแล้วครอบครัวรักพันเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่พิสูจน์ว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือทางรอดในทุกวิกฤต
4: ค่ะ
3: นะครับ
4: มาจนถึงวันนี้นะคะครบรอบ1ปีที่ชุมพรคาบาน่าหลุดพ้นจากหนี้สินทุกอย่างด้วยพลังศรัทธาของเครือข่ายต่อศาสตร์พระราชาพี่วริศคุณแม่อาจารย์มีอะไรอยากจะบอกกับทางเครือข่ายกับท่านผู้ชมบ้างคะ
1: คือมั่นใจว่าทางนี้ไม่ใช่ทางเลือกครับทางนี้เป็นทางหลักและเป็นทางรอดจริงๆแล้วถ้าเราลงมือทำเราจะเห็นถึงสันติภาพถึงมิตรภาพที่มีให้กันก็ทำให้สังคมสงบสุขได้จริง
2: ๆเป็นโอกาสที่เราจะเลือกทางได
4: ้
2: เอาคำพูดของหลานมาว่าเมื่อก่อนนี้มันเป็นทางเลือกเราต้องไปตามทางเลือกที่คนอื่นเขาเลือกไว้แต่ต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะไปด้วยทางที่

0: เราเลือกเองที่เห็นแล้วว่ามีความสุขสุขภาพดีปลอดภัยแล้วก็ถึงจะเศรษฐกิจนิดๆหน่อยๆของเราแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่ได้ธรรมะต้องกลับมาธรรมชาติกลับมาโลกาจะได้ไม่วินาศ
1: อาจารย์เข้มล่ะครับ
2: เงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิของจริงคาบาน่าได้พิสูจน์แล้วว่าตะเกียกตะกายดิ้นรนหาเงินสุดท้ายก็เป็นหนี้เป็นสินแล้วก็เอาตัวไม่รอดซึ่งแบบเนี้ยมีอยู่ทั่วโลกนะครับที่มีสถานการณ์แบบคาบาน่าแต่สุดท้ายพลังเครือข่ายความสามัคคีแบบที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สอนสามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทยก็ได้ให้คาบาน่าได้มีโอกาสกลับมาทำงานเพื่อพิสูจน์ศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัวนะครับคาบาน่าก็เป็นแผ่นดินของพวกเราทุกคนของคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศที่ช่วยเหลือกันแล้วก็จะเป็นสถานที่ที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัวอันนี้คือทางรอดที่ยั่งยืนที่สุด
1: ครับสุดท้ายนี้อยากจะถามพี่วริศพี่วริศอยากจะขอบคุณเครือข่ายที่ร่วมมือร่วมใจเซฟชุมพรคาบาน่ายังไงเชิญเลยครับ
3: จริงผมขอบคุณทุกลมหายใจครับ
1: ครับ
3: หายใจไปก็ขอบคุณไปเดินไปก็ขอบคุณก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นสติที่เราต้องระลึกชอบตลอดเวลาว่าเราจะขอบคุณทุกคนทุกคนตลอดเวลาแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเหนื่อยเหนื่อยก็พักครับ
0: ขอบคุณอาจารย์ยักษ์ที่ช่วยให้เรารอดขอบคุณทุกคนเลยค่ะ
4: ยังมีอะไรที่อยากจะบอกเพิ่มเติมกับผู้ชายในฝันคนนี้ไหมคะ
2: ก็จะมีผู้ชายคนนี้ได้ก็คือต้องมีแม
1: ่
2: นะฮะคือถ้าเปรียบเทียบคุณแม่ก็คือเหมือนกับคือแม่คือผู้ให้เหมือนกับแม่ของแผ่นดินแผ่นดินแม่นะครับแม่ได้ทำหน้าที่ไม่ใช่ประคับประคองลูกชายคนนี้ให้รอดมาได้แล้วลูกชายคนนี้ก็สามารถที่จะทำงานช่วยเหลือคนอื่นต่อนะฮะเพราะว่าคุณแม่คือแม่ต้นแบบแม่ตัวอย่างที่หายากมากนะครับที่พิสูจน์สิ่งที่ครอบครัวทำมาแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวท่านสอนมาแม่ก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างส่วนอาจารย์มาได้สอนผมเรียกท่านอาจารย์เพราะว่าเป็นครูที่ผมตามหาคนที่พิสูจน์สิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวสอนพิสูจน์การพัฒนาการบริหารจัดการโรงแรมแบบไทยๆที่เหมาะสมกับแผ่นดินของเราเหมาะสมกับคนไทยแล้วคนไทยก็คือน้ำใจเป็นที่หนึ่งเป็นที่สุดของโลกงั้นคาบาน่าก็เป็นที่ที่มีคนดีมีแผ่นดินที่ดีแผ่นดินที่สงบมีอาหารที่อร่อยนะฮะแล้วกินอย่างรู้ที่มานะครับงั้นผู้ชายคนนี้ก็ยังเป็นผู้ชายในฝันที่มีชีวิตจริงนะครับ
4: ค่ะ
1: เราไปถามแขกรับแชร์บ้างดีกว่าครับว่าทั้งสองท่านจากที่ได้ฟังครอบครัวรับเชิญของเราทั้งวันนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
5: ต้องบอกว่าแบบสุดยอดจริงๆนะคะคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบอุ๊ยมรสุมมันเข้ามาเยอะไปหมดเลยทั้งที่แบบก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในเรื่องนี้แต่ว่าแบบทำยังไงเราแบบถึงจะรักษาไว้คือณภาวะตรงนั้นอุ้มรู้สึกว่ามันมีแรงเสียดทานแล้วก็แรงกดดันหนักมากแล้วแบบด้วยความที่มีหัวใจเชื่อแล้วก็ศรัทธาแล้วก็คิดว่าแบบแม่แล้วก็พี่วริศเนี่ยน่าจะนึกถึงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์หรือนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ถึงมีแรงฮึดสู้ได้ถึงขนาดนี้เพราะตัวอุ้มเองเวลาอุ้มท้อที่ทำงานชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ้มก็จะนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9เหมือนกันว่าอันที่เราทำเนี่ยมันเล็กน้อยมากแต่สิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆแล้วเราเป็นใครทำไมเราถึงท้อแล้วพระองค์ท่านเป็นใครเราต้องมาคิดย้อนแย้งกับเราอีกทีแล้วก็แบบสุดยอดมากๆจริงๆค่ะแล้วอุ้มก็เชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะนำพาทุกคนเนี่ยสู่ชีวิตที่ผาสุกจริงๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะแล้วเราก็จะรักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้แล้วก็สืบสานงานของพระราชาไปด้วยกันค่ะ
4: ค่ะ
1: ครับ
4: คุณตูนนะคะ

0: ก็หลังจากที่ฟังแล้วก็เหมือนได้ตอกย้ำสิ่งที่เชื่อเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องการเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาปรับใช้กับทุกธุรกิจได้แล้วก็โดยเฉพาะห่วงที่3อ่ะค่ะก็คือการให้ก่อนเมื่อเราให้อ่ะค่ะมันก็ทำให้เรามีภูมิคุ้มกันในธุรกิจแล้วก็ทำให้เรายั่งยืนแล้วสุดท้ายก็คือตั้งมั่นในสิ่งที่เราอยากทำอ่ะค่ะก็คือสานต่อสิ่งที่พ่อทำอ่ะค่ะ
1: ขอบคุณแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณอุ้มกับคุณตูนค่ะ
2: หลังจากที่เราสัมภาษณ์ครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้มีกล้ายืนยันว่าวิถีของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราช่วยได้จริงๆด้วยแรงศรัทธาด้วยความรักที่มีจากทุกๆคนที่อย่างที่พี่บอกว่าเรามีพ่อองค์เดียวกันสุดท้ายแล้ววิกฤตทุกอย่างก็จะผ่านไปขอบคุณมากๆจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านเลยครับ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: อาจารย์ยักษ์พูดว่าถ้าเรารู้จักที่จะให้ไอ้สิ่งที่เราได้คืนกลับมามันยิ่งใหญ่กว่ากันเยอะมันตรงกับศาสตร์ของพ่อหลวงรัชกาลที่9ที่พูดว่าสามัคคีคือพลังจริงๆมันทำให้เห็นว่าพลังแห่งความศรัทธามันมีจริง
1: คือศรัทธาแล้วก็เชื่อคำนี้มานานอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอได้มาเจอกับเรื่องราวของพี่บริษกับคุณแม่เรื่องที่เกิดขึ้นกับชุมพรคาบาน่าคือยิ่งตอกย้ำอะค่ะว่าสิ่งที่เราศรัทธาสิ่งที่เชื่อมาตลอดนะคะมันพิสูจน์ให้ได้เห็นจริงแล้วอย่างที่ได้เรียนรู้จากแขกรับเชิญในวันนี้นะคะเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ทางเลือกแต่นั่นคือทางหลักที่เราทุกคนต้องเดินแล้วจะเป็นทางที่ทำให้เราได้รอดด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันในวิกฤตที่เราเจอโควิด-19 เศรษฐกิจล้มระเนระนาดเศรษฐกิจพอเพียงคือทางหลัก
3: ไฟเป็นอะไรอ
4: ่
3: ะ
4: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
5: เต็มตีโป้อ
6: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
9: อย่าคลุกคล้าว
10: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: เต็มตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

สวัสดีค่ะนี่คือพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในวันนี้บริเวณประเทศไทยก็มีฝนลดลงนะคะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะนี่คือแผนที่อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็จะเห็นว่ายอมความกดอากาศต่ำก็ยังคงปกคลุมอยู่ทางด้านเวียดนามตอนบนนะคะลักษณะแบบนี้ก็จะทําให้บริเวณภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่อยู่นะคะสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยวันนี้ก็มีกําลังอ่อนลงไปนะคะลักษณะแบบนี้ก็จะทําให้บริเวณประเทศไทยนะคะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกค่ะสําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะคะช่วงนี้ก็มีกําลังอ่อนลงเช่นกันนะคะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและอ่าวไทยตอนบนนะคะก็มีคลื่นสูง 1-2 เมตรเช่นกันนะคะแต่ช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะมาดูพยากรณ์อากาศรายภาคสําหรับวันนี้และพรุ่งนี้กันนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและน่านค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะดังนั้นก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกให้ระมัดระวังเรื่องฝนที่ตกสะสมและฝนที่ตกหนักไว้ด้วยนะคะท่านสามารถติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจราษฎร์และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแบ
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: โตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณอย่างในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
3: เอ้าเหรออืมไปก็ได
1: ้เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
4: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
5: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
6: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
3: ไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยอ่ะ
3: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
6: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
3: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
6: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนเอกราชมาให้เราได้นะสิ
3: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
6: คงอย่างนั้นล่ะเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อยากมาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
3: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
3: น
1: ั
3: ่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะ

มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาโทสรสเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: ริ่มตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อลายให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

0: ชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องอะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นะก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งปรักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: ณพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิด

0: ากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกบาศก์นะ
1: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
2: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
3: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
1: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
2: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเพื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
3: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
4: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะก็อาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
3: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
5: พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
1: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
5: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้า
7: เป็นยังไงบ้าง
8: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
8: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
3: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: ีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะ

ตหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u r e agriculture แปลว่าการเกษตร livestock l i v e s t o c k livestockFishery แปลว่าการประมงเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor a n c e s t o r ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage l i n e a g e lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบใน

0: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็ค
1: ือนี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่ละกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวกับงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวกับเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที
1: ่
0: DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานยังพี
2: ่รวม40ปีแล้ว
0: โอ้ยยาวนานเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

0: ื่นอย่างไร
1: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
1: ะเรียกพัฒนาพัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
2: ่เนี่ยอย่างที่เราเดินมาเราเห็นนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาๆยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
2: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
2: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
2: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
2: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
2: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
2: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
2: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
1: า
0: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
1: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะ
0: ครับ
1: แล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือนมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือนรุ่น
1: เสาเรือนใช่
0: ครับ
1: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
2: รูปของบ้าน
1: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะร้อยถึง200ปี
0: แน
1: ่
0: น
1: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
1: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
1: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
1: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์หน่อย
1: ครับลายเสือ
0: ใ
1: ช่งั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
1: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบายนิดนึง
1: ก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมามันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
1: ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่
1: นะครับ
0: สุดยอดเลย
1: แต่ห
0: น้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
2: ก็คือคำว่าเตาเองที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านเลยใหญ่มาก
2: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกว่าคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
1: ครับ
0: แล้วคอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
1: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
1: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
1: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
2: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูมิ
2: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
1: ยังครับ
0: ยัง
1: เลยเรียง
0: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลยคืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
1: ไม้ใหม่ครับ
0: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วน
1: กับก็
0: ลำต้น
1: คือไม้เป็นไม้ท่อนสูงเนาะท่อนสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
1: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต
0: ๋อ
1: ถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเขาเรียกอะไร
1: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นมันไม้ฟูใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ พอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกท
1: ี
0: นึงอบนานไหมพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไร
1: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
0: เบาๆ
1: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ
2: ื่ออ
0: ย่าง
2: น
0: ี้เลยเบาๆก่อน
1: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
2: ไปถึงเท่าไหร่คะ
1: ไปถึง80แล้วคงที
2: ่เริ่มแล้ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่ไหมฮะไม่ใช่บอกอุ้ยแอร์ว่าบึ๊บ
2: ถ้าสมมติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิด
1: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
1: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
2: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5 วันแล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง80
1: นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
1: บวก5วัน
2: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
1: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะ
2: ถ้า
1: หนาสักครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
1: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
1: ใช
0: ่ๆอบกันไม่ได้อบ
2: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
1: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับครับครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์ให้พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
1: ครับ
0: นะครับ
1: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
2: เวิร์คช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อย และนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
1: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยนี่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
1: มี
0: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
1: ก็สามารถถอดประกอบที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะฮะจริงเหรอ
1: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มัน
2: ไม่ได้ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
1: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
2: อุ้ย
1: ทนเสียงหน่อย
2: เฮ
0: ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเหนื่อยไหม
2: เฮ้ยเหมือนของเล่นเหมือนกันเน
0: า
2: ะเหมือนประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้ว
0: จบเลยเฮ้ยสวยมาก
2: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกินม
0: ันก็แข็งแรงแล้วก็เป็นการเรื่องอะไรอ่ะเข้าย
2: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
3: ครับผม
1: เตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
4: ขนาดต้องเป๊ะ
1: ขนาดต้องเป๊ะฮะเพราะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซส์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกับท็อปมาถึงก็สับฝัง

0: DM ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อำ
2: ตำบลดอนมูล
0: โหนเท่มากเลยโลคอมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับ
3: พ
0: ี
3: ่พ
0: า
3: คร
0: ับครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน
3: ์ครับ
0: นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู
1: ่นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแทร่ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งโน่นนี่มีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกมีโซฟาโหเยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์เฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะดูเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไป
1: ส
0: วัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลยเอาก็ดีเหมือนก
1: ันเป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
3: ่
0: ะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับ1คือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่1อย่างที่2คือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ okay.
3: นะครับแล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช่
3: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้ก็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพงขึ้นมา
0: ก่อกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่าย

0: ใช่คือเพราะว่าไม้สักเวลาทําเหลือเนี่ยทําโต๊ะทําเตียงทําตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มันเชื่อมเพลิง
0: คราวนี้ก็มาใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีตเตอร
2: ์
0: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
2: เป็น
0: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
2: คือมาตรฐานแหละ
0: ใช่ครับ
2: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
0: ิ
2: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืน
3: หนึ่ง
2: ถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคงั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
0: ได้เลยครับ
2: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
0: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโชว์วิ่ง
3: เดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
2: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
0: เตาอบไม้
2: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
0: ครับผมเชิญครับเชิญครับ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้าครับไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหมอ
3: บเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวนด
0: ้
3: วยก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
0: ครับ
3: เมื่อกี้มันจะยุบไม้มันจะประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
3: แล้วทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนเนี่ยมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ให้มันไปแห้งอยู่แล้วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพอต่ำ15ปีพอตัดปุ๊บอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
0: เร
3: ามาเรื่อยเนี่ยโอ้โหเป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: ยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่80-100%เลย
0: แบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู
1: ้ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี
3: ้สำหรับระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่
3: ตรงน
1: ู
3: ้น
1: คือระบบอะไรคะอันนั้น
3: เป็นระบบอินฟราเรด
1: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
3: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
3: ฮะคงที่แล้วก
0: ็
3: จะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมนะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
3: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
1: ้
3: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ยต
1: ั้
3: งไว้อีก2วันก็มา
1: ปรับก็เป็น
3: 60อยู่80แล้วก็ไม่ได้
0: มันติดคุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
3: บิดมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ใช่ตกใจ
3: อะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
0: ไม้อะเจ้ย
3: ไม่ได้
0: คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นเหรอพ่อเด
3: ี๋
0: ย
3: วคุณไป
0: ทางไหน
3: ทีมนี้นะครับ
0: โอเคได้คร
1: ับ ขอบคุณมากครับ
0: รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
1: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี้
0: เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
4: อันนี้จะเป็นไม้สัก
0: ไม้สักเลย
4: ว่าหนาความหนาก็คือ4x4นิ้วเลย
0: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
1: ใช่
0: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
4: ใช่ค่ะขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
0: เ
4: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
0: ้
4: แหย่งได้ต่างได้นี่ค่ะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
0: อ
4: ัน
0: นี้คือเทมเพลต
4: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
0: ้
4: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
0: ครับผม
4: ควานได้เลย
0: อ๋อแล้วก็ควาน
1: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
4: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
1: ข
4: าที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
0: พอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
4: ครับข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
0: เ
4: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
0: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
4: ค่ะ
0: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
1: เ
0: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะมันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่างๆงานคราฟต่างๆเพราะฉะนั้น

0: ลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
1: ใช่
0: มันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
1: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
0: ต้องระวังนะ
1: ค
0: ือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
2: นี่นี่นี่เห็นอะไรด้วย
0: เอ้ยอะไรอ่ะ
1: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแยงต่างๆ
2: ค
0: ่
2: ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
1: ใช่
2: อันนี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
0: วาด
2: อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
0: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
1: ใช่ฉลุ
2: ฉลุ
1: คือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลยหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
0: คือ
1: ลายได้เลย
0: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
1: ะ
0: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
1: ะ
0: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามา
2: ตัดมาแต่ง
0: เจียน
1: ใช่
0: ไหมฮะเจียนให้มัน
2: เรียกตะไบ
1: ได้สวยงาม
2: มันมีความแฮนด์เมดอยู
0: ่ใช่ใช่
2: ม
0: ัน
2: ไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างจะมีความแบบว่าองศาของการขัดมันมีความหยาบ
0: คราฟอ่ะ
2: ม
0: ันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟจริงๆนะฮะ
2: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม
2: ้ค่ะ
1: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
0: ตัวเนี้ยนะขาวๆเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ใช่
0: ก็คือเวลาเขาเจียออกเขาเจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
1: ้
0: ครับผม
2: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
1: ค่ะปลวกเนี่ยคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
0: ์
1: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลด
0: ความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะมันแห้ง
1: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กินอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
2: ค่ะ
1: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
0: ตัวขาว
1: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
0: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่างงี
2: ้ต่อให้เป็นไม้สักเขากินพวกกระพี
1: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงแล้วใช่
2: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
0: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
2: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
1: ๋
2: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
1: ่
2: ก็คอยระวังเอาไว
1: ้แต่น้อยมาก
0: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
2: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
0: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
2: ค่ะ
0: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
2: ี
0: ่ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบนึง
2: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
2: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
0: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับ
2: ก
0: ็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่คุณรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
2: ม
0: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล
0: ้
3: วก็เด็กๆนะคะตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทําไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ําเข้าเนี่ยก็จะ
0: ลอยน้ําเลย
3: ลอยน้ําใช่
0: นี
4: ่จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
0: ใช่
4: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได้
5: Amarin TV แนวทางการใช้สื่อการเรียนการ DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: คะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจนึงที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจNature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับกันเลยครับ Nature Toonเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Toon ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Toon ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์นึงซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2 ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจ

0: สำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์สัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้น
1: อ
0: ่ะ
1: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
0: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
1: สดๆ
0: อันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
1: นี
0: ่เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างเนี่ยโลกใต้ทะเลมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวก
1: ทากทะเล
0: ยังไม่ได้คิด
1: ย
0: ังคิดไม่ออกค่ะ
1: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
0: ใช่ค
1: ่ะนี่นะครับ
0: มีตัวนึงฉายาทากทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
1: ทำไมเรียกปิกาจูอ่ะ
0: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
2: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจเนเจอร์ตูนนี่มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมแต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับ
1: นี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตูนแล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับวันนี้ครูเมเนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
0: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
1: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริงก้องกรีนไดอารี
2: ่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี่ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอริเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับ
1: อาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
0: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต
1: ์
0: หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลย อย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
1: ครับ
3: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่จะพอเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจง่ายขึ้น
1: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
0: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับ

0: มชาติห
1: ร
0: ือว่าปฏิเสธไม่งับถุงไม่งับหงอดพลาสติกใช้หงอดที่รียูสได้หรือจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
1: ค
0: ือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคน
1: เยอะ
0: แล้ว
1: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
0: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
1: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขามากข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็คือผู้หญิงที่ทำอะไรหลายอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนๆเป็นพับๆเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน
0: ์
1: โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ 30-40 ตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร่อ
1: ุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้เหรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: wow. มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก
0: ็
1: มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อทำเสื้อผ้าเด็กผ้า

0: หน้าหนาวมีหมดเลย
1: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์อะพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรนี้ไหมครับ
0: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
2: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับและการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับ
1: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำเลยฮะมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ
3: เดี๋ยวที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี้ก
1: ็
3: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700 ล้านตัว
1: โอ้
3: ใช่นี่แค่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
1: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
3: ตัว
1: ตัวต่อปีนะครับ
3: ใช่ครับเราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
0: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
3: 5-6 รอบเลย
0: มาถึง
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้
0: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
3: นี่คือเอฟเฟคที่มอลูปทำมาทั้งหมด
1: กี่ปีฮะ
0: 6เดือน
1: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
3: ประมาณ 1,750 ตัน
1: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับว้าวตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลูปใช่ไหมครับ
3: ครับผม
1: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
3: ใช่
1: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
3: ถ้าเกิดว่าพูด2อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก็คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
1: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที
3: ่ใช่ครับ
1: ที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
3: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได้
1: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
3: ครับ
1: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
3: ่
1: มีบอกราคาไว้ด้วย
3: ใช่ใช่ใช่
1: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
3: ใช่
1: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
3: ใช่ใช่ใช่ทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาในไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
4: ร
3: ีเควสแบบแซมเปิล
4: ตัวอย่าง
3: ให้เราส่งหรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
4: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆอย่างคือมอลลูมเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
3: า
4: ะ
3: ใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านหนึ่งก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ยคือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลู
1: นอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆ ก็จะเห็นว่าฝีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับผมตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้
1: เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

0: การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่สองก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปแล้วครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์มิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: Safety 4-0 ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: เฮ้ย
2: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
6: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
3: Safety 4-0 ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
7: ฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ

0: ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กๆและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือรายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel t r o w e l trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork h a n d f o r k hand fork แปลว่าส้อมพรวน watering can w a t e r i n gC-A-N Watering Can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ราก็จะเห็นว่าเกมนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดมากนักสร้างสรรค์ต้องใช้เวลาสร้างสรรค์มาเนี่ยนะคะเกือบ20ปีนะคะผู้สร้างสรรค์เนี่ย

0: 2000นะคะเขาก็สร้างเกมที่ชื่อว่า Keyhole เกมนี้เนี่ยเขาได้สร้างสรรค์โดยการนำเอาตัวเกมไปเชื่อมต่อกับภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเล่นในสภาพที่เสมือนจริงที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้พอเกมตัวนี้มันโด่งดังขึ้นมามากๆเนี่ย Google เนี่ยก็เลยขอซื้อซึ่งจากนั้นเนี่ยเขาใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ7ปีเลยนะคะที่จะสร้างสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็คือตัว Google Earth หลังจากเขาทำงานนี้จนสำเร็จแล้วเนี่ยเขามีความฝันว่าเกมในทุกวันนี้เนี่ยเด็กนะคะหรือคนเล่นเนี่ยจะหมกมุ่นอยู่กับเกมนะคะอยู่ในบ้านหรืออะไรเหล่านี้แต่ตัวเขาเองเนี่ยเขามีความคิดว่าในโลกนี้เนี่ยมีสิ่งสวยงามตั้งเยอะตั้งแยะเลยที่ควรที่จะได้ออกมาเพื่อที่จะได้สำรวจจึงเป็นเหตุจูงใจให้เขาเนี่ยนะคะได้สร้างเกมตัวนี้เพื่อจะดึงให้คนเนี่ยออกมามีกิจกรรมนอกบ้านเล่นเกมนอกบ้านแต่เขาก็อยากให้เล่นเกมกับเพื่อนเล่นเกมกับครอบครัวมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นอยู่หลายอย่างนะคะจิตอารมณ์เขาดีมากนะคะเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยได้ออกมามีแอคทิวิตี้ร่วมกันในความคิดของจอนผู้สร้างเขาก็มีความเห็นว่าถ้าในโลกเราเนี่ยเน้นไปทางด้านของ virtual reality หรือเสมือนจริงเนี่ยคนเราในอนาคตอาจจะแยกไม่ออกอะไรคือของจริงอะไรคือของที่ไม่จริงทำให้มีการดึงเอาเกมตัวนี้ดึงเอาภาพของจริงณสถานที่ต่างๆอย่างจริงๆเนี่ยเข้ามาทำให้คนแยกให้ออกว่าอะไรคือภาพจำลองและอะไรคือภาพของจริง
1: ก็เทคโนโลยีสำคัญอันแรกคือเทคโนโลยี geo location นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เกมเนี่ยรู้ได้ว่าผู้เล่นอยู่ตำแหน่งไหนนอกจากนี้ตัวเกมเนี่ยยังรับรู้ได้ถึงชนิดของพื้นที่ที่เราอยู่ด้วยใช่ไหมว่าเป็นน้ำหรือเป็นภูเขาหรือเป็นเมืองใช่ไหมทำให้เกมเนี่ยสามารถเลือกชนิดของสัตว์ประหลาดที่เหมาะสมกับภูมิประเทศนั้นมาได้เทคโนโลยีถัดมาที่สำคัญก็คือ augmented reality หรือ AR นะครับซึ่งเป็นการนำเอาโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมาปรุงแต่งเพิ่มเติมด้วยข้อมูลที่สร้างจากคอมพิวเตอร์นะครับอย่างในกรณีของเกม Pokemon Go เนี่ยก็เป็นการนำเอาภาพจากกล้องเนี่ยมาใส่ตัวสัตว์ประหลาดเข้าไปเหมือนกับว่ามีสัตว์ประหลาดตัวนั้นเนี่ยอยู่ในโลกจริง
0: จะเห็นว่าในสัปดาห์แรกของการเปิดเกมนี้ขึ้นมาเนี่ยมีคนดาวน์โหลดและใช้เกมเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ล้านคนใน1สัปดาห์คนเนี่ยได้เล่นเกมประมาณ300กว่าล้านคนเพราะว่าคนเราเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความฝันที่ต้องการจะเป็นนักเดินทางต้องการเป็นฮีโร่ต้องการค้นพบสิ่งต่างๆ
2: ก็เหมือนกับเวลาเราได้ของเล่นใหม่ตอนเด็กๆใช่ไหมเราก็อยากเล่นอยากจะลองยิ่งของใหม่เนี่ยมันเป็นการตอบสนองความต้องการลึกๆของคนในวัยทำงานอยู่แล้วเนี่ยแล้วคนในวัยทำงานเนี่ยเขาก็มีกำลังที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมาห้ามเขาที่จะมาลองสิ่งเหล่านี
1: ้จริงมันก็เหมือนกับเหรียญ2ด้านนะครับนอกเหนือจากความบันเทิงนั้นเนี่ยยังถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอนใช่ไหมจากโปเกมอนโกเนี่ยเราเห็นเลยปรากฏการณ์คือคนยอมเดินระยะทางไกลเพื่อฟักไข่เนี่ยทำไมเขาทำได้ใช่ไหมจริงๆคอนเซปต์เดียวกันเนี่ยเราทำยังไงให้เด็กเนี่ยใช้เวลาจำนวนเท่านั้นเนี่ยในการอ่านหนังสืออันนี้เป็นคอนเซปต์ของเกมฟิเคชันให้มันน่าสนุกน่าใช้
0: การเป็นผู้สร้างเกมเนี่ยคณะ ICT เนี่ยเจตนารมณ์ของเราเนี่ยต้องการดึงเกมไปสู่คำว่าเกมมิฟิเคชันก็หมายถึงการประยุกต์เอาวิธีการของเกมลงไปในศาสตร์อื่นๆด้านสุขภาพด้านการศึกษาทำให้เราประยุกต์การใช้เกมเนี่ยได้มากถ้าเรามองโปเกมอนโกนะคะถ้าจะเอาความเชื่อมโยงของตัวนี้ลงไปสู่เรื่องของการศึกษาประวัติศาสตร์หรือเรื่องของการท่องเที่ยวก็อาจจะทำให้งานของโปเกมอนโกเนี่ยจะไม่ใช่เกมที่เพียงแค่เราไปสู้กันหรือไปเก็บโปเกมอนต่างๆนะคะ
2: พอมีเกมโปเกมอนโกมาเนี่ยข่าวด้านลบมันก็ออกมาหลายๆคนก็เลยอาจจะมองว่าโปเกมอนโกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าตัวโปเกมอนโกเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือเฉยๆการเล่นโปเกมอนโกอย่างมีสติเนี่ยก็คือว่าเราเล่นบนทางเท้าหรือว่าข้ามถนนเนี่ยก็ต้องดูสภาวะแวดล้อมด้วยว่าเราเนี่ยเดินอยู่บนถนนหรือเปล่ามีรถตามมาหรือเปล่านะครับอย่างที่2คือว่าตอนขับรถเนี่ยห้ามเล่นโปเกมอนโกเด็ดขาดเวลาที่เราเนี่ยหลีกสายตาไปมองโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นเวลาหลายวินาทีแล้วก็หลายวินาทีนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรหลายอย่างได้นะครับแล้วในเรื่องสุดท้ายนะครับก็สำคัญมากนะครับอย่าพยายามไปในที่เปลี่ยวโดยเฉพาะเวลามืดค่ำนะครับกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนั่นคือว่ามิจฉาชีพเนี่ยมักจะอาศัยจุดโปเกสต็อปในการล่อลวงคนไปจี้ลักทรัพย์ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับ

เขาเรียกว่าเป็นความเชื่อที่คนถามกันมาเยอะๆว่าเวลาทาโรออนนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้หรือเปล่าเพราะว่ารักแร้เนี่ยอยู่ใกล้กับเต้านมสมมติเราทาสารอะไรก็ตามที่เป็นสารเคมีแล้วมันจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งไหมเป็นการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์เขาเจอว่าเวลาที่เราเอาชิ้นเนื้อที่เราผ่าตัดมะเร็งเต้านมทิ้งไปเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเอาชิ้นเนื้อนี้ไปตรวจเราเจอสารอันนึงที่เราพบในโรออนก็คือพาราเบนอยู่ในนั้นเยอะเขาก็เลยเกิดเรสคอนเซิร์นขึ้นมาว่าเอ๊ะเฮ้ยการใช้พาราเบนหรือการทาอะไรบริเวณรักแร้เนี่ยทำให้เกิดเขาเรียกว่ามะเร็งเต้านมไหมเกี่ยวข้องหรือเปล่าถ้าเราสังเกตดูสารประกอบในโรออนหลายๆอย่างเนี่ยกลุ่มพวกนี้จะประกอบไปด้วยสาร2 อย่างอันที่1คือจะเป็นสารที่ลดการหลั่งเหงื่อกับอันที่2คือบางทีเขาก็จะผสมน้ำหอมเข้าไปเพื่อที่ว่าอ๋อให้มันกลบกลิ่นที่ออกมาคือสารพาราเบนเนี่ยมันคือสารที่อยู่เยอะมากเลยในเครื่องสำอางเหตุผลที่มันเป็นที่นิยมเพราะว่ามันเอามาใช้เป็นสารกันเสียปกติพาราเบนเนี่ยที่พวกหมอเขากังวลกันกับการใช้ส่วนใหญ่เป็นเพราะพาราเบนเนี่ยเป็นสารที่พบว่ามีการกระตุ้นให้เกิดการแพ้ได้ง่ายเราเจอว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยแพ้ตัวพาราเบนเองก็เลยมีการเขาเรียกว่าในวงการเครื่องสำอางก็เลยพยายามจะผลิตเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีการระคายเคืองต่ำก็คือพาราเบนฟรีนั่นเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการป้องกันว่าอันนี้จะไม่เกิดมะเร็งโดยสรุปคือเรายังไม่ได้มีข้อมูลงานวิจัยเชิงประจักษ์มากเพียงพอที่จะระบุว่าพาราเบนได้จริงๆเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งเต้านมกลิ่นเต่าจริงๆก็คือกลิ่นตัวแบบนึงเราคิดว่ามันอาจจะมาจากรักแร้เราเลยเรียกมันว่าเป็นกลิ่นเต่าแต่จะมีต่อมผลิตเหงื่อชนิดนึงที่มักจะอยู่ตามรักแร้ตรงแถวๆอวัยวะเพศแล้วก็อาจจะมีตรงแถวๆหนังศีรษะพวกนี้เนี่ยจะเป็นต่อมผลิตเหงื่อพิเศษที่ผลิตกลิ่นปนออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าต่อมในลักษณะตัวที่ทั้งผลิตเหงื่อและกลิ่นเนี่ยทำงานออกมาเยอะๆมันก็จะทำให้เรามีกลิ่นตัวออกมาได้ค่ะปัจจัยที่ทำให้เกิดกลิ่นออกมาเยอะๆก็คืออะไรก็ตามที่ไปเร่งการทำงานของการผลิตเหงื่อของต่อมเหงื่อที่ผลิตกลิ่นออกมาด้วยอันที่2ก็คือเกิดจากอาหารการกินของเรานี่แหละค่ะคือถ้าสมมุติว่าเรากินอาหารที่มีรสจัดๆกินพวกเครื่องเทศเยอะๆบางคนก็มีกลิ่นเหมือนกันถึงเป็นเหตุผลที่ทำไมเนี่ยในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ในวงแขนอย่างเช่นโรออนทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะมีโฆษณาอันนี้อาจจะเฉพาะเพื่อให้วงแขนขาวด้วยไร้กลิ่นด้วยไร้เหงื่อด้วยจริงๆคนไทยเนี่ยก็เรียกว่าบ้าความขาวอะค่ะผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยยังไงซะก็ยังอยากจะมีรักแร้ที่ขาวเนี่ยเวลายกแขนอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันเป็นรอยดำตรงวงแขนก็อาจจะไม่มั่นใจที่จะยกมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องเหงื่อหรือเรื่องกลิ่นแต่เพียงอย่างเดียวการดำของรักแร้เนี่ยมันเกิดจากการที่เราไปโกนขนหรือไปถอนขนมันบ่อยๆเพราะจริงๆถ้าเราพยายามหลีกเลี่ยงไม่ทำอันตรายกับผิวที่รักแร้ผิวที่รักแร้ก็จะขาวแล้วก็เนียนเหมือนผิวบริเวณอื่นของร่างกายเราคือส่วนใหญ่วิธีที่กำจัดขนที่เซฟที่สุดต่อผิวใต้วงแขนคือการทำเลเซอร์กำจัดขนนะคะปกติเนี่ยเวลาเราทำเลเซอร์กำจัดขนเนี่ยจะทำประมาณสัก 5-7 ครั้งเดือนละครั้งแล้วก็ส่วนใหญ่ขนก็จะหายไปอย่างน้อยประมาณ 80% ซึ่งอันเนี้ยเป็นวิธีการกำจัดขนที่ทำอันตรายต่อผิวบริเวณข้างนอกเนี่ยน้อยที่สุดเพียงแต่ว่าอย่างที่ว่าทำเลเซอร์ก็จะราคาแพงกว่าวิธีอื่นๆทั้งหมดคือถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเค้าเรียกว่ามีงบจำกัดการกำจัดขนถ้าอยากจะถอนก็ต้องถอนแบบเขาเรียกว่าเบามือคือไม่ใช่แบบโอ้โหทำอย่างรุนแรงยิ่งทำแรงมากทำซ้ำๆก็จะเกิดเป็นตุ่มหนังไก่ผลิตภัณฑ์กำจัดขนอีกอันนึงที่อาจจะเป็นที่นิยมกันแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความรุนแรงกับผิวน้อยหน่อยก็คือการใช้ครีมกำจัดขนข้อดีของครีมพวกนี้ก็คือทำอันตรายต่อผิวไม่เยอะมากแต่ปัญหาของครีมพวกนี้ก็คือมันมีสารเคมีคนก็จะมีโอกาสในการแพ้ครีมหรือเกิดการระคายเคืองจากครีมได้หรือถ้าเราอยากจะใช้วิธีเป็นการโกนเราก็ควรจะต้องโกนอย่างเขาเรียกว่าโกนอย่างอ่อนละมุนหรือไม่อ่ะการใช้พวกกลุ่มที่เหมือนที่ผู้ชายทำคือเชฟวิ่งเนี่ยพวกนี้จะช่วยได้ลดการที่เราจะไปโกนผิวออกไปด้วยกับขนป้องกันการเกิดการถลอกแล้วก็ป้องกันการเกิดรอยดำ

ถ้าเราใส่ไปในออนไลน์แล้วเนี่ยมันแทบจะปกปิดไม่ได้เราเองนั่นแหละที่เอาข้อมูลของเราอะไปเปิดเผยให้คนอื่นรับรู้อันแรกนะคะบอกว่าตัวเองเกิดวันที่เท่าไหร่หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเองอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่อะไรทุกอย่างเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้เขาปลอมเป็นตัวเราการแชร์ fingerprint นะคะมีการบอกว่าห้ามแชร์เพราะจริงๆ fingerprint ก็คือตัวที่บอกตัวตนของเราณขณะนี้ยังไม่เห็นการใช้งาน fingerprint นอกจากเรื่องของพาสปอร์ตที่เวลาเข้าออกประเทศแล้วถ้าเกิดเขาปลอม fingerprint เราได้นี่เราจะแย่เอานะคะเรื่องที่สองคือเรื่องของ ID ต่างๆบัตรประชาชนบัตรนักเรียนพาสปอร์ตบอร์ดดิ้งพาสห้ามเพราะในบอร์ดดิ้งพาสเนี่ยใช้ QR code ไปสแกนสามารถไปดูได้ว่ามันมีอินฟอร์เมชันเกี่ยวกับตัวเราหมดเลยอันที่3เป็นเรื่องโลเคชันตำแหน่งบอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่เย็นกินที่ไหนกลางคืนไปเที่ยวที่ไหนเขารู้ชีวิตของเราหมดเลยตามเราได้ตามได้ถึงบ้านเลยถึงที่ทำงานเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ควรแชร์อันที่4คนที่มีครอบครัวแล้วชอบแชร์ลูกๆพาลูกไปเล่นที่ไหนอันนี้อันตรายเพราะว่าเด็กก็เป็นเหยื่อของอาชญากรรมค่อนข้างจะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆก็มีเคสนะคะที่เวลาอยู่ในห้างเนี้ยแล้วพาเด็กไปเล่นเนี่ยยิ่งคนชอบจะมาลักพาเด็กไปเลยเขารู้เลยว่าชื่อเล่นชื่ออะไรแล้วก็รู้ว่าคนดูแลชื่ออะไรด้วยเพราะเราโพสต์แบบอันตรายมากเลยอันนี้ไม่ควรอย่างยิ่งสำหรับเด็กอาจจะเป็นนิสัยคนไทยเนาะชอบอวดว่าตัวเองมีสตังค์วันนี้ซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ป้ายแดงวันนี้ทำกิจการเงินมาเยอะกลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นคนเชื้อเชิญให้โจรเองซึ่งไม่ควรทำในกลุ่มของ Facebook เนี่ยมันก็จะมีเยอะเพื่อนเราก็เยอะก็จะมีคนที่ชอบแชร์ข่าวเช่นคนนี้กำลังลำบากมากเลยหรือข่าวคนขอบริจาคที่มันไม่ใช่ข่าวจริงมีคนที่ชอบสร้างข่าวปลอมขึ้นมาแม้กระทั่งรูปบางทีรูปของคนลำบากเนี่ยทุกคนก็จะสงสารและทุกคนก็จะช่วยบริจาคก็เป็นรูปปลอมแล้วก็มาใช้รูปนั้นแต่ว่าโพสเป็นเรื่องของข่าวใหม่ก็จะมีมิจฉาชีพก็จะฉวยโอกาสนี้หลอกขึ้นมาคนก็ไปบริจาคแล้วก็ถ้าเรารู้ว่านี่ข่าวปลอมให้ลบทันทีอย่าแชร์ต่อกรณีที่เราโดนแฮกข้อมูลไปแล้วควรจะระงับการใช้บัญชีนั้นก่อนโดยแจ้งผู้ดูแลระบบไม่ว่าจะเป็นธนาคารเช่นถ้าบัตรเครดิตหายบัตรเครดิตถูกแชร์บัญชีออนไลน์ต่างๆก็ต้องควรจะระงับไปก่อนเพราะฉะนั้นดีที่สุดนะคะอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเองออกไปให้คนอื่นรับรู้ถ้าจะแชร์ในกลุ่มที่เป็นกลุ่ม private ส่วนตัวของตัวเอง

เรื่องตัวเหี้ยนี่ก็มีตั้งแต่เริ่มต้นข่าวคราวการจะจับออกจากสวนลุมของกทม.เนี่ยนะครับสื่อก็ทุกช่องเลยสื่อโซเชียลยิ่งเยอะกันใหญ่เลยผมว่าอันนี้ดีนะมันเป็นโอกาสที่ดีของเหี้ยก็คือว่าอันที่หนึ่งคือคำว่าเหี้ยได้ถูกใช้ให้มันเต็มภาคภูมิเลยไม่ต้องไปดัดจริตหลอกตัวเงินตัวทองอะไรนะเหี้ยก็คือสัตว์เลื้อยคลานซึ่งเป็นสัตว์เลือดเย็นที่ไม่สามารถปรับอุณหภูมิตัวมันเองได้ด้วยภายในระบบของมันเพราะฉะนั้นมันต้องใช้อุณหภูมิภายนอกก็คือแสงแดดบ้างไออุ่นจากดินบ้างอะไรบ้างเราถึงเห็นเขาขึ้นมาอาบแดดนั่นคือลักษณะของสัตว์เลื้อยคลานแต่ว่าคุณสมบัติอย่างหนึ่งและพฤติกรรมของเขาของเหี้ยก็คือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้น้ำอาศัยน้ำในการหาอาหารการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่มีน้ำเยอะแม่น้ำลำคลองห้วยของคลองบึงทั้งหลายแหล่จึงมีเหี้ยเต็มไปหมดเหี้ยมันเป็นสัตว์ป่าที่เรียกว่าสัตว์ป่าชานเมืองเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับชุมชนอยู่แล้วเพราะว่าชุมชนเราตั้งอยู่ตามริมน้ำใช่ไหมจะมีหมู่บ้านมีอะไรเราก็อิงน้ำมาตลอดแหละแล้วเหี้ยก็อยู่แถวนั้นแหละเป็นสัตว์ป่าที่อยู่ใกล้กับมนุษย์มีความคุ้นเคยกับมนุษย์คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมแบบนี้สัตว์ป่าในเมืองมีเยอะนะใช่ไหมไปดูอย่างอ่าวสวนลุมเนี่ยใช่ไหมก็เป็นแหล่งที่ดีสำหรับนักดูนกเขาก็ไปดูกันหลากหลายเป็นหลายสิบชนิดเลยอ่ะใช่ไหมในนั้นมันเป็นระบบนิเวศแบบนึงนะเพราะฉะนั้นมีระบบนิเวศที่มันเป็นมีที่เป็นส่วนน้ำจำนวนมากเลยมีต้นไม้จำนวนมากใช่ไหมครับเหี้ยชอบน้ำอยู่แล้วก็ใช้พื้นที่นี้มันก็มีการขยายพันธุ์เพราะพื้นที่มันเหมาะสมแล้วเหี้ยยังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองห้ามล่าห้ามนำมาเลี้ยงโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นมันก็เพิ่มปริมาณขึ้นเหี้ยไม่ใช่สัตว์ที่มาเที่ยวไล่กัดคนมันไม่ใช่มาล่าหาคนกินเป็นอาหารมันจะเกิดเหตุก็ต่อเมื่ออะไรเมื่อคนพยายามไปจับเหี้ยหรืออุบัติเหตุหรือว่าไปอยู่ในพื้นที่จำกัดแต่ว่าที่ในเคสหลุมเนี่ยความคุ้นชินไงก็เห็นคนทุกวันนั่นมานะก็มีบางส่วนที่อาจจะให้อาหารไปได้ซ้ำไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปปรับดัดนิสัยมันให้กลายมาเป็นแบบนี้เหี้ยก็ไม่ใช่ดูน่ารักสำหรับทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ดูน่าเกลียดสำหรับทุกคนเหมือนกันเรื่องความที่มีประชากรที่มากขึ้นทั้งคู่มีผู้ใช้พื้นที่ร่วมกันมากทั้งคู่แต่พื้นที่มีจำกัดแค่นั้นน่ะโอกาสในการเห็นตัวและเจอและประสบเหตุมันก็มากขึ้นจะเอาคนออกหรือจะเอาเหี้ยออกหรือจะปรับให้มีความสมดุลเหี้ยก็เป็นสัตว์ที่ธรรมชาติสร้างมาเนี่ยในลำดับของการที่เป็นเหมือนเทศบาลคือตัวกำจัดซากแต่ขณะเดียวกันมันมากเกินไปหรือยังหรือว่าถ้ามันไม่มีเลยมันจะมีผลกระทบยังไงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในระบบนิเวศเมื่อเกิดเหตุเกิดอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นเนี่ยผลกระทบต่อหนึ่งสปีชีส์มันก็ไปกระทบกับสปีชีส์อื่นเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดหลุดขาดหายไปย่อมเกิดผลกระทบการย้ายเนี่ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งในการจัดการสัตว์ป่าแต่การย้ายก็ต้องมีหลักวิชาเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่จะตอบสนองให้เขาได้ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมอาหารเพียงพอไหมสภาพที่อยู่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติของเขาหรือเปล่ามีผู้ล่าอะไรหรือเปล่าโอกาสที่เขาจะขยายพันธุ์ทำได้ไหมอันนี้ก็ต้องคิดเนี่ยคิดให้รอบครอบหน้าที่จะมีการหารือกันดูสิเห็นไหมคือผมว่าไม่มีใครผิดหรอกทุกคนก็หวังดีเจตนาดีแต่ว่าถ้าเราเอามาพยายามที่จะหันเข้ามาร่วมกันเพื่อช่วยเหี้ยนะผมถือว่าครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเหี้ยอย่างน้อยๆทุกคนก็เรียกเหี้ยได้เต็มปากไม่ต้องไปเรียกแล้วตัวเงินตัวทอง

ก็มีข่าวออกมาในอินเทอร์เน็ตนะว่าเด็กเล่นไอของเล่นลักษณะแบบเนี้ยที่เรียกว่าสลามเนี้ยนะแล้วเกิดหูการติดเชื้อในกระแสเลือดเนาะพ่อแม่ก็ตกใจกลัวกันใหญ่นะความเป็นจริงคือในกรณีนั้นเรายังไม่รู้ว่าใช่เกี่ยวข้องกับของเล่นอันนี้หรือเปล่านะนั้นอันตรายขึ้นอยู่ว่าเอาอะไรมาผสมลงไปถ้าสมมติว่าสิ่งที่เรามองเห็นอันเนี้ยเป็นสิ่งของธรรมชาติเป็นแป้งมันนะฮะแล้วก็บวกด้วยสีที่เป็นฟู้ดเกรดสีสำหรับสารอาหารแน่นอนเด็กก็เอามือขยำได้แต่อย่างไรตามเล่นเสร็จก็ต้องไปล้างมือสักหน่อยหนึ่งนะก็มีความปลอดภัยดีนะแต่ว่าถ้าตรงเนี้ยเป็นสารเคมีนะเป็นอะไรก็ไม่รู้ใส่ตัวทำละลายที่มีไอระเหยเด็กสุดดมไปมีความเป็นพิษอยู่ติดไม้ติดมือไปหยิบของเอาเข้าปากปรากฏว่ามีสารโลหะหนักนะเป็นสีที่ไม่ใช่ฟู้ดเกรดเป็นสีที่มันสัมผัสไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่ก็จะเป็นอันตรายถ้าเราไปดูในอินเทอร์เน็ตว่าเขาใช้อะไรมาผสมกันบ้างมีสักกี่รูปแบบเนี่ยมีคนใช้ตั้งแต่เอากาวมาครีมโกนหนวดก็มีใช้น้ำยาซักผ้าก็มีใช้โอสารพัดในหลายรูปแบบนะฮะและแต่ละแบบไม่มีทางรู้เลยว่าเขาเอาสารเคมีเอาอะไรมาเพื่อให้เด็กปั้นเล่นเพราะนั้นอันตรายขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เอามาใช้ว่าแต่ละคนที่เอามาขายกันนั้นเนี่ยหรือแนะนำเนี่ยแนะนำในสิ่งที่มันถูกต้องเป็นสารเคมีที่ปลอดภัยไอ้ที่มาขายกันเอาสารเคมีที่ปลอดภัยมาหรือเปล่าสารเคมีเหล่านี้เนี่ยก็เราก็จะพบเห็นก่อนหน้านี้เราก็พบเห็นในของเล่นประเภทต่างๆที่ไม่ผ่านการตรวจสอบรับรองนะมันมีตั้งแต่สิ่งที่มันสัมผัสนะเช่นสารโลหะหนักเช่นสารตะกั่วนะสารแคดเมียมโครเมียมนะสารปรอทพวกนี้นะสิ่งที่สัมผัสโดนเนี่ยก็จะไปติดตามมือไม้ของเด็กนะส่วนหนึ่งก็ดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังได้นะอีกส่วนหนึ่งก็คือเด็กก็ไปสัมผัสอาหารนะอมมือหรือว่าไปหยิบอาหารแล้วเอามาเข้าปากสารเคมีอาจจะมาจากไอระเหยขึ้นมานะถ้าเราเห็นกระปุกเล็กๆแบบนี้มันก็คงไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่ลองคิดดูว่าถ้าเด็กดูในสูตรนะโหใช้กาวอะไรก็ไม่รู้ซึ่งตัวทำละลายของกาวแต่ละชนิดก็แตกต่างกันไปนะใส่เทลงไปในกะละมังเนี่ยผสมถ้าซื้อมาอาจจะอย่างนี้นะแต่ถ้าเด็กผสมเองที่บ้านอาจจะใช้กะละมังเลยนะผสมใหญ่เริ่มเลยเพื่อความสุขสนานปั้นได้เยอะอย่างเงี้ยนะไอระเหยมันก็ฟุ้งขึ้นมาเด็กก็สูดดมเข้าไปเพราะนั้นเส้นทางที่สองก็คือการสูดดมเข้าไปสู่ร่างกายเนาะมันนั้นก็มีทั้งสัมผัสผิวหนังการกินเข้าปากการสูดดมเข้าไปซึ่งพิษก็แตกต่างกันไปเช่นสารตะกั่วเวลาเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลต่อเซลล์สมองนะฮะเด็กหลายคนที่มีสารตะกั่วสูงในเลือดก็จะพบว่าระดับ IQ ก็จะลดต่ำลงอันนี้เป็นตัวอย่างนะอย่างเช่นในสนามนี่มีคนเขาใช้บอลแล็กเข้ามานะมีคนใช้บอลแล็กที่เป็นตัวประกอบกับยาเรียกกีซูลินบอลแล็กเข้ามาแล้วก็โฆษณาว่าเป็นสลามที่กินได้เงี้ยสิ่งเหล่านี้มันไทยเป็นคนรับประกันความรู้ที่เขาโชว์ขึ้นมาในอินเทอร์เน็ตนะอย.เขาก็สั่งประกาศห้ามใช้อยู่ถ้าเอะใจขึ้นมาลักษณะแบบเนี้ยคุณแม่ก็ต้องไม่ส่งเสริมให้ลูกเล่นลักษณะแบบนี้นะไม่ทำเองด้วยไม่ไปซื้อสารบอลแล็กมาใส่ลงไปดังนั้นการคัดกรองความรู้ในอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยนะพ่อแม่จึงต้องระวังนะแล้วจะต้องตระหนักเสมอว่าความรู้ในนั้นเนี่ยมีทั้งจริงทั้งมั่วคือเราจะเห็นว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะพ่อแม่เนี่ยสำคัญมากเลยที่จะต้องปกป้องนะลูกนะแต่ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องเสริมในส่วนที่พ่อแม่ไม่สามารถดูแลได้นะอันที่หนึ่งคือพ่อแม่เวลาเลือกของเล่นให้กับลูกเนี่ยถ้าเป็นซื้อของเล่นที่สำเร็จรูปมามีบรรจุภัณฑ์อะไรเรียบร้อยเนี่ยนะพ่อแม่ดูก่อนเลยเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีวงกลมล้อมรอบแต่ว่าถ้าไม่มีนี่ห้ามซื้อก่อนถ้ามีแล้วเครื่องหมายพิกลพิการไม่ค่อยสมบูรณ์อันนี้ก็ห้ามซื้อเช่นกันข้อที่สองก็คือว่าการสั่งซื้อของอินเทอร์เน็ตอันนี้ไม่ได้เลยนะสั่งซื้อของอินเทอร์เน็ตนะเพราะอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นแหล่งขายที่อาจจะมีการขายของที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบที่ดีอันที่3ก็คือความรู้นะถ้าสอนทำอย่างเงี้ยนะพ่อแม่ก็คงจะต้องคัดเลือกความรู้ให้ดีแล้วก็ดูแลเด็กด้วยเพราะบางทีถ้าเป็นเด็กโตเขาจะศึกษาด้วยตนเองได้พ่อแม่ก็คงจะต้องไปดู
ว่าเขารับความรู้มาถูกต้องหรือเปล่านะต้องคิดในใจเสมอว่าความรู้ในอินเทอร์เน็ตนี่มันมีทั้งจริงทั้งมั่ว

ฉลากทางเลือกสุขภาพคืออะไรนะฮะจริงๆตัวฉลากทางเลือกสุขภาพคือเครื่องหมายเดียวนะใช่ไหมใช้ติดบนอาหารหลายๆอย่างเช่นอาจจะเป็นอาหารสำเร็จรูปนะฮะเป็นเครื่องปรุงรสนะเป็นนมเป็นเครื่องดื่มนะฮะซึ่งเมื่อมีเครื่องหมายอันนี้อยู่บนฉลากของผลิตภัณฑ์ขวดนั้นยกตัวอย่างเช่นในเครื่องปรุงรสถ้าเกิดเขาสามารถลดโซเดียมลงได้ประมาณสัก 30% จากของเดิมที่ขายในท้องตลาดได้เราก็จะให้เครื่องหมายอันนี้เครื่องดื่มเนี่ยโดยเฉลี่ยเครื่องดื่มในท้องตลาดมีน้ำตาล 12% โดยประมาณถ้าคุณขายเครื่องดื่มที่มี 6% ได้คุณเอาเครื่องหมายนี้ไปเลยการที่เขาลดลักษณะเฉพาะที่มองแล้วมันไม่ดีกับสุขภาพได้เราก็จะให้เครื่องหมายเหล่านี้จริงๆอาหารหลายๆอย่างบ้านเราลดจัดเกินกว่าเหตุอย่างเช่นความหวานในคนไทยกินหวานมากถ้าเทียบกันแล้วหวานที่สุดในโลกอ่ะการแก้ตรงนี้คือการแก้บริโภคนิสัยต้องยอมรับว่าเราไม่ได้อยู่ได้เพราะรสชาตินะชีวิตเรามันอยู่ได้เพราะสารอาหารบางคนโอ๊ยไม่เป็นไรกินตามสบายแต่มีปัญหาก็กินยาจนถึง 60-70 วาระสุดท้ายคุณก็ฟอกไตจริงๆแล้วปัญหา

ของอาหารที่ทำให้เกิด NCD เนี่ยเป็นโรคที่เราใช้คำว่าป่วยง่ายตายยากนะก็เช่นพวกเบาหวานความดันหัวใจอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยแล้วก็โรคเหล่านี้เนี่ยเป็นโรคที่เรื้อรังที่ไม่ติดต่อมันปัญหาของคนไทยขณะนี้เนี่ยอัตราการเกิดโรคพวกนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆพฤติกรรมของตัวเองก่อนการปรุงอาหารที่บ้านคุณกินก๋วยเตี๋ยวคุณเติมแหลกเลยนะอันนั้นก็คือพฤติกรรมที่ไม่ดีถูกไหมแล้วก็ทำให้เกิดโทษเนี่ยเพราะตรงนี้เป็นตัวหลักการที่จะสื่อให้คนได้ทราบเนี่ยก็มีวิธีหลายๆอย่างนี่ตัวผลิตภัณฑ์อาหารเองเนี่ยสิ่งที่พูดง่ายสุดก็คือฉลากนี่ฉลากโภชนาเนี่ยปกติเราคงจะเห็นว่ามันมีแบบมาตรฐานอยู่นะซึ่งเป็นตารางแล้วปกติจะอยู่หลังของผลิตภัณฑ์ด้านหลังผลิตภัณฑ์ซึ่งอันที่หนึ่งคือคนไม่ค่อยเห็นอันที่สองก็คือว่ามันไม่ใช่ภาพบังคับอันที่สามก็คือว่าข้อมูลมันเยอะจนทั้งไม่เข้าใจเวลาคนเลือกซื้ออาหารเนี่ยเขาไม่มานั่งตีความจากฉลากซึ่งมองแล้วก็เข้าใจยากก็เลยมีการวิจัยกันว่ามันน่าจะมีอะไรที่ในแบบฟอร์มที่ง่ายๆให้ตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็เลยกลายเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่า simplify คือทำให้ง่ายพอดูปั๊บเนี่ยคนต้องเข้าใจแล้วสามารถเลือกได้ซึ่งไอ้เครื่องหมายอันนี้มันจะเป็นที่เรียกว่าเครื่องหมายทางเรื่องสุขภาพอะที่เราต้องการก็คือว่าปรับนิสัยคนบริโภคใช่ไหมบางคนเนี่ยบอกว่าเป็นคนที่ชอบกินหวานแต่พอเขาลดน้ำตาลลงครึ่งหนึ่งปุ๊บเนี่ยไอ้กินเข้าไปไอ้ก็พอกินได้นี่ว่ะก็เป็นการปรับนิสัยการบริโภคว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยนะเราไม่ต้องกินหวานขนาดนี้ก็ได้ใช่ไหมผลิตภัณฑ์พวกนี้ไม่คงไม่ได้แก้ปัญหาโภชนาการแต่มันเป็นการให้การศึกษากับคนให้รู้สึกว่าเออไอ้ของที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้เราทำได้นะเราลดได้เราเสร็จแล้วร่างกายจะดีขึ้นเองพอเขาเห็นผลิตภัณฑ์สักอันนึงเอ๊ะทำไมอันนี้ได้เครื่องหมายล่ะก็มันมีโซเดียมต่ำไงแล้วโซเดียมมันคืออะไรล่ะก็คือมันพาไปสู่ความดันไงอ๋อถ้างั้นเราต้องลดการเค็มกินเค็มลงใช่ไหมใช่เขาจะเลือกช้อยส์เลือกอาหารที่ว่าหวานเกินไปไม่ดีละเพราะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่แก้ปุ๋ยพวกนิสัยเขาเอง

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 19:33 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชินีนักเปียโนจะแสดงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวคิดจากพระราชเสาวนีสู่ลำนำดนตรีแห่งการให้โดยการเล่าเรื่องผ่านประสาทสัมผัสแสงสีและการบรรเลงเปียโนประกอบกับเนื้อหาจากนิทรรศการพระราชประวัติและการที่ทรงชาสามารถด้านดนตรีและการแสดงปี่โอโบ1ใน3เครื่องดนตรีส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานแก่วงดุริยางทหารเรือเมื่อปี2509สูชิบัติการแสดงและเพลงพระราชนิพนธ์ณห้องโถงชั้น2พระราชทานพระบรมราชโองการให้พลเรือโทปณิธานสิทธิโยธาคารเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือประธานอนุกรรมการฝ่ายทหารรายได้การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ตามบังคมทูลเบิกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุลเสด็จพระราชกุศลสมทบสภากาชาดไทยในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและผู้บริจาคเงินบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นส่งพระดำเนินไปยังที่ประทับภายในหอประชุมใหญ่ทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ซึ่งกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดขึ้นเพื่อเผยพระดนตรีคลาสสิกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยครั้งนี้แสดงภายใต้ชื่อ Still on My Mind ทัศสถิตในดวงใจนิรันดร์บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออเคสตราวงดุริยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญนักร้องจากวงดุริยางราชนาวีและคณะนักร้องประสานเสียงจากนักเรียนในเรือนักเรียนพยาบาลทหารเรือและนักเรียนจากนาวิกโยธินแบ่งการแสดงออกเป็น2ภาคภาคแรกเป็นการบรรเลงบทเพลงคลาสสิกที่ได้เลือกสรรบทเพลงที่มีความไพเราะมีรูปแบบการบรรเลงที่หลากหลายมีเอกลักษณ์ประกอบด้วยบทเพลงโหมโรงรุสรันแอนลุดมิล่าโอเวอร์เชอร์ของมิคาอิลกรินกาบทเพลง The Firebird Suite ของอีกอร์เฟโยโดโรวิชสตราวินสกี้บทเพลงซิมโฟนีหมายเลข40ในคีย์ G minor ของโมซาร์ทบทเพลงพระราชนิพนธ์ชุดกินรีสวีทในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ Eternal Light of Grace แสงสิรินิรันดร์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลังแบ่งการแสดงออกเป็น3องค์ประกอบด้วยองค์ที่1เป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวงดุริยางราชนาวีที่นำการแสดงโขนมาแสดงร่วมกับวงออเคสตราในกาชาดคอนเสิร์ตองค์ที่2ร้อยดวงใจเหล่าราชนาวีน้อมรำลึกพระราชเสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาบรรเลงได้แก่ในดวงใจนิรันดร์และราชนาวิกโยธินพร้อมการแสดงยุทธการงูเขียวหางไหม้โดยนักเรียนจากนาวิกโยธินและองค์ที่3ภาพงาม
นิรันดร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินประกอบด้วยบทเพลงต่างๆอาทิเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจดินแดนแห่งความรักดวงใจรักไม่ต้องการเวลาเนวี่บลูบทเพลงพระราชนิพนธ์ดุจบิดามารดรในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาบรมราชกุมารีและความฝันอันสูงสุดในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อการแสดงจบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ศิลปินรับเชิญผู้อำนวยเพลงหัวหน้าวงดนตรีและผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตจัดมาตั้งแต่ปี2504ตามพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยให้วงดุริยางค์ราชนาวีบรรเลงเพลงคลาสสิกเพื่อพัฒนาการดนตรีคลาสสิกของไทยให้เทียบเท่าอริยประเทศและเพื่อหาเงินรายได้สมทบทุนสภากาชาดไทยซึ่งตลอดกว่า5ทศวรรษเงินรายได้จากการร่วมบริจาคในการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตนั้นสภากาชาดไทยได้นำไปช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบอาทิโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆโครงการมะเร็งเต้านมกิจการอาสายุวกาชาดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตศูนย์รับบริจาคอวัยวะต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์และโครงการมอบชีวิตใหม่แด่เพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตโดยกองทัพเรือทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการดำเนินการและนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบสภากาชาดไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานทรงรับพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยวันนี้เวลา 16:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้พระเทพวชรธรรมโสพลศิลาสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะพระสงฆ์เฝ้าถวายเงินพระพุทธรูปและวัตถุมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569พระเทพวชิราวิทยานุสิตวราปุญญวโรเจ้าอาวาสวัดโพธิทองกรุงเทพมหานครและคณะเฝ้าและเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปและงาช้างพร้อมฐานไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569กับถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวัตถุมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพรหมวชิโรดมสุทัศน์วรทัศน์ศรีเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายและทูลกล้าดึงกระหม่อมถวายพระพุทธรูปวัตถุมงคลและสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569หม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสศเวชประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรนายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรขิตอุดมศักดิ์นำสมาชิกราชสกุลอาภากรและคณะกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธอุดมมงคลวโรภาสขนาดหน้าตัก9 นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดเหรียญที่ระลึกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครบ100 ปีแห่งการสิ้นพระชนชุดตราไปรษณียากรที่ระลึก100 ปีแห่งวันสิ้นพระชนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หนังสือพระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และหนังสือตำรายาหมอพรเล่มที่1และเล่มที่2แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศทางการกีฬาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงนำนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบรายการ Q-Boat SSL-47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33พุทธศักราช2568และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันเรือใบรุ่น IRC Zero ในนามทีมบายุในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยรางวัลพระราชทานภูเก็ตคิงคัพรีกาต้าครั้งที่37ประจำปี2568ณหาดกะตะอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตอีกทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแก่นักกีฬาที่ควรค่าแก่การยกย่องและมีน้ำพระราชฤทัยเต็มเปี่ยมด้วยความเป็นนักกีฬาน
นายโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมก็น้อมกระหม่อมถวายรถตู้เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รองศาสตราจารย์เทพพงพาณิชย์นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลองธุลีพระบาททูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงเชี่ยวชาญการพัฒนาประเทศสร้างสมดุลระหว่างมิติทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกับทูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวหลักสูตรนานาชาติพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนักธรรมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ประจักษ์โอกาสนี้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายตะกร้าบรรจุผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิสังคมสืบสานรักษาต่อยอดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายผ้าสิ้นตีนจกพญาเมืองรองไทยโทนครามลายดอกอินทนิลจังหวัดแพร่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วย

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสมเด็จระดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569ตามลำดับดังนี้พลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุสเดชพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและรายได้จากการจัดกิจกรรมกลาโหมร่วมใจเดินวิ่งด้วยหัวใจที่เทิดทูนครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569สมทบมูลนิธิชัยพัฒนาพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทัพบกและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบกเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการทหารพันดีในงานกาชาดประจำปี2568เงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568และเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการร้านกองทัพเรือและคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568กองทัพเรือและร้านสมาคมภริยาทหารเรือเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้าและผู้แทนสมาคมคู่สมรสทหารอากาศเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราช

อัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางยุภาเทวีวัฒนกิจปบอนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต้นไทรจำลองกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาวปวีณาจริยะถิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลอากาศโทปิยกิจสุทธิวัฒนากูลผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชนำคณะข้าราชการและนักเรียนในเรืออากาศโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลตรีประเจตเรืองกาญจนเศษประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลอนันทมหิดลนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายขันประจวบเหมาะประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์วรากรสามโกเศศประธานกรรมการมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยคุณหญิงโรสบริบาลบุรีพันธ์ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางวิรัชดาอินทรแพทย์ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำคณะกรรมการสหพันธ์สมาคมเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาววิราลินชานทราและครอบครัวเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเว
ลา 9:49 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอกาสให้ศาสตราจารย์ไพรัชทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางสาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์สาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินสาธารณรัฐไอร์แลนด์สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกรโกโวสหพันธรัฐรัสเซียมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนและนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งจีนหรือ UCAS สาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในโอกาสนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วย

0: ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานรางวัลในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทัวร์บีนัมเบอร์วันประจำปี2569วันนี้เวลา 19:12 นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสมเป็นประธานในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจัดขึ้นในโอกาสครบการเปิดตัวโครงการทูบีนัมเบอร์วันในวันที่15กรกฎาคมของทุกปีผลสำเร็จของโครงการในเชิงปริมาณมีเครือข่ายโครงการทูบีนัมเบอร์วันครอบคลุม76จังหวัดและ50เขตกรุงเทพมหานครรวมทั้งมีการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันเพื่อเปิดเวทีสร้างสรรค์ให้กับสมาชิกจำนวนมากในเชิงคุณภาพมีสมาชิกที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะตามเป้าหมายประสบความสำเร็จด้านการเรียนการประกอบอาชีพการดำเนินชีวิตและมีการถ่ายทอดคุณลักษณะเก่งดีมีความสุขจากรุ่นสู่รุ่นกระจายอยู่ทั่วประเทศในการนี้พระราชทานรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นจำนวน13รางวัลรวมทั้งรางวัลผลการดำเนินงานโครงการทูบีระดับต้นแบบเพชรประจำปี2568จำนวน9รางวัลได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดเชียงรายจังหวัดพังงาจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดอำนาจเจริญโรงเรียนหนองฉางวิทยาจังหวัดอุทัยธานีบริษัทสหเรืองจำกัดจังหวัดมุกดาหารและชมรมทูบีนัมเบอร์วันบริษัท CPO จำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโอกาสนี้มีพระดำรัสแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
1: ผ่านไปจนวันนี้ครบ24ปีแล้วเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดเปลี่ยนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานไปหลายคนแต่โครงการทูบีนัมเบอร์วันก็ยังคงมีผู้สืบทอดอุดมการทำงานด้วยความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องจนมีเครือข่ายชมรมทุกประเภทครอบคลุมทุกอยู่ทั่วประเทศข้าพเจ้าเชื่อว่าความสำเร็จของโครงการทูบีนัมเบอร์วันผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายย่อมต้องรู้และเห็นประโยชน์เป็นที่ประจักษ์แก่ตนเองไม่มากก็น้อยสำหรับข้าพเจ้ายอมรับว่ารู้สึกปลื้มใจกับความสำเร็จของโครงการทูบีนัมเบอร์วันอย่างมากข้าพเจ้าได้เห็นพัฒนาการทางด้านยุทธศาสตร์การทำงานที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติเชิงบวกโดยเฉพาะเยาวชนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันมีภาวะผู้นำมีความภาคภูมิใจในตัวเองมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งประสบความสำเร็จในการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตในทางที่เหมาะสมและมีความสุขเป็นที่ยอมรับทางสังคม
0: ต่อจากนั้นทรงยืนร่วมกับผู้ร่วมงานและสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

ทั้งส่งร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับทวีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่น16เพื่อสื่อถึงความรักความสามัคคีการร่วมแรงร่วมใจการดำเนินงานสู่เป้าหมายโครงการเยาวชนไทยเก่งดีมีความสุขเติบใหญ่อย่างเต็มศักยภาพเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดก่อนเสด็จกลับทรงตัดเค้กในโอกาสเฉลิมฉลองครบ24ปีโครงการ To Be No. 1และพระราชทานแก่คณะกรรมการอำนวยการโครงการทั้งยังโปรดให้ To Be No. 1 Idol นำเค้กไปมอบให้กับสมาชิก To Be No. 1ที่ไปร่วมงานเป็นการขอบใจที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ To Be No. 1พระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยพระสวามีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 16:05 นาทีเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทโซเซอร์ชิมิโทยรอเรสพระสวามีเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีราชเลขานุการในพระองค์นางสนองพระโอษฐ์และนายมาร์กกูติงเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยตามเสด็จทางนี้เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเป็นพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3แห่งสหราชอาณาจักรทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้ทรงลงพระนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณห้องรัชกาลที่10อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้ประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมีความสัมพันธ์ทางการทูตอันดีงามมายาวนานกว่า170ปีการเสด็จเยือนประเทศไทยของพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรในครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนสัมพันธไมตรีตลอดจนความร่วมมือในด้านต่างๆให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นพระราชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามลำดับเวลาดังนี้เวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูป
เวลา 17 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระ

รรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัตรพระมหาเถระที่มีพระบรมราชองการโปรดสถาปนาเลื่อสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบเป็นกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัตรพระมหาเถระที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะจำนวน9รูปดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมสุตาคมปริยัติกิตติโลกสาธกธรรมปฏิภาณวิจิตนิวิทศีลสมาจารย์ไพศาลศาสนกิจจาธรตรีปิฎกวราลงกรธรรมยุติกะคณิตสอนปวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระญาณวชิรมงคลโสพลปริยัติวิธานวรกิจวิจิตปาพจนะวรานุศาสตร์พิลาศวิปัสสนาญาณปรีชาไพศาลศาสนกิจติโลกตรีปิฎกวราลงกรธรรมยุติคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระมหาวชิราธิปดีศรีมหาจุฬาลงกรสภานายกติโลกวิเทศศาสนกิจวิสิทธิวิปัสสนาธุราธรสังวรศีลสมาจารนิวิทวิจิตธรรมกถาสุนทรมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระสุทัศนวิชระวชิรมุนีศรีปริยัติกิจโกศลโสพลศาสนกิจพิธานคุณาลังการธรรมานุสิทธิพิพิธธรรมสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคริสสอนบวรสังฆารามขามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระพุทธวชิรากรสุนทรวิปัสสนาญาณโสพลโกศลนวกรรมกิจธาดาวิสุทธิจริยาคุณสมบัติพิพัฒนาศาสนกิจดิโลกสาธกธรรมวิจิตธรรมยุติกะคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระมหาวชิระคุณดิโลกศรีปริยัตินายกคณาธรปวรป่าพจนานุสิทธิ์วิจิตธรรมปฏิภาณภัยสารพัฒนากิจการีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนปวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีศรีปริยัติวิฐานวิเศษวิเทศศาสนกิจประธานวิมลศีลาจารานิวิทย์วิจิตธรรมกถาสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนปวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์ไพศาลวิเทศศาสนกิจวิสิทธิธรรมคุณาภิรักษ์อัครสัทธาประสาทกรปวรศีลาจารณิวิทย์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีและสมเด็จพระมหาพัชรญาณมุนีศรีวิปัสสนาภาวนาโกศลโสพลธรรมานุสิทธิ์วิจิตธรรมปฏิภาณไพศาลวิเทศกิจธาดาสุศีลาวัดสุนทรมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีอรัญญวาสีองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสระแก้ววันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะเดินทางไปยังโครงการชลประทานสระแก้วตำบลวัฒนานครอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารการจัดการน้ำในจังหวัดสระแก้วลุ่มน้ำบางปะกงและลุ่มน้ำโตนเลสาบรวมถึงแนวทางการพัฒนาฝายจำนวน3แห่งประกอบด้วยฝายบ้านใหม่ไทยถาวรฝายบ้านตะลุมพุกและฝายบ้านคลองน้ำใส2เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในเบื้องต้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อสนับสนุนน้ำในพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรในพื้นที่อำเภอวัฒนานครและพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงหน้าแล้งและบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนตลอดจนเพื่อการอุปโภคบริโภคทางนี้การดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอตาพระยาจังหวัดสักแก้วอยู่ระหว่างรอผลการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์หรือ SEA โดยกรมชลประทานเร่งดำเนินการพิจารณาหาแนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำพระปรงและลุ่มน้ำห้วยสะโตนเพื่อวางแผนและสนับสนุนการบูรณาการในมิติด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการเพื่อการพัฒนาเกิดความยั่งยืนและราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการก่อสร้างฝายบ้านใหม่ไทยถาวรหมู่5ตำบลทับราชอำเภอตาพระยาซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2568เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ราษฎรในพื้นที่จำนวน60ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตร220ไร่เป็นฝายคอนกรีตความยาวประมาณ56เมตรสูง3เมตรสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 593,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปีและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการก่อสร้างฝายบ้านคลองน้ำใส2หมู่11ตำบลทับราชซึ่งจุดนี้ห่างจากจุดก่อสร้างฝายบ้านใหม่ไทยถาวรระยะทางประมาณ15กิโลเมตรเป็นฝายคอนกรีตความยาวประมาณ75เมตรสูง3เมตรสามารถเก็บกักน้ำได้ 460,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปีเพื่อสนับสนุนน้ำในพื้นที่การเกษตรประมาณ350ไร่และสะดอนได้รับประโยชน์80ครัวเรือนทั้งนี้การดำเนินการสร้างฝายทั้ง2แห่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริและเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิสาหกิจชุมชนยั่งยืนหมู่บ้านแก่งแคบอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งน้อมนำพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาบริหารจัดการและขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆอาทิฐานการเรียนรู้ด้านเกษตรของชุมชนเช่นแปลงผักปลอดภัยโรงเรือนเมลอนโรงเรือนมะเขือเทศคิงฟิชเชอร์ผลิตภัณฑ์ของดีหมู่บ้านแก่งแคบและผลิตภัณฑ์ของดีจากภาคีเกรย์ช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมอำเภอศรีสวัสดิ์เชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ราษฎรโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารให้ดีขึ้นโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยให้บริการแก่ราษฎรอาทิมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดสิ่งของพระราชทาน503ชุดมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนและสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีรวม3คนโรงพยาบาลรามาธิบดีให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคหมู่โดยที่กาญจนบารมีให้บริการตรวจมะเร็งเต้านมสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมาย

และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนทางนี้ราษฎรต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการการประกวดนำเสนอผลงานเชิงผลิตภาพการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่2ประจำปี2569วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการการประกวดนำเสนอผลงานเชิงผลิตภาพการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่2ประจำปี2519ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาอาจารย์และที่ปรึกษาวิศวกรสังคมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง11แห่งได้นำเสนอผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนกระบวนการวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมในการนี้องคมนตรีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการประกวดนำเสนอการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมในการพัฒนาเชิงพื้นที่ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามการประกวดนักเล่าเรื่องวิศวกรสังคมหรือ Storytellingประเภทที่ปรึกษาวิศวกรสังคมได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและประเภทนักศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาการประกวดนำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมและจัดนิทรรศการการนำเสนอนวัตกรรมประเภทอาจารย์ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและประเภทนักศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยท่านี้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจะเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดโครงการในครั้งต่อไปองคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะมุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติจริงอันจะนำไปสู่การเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานการทดสอบ Big Data ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเปิดหรือ Open Source จาก11หน่วยงานภายนอกเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการพัฒนาท้องถิ่นและศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยเพื่อวางแผนพัฒนาการบริหารงานบุคคลและอัตรากำลังการพัฒนาท้องถิ่นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ยั่งยืนต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดราชสัทธาธรรมกรุงเทพมหานครวัดพระศิษย์สนามมหาธาตุวัดราชบุรณะจังหวัดพิษณุโลกวัดพญาภูวัดพระธาตุช้างคำวัดธงน้อยจังหวัดน่านสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีเทศบาลตำบลบ้านใหม่จังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดจันทร์กระเพาะวัดโบสถ์วัดเทพสระวัดเทพสอนธรรมารามวัดปัญจทายิกาวาสวัดสุบรรณจินดารามวัดบางเตยนอกวัดเนกขัมมารามวัดป่าคลอง11และวัดป่าไขแสงธรรมารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 17:00 น.บริษัทลอริออลประเทศไทยจำกัดเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปนายทวีสันวิชัยวงศ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดธรรมมงคลถาบุญยนนทวิหารวัดสร้อยทองวัดสมวิหารวัดเพลงกรุงเทพมหานครและวัดท่าไทยนเรศวรจังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาในเวลา 19:00 น.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบริษัทพัทยาเอวิเอชั่นจำกัดว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ตระมั่นและคณะศูนย์รักพุงคลินิกโรคอ้วนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หม่อมหลวงยาสินีจักรพันธ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลเมืองเลนจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัวจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสวภากรุงเทพมหานครท่านิสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัทไทยแลนด์พรีบิเลตคาร์ดจำกัดสำนักงานใหญ่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกองบัญชาการช่วยรบที่1เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16และบริษัทพัทยาเอวิเอชั่นจำกัดทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิเราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแด
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: ต่อขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณอย่างในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
3: เอ้าเหรอไปก็ได
1: ้เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
4: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
5: I'm sorry please forgive me
6: เ
1: ขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
7: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
3: ไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยอ่ะ
3: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
7: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
3: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
7: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะเซ
3: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
7: คงอย่างนั้นล่ะเจ้าชีวิตองค์ใหม่ทันเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อยากมาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
3: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
3: นั่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะ

มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: ทด้วยเหรอ
1: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
2: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อลายให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

0: การมีชีวิตรอดในป่ายังเป็นเรื่องของอาหารที่เป็นหนึ่งในปัจจัย4ของมนุษย์หากคุณติดค้างในป่านานเป็นเดือนหรือเป็นปีคุณจะมีวิธีการกักเก็บอาหารเพื่อให้มีชีวิตรอดไปได้อย่างไรตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การถนอมอาหารที่จะช่วยยืดอายุอาหารของเราไว้ให้ได้นานที่สุด
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับถ้าหากเราพูดถึงการดำรงชีวิตก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของอาหารนั้นเป็นสิ่งจำเป็นครับแต่จะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้มีการยืดระยะเวลาของการเน่าเสียของอาหารไว้ให้ได้นานที่สุดสิ่งนี้คือสิ่งจำเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องอาศัยอยู่ในป่าเป็นระยะเวลาที่นานและสิ่งนี้นะครับจะช่วยให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปหาอาหารบ่อยๆด้วยไปติดตามกันครับว่าจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง
0: วิธีการถนอมอาหารมีหลายวิธีที่มนุษย์เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณเช่นการทำให้แห้งการรมควันการใช้น้ำโดยในตอนนี้หากเราอยู่ในป่าและมีวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุดคือการทำให้แห้งซึ่งเป็นวิธีการถนอมอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเพราะเป็นการดึงน้ำออกจากอาหารจนทำให้ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และการทำงานของเอนไซม์ในอาหารจนเกิดเน่าเสียนั่นเองครับ
1: ตอนนี้เรามีวัตถุดิบทั้งหมด3ชนิดนะครับและจะทำทั้งหมด3วิธีให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันว่าจะมีวิธีในการถนอมอาหารเพื่อยืดระยะเวลาของอาหารของเราเนี่ยให้อยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นเพื่อการเอาชีวิตรอดวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ง่ายมากๆโดยใช้แสงแดดซึ่งเป็นแหล่งพลังงานจากธรรมชาติซึ่งเรามีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องก่อไฟและไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับก็สามารถที่จะช่วยรักษาอาหารของเราไว้ได้

ตอนนี้นะครับเราก็ได้เนื้อสัตว์นะครับที่เราจะนำมาสาธิตผมได้แบ่งเนื้อออกเป็น3ชิ้นนะครับจากเนื้อหมู3กิโลส่วนที่บางที่สุดนะครับผมจะเอามาแล่นะครับเป็นชิ้นบางๆแล้วก็เอาไปตากแดดครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมันเลยเราก็ไม่ต้องหั่นให้หนาจนเกินไปนะครับประมาณนี้นะฮะนี่เราจะเห็นว่ามีขนาดที่ไม่หนามากนะครับบางแล้วก็แบบนี้ตากแดด2วันก็น่าจะได้แล้วนะครับวิธีการตัดนะครับก็จะต้องดูด้วยว่าเราได้เนื้ออะไรมานะครับเนื้อบางชนิดก็มีความเหนียวมากนะครับเราต้องตัดลายเส้นนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อเหนียวเกินไปหรือเนื้อบางชนิดเราอาจจะเป็นต้องทุบก่อนด้วยนะครับทุบด้วยหินนะฮะถ้าเรามีอุปกรณ์ยังชีพในป่าเพียงแค่มีดอย่างเดียวนะครับการใช้หินก็เป็นประโยชน์

วัตถุดิบในส่วนที่2นะครับนั่นก็คือเนื้อปลาครับเนื้อปลานะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการประยุกต์ในการที่จะถนอมอาหารในยุคปัจจุบันของเรานะครับอาจจะใช้ความเย็นหรือสารเคมีหรือไนโตรเจนในการที่จะช่วยรักษาเนื้อของปลานะครับให้มีอายุหรือระยะเวลาของอาหารนั้นยืดออกไปแต่ในตอนนี้ถ้าหากว่าคุณอยู่ในป่าสิ่งเดียวที่คุณทำได้นะครับก็คือใช้ความร้อนครับความร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนจากไฟหรือความร้อนจากแสงแดดเนื้อปลานะครับเราจะใช้วิธีการตากแห้งอย่างเดียวครับวิธีการตากแห้งนะครับจะช่วยทำให้เราสามารถเก็บอาหารประเภทปลาไว้กินได้เป็นเดือนเลยนะครับโดยเฉพาะวิธีการทำเนี่ยจะมีวิธีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับปลาอาหารที่หาได้ง่ายที่สุดนะครับในยามที่เวลาเราหลงป่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวิธีที่จะทำให้เนื้อปลานั้นสามารถอยู่ได้นานที่สุดจะทำยังไงบ้างตอนนี้นะครับผมได้ปลามา2ชนิดนะครับสายพันธุ์ของเมืองไทยของเราปลาช่อนนะครับแล้วก็ปลาดุกโดยวิธีนี้นะครับสามารถนำไปใช้กับปลาได้เกือบทุกชนิดและสามารถที่จะทำให้คนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำอาหารเกี่ยวกับปลาเลยได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับการที่เราผ่ากลางแบบออกมาแบบนี้นะครับเวลาเรานำไปตากเราก็จะได้เอาไปแผ่กับแดดนะครับการเลาะตามไขสันหลังนี่ง่ายมากนะฮะเราจำเป็นนะครับที่จะต้องเอาเครื่องในออกทั้งหมดเพื่อไม่ให้มีการเน่าเสียนะครับแต่ว่าส่วนนี้คือส่วนของไข่ปลานะครับไข่ปลานี่คือเป็นส่วนที่กินได้นะครับแล้วก็อร่อยมากจะค่อยๆเอามันออกมานี่คือไข่ปลานะครับเก็บไว้ก่อนอันนี้ไว้กินได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถเก็บได้นะครับต้องกินเลยอันนี้มีอีกนี่นะฮะไข่ปลานะครับ

อยู่ในป่าและยิ่งเป็นพื้นที่ที่หาอาหารได้ยากไม่ต้องทิ้งนะครับสามารถนำมากินเพื่อยังชีพได้เลยแต่วิธีการกินคือต้องกินในเวลานั้นเลยนะครับด้วยวิธีการย่างนะครับหรือว่าการต้มก็ได้เครื่องในนั้นนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานครับแต่เนื้อปลานะครับสามารถเก็บไว้ได้นานจำเป็นที่ต้องล้างให้สะอาดแบบนี้ให้สะอาดที่สุดนะครับย้ำนะครับว่าต้องสะอาดที่สุดเมื่อเราล้างสะอาดแบบนี้นะครับเราก็นำมาบิออกแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะเอาไปตากแดดครับนี่ครับเรานำมาล้างเสร็จแล้วก็นำไม้ไผ่นะครับมามัดให้กลางออกแบบนี้เดี๋ยวเอาไปตากแดดกันครับ

แล้วก็มาถึงวัตถุดิบที่3ของเรานะครับก็คือผลไม้หรือพืชนะครับในตอนนี้เราขอยกตัวอย่างเป็นผลไม้ที่หาได้จากในป่าหรือธรรมชาติสมมุติว่าคุณไปเจอกล้วยดิบกับกล้วยสุกนะครับกล้วยที่สุกแล้วนะครับถ้าหากว่าถูกทิ้งให้นานเกินไปก็จะเน่าเสียได้เราจึงนำไปยืดระยะของอาหารนะครับเพื่อให้อยู่ได้นานที่สุดก็คือนำไปตากแห้งนั่นเองครับโดยวิธีการตากแห้งก็ยังคงที่จะรักษาคุณค่าทางสารอาหารเอาไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่จะทำให้คุณสามารถกักเก็บอาหารไว้ได้ครับส่วนที่สองนะครับเราสามารถนำกล้วยมาใช้ความร้อนเนี่ยนะครับกวนให้เนื้อนั้นมีความเป็นครีมแล้วก็สามารถกักเก็บไว้ในภาชนะต่างๆและเก็บไว้กินได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้คุณรักษาและถนอมอาหารที่ได้จากผลไม้จากป่าต่างๆเอาไว้ใช้ในการยังชีพในป่าได้ครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันครับเมื่อเรามีกล้วยที่สุกและเหลือใกล้เน่าเสียวิธีการกักเก็บรักษามีดังนี้ครับให้นำน้ำสะอาดไปต้มตั้งไฟไม่แรงเกินไปใช้มีดหั่นกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆและบดให้ละเอียดจากนั้นก็เทลงไปในน้ำที่เดือดแล้วค่อยๆกวนจนเนื้อกล้วยเหนียวได้ที่แล้วตักออกไปใส่ภาชนะมิดชิดและเก็บไว้กินได้ครับ

ตอนนี้เราก็ทำการตากวัตถุดิบของเราไว้แล้วนะครับและยังมีเนื้อสัตว์นะครับที่เราได้เตรียมเอาไว้สำหรับการรวนเดี๋ยวเราไปทำกันต่อครับไปการที่เรามีเนื้อหมูเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยเราอาจจะนำมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับและลงไปรวนในกระทะเมื่อเรานำมาใช้ทานต่อไปก็จะมีวิธีที่ใช้ไฟเพื่อให้สุกอีกครั้งหนึ่งนะครับการรวนหมูนะครับจะสามารถ

ช่วยให้หมูเนี่ยไม่เน่าเสียได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีระยะเวลาอยู่ได้ไม่นานอันนี้คือวิธีที่ร้านเดินป่านิยมทำกันมากนะครับพยายามทำให้ชิ้นเล็กที่สุดนะครับอย่าให้หนาเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาเป็นรวนแล้วเราใช้ชิ้นหนาเกินไปเนี่ยข้างในมันจะดิบเลยนะครับแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะเน่าเสียได้เวลาที่เราใช้พกเลนป่า

คการหั่นเราอาจจะกลัวว่าใบมีดที่เราพกไปในป่าเนี่ยซึ่งมันอาจจะเป็นอุปกรณ์เดียวที่เรามีนะครับหมดคมได้เวลากระทบกับหินเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้หินที่มีทั่วไปรับมีดได้เลยนะครับหมั่นทำให้คมอยู่เสมอแต่เราใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะฮะชาวบ้านนะครับที่เขาใช้วิถีแบบดั้งเดิมเนี่ยเขาสามารถกินดิบได้เลยนะครับคืออาจจะเป็นรวนนิดนึงลวกในน้ำร้อนนะครับเอาขึ้นมากินได้เลยนะครับการที่เราจะนำเนื้อสัตว์นะครับหั่นแล้วไปรวนหรือว่าจะนำไปปรุงเป็นอาหารนะครับต้องหมั่นสังเกตนะครับสิ่งสำคัญคือต้องดูว่าเนื้อเนี่ยเน่าเสียหรือยังแต่ถ้าเกิดว่าเนื้อเน่าเสียแล้วเรากินเข้าไปนะครับเราอาจจะป่วยเป็นโรคท้องร่วงได้หรืออาหารเป็นพิษนะครับซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตในป่าได้เลยนะครับ

เราใส่น้ำลงไปนะครับให้น้ำเดือดก่อนนะครับแล้วก็เอาเนื้อหมูลงไปลวนนะครับลวนให้สุกนะครับแต่ไม่สุกมากนะครับจนแข็งแล้วเราสามารถนำติดตัวไปได้เวลาที่เราออกจากแคมป์หรือออกจากที่พักการเดินป่าหลายวันนะครับสามารถติดตัวไปใช้เป็นอาหารได้โดยที่หมูยังคงอยู่ในสภาพดีและไม่เน่าเสียนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่มากจนเกินไปนะครับอาจจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันเพียงแค่นั้นนะฮะ

0: และตอนนี้ผมจะมาพูดถึงส่วนสำคัญในการที่จะช่วยถนอมอาหารนั่นก็คือเกลือนั่นเองครับเกลือนะครับอยู่คู่กับมนุษย์โลกเรามาอย่างยาวนานครับไม่ว่าจะใช้ในการถนอมอาหารหรือใช้ในการปรุงอาหารแต่เราจะสามารถหาเกลือที่มีความเค็มมากพอมาใช้ในการรักษาหรือถนอมอาหารของเราในธรรมชาติได้จากที่ไหนไปติดตามพร้อมกันครับและในสถานที่ที่เราอยู่ในตรงนี้คือบริเวณพื้นที่โล่งและมีหน้าผาสูงชันดังนั้นผมจะไปเดินตามหาโป่งของเลียงผาที่อยู่บริเวณหน้าผาครับโดยบริเวณโป่งสัตว์นะครับจะมีดินที่มีความเค็มมากกว่าปกติครับดังนั้นเราจึงนำมาใช้ในการถนอมอาหารได้ไปเดินดูกันครับว่าเราจะพบโป่งสัตว์หรือไม่ครับ
1: โป่งของสัตว์คือบริเวณพื้นดินที่พบแร่ธาตุชนิดต่างๆมารวมกับธรรมชาติและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่ารวมถึงมนุษย์เราด้วยในตอนนี้ผมจะใช้พื้นที่บริเวณหน้าผาที่มีเลี้ยงผาอาศัยอยู่เพื่อค้นหาโป่งเลี้ยงผาและนำมาใช้ในการถนอมอาหารแทนเกลือนั่นเองครับโดยเกลือนั้นจะช่วยฆ่าสิ่งมีชีวิตที่จะย่อยสลายอาหารเช่นแบคทีเรียหรือยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ได้นั่นเอง

0: อนนี้ผมได้มาพบโป่งของเลียงผาแล้วนะครับการเกิดโป่งเนี่ยนะครับเกิดจากหลายรูปแบบทางธรรมชาติครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำฝนที่จะสะล้างแร่ธาตุต่างๆมารวมกันแล้วทำให้พื้นดินบริเวณตรงนั้นมีความเค็มมากกว่าปกติดังนั้นนะครับเราจะนำดินของโป่งสัตว์เนี่ยไปใช้ในการถนอมอาหารแทนเกลือได้ครับจะเห็นว่าบริเวณของโป่งนะครับมีรอยของสัตว์เนี่ยพยายามที่จะคุ้ยซึ่งจะอยู่บริเวณหลังก้อนหินตรงบริเวณเนินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาดินนะครับไปใช้ในการที่จะถนอมอาหารของเรากันวิธีรมควันนะครับจะเป็นวิธีที่นิยมมากทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิติดลบมากๆอย่างเช่นขั้วโลกเหนืออลาสก้าหรือต่างประเทศอื่นๆหรือพื้นที่ที่อยู่บนยอดเขาหรือในสถานที่ที่มีฤดูเพียงแค่ฤดูร้อนกับฤดูหนาวที่ยาวนานและวิธีนี้นะครับผมได้ไปตามหาดินจากโป่งสัตว์นะครับซึ่งมีความเค็มของแร่ธาตุที่มารวมกันโดยเราจะใช้ในการที่จะนำมาพอกเนื้อสัตว์พอพอกเสร็จแล้วนะครับเราจะนำไปรมควันนะครับหรือนำไปวางอยู่ในพื้นที่เตาที่เราได้เตรียมเอาไว้นะครับ
1: การก่อเตาไฟเพื่อใช้ในการรมควันมีหลายวิธีอย่างมากโดยจะสามารถขุดหลุมหรือก่อขึ้นด้วยหินและดินเหนียวและสร้างด้วยวัสดุจากไม้เพื่อให้ควันนั้นเข้าไปอยู่กับเนื้อสัตว์มากที่สุดโดยควันไฟนั้นจะมีสารคาร์บอนิลซึ่งสารนี้จะทำให้เกิดสีส่วนสารกลุ่มฟีนอลช่วยเรื่องกลิ่นรสที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ได้เพื่อที่ทำให้ผิวของเนื้อสัตว์ค่อยๆแห้งเพื่อช่วยรักษาเนื้อสัตว์ข้างในไว้ได้นานเป็นปีครับ
0: ผมจะเอาดินนะครับดินนี่คือเราได้มาจากโป่งสัตว์นะครับจะใช้ดินนี้ในการพอกเลยนะครับพอกไม่จำเป็นต้องทำหนาจนเกินไปนะครับอันนี้นะครับคือยุคสมัยใหม่นะครับผมขออนุญาตใช้เกลือจริงๆเลยนะครับในการที่จะช่วยพอกอาจจะช่วยตบนิดนึงนะครับตบให้มันเข้าเนื้อนะครับผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ละหลังจากนั้นนะครับจะนำไปรมควันนะครับไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าผมได้นำตะแกรงด้านบนด้วยไม้นะครับแล้วก็ทำพื้นที่ในการวางเนื้อพอเมื่อว่าเราวางลงไปแบบนี้เราก็ต้องพยายามที่จะต้องดูฟืนนะครับของเราเอาไว้เสมอเพื่อให้มีควันตลอดเวลาวิธีการนี้ต้องใช้เวลานานครับอาจจะ1วันหรือ2วันก็เป็นไปได้ต้องดูว่าพื้นที่ที่เราทำนั้นมีประสิทธิภาพแค่ไหนเราก็จะนำวัสดุอื่นๆนะครับจากธรรมชาติมาปิดด้านบนเอาไว้อย่างนี้นะครับทับไปเลยนะครับนี่คือการทำให้ควันนะครับอยู่กับเนื้อของเราได้มากที่สุดเดี๋ยวใช้หินเล็กๆเรียงไว้ก่อนนะฮะโอเคครับเราจะทำแบบนี้นะครับปล่อยไว้อย่างนี้เลยโดยที่ต้องดูว่ากองไฟเนี่ยนะครับมีควันอยู่เสมอนะครับ

ระหว่างที่เราจัดการเรื่องของเนื้อลงควันอยู่นะครับเราก็ไปเอาเนื้อตากแห้งเอาไว้นะครับก็จะเห็นว่าผิวด้านนอกของเนื้อเนี่ยเริ่มแห้งนะครับเราก็จะใช้เวลาตากแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะใช้ได้แล้วก็สามารถเก็บไว้กินได้แล้วครับ

0: การถนอมอาหารเพื่อยืดอายุรักษาอาหารของเราให้ได้นานที่สุดนั้นจำเป็นมากต่อการดำรงชีวิตหากคุณหลงป่าและไม่รู้ว่าจะหาอาหารได้อีกเมื่อไหร่การที่เราคำนวณปริมาณอาหารที่มีและค่อยๆกินอย่างประหยัดให้เพียงพอต่อพลังงานของร่างกายแต่ละวันได้วิธีนี้จะช่วยทำให้คุณสามารถมีชีวิตรอดไปได้อย่างแน่นอนและพื้นฐานทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมยังสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้อีกด้วยครับ
1: และเนื้อหมูที่เราได้ลมควันทิ้งเอาไว้นะครับเมื่อมองแล้วว่าใช้ได้เราอาจจะเอากลับเข้าไปแขวนในที่พักของเราโดยการแขวนนั้นจำเป็นต้องแขวนให้สูงไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะลบหลีกสัตว์ต่างๆที่จะเข้ามาแย่งอาหารเราได้และถ้าเกิดว่าพื้นที่ตรงนั้นมีลมโกรกด้วยยิ่งดีมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าจะช่วยรักษาพื้นผิวของอาหารนะครับไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันและวิธีการที่เราได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเป็นวิธีการการเก็บอาหารหรือการถนอมอาหารที่อยู่คู่โลกมนุษย์เรามาอย่างยาวนานครับเป็นวิธีการที่ทำได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มีอยู่แล้วและไม่จำเป็นต้องหาเพิ่มเติมและท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบอื่นๆได้อย่างหลากหลายครับและการที่เราจะดำรงชีวิตอยู่ในป่าและให้อยู่ได้นานที่สุดนั้นการที่เราได้อาหารหรือวัตถุดิบมาไม่ว่าจะมากหรือน้อยเมื่อเราได้มาแล้วก็ต้องมีการคำนวณที่จะใช้อาหารได้อย่างพอเพียงต่อการดำรงชีวิตให้ได้นานที่สุดนี่คือวิธีการถนอมอาหารที่จะทำให้เราสามารถมีชีวิตรอดไปได้พบกับผมแบงค์ภาคคิดได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แสงตีโป้โอ
4: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับหมออ้อยครับ
1: น้องป๊าครับพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับเอ้าอีกแล้วนะครับหมออ้อยครั้งที่แล้วพาไปตลาดทั้งนี้พามาวัดเราจะมาดูอะไรกันครับเนี่ย
0: เอ้าเวลามาวัดเนี่ยน้องป๊าคิดถึงอะไรครับ
1: ก็การทำบุญตักบาตรการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์ทั้งทางไม่มีอะไรนอกจากนี้นี่ครับ
0: ก็นั่นไงครับที่คุณหมอจะพามาดูการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์ไงครับน้องป๊ารู้ไหมครับเวลาเราปล่อยสัตว์ลงไปเนี่ยสัตว์เขาจะรู้สึกยังไงบ้าง
1: ไม่รู้ครับ
0: นั่นไงป๊าก็ไม่รู้ว่าสัตว์ที่เราปล่อยเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงบ้างคุณผู้ชมเองก็เช่นกันใช่ไหมครับสัตว์ที่เราปล่อยไปจะอยู่ยังไงบ้างกินได้ว่ายน้ำได้หรือเปล่าวันนี้ละครับเราจะได้รู้กันหัดพูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี Animal Speak

0: ที่ป้าจะปล่อยปลาไงดูสิมีอะไรเต็มหมดเลย
1: เยอะแยะเลย
2: ดูเลยครับ
0: สวัสดีครับพี่พิชา
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้น้องป้าเขาอยากจะปล่อยปลาทำบุญฮะเขาถามผมว่าปลาแต่ละตัวเนี่ยมันมีความหมายยังไงในการปล่อยครับ
2: อย่างน้องเนี่ยถ้าจะปล่อยปลานี่เป็นปลาดุกดี
0: ทำไมครับ
2: คือปลาดุกเนี่ยมันจะมีความหมายที่ดีมันมีอาวุธคือเสริมบารมีตัวเราขึ้นปลาหมอเนี่ยใช้ได้เลยทุกคนทุกวันเนี่ยปลาหมอจะออกดีมากเพราะว่าปลาหมอเนี่ยมันเป็นปลาที่แข็งแรง
0: อ๋อครับ
2: มันเสือกสนก็ไม่เป็นไรแต่ทุกคนประชาชนทั่วไปก็เชื่อถือกันหมายความว่าปล่อยแล้วมันสุขภาพไงแข็งแรง
0: คือหมอ
2: ถูกต้อง
0: ปล่อยหมอไป
1: หมอช่วยรักษาม
2: ันเป็นความหมายที่ด
1: ีบำรุงใช่ไหมคร
0: ับ แล้วหอยที่ผมเคยเห็นปล่อยหอย
2: ฮะ
0: ความเชื่อฮะ
2: มันมีความเชื่อหลายอย่างนะแต่ว่าที่นี่บอกว่าปล่อยหอยปุ๊บเนี่ยเพราะว่าหอยเนี่ยเขาทำบุญด้วยน้ำน้ำเนี่ยมันทำให้เราลมเย็นครอบครัวก็ลมเย็นเป็นสุขนี่นะความมันมีหลายอย่างแต่ละคนจะเชื่อไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันใช่ไหม
2: ครับ
0: กบเหรอฮะ
2: กบเนี่ยมันก็มีความเชื่อหลายอย่าง
0: ครับ
2: คนพวกราชการที่เขามาปล่อยกันเขาบอกว่ากระโดดข้ามขั้น
0: อย่างนี้ผมต้องรีบปล่อยกบเลยเนี่ยผมจะได้ข้ามได้สักสามขั้นมั้ง
1: โอ้โหคุณหมออ้อยครับ
0: ครับ
1: ความเชื่อเรื่องการปล่อยปลานี่มีเยอะจังเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่ครับก็ความเชื่อของแต่ละบุคคลเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันสักทีวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พิชัยมากนะครับที่ให้ผมก
1: ับ
0: น้องปลาเนี่ยได้มาสอบถามเกี่ยวกับว่าคนเข้ามาวัดกันเนี่ยเวลาเขาจะปล่อยปลาเขาคิดกันยังไงเขาเชื่อยังไงว่าปล่อยตรงไหนแล้วจะรู้สึกยังไงบ้าง
2: แต่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสรุปเลยว่าเพื่อสบายใจอ
0: ยู่ที่ใจ
2: ฮะอ
0: ยู่ที่ใจ
2: ปล่อยแล้วสบายใจก็โอเคครับ
1: แบบสบายใจว่าเราได้ทำบุญแล้ว
2: ถูกต้องครับ
0: ไปปลาคนนี้คุณหมอนัดเพื่อนคุณหมออีกคนนึงไว้จะพาน้องปลาไปรู้จักหน่อยไปเลยไหม
1: ไปครับไป
0: นั่นเดี๋ยวผมขออนุญาตลาก่อนนะครับ สวัสดีครับพี่พิชัย
1: สวัสดีคร
0: ับไปปลาน้องปาร์คนี่แหละเพื่อนที่คุณหมอจะพามารู้จักคุณหมอส้มโอ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอส้มโอเนี่ยเป็นคุณหมอที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านการรักษาปลาโดยตรงเลยน้องปาร์ค
3: ปลา
0: ใช่ถ้าน้องปาร์คมีคำถามสงสัยอะไรเนี่ยถามคุณหมอส้มโอเลย
3: คุณหมอส้มโอครับเมื่อกี้ผมฟังพี่พิชัยมาว่าถ้าเราปล่อยปลาหมอนะครับเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะว่าปลาหมอเนี่ยมันเป็นปลาที่แข็งแรงกว่าปลาอื่นจริงไหมครับ
4: ค่ะเพื่อให้น้องปาร์คเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะพี่ส้มโอมีตัวอย่างปลามาให้ดูค่ะ
3: แล้วดูยังไงครับว่าเราแข็งแรง
4: ค่ะที่ว่าเขาแข็งแรงเนี่ยก็คือเขามีเกล็ดที่หนาแล้วก็แข็งค่ะทำให้เขาเลยแบบมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเขาก็ยังมีอวัยวะช่วยหายใจพิเศษอยู่ด้วยทำให้เขาสามารถที่จะอยู่บนบกหรือว่าอยู่ในที่น้ำน้อยเนี่ยได้นานกว่าปกติค่ะ
3: ถ้ามันแข็งแรงใช่ไหมครับถ้างั้นผมเอาไปปล่อยได้ไหมครับ
4: ก่อนค่ะก่อนที่จะปล่อยเราต้องรู้ก่อนว่าปลาแต่ละชนิดเนี่ยเขามีแหล่งถิ่นที่อยู่อาศัยแบบไหนแล้วก็ต้องดูด้วยว่าในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเหมาะที่จะปล่อยเขาหรือเปล่า

0: ก็ดูในน้ำเนี่ยดูปลาสวายตัวใหญ่ๆเต็มหมดเลย
1: ใช่
0: ถ้
1: า
0: เราใช่ถ้าเราปล่อยเขาไปอาจจะโดนแย่งอาหาร
2: ปลาดุกเนี่ยครับปลาดุกเขาบอกว่าถ้าปล่อยแล้วจะเสริมบารมีเสริมการงานให้เจริญรุ่งเรืองครับทำไมปลาดุกถึงเกี่ยวกับการเสริมบารมีอะคะ
0: เรื่องความเชื่อนี้คุณหมอไม่แน่ใจนะคะว่าจริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรามาดูกันดีกว่า
2: ดูให้ชัดเจน
0: ดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไร
2: ปลาดุก
0: นี
3: ่เห็นไหมครับเนี่ยปลาดุกเขาจะมีลักษณะจะนำตัวยาวๆเนาะแล้วเขาไม่มีเกล็ดเขาจะเป็นแบบลื่นๆก็มีหนวดอยู่ด้วยหนวดนี่ก็คือเขาจะใช้ในการรับสัมผัสแล้วก็ในการหาอาหารนอกจากสีที่เราเห็นเป็นสีเข้มๆดำๆนี่เนาะมีอีกสีนึงให้ดูนะครับนี
2: ่
3: เขาจะออกสีซีดๆออกไปทางแนวสีขาว
2: ทำไมมันถึงเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีนี้เลยครับคนละขั้วเลย
3: เขาเรียกว่าปลาดุกเผือกซึ่งเกิดจากการที่เขามีความผิดปกติทางพันธุกรรมค่ะสีที่เห็นออกมาเลยเป็นสีขาวปลาดุกเผือกเนี่ยถ้าอยู่ในธรรมชาติค่อนข้างจะพบได้น้อยค่ะเพราะว่าสีขาวเนี่ยทำให้แบบเหมือนเป็นจุดเด่นของศัตรูพวกนักล่าต่างๆเขาจะเห็นได้ชัดเจนแล้วเขาก็จะแบบมาก
2: ิน
3: ใช่เราจึงไม่ควรที่จะปล่อยปลาดุกเผือกลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติ
2: ครับ
3: เพราะว่าไม่งั้นปล่อยไปก็
2: โดนกินอยู่ด
3: ีเป็นเป้าสายตาของบรรดาปลาตัวใหญ
4: ่ๆคราวนี้เนี่ยน้องปลาครับเวลาเราจะปล่อยปลาลงแหล่งน้ำเนี่ยเห็นไหมเวลาเราเขาหิ้วกันมาหิ้วเป็นถุงมา
2: ครับ
4: คราวนี้ถ้าเราหิ้วเป็นถุงมาปุ๊บแล้วเราหย่อนลงแหล่งน้ำเลยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรทราบไหมครับ
2: ไม่ทราบครับ
4: ปลาตัวนั้นอาจจะเกิดภาวะการช็อกน้ำได้นะครับ
2: ช็อกน้ำช็อกน้ำคืออะไรครับ
3: การช็อกน้ำนะคะก็คือการที่เขาเหมือนปรับอุณหภูมิยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าในถุงอุณหภูมิน้ำอีกอุณหภูมินึงแล้วก็อุณหภูมิที่ในสิ่งแวดล้อมอ่ะอีกอุณหภูมินึงถ้าเกิดอุณหภูมิต่างกันเยอะเกินไปเนี่ยก็ทำให้เขาเหมือนปรับสภาพไม่ทันนะคะก็ทำให้ช็อกได
2: ้แล้วช็อกนี่ถึงตายไหมคะ
3: ถึงตายได้เลยค่ะก่อนปล่อยเนี่ยเราก็ควรจะเอาถุงเนี่ยไปรอในน้ำก่อนไปไว้ปรับให้สักพักนึงให้อุณหภูมิในถุงกับภายในสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันหรือว่าเราอาจจะค่อยๆผสมน้ำจากภายนอกทีละนิดให้เขาได้ค่อยๆปรับตัวค่ะแล้วก็ก่อนที่จะค่อยๆปล่อยเทปล่อยเขาไป
2: มีปลาดุกแล้วก็ปลาหม
4: อ
2: ต้องเลือกที่ปล่อยใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่า2ตัวเนี้ยน่าจะปล่อยที่ไหนก็ได้เพราะว่ามันสามารถอยู่ทั้งบกและทั้งน้ำก็คือกบกับหอยครับ
0: หรอคะไหนมาดูกัน
2: กบมันอยู่บนบกก็ได้นี่ครับเพราะมันเป็นสัตว์ข้างบกข้างน้ำหอยผมเคยเห็นว่ามันอยู่ในโคลนนะที่เขาไปจับหอยอ่ะ
0: นี่
2: มันจะกระโดดไหมครับ
3: กบเนี่ยเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกก็คือเขาจะมีช่วงชีวิตนึงที่อาศัยอยู่ในน้ำตอนเป็นลูกออสเขาก็จะใช้พวกเหงือกในการหายใจพอเจริญเติบโตขึ้นเขาก็จะมาอยู่บนบกนะคะก็เขาก็ใช้ปอดหรือว่าผิวหนังในการหายใจค่ะ
2: นั่นแสดงว่าผมก็ปล่อยที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับ
4: กบเนี่ยไม่ใช่ปลา
2: ครับ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปล่อยเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วกบไม่ใช่ว่ายน้ำตลอดเวลากบเขาจะว่ายมาลงมาที่น้ำบ้างแล้วก็กระโดดขึ้นมาบกบ้าง
2: แสดงว่าเราควรมีที่สองที่เขาอยู่คร
4: ับ ใช่แล้วกบเนี่ยเวลาปล่อยเขาไปเนี่ยถ้าเราสังเกตไม่ดีเนี่ยรอบๆเราไม่ได้สังเกตว่ามีผู้ล่าหรือเปล่ากบเนี่ยโดนล่าง่ายมากเพราะเขาว่ายอยู่บนน้ำแล้วก็ลอยคอนกบินมาปุ๊บโฉบฟบจับไปกิน
2: หอยขมล่ะครับจะไปปล่อยที่ไหนก็ได้ไหมครับ
3: ไม่ได้ค่ะเพราะว่าหอยขมเนี่ยส่วนมากเขาจะชอบอยู่ที่เป็นหนองบึงที่มีน้ำนิ่งๆก็คือถ้ามีเนี่ยน้ำไหลผ่านหรือว่ามีเรือแล่นผ่านตลอดเวลาเนี่ยก็คือเขาก็จะแบบไม่เหมาะกับที่เขาอยู่ค่ะ
4: ไม่ใช่เฉพาะการที่เราซื้อสัตว์พวกนี้แล้วมาปล่อยนะมันยังมีบางประเภทเป็นปลาเลี้ยงที่เราเลี้ยงแล้วเราเบื่อแล้วเราก็ปล่อยลงน้ำมันจะเป็นพวกปลาเทศบาลหรือว่าปลาซักเกอร์
2: ปลาซ
4: ัก
2: เกอร์
4: ปลาซักเกอร์เนี่ยเราซื้อปลาสวยงามมาใช่ไหม
2: ครับ
4: คนขายก็มักจะบอกว่าอ้าวเอาปลาซักเกอร์ไปด้วยเอาไปดูดตะไคร้ในบ่อปลาจะได้ไม่ต้องไปนั่งขัดแต่ตอนเราซื้อปลาซักเกอร์มาตัวเท่านี้แต่พอเราเลี้ยงไปเลี้ยงมาตัวเท่านี
2: ้อะมีขนาดนั้นด้วยเหรอครับ
4: เอาจริง
2: ผมเคยเห็นตัวเล็กๆ
4: อ่ะเดี๋ยวหมอมาให้ด
2: ูโอ้โหมาเป็นกะละมังเลย
4: ตัวใหญ่ไหมล่ะตัวเท่านี
2: ้ใหญ่มากเลยอ่ะ
4: ใช่สิ
2: ทำไม
4: แล้วเวลาปล่อยลงแหล่งน้ำนะซักเกอร์เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษอะไรรู้ไหม
2: ไม่รู้ครับ
3: คือเขาเนี่ยจะสามารถที่จะปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้เก่งมากเลยค่ะ อยู่ที่ไหนกินอะไรก็ได้แล้วแถมแพร่พันธุ์เร็วอีกด้วยค่ะ
4: ซักเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่ทำลายปลาธรรมชาติอย่างยิ่งยวดเลยนะ
2: ทำไมล่ะครับ
4: อ้าวเวลาปลาออกไข่ซักเกอร์ก็ไปกินไข่ปลาธรรมชาติ
2: อ้าวมันกินไข่เหรอครับเนี่ย
4: ด้วย
0: กินทุกอย่าง
4: กินทุกอย่างเลย

0: ถ้าเราเลี้ยงปลาซักเกอร์แล้วแล้วเราคิดว่าไม่อยากจะเลี้ยงมัน
1: ครับอย่าเลี้ยง
0: ก็อย่าปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติหรือดีสุดอย่าซื้อมาเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อกี้ที่เดินเข้ามาเนี่ยในวัดเนี่ยป้าเห็นไหมครับจะมีบ่อเต่าอยู่สังเกตไหม
1: เห็นครับแต่ยังไม่ได้ไปดูเลยครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเต่าก่อน
1: เต่าเต็มไปหมดเลย
0: นั่นน่ะสิสวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีครับ
0: ทำไมที่นี่เต่าเยอะจังครับคุณลุง
3: ชาวบ้านเขามาปล่อยครับ
0: ครับ
3: สมัยก่อนบ่อนี้เป็นบ่อดินใช่มั้ยครับ
0: ครับ
3: ทีนี้ก่อนจะไข่มันก็มีดินไปไข่แต่ตอนหลังนี่มันมีบ่อดินแล้วมันไข่ไม่ได้เราก็เอาทรายไปทางโน
0: ้
3: นไปมันไข่ใต้โน้น
0: มันเยอะมากเลยนะฮะ
3: ตอนหลังนี่น้อยลงจับไปเยอะแล้วครับ
0: เต่าที่คือสู่ธรรมชาติได้จะต้องเป็นเต่าที่มาจากธรรมชาติเท่านั้นคุณลุงครับไหนๆผมก็มาละเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินดูเต่าหน่อย
3: เชิญแล้วครับเชิญ
0: เดี๋ยวว่ามีตัวไหนป่วยผมจะได้ช่วยรักษาให้
3: คร
0: ับ
3: ครับเชิญครับ
0: เต่าแต่ละชนิดมีลักษณะเด่นแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์นะครับอย่างเต่าที่พบที่นี่ก็จะพบ3สายพันธุ์หลักๆก็คือเต่าบัวเป็นเต่าบกที่พบได้ทั่วไปในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทยครับมีลักษณะเด่นก็คือกระดองลักษณะยกสูงไม่มีสันนูนครับตัวที่2ที่พบมากก็คือเต่านาครับเจ้าเต่าพันธุ์นี้จะมีลักษณะเด่นก็คือด้านบนกระดองจะมีเส้นยาวเป็นสันทั้งหมด3เส้นและมีหัวและปากที่ใหญ่มากครับตัวสุดท้ายที่พบได้มากที่สุดก็คือเต่าแก้มแดงหรือเต่าญี่ปุ่นครับเต่าพันธุ์นี้ไม่ใช่เต่าพื้นเมืองของประเทศไทยนะครับและเจ้าเต่าพันธุ์นี้เนี่ยจะมีลักษณะเด่นบริเวณแก้มจะมีลักษณะสีแดงสีสันสดใสเห็นชัดเจนครับมันเยอะมากเลยที่นี่มันมีเต่าหลายสายพันธุ์เพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาต้องการทำบุญบางทีก็นึกอะไรไม่ออกใช่ไหมครับคุณลุงเขาจะเอาเต่ามาปล่อยนะฮะคราวนี้พอปล่อยเนี่ยบางครั้งปล่อยเยอะเกินไปคือแต่ละคนมาปล่อยมาปล่อยก็อยู่ที่แออัดพออยู่แออัดมากน้ำก็เสียพอน้ำเน่าปุ๊บสัตว์ก็ป่วยเต่าก็ป่วยเดี๋ยวคุณลุงช่วยผมดูด้วยครับว่ามันจะป่วยผมจะได้พาไปรักษาให้
3: ป่วยตัวเนี้ยไม่รู้เป็นไรมันจะลอยอยู่บนน้ำอยู่เรื่อยแล้วครับ
0: โอ้ตัวนี้ก็มีปัญหาเรื่องผิวหนังอักเสบเต็มหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวผมเอาตัวนี้กลับไปรักษาให้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวเอาไปดูชัดๆแล้วกันที่มหาวิทยาลัยเราเนาะว่ามันเป็นอะไรบ้างอาจจะ
1: ตรวจเช็ค
0: ให้ละเอียดดีกว่าม
1: ันถึงขั้นไหน
0: ใช่โอเคงั้นผมขอไป2ตัว
3: ครับผม
0: ไปรักษาให้แล้วก
3: ็
0: เดี๋ยวพอหายผมปล่อยให
3: ้ครับ
0: นะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ
3: ครับ
0: เดี๋ยวลาคุณลุงก่อนเลยผมจะได้เอาไปรักษาให
3: ้ครับสวัสดีครับ
0: น้องป้าครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วล่ะครับ
1: แสดงว่าเราต้องเอาเต่า2ตัวนี้เข้าไปรักษาในโรงพยาบาลนี้ใช่มั้ยครับ
0: ใช่แล้วครับน้องป้าพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วคุณหมอส้มโอ
4: โอ๊ยต้องขอโทษด้วยค่ะหมอต้องไปรักษาปลาคาร์ปต่อค่ะสงสัยจะไปรักษาน้องเต่าด้วยไม่ได
0: ้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: หวังครับไม่ต้องห่วงแล้วเราสองคนจะจัดการให้ครับ
4: ค่ะฝากด้วยนะคะ
0: ได้ครับคุณหมอส้มโอจะไปรักษาในโรงพยาบาลใช่ไหมครับ
4: ค่ะเดี๋ยวไปด้วยกันเลย
0: ไปโอเค
4: ค่ะ
1: ผม
0: โอเคคราวนี้พร้อมหรือยังครับที่จะช่วยคุณหมอ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ก่อนอื่นป้าต้องใส่ถุงมือก่อน
1: โอเคครับ
0: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเชื้อโรคจากเต่าเนี่ยมีโอกาสที่จะติดป้ากลับบ้านไปได
1: ้โอ้โห
0: ป้าจับใช่ป่ะ
1: คร
0: ับ พอป้าขึ้นรถป้าหิวขนมป้าก็เอามือหยิบขนมกินนะเชื้อโรคก็ติดเข้าไป
1: ถ้าล้างมือแล้วล่ะครับ
0: ถ้าล้างมือก็ลดโอกาสการปนเปื้อนได้แต่ว่าป้องกันโดยการใส่ถุงมือดีสุด
1: แต่ว่าถ้าล้างมือแล้วก็มีโอกาสที่จะติดอยู่ดี
0: ก็ถ้าล้างไม่สะอาดไง
1: อือ
0: คราวนี้เดี๋ยวเรารักษาตัวใดก่อนตัวนี้อาการถ้าจะหนักกว่าเดี๋ยวปล่อยให้ตัวนี้เดินเล่นก่อนแล้วกันนะไปป้าพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วครับ
0: โอเคคราวนี้ก่อนที่เราจะรักษาสัตว์อะไรก็แล้วแต่เราจะต้องรู้จักชนิดสัตว์ก่อนตัวนี
1: ้ดูยังไงเอ่ย
0: เป็นเต่าบัวนะฮะเราก็จะดูตามลักษณะกระดองเขาถ้าป้าเหมือนกับไปเที่ยววัดบ่อยๆเนี่ยป้าก็จะเห็นตัวนี้แหละอยู่ในวัดเยอะมากตัวนี้คือเต่าบัว
1: เต่าไทย
0: เต่าไทยครับ คราวนี้มาดูว่าความผิดปกติเขามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยดูภายนอกกระดองเนี่ยเห็นไหม
1: เริ่มแตกแล้ว
0: ใช่มันจะมีลักษณะของการหลุดล่อนออกหนึ่งที่นะครับด้านท้ายตรงนี้เห็นไหมมีลักษณะรอยยุ่ยยุ่ยถลอกอันนี้ก็คือลักษณะของความผิดปกติของกระดองเป็นโรคกระดองเปื่อยคราวนี้มาดูแขนดูขาหน่อยตัวนี้ดึงแขนออกมาได้ง่ายมากนะครับแล้วก็แขนเนี่ยก็จะมีลักษณะการอักเสบของผิวหนังด้วยนะครับนี่เห็นไหม
1: ม
0: ัน
1: หมดแรงใช่ไหมครับ
0: แล้วก็ตรงขาเห็นไหมก็เปื่อยมีการอักเสบผิวหนังคราวนี้เราจะดูหน้าดูตาเขาหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง
1: ต้องทำยังไงครับ

0: ดึงแขนออกมาก่อนอันดับแรกนะครับดึงแขนออกมาอย่างนี้ปาร์คช่วยคุณหมอจับไว้หลังจากนั้นเดี๋ยวคุณหมอจะต้องระวังอันดับที่1คือต้องระวังเต่าเนี่ยมีโอกาสที่จะกัดเราได้เสมอเพราะฉะนั้นจะทำอะไรกับปากเขาเนี่ยต้องระมัดระวังก่อนนะฮะ
1: ล็อกหัวเลย
0: ล็อกหัวแล้วเรียบร้อยคราวนี้เราก็จะดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับตาก็จมลึกนิดนึงจมลึกนี่หมายความว่ามีลักษณะของภาวะการขาดน้ำคราวนี้เราดูเสร็จเรียบร้อยแล้วคร่าวๆมีความผิดปกติตรงนี้นะฮะอันดับแรกคือกระดองผิวหนังแล้วก็ใต้กระดองนะฮะที่เปื่อยๆโอเคเราจะเริ่มรักษาแล้วมาปล่อยก่อนอันดับแรกช้ำหนักก่อน
1: เต่ามันจะแสบเหมือนเวลาที่เราแบบว่าล้มเข่าถลอกอะไรอย่างนี้ไหมครับ
0: เจ็บสิตรงกระดองเนี่ยน้องปาร์คกระดองของเต่าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นส่วนของเหมือนกับกระดูกนะฮะที่ออกมาอยู่ภายนอกที่ออกมาปกป้องร่างกายนะฮะกระดองเนี่ยเหมือนกระดูก
1: ก็เหมือนร่างกายส่วนหนึ่ง
0: ใช่มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเลยนะไม่ใช่ว่าเต่าโตขึ้นแล้วไปเปลี่ยนกระดองให้ใหญ่ขึ้น
1: เหมือนในการ์ตูน
0: ไม่ใช่นะนี่คือเวลามันโตก็จะโตไปพร้อมกับตัวเต่าเขาเวลากระดองแตกเขาก็รู้สึกเจ็บหรือว่ามีแผลมีการอักเสบเขาก็รู้สึกเจ็บเหมือนกันหมดเลย
1: ถ้ากระดองแตกนี่เต่าตายเลยไหมคะ
0: ตรงกลางเนี่ยจะมีกระดูกสันหลังถ้ามันแตกผ่านไขสันหลังเนี่ยเต่าก็จะเป็นอัมพาตปอดของเต่าจะอยู่ด้านบนถ้ามันแตกไปโดนปอดบางครั้งเนี่ยเต่าก็อาจจะไม่สามารถลงน้ำได้ถ้าเป็นเต่าน้ำคราวนี้เราจะลองขัดดูก่อนเดี๋ยวเราขัดพวกคราบสกปรกแล้วก็ลองดูซิมีแผลอะไรบ้าง

0: ับแล้วทำไมกระดองมันถึงเปื่อยครับ
1: นี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยป้าเพราะอะไรรู้ไหมกระดองเขาเนี่ยก็เหมือนผิวหนังพอแช่อยู่ในน้ำที่เน่าแช่น้ำที่นาน
0: กัด
1: พอเกิดมีแผลเล็กน้อยขึ้นมาเชื้อโรคก็จะล้างเข้าไปในรูในรูกระดองก็จะเข้าไปแล้วก็เกิดการอักเสบคราวนี้เนี่ยพอเต่าที่อยู่ในวัดใช่ไหม
0: ครับ
1: เป็นปริมาณเยอะๆมากๆเน
0: ี่
1: ย
0: แออัดใช่ไหม
1: แออัดมากๆหนึ่งเต่าเครียดพอเต่าเครียดปุ๊บภูมิคุ้มกันเต่าก็จะลดลงพอภูมิคุ้มกันเต่าลดลงโอกาสติดเชื้อก็จะมากขึ้นพอติดเชื้อมากขึ้นปุ๊บเต่าก็จะป่วยตัวไหนโชคดีสามารถซ่อมแซมตัวเองได้รักษาตัวเองได้ก็จะหายตัวไหนที่แย่ก็จะป่วยหนักพอป่วยหนักเสร็จปุ๊บเต่าก็จะไม่กินพอไม่กินปุ๊บไม่เคลื่อนที่ไม่เคลื่อนที่ปุ๊บสุดท้ายก็ตายการขัดล้างบริเวณกระดองต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับล้างแผลโดยเฉพาะนะครับเพื่อภาพในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคครับก่อนที่เราจะฉีดยาเราต้องคำนวณปริมาณยาเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
0: มันหุบเข้าไปลึกตัวเรื่อยๆครับ
1: คือพวกนี้มีภาวะขาดน้ำด้วยไงเขาก็จะหดเข้าไปขนาดนี้นะฮะ
0: ภาวะขาดน้ำคืออะไรครับทำไมมันถึงหดลงเรื่อยๆครับ
1: คือเต่าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะขาดน้ำได้ไม่ว่าสัตว์ที่อยู่ในน้ำตลอดชีวิตก็ขาดน้ำได้คือร่างกายเนี่ยเวลาสัตว์ไม่กินอาหารเนี่ยสัตว์ก็จะไม่ได้รับพลังงานสัตว์ก็ไม่ได้รับน้ำนะฮะแล้วก็เวลาเขาป่วยเนี่ยบางทีเขาก็คลานขึ้นมาบนบกเพื่อตากแดดพอตากนานๆขึ้นปุ๊บก็มีโอกาสที่มันจะเกิดภาวะขาดน้ำได้โอเคคราวนี้เราฉีดยาเขาก่อนนะครับปักวางเข็มฉีดยาก่อนช่วยคุณหมอจับนิดนึงเราก็ฉีดยานะครับมันฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อกับเข้าใต้ผิวหนังนะครับตำแหน่งที่คุณหมอจะฉีดอันดับแรกคือยาปฏิชีวนะ
2: เมื่อประเมินอาการเรียบร้อยแล้วก็ทำการฉีดยาปฏิชีวนะและยาลดปวดรวมถึงป้อนยาถ่ายพยาธิให้น้ำเกลือและเจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจอย่างละเอียดครับ
1: คราวนี้เนี่ยวิธีการป้องกันของเขานะครับน้องปาอันดับแรกคือน้ำที่เลี้ยงต้องสะอาด2คือลดปริมาณการแออัดของเต่านะฮะแล้วก็คอยดูสุขภาพเขาให้อาหารการกินที่เหมาะสมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตอนที่เราไปเก็บมาเนี่ยคุณลุงชี้ดูตอนแรกมันว่ายอยู่ในน้ำนิดๆใช่ไหมฮะแล้วเวลาเขาว่ายเนี่ยกระดองเขาเนี่ยไม่สมมาตรมันเอียงนิดนึงมันหมายความว่าอาจจะมีการอักเสบของตัวปอดด้วยเราก็ลองไปเอ็กซเรย์ดูนิดนึงว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเอ็กซเรย์ก่อน
2: สำหรับขั้นตอนในการเอ็กซเรย์นั้นก่อนอื่นก็ต้องทำการใส่เสื้อตะกั่วเพื่อป้องกันรังสีให้เรียบร้อยก่อนนะครับสำหรับเจ้าเต่าตัวนี้เราจะทำการเอ็กซเรย์ทั้งหมด3ท่าครับเพื่อนำภาพที่ได้มาประกอบกันเพื่อประเมินอาการและทำการรักษาต่อไปครับและจากผลของ

0: ฟิล์มเอ็กซเรย์นั้นจะพบว่าเต่าตัวนี้มีแก๊สในกระเพาะอาหารค่อนข้างเยอะครับแต่อย่างหนึ่งที่ทำให้เราเบาใจไปได้เยอะก็คือปอดของตัวนี้ที่เรากังวลนั้นยังปกติดีครับ
1: ตัวนี้อาการเขาไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ว่าการรักษาเนี่ยคือคล้ายๆกันเห็นไหมนิกระดองเขาจะเข้มหน่อยแต่ว่าเขายังแอคทีฟแข็งแรงดีนะครับ
2: ตัวนี้เป็นพันธุ์อะไรครับ
1: ตัวนี้เป็นเต่านาครับเต่านา
2: อ๋อตัวนี้ไม่ต้องจับมือใช่ไหมครับ
1: ตัวนี้ไม่ต้องตัวนี้เห็นว่าปากใหญ่เนี่ยตัวนี้งับมือนี
2: ่โอ้โหเจ็บ
1: น้องป้าจับอย่างนี้ให้คุณหมอเดี๋ยวคุณหมอฟอกยาเดียว
0: สำหรับเจ้าเต่านาตัวที่2นี้อาการไม่รุนแรงเท่าตัวแรกครับวิธีการรักษาก็จะคล้ายๆกันจะต่างกันก็เพียงเจ้าตัวนี้ไม่ต้องให้น้ำเกลือและใช้ยาฆ่าเชื้อทาบริเวณที่เป็นแผลได้เลยครับ
1: ตอนนี้เราก็รักษาเสร็จแล้วทั้ง2ตัวคร
2: ับผม
1: ตัวนี้อาการเบาหน่อยตัวนี้อาการหนักนิดนึงนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองดูอีกทีว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเราอาจจะต้องทำเขาเรียกว่าสอดท่อป้อนอาหารนะแต่ตัวนี้คิดว่าน่าจะกินอาหารเองได้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปหาหอยขมมาให้เขากินตัวนี้เราอาจจะต้องไปหาผักมาให้เขากินนะครับตัวนี้ฝากไว้ก่อนหายเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปปล่อยกัน
2: โอเคคร
1: ับคุณหมอจะรักษารอน้องปาร์คถ้าหายปุ๊บเดี๋ยวคุณหมอโทรหาน้องปาร์คเลย
2: โอเคครับ
1: ปาร์คเต่าหายแล้วมาปล่อยเต่ากับหมอดีกว่า
2: ครับผม
1: โอเคไหม
2: ได้ครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับน้องปาร์ควันนี้ตั้งแต่เช้ายันเย็น
2: โอ้โหได้ความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อนเยอะแยะเลยครับ
1: ครับ
2: อย่างเช่นผมไปซื้อปลามาใช่ไหมครับผมยังไม่เคยคิดเลยนะครับว่าเราต้องไปเอาไปปล่อยที่ไหน
1: ครับ
2: เพราะว่าในวัดเนี่ยมันจะมีคลองอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: ผมก็เลยเอาไปปล่อยแต่ที่จริงแล้วมันต้องคิดมากเลยนะครับไม่ว่าสภาพแวดล้อมใช่ไหมครับเดี๋ยวมันอาจจะโดนโฉบไปกินก็ได
1: ้ครับ
2: หรือว่ามันอาจจะโดนแย่งอาหารหรือมันก็อาจจะไปแย่งอาหารคนอื่นด้วย
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็ได้เห็นหมออ้อยรักษาสัตว์อย่างใกล้ชิดเลยแถมช่วยหมออ้อยด้วยภูมิใจมากครับ
1: ครับผมสำหรับความเชื่อในการปล่อยสัตว์แล้วได้บุญเนี่ยก่อนที่จะปล่อยอะไรต้องคิดก่อนนะครับคิดให้รอบคอบคิดให้รอบด้านนะครับการที่เราจะปล่อยสัตว์อันดับแรกก็คือเราปล่อยสัตว์ไปแล้วเราปล่อยสัตว์ไปมีชีวิตต่อเราไม่ได้ปล่อยสัตว์แล้วให้สัตว์ตัวนั้นตายนะคร
2: ับ
1: อันที่สองคือถ้าเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเขาจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ไหมอาหารการกินมีหรือเปล่ามีผู้ล่าอยู่เท่านั้นหรือเปล่านะครับสุดท้ายก็คือเราจะไม่เอาสัตว์นะครับต่างถิ่นหรือสัตว์ต่างประเทศมาปล่อยลงแม่น้ำลำคลองของประเทศไทยเพราะว่าจะทำให้สัตว์ในแม่น้ำลำคลองประเทศไทยสูญพันธุ์ไปได้สุดท้ายนะครับผมแล้วก็น้องป้านะครับขอฝากคุณผู้ชมไว้เรื่องนึงนะครับการปล่อยสัตว์ให้ได้บุญปล่อยแล้วให้เขามีชีวิตรอดต่อไปได
2: ้
1: ปล่อยแล้วให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอย่าปล่อยไปแล้วให้เขาตายอย่าปล่อยไปแล้วให้เขามีความทุกข์ทรมานจากสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยการปล่อยสัตว์แทนที่จะได้บุญอาจจะได้บาปกลับมานะครับ
2: ถูกต้องครับ
1: วันนี้รายการ Animal Speak ของเรานะครับหมดเวลาลงแล้วขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สารเก่ายังเลยวันบันมีแต่เข็ม
1: เอ้าเราทำการรักษา
2: โหมันโดนฉีดไปกี่เข็มวะเนี่ย
1: จับให้คุณหมอหน่อย
2: วันนี้เห็นชัดเลยเพื่อนที่ดูอยู่นี่อย่าจับแบบป้านะครับถ้าไม่มีคุณหมออยู่เพราะมันอันตรายนะครับเดี๋ยวมันงับมือ
1: โอเค
2: โอ้ย

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
1: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดม

0: สมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient N U T R I E N T nutrient แปลว่าธาตุอาหารFertilizer, F-E-R-T-I-L-I-Z-E-R, Fertilizer, แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แสงตีโฟออตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
6: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: แสงตีโฟออตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้ยังคงนำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education เป็นตอนที่2โดยกิจกรรมในตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันภายในสาขาวิชาชีพและระหว่างสาขาวิชาชีพมีการบูรณาการสมรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรการเรียนการสอนระหว่างวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นการพัฒนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตภายใต้บริบทด้านประชากรเศรษฐกิจสังคมเพื่อตอบสนองต่อระบบบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1: ไมโดนโมเดลเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นความฝันของคนในมหิดลว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้คนในมหิดลเนี่ยนึกถึงมหิดลก่อนที่จะไปนำไปสู่ในเรื่องของคณะเนื่องจากมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่มีคณะต่างๆมากมายแต่ละคณะก็มีวิชาชีพที่แตกต่างกันไปในเรื่องของมหิดลโมเดลในที่นี้ก็คือเราอยากจะเห็นภาพของมหิดลที่ทำงานด้านสุขภาพโดยใช้บุคลากรนะครับของมหิดลซึ่งมีหลากหลายวิชาชีพเนี่ยมาทำงานร่วมกันซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปจะให้ขอให้คนมหิดลเนี่ยยอมรับซึ่งกันและกันยอมรับในวิชาชีพยอมรับในวิชาการซึ่งแต่ละวิชาชีพเนี่ยมันมีความแตกต่างกันจากตรงนี้นี่คือความมุ่งหวังของการที่จะเป็นมหิดลโมเดลนะครับ
0: โดยโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อการลงสำรวจพื้นที่ณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยจังหวัดกาญจนบุรีโดยมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมและศึกษาความต้องการในด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินการในขั้นต่อไป
2: เราคิดกันนะคิดในกลุ่มอาจารย์เลยช่วยกันว่าจะทำยังไงให้เด็กรู้เทคนิคการเข้าถึงชุมชนการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยออกมาได้เพราะเขาต้องเข้าชุมชนแล้วต้องได้ข้อมูลมานะคะเราก็เลยดูว่าอะไรที่มันจะเหมาะกับเด็กวัยรุ่นก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของโรเพนะฮะก็เลยคิดโจทย์กันว่าเราจะให้เด็กโรเพกันเองนี่แหละแล้วให้เขาลองฝึกพูดฝึกสัมภาษณ์ฝึกฟังนะฮะก็เลยลองให้อาจารย์สร้างโจทย์แล้วก็แบ่งงานกลุ่มให้เขากลับไปคิดให้เวลาเขาตรงนี้เด็กเขาก็จะเหมือนกับการสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเขาถามแบบนี้มันจะมีปฏิยาหรือข้อมูลอะไรกลับออกมาแล้วเขาจะต้องแก้ไขปัญหาสถานการณ์ยังไงและที่สำคัญก็คือลักษณะคนที่เข้าไปสัมภาษณ์อ่ะมันไม่ได้เหมือนกันหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเขาต้องปรับวิธีการหลายๆอย่างแล้วก็ต้องแบบทำให้ตัวเองเนี่ยเข้ากับคนนั้นให้ได้คนแก่คนพิการผู้ป่วยจิตเวชอีกคนให้ข้อมูลดีอีกคนอาจจะแบบตั้งเป้าให้ก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง

0: ขาต้องแก้ไขตรงนี้ให้ได้อาจารย์ก็เลยอยากจะให้เด็กๆเนี่ยเขามีทักษะเหล่านี้ก่อนที่จะลงชุมชน
1: ฮัลโหลครับบ้านนี้มีใครอยู่ไหมครับ
2: เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันไอ้หนูไอ้หนูมึงมาบ้านหรือมึงโทรศัพท์มาฮัลโหล
1: เอาคุณยายคุณยายเอามาเร็วมาเร็ว
2: มาเอามาเอามาม
1: าทำไมคุณยายมันกัดไหมเนี่ย
2: ไอ้โอ้โอ้มึงเดี๋ยวเฉยๆมึงเข้ามาเยี่ยมบ้าน
1: คุณยายเดี๋ยว
2: เอาไฟมึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยายล้วงเข้าไฟให้เอาเอาแล้วใครเข้าไฟไม่ลูกเดี๋ยวยายล้วงตังค์นะ
1: เอาไม่เอาครับไม่เอาครับยาย
2: เอาเหรอมาทำไมลูกเอ้ย
1: ยายคือผมมาจากมหิดลนะคุณยาย
2: โอ้ยมหิดลอยู่ตรงนู้นอะไรวะสารยา
1: สารยาใช่คุณยายรู้จักเหรอครับ
2: ยายเคยไปตามันไปเนี่ยพาไปกินข้าวหน้าหมอไปกินไอ้คังงองไอ้นี่ปังเย็นไอ้น้อง
1: อ๋อโอ้โหคุณยายวัยรุ่นนะวัยรุ่น
2: มามามีอะไรวะมามามามาย
1: ายอยู่กับหมาเหรอฮะ
2: ยายก็อยู่กับหมาสองตัวคนหนึ่งใครหนึ่งตัวยายก็อยู่สบายนะมีหมากมีอะไรยายอยู่ได้สบายไม่เหงา
1: ร้องไม่เหงาแล้วครับคุณยาย
2: ไม่เหงา
1: ไอ้เหมียนยายเหมียนเนี่ยอยู่คนเดียวมานานหรือยังฮะ
2: โอ้ยอยู่มานานตั้งแต่ปีที่แล้วอีเมนลูกยายมันแต่งงานได้ผัวใหม่มาทำงานที่โรงงานปักหน้าหมู่บ้านมาได้ผัวใหม่มันก็ไปแต่งอยู่ด้วยกันสองคนแต่ยายอยู่ได้อยู่กับหมายายอยู่ได
1: ้เราลูกยายไปทำงานอะไรฮะ
2: ฮะ
1: ลูกยายทำงานอะไร
2: ลูกยายมันตอนนั้นมันไปทำงานโรงงานอะไรนะไอ้เงาะกระป๋อง
1: เงาะกระป๋อง
2: เงาะกระป๋อง
1: อ๋อแล้วมันก็ไปอยู่กับ
2: มันได้ผัวใหม่ยายก็มันอยากจะแต่งอะเนาะก็ให้มันไปอยู่ยายอยู่ได้ลูกยายอยู่ได
1: ้ตอนนี้ในหมู่บ้านของเราเนี่ยเนาะเดี๋ยวก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นชมรมแบบผู้สูงอายุเนาะคุณยายก็จะแบบมีเพื่อนแบบรุ่นราวคราวเดียวกันเนาะ
2: โอ้ดีเน
1: า
2: ะ
1: เป็นชมรมเนาะคุณยายจะได้แบบไม่เหงาพาอีอู่ไปด้วยได้
2: แต่จริงยายไม่เหงานะเหงาก็เดี๋ยวไม่จบ
1: คุณยายเนาะ
2: ไป
1: เนี่ยว่าเดี๋ยวก็ไปเถอะดีกว่าไป
2: เขาไล่ยายนะเว้ย
3: มัน
4: อันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะบ้านนึงเนาะเวลาเราเข้าไปแล้วก็จะเจอคุณยายนะคะบางทีเป็นคำพูดหรือคำถามที่มันสะท้อนจิตใจยายก็จะย้ำอยู่แต่เรื่องเดิมนะคะเราอาจจะวนอยู่เรื่องเดิมไปไหนไม่ได้เลยนะคะคุณยายก็มีปมของคุณยายนะคะแล้วเราก็ว่ายน้ำออกมาจากปมของคุณยายไม่ได้นะคะวนอยู่ที่เดิมนะคะ
5: จุค่ะเอ้ยขนมจุค่ะเอ้ยขนมจ้าหวานมันอร่อยอะหนูมันนี่จะไปไหนซื้อขนมไหมอร่อยนะ
6: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: เดี๋ยวแดดร้อนมากเลยนะคะเดี๋ยววางร่มก่อน
5: ร้อนใช่ไหมร้อนใช่ไหมกินขนมสิเดี๋ยวเย็น
6: ค่ะ
5: กินขนมไหมกินขนมไหมนี่10บาทเองนะ
6: คุณแม่ขายอะไรคะเนี่ย
5: โอ้ยคุณแม่ขายหมดขายขนมคกขนมใส่ขนมใส่ไส้ขนมโต๊ะแล้วก็ขายนมเยอเซ
6: ่ค่ะก็คือ
5: นมเยอเซ่เนี่ยนะเป็นนมจากโคอังกฤษเป็นโคสายพันธุ์ดี
6: คุณแม่คะหนูรู้สึกถึง
5: ใช่แล้วก็มีไขมันสูงด้วย
6: แล้วคุณแม่อยู่กับใครคะตอนนี้คุณแม่อยู่กับใครคะ
5: เอาแม่อยู่กับลูกแม่มีลูก
6: แล้ววันนี้น้องเขาไม่มาช่วยขายแล้วคะแม
5: ่โอ๊ยไม่มาช่วยหรอกลูกแม่นู่นไปเรียนอยู่เมืองนอกเมืองนานู่นลูกแม่เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือไม่นอกลู่นอกทางไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเกเรไม่เคย
6: อ่ะค่ะคุณแม่เดี๋ยวพวกหนูจะขอแนะนำตัวก่อนนะคะพวกหนูนะคะเป็นตัวแทน
5: ว่าไงลูกนี่ไงดูหัวของแม่
7: หิวข้าว
5: อ่ะก็นี่ก็ขนมมากินสิมันเห็นมันขี้เหรอ
7: ข้าวที่บ้านมันหมดแล้วแม่จะกินข้าว
5: ก็กินสินี่ก็ขนม
7: ข้าว
5: จะกินอะไร
7: ตังตังแม่ตังตัง
5: อย่างนี้แหละลูกแม่อย่างนี้แหละ
7: เฮ้ยติ๋มแม่ตังแม
6: ่แม่ยันนะคะ
7: เฮ้ยจุ๋มแม่ไม่ให้ตังค์เว้ย
8: ไอ้จุ๋มแม่เออเว้ย
5: นี่โอ้ลูกจริงๆแม่แม่เป็นคนดีลูกแม่เป็นเด็กดีไม่เคยใช้กำลังกับแม่เลย
6: อ๋อแล้วเพื่อนเขานี่เพื่อนเขากับเพื่อนนี่คบกันนานหรือยังคะแม
5: ่อ๋อลูกแม่มีแต่เพื่อนแท้คบกันดีคบบัณฑิตพาไปหาผลไม่เคยแว้นไม่เคยเที่ยวไม่เคยพากันไป

0: อร์ไซค์มาสามคันหน้าบ้านแล้ว
1: อันนี้เขากำลังจะไปเรียนหนังสือใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่เขาบอกมอเตอร์ไซค์ใช่จะไปมหาลัยมันอยู่ไกลจะอยู่ไกลไปไปนะลูกนะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
2: ตั้งใจเรียนลูกตั้งใจเรียน
1: คุณแม่ดูรักลูกมากเลยนะคะ
2: ลูกแม่มันเป็นคนดี
1: จ้าม
2: ันเป็นคนดีจนกระทั่งพ่อมันตาย
0: คุณพ่อเสียไปนานแล้วยังคะคุณแม
2: ่ไม่น่าทิ้งกันไปเลยตาแม่
1: ค
2: ุ
1: ณแม่
2: จะ
1: เย็นๆก่อนนะ
2: ทุกวันนี้แล้วแม่ทำงานคนเดียวตื่นมาตีสามนั่งคุณมาผ่าโอ้แม่หน้ามือ
1: ค่ะคุณแม่อ๋อคุณแม่เมื่อกี้เห็นลูกเซเซคุณแม่พอจะรู้หรือเปล่าคะว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่า
2: น้ำในหูมันคงไม่เท่ากันนะลูกไม่มีอะไรหรอกเออนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย
0: ได้ไปหาหมอบ้างหรือเปล่าคะ
2: ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหาหมอลูกแม่สุขภาพดีทุกคนมันเหมือนแม่มันแล้วแม่บอกว่าแม่หน้ามืดเนี่ยพอจะช่วยอะไรแม่ได้ไหม
1: แล้วเวลาแม่หน้ามืดแม่ทำอะไรก่อนที่หน้าจะมืด
2: แม่ก็ก้มลงไปอย่างนี้น่ะแล้วก็ขูดมะพร้าว
1: จ้า
2: ใช่ขูดไปสุกมาสักก็หน้ามืดแล้วก็ล้มปักลงไปเลย
1: เนี่ยแหละเนี่ยเหตุผลแม่ก้มเงยก้มเงยเน
2: า
1: ะ
2: ขี่กระต่ายนี่เหรอเหตุผล
1: ขี่
2: กระต่ายนี่มันทำให้หน้ามืดได้ด้วยเลยเออเดี๋ยวต่อไปแม่จะเปลี่ยนละ
1: ความจริงแม่หน้ามืดเพราะว่าแม่เนี่ยก้มเงยนี่แหละ
2: จริงเหรอ
1: ใช่
2: เออแล้วแม่ต้องทำยังไงล่ะ
1: ความจริงคุณแม่ต้องไปตรวจสุขภาพนะความจริงคุณแม่อาจจะไม่เห็นความสำคัญ
0: แม่เช็คความดันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จ๊ะ
2: ไม่เคยเลย
0: ไม่เคยไป
2: สุขภาพแข็งแรงตลอดจะไปหาหมอทำไม
0: ไม่เคยตรวจได้ตรวจสุขภาพบ้างไหมแม
2: ่ไม่เคยเลย
0: ไม่เคยตรวจสุขภาพ
2: แล้วถ้าจะไปตรวจต้องไปตรวจที่ไหนล
0: ่
2: ะ
0: อันนี้เดี๋ยวหนูมีมาประชาสัมพันธ์นะแม่วันนี้นะคะอาทิตย์หน้านะแม่นะจะมีตลาดนะสุขภาพนะแม่นะที่โรงเรียนนะแม่นะวันอาทิตย์หน้าแม่ไปได้เลยนะแม่นะมีตัวสุขภาพมีหลายอย่างเลยนะแม่แล้วก็เนี่ยพาลูกไปด้วยได้ด้วยนะแม่นะ
2: พาลูกไปด้วยก็ได้เหรอ
0: พาลูกไปด้วยได้
1: เขามีการแนะนำการดูแลลูกที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเนาะคุณแม่ออกใช่ไหม
2: เอาขนมไปขายได้ไหม
1: เอาไปจ้าแม่จ้าจ้าขนม
2: ขอบคุณมากค่ะ
3: สิ่งที่อยากเตือนนักศึกษานิดนึงนะคะในเรื่องของการลงชุมชนนะคะอย่างที่บอกไอ้สิ่งที่ต้องทำนะคะก็คือว่าการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ถามดุจญาติมิตรอย่างที่นักศึกษาได้แสดงเนี่ยครูชื่นชมมากเลยนะเพราะว่าคือแสดงด้วยความเป็นลูกเป็นหลานนะคะแล้วก็ต้องการที่จะมาพูดคุยเพื่อจะแก้ไขปัญหานะคะวันนี้นะต้องกลับไปนะคะกลับไปอ่านแนวคำถามนะวันนี้เราจะถามอะไรบ้างนะคะเราอาจจะช็อตโน้ตสั้นๆได้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนคอยจดนะคะเราอาจจะเพราะว่าตอนเราแสดงละครเห็นไหมคะเราจะใช้ด้วยอะไรอะความเป็นธรรมชาติของเรานะคะพูดซักถามปัญหาของเขาเขาก็จะรู้สึกไม่เกรงไม่รู้สึกว่าเป็นคนที่จะต้องมานั่งตอบคำถามนะคะอันที่สองนะคะอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปคือพูดคำพูดก็อาจจะต้องไพเราะนิดนึงนะคะแล้วก็สบตาไม่ก้มหน้านะคะถามคำถามนะไม่ใช่พอถามไปเสร็จเราก็จดเลยไม่เอานะคะก็อาจจะให้เพื่อนคนหนึ่งช่วยจดแล้วเราก็ถามตามประเด็นที่เราอยากรู้นะคะสิ่งหนึ่งเราได้สิ่งที่สองก็คือเพื่อนสามารถที่จะทวนสอบกับเราได้เวลาเรามานั่งวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเรื่องถ่ายรูปนะคะนะถ้าจะถ่ายรูปนี่ต้องขออนุญาตถ่ายรูปก่อนทุกครั้งนะคะอันที่สี่ก็คืออะไรคะต้องเข้าใจวิถีชีวิตของเขานะคะอย่างที่เพื่อนได้มาสรุปว่าเราต้องรู้จักว่าลักษณะของแต่ละคนเป็นยังไงนะคะเราเข้าไป10บ้านมันไม่เหมือนกันทั้ง10บ้านหรอกค่ะมันก็จะมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นเข้าใจเขาเข้าใจเรานะคะมันก็จะทำให้การสัมภาษณ์เป็นไปได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเหมือนการเทคนิคการตั้งใจก็ฟังให้จบนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะในเรื่องของภาษากายสิ่งที่เน้นก็คือว่าเรื่องของการซุบซิบกันนะคะหรือว่าหัวเราะนะบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่หัวเราะจากคนที่เขานั่งอยู่หรอกแต่ว่าเขารู้ไหมว่าเราหัวเราะอะไรเขาก็ต้องตีความไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยหัวเราะเขาหรือเปล่าหรือเราซุบซิบกันซุบซิบว่าเขาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็การแต่งกายนะคะเราได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเนาะความคาดหวังของชุมชนมีนะคะการแต่งกายเนี่ยก็ขอให้แบบ

0: ดูดีนิดนึงเราก็ต้องอะไรคะน่าเชื่อถือนิดนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราแต่งตัวไม่รัดกุมเราไม่รู้หรอกเราเดินเนี่ยเราจะไปเจอใครยังไงหรือเปล่าหรือเราเดินไปเนี่ยเราจะไปเหยียบหรือว่าโดนสุนัข กัดหรือเปล่านะคะถ้าเราใส่กางเกงขายาวเนี่ยมันก็จะเซฟมากกว่านะคะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยนะคะตอนเข้าชุมชนเดี๋ยวอาจารย์นิเทศประจำกลุ่มคงจะบอกอีกทีก็คือว่าเราจะให้เข้าเป็นคู่นะคะนะจะได้มีอะไรช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ครูคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาทุกคนนะคะมีอะไรก็ปรึกษาอาจารย์นิเทศแล้วก็ปรึกษาได้ทุกคนเลยนะคะ
1: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education หรือ IPE มุ่งหวังให้การขับเคลื่อนโครงการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพชุมชนโคมสิ่งแวดล้อมและศึกษาความต้องการในด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสำรวจชุมชนช่วงนี้น้องๆ นักศึกษาจะได้รับการฝึกทักษะการพูดและการฟังอย่างลึกซึ้ง
2: วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อเป็นสหวิชาชีพเพราะฉะนั้นจะมีการทำงานร่วมกันเยอะมากนะคะการฟังเนี่ยก็จะได้นักศึกษาก็จะได้ประโยชน์ทั้งในแง่กับตัวเองแล้วก็ในแง่กับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ในแง่ในการลงชุมชนค่ะก็เลยคิดกิจกรรมนี้ขึ้นมารูปแบบกิจกรรมนี้ก็จะเป็นจับคู่กันแล้วก็ฟังผัดกันฟังนะคะโดยคนแรกจะเป็นคนเล่าเรื่องอะไรก็ได้เรื่องความสุขความทุกข์เงี้ยค่ะแล้วคนที่ฟังเนี่ยก็ฟังโดยไม่ตัดสินฟังโดยไม่พูดแทรกเนี่ยก็จะฝึกการฟังเงี้ยค่ะแล้วก็จะสลับกันสลับไปเล่าเรื่องที่ได้ฟังเนี่ยเขาก็จะเก็ทแล้วว่าอ๋อต้องตั้งใจฟังนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผัดกันแต่รอบ2เนี่ยจะฟังภาษากายเยอะเพราะว่าภาษากายเนี่ยสำคัญต่อการเข้าใจผู้ฟังคนที่เราฟังเพราะว่าภาษากาย 70% ของการสื่อสารเนี่ยภาษากายจะสำคัญที่สุดนะคะกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมฝึกฟังนะคะฝึกฟังอย่างลึกซึ้งเดี๋ยวจะให้จับคู่นะคะกับเพื่อนในกลุ่มที่ไม่ใช่คณะเดียวกันเดี๋ยวเราจะให้ผัดกันเล่าเรื่องเวลาเพื่อนจะเล่าเวลาฟังเนี่ยให้เราตั้งใจฟังนะคะ
3: ขอให้ทุกคนหลับตาลง
2: ค่อยๆหลับตาลงนะคะ
3: ค่อยๆหลับตาลงรับรู้ถึงลมหายใจหายใจเข้ารับรู้ถึงลมหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ถึงลมหายใจออกอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ถึงศีรษะไหล่คอที่ตั้งตรงรับรู้ถึงการผ่อนคลายกลับมาอยู่กับตัวเองวันนี้เรานั่งอยู่ที่นี่เรามาได้อย่างไรเมื่อวานนี้เราเดินทางมาเราได้ทำกิจกรรมต่างๆหายใจเข้ามองย้อนเข้าไปถึงวันที่เข้ามหาวิทยาลัยครั้งแรกวันที่ประกาศผลสอบพวกเรามีความสุขอย่างไรหายใจออกรับรู้ถึงความสุขที่มีในเวลานั้นแล้วลองระลึกถึงความสุขที่เราประทับใจมากที่สุดในช่วงวัยเด็กของเราจากนั้นเมื่อได้ยินเสียงระฆังให้ทุกคนค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วหันไปเล่าเรื่องความสุขในวัยเด็กที่เราประทับใจให้กับเพื่อนของเราฟัง
2: ความสุขนั้นเวลาเราอยู่กับใครแล้วเรามีความสุขที่สุดนะคะเราเล่นอะไรเราชอบตรงไหนมากที่สุดช่วงระยะเวลาวัยเด็กนะขอให้เราค่อยๆเล่าให้เพื่อนฟังนะคะเมื่อได้ยินสัญญาณระฆัง5นาทีนะคะ

0: อยากจะให้พวกเราได้บอกถึงการเรียนรู้ว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมเมื่อกี้นี้นะคะ
1: สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือว่าให้ดูในเรื่องของบุคลิกท่าทางในขณะที่เราสัมภาษณ์คนคนนั้นไปด้วยบางทีเขาอาจจะมีปมหลังอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาจะพูดออกลักษณะของพฤติกรรมนะครับอาจจะไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมได้รับ
2: บางทีเวลาเราออกชุมชนอย่างเงี้ยค่ะคือคนที่เราสัมภาษณ์เขาอาจจะบอกว่าเขาไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรแต่ว่าให้เราอะมองสังเกตภาษากายแววตาของเขาอะค่ะบางทีคนเราที่มีความผิดมีปมหลังเนี้ยอาจจะไม่กล้าสบตาเราก็คือบางทีก็ให้เรามองตาเขาเพราะคำพูดบางคำอะมันสื่อสารผ่านแววตาได้โดยที่เราไม่ต้องพูดอะไร
3: ปกติเนี่ยพี่ต้องพูดก่อนเลยว่าพี่เป็นคนเป็นผู้พูดที่มากแล้วก็เป็นผู้ฟังน้อยแต่ว่าป้าเกียร์พี่ได้ฟังได้ลองเป็นคนฟังโดยไม่มีการพูดแทรกหรืออะไรเนี่ยมันทำให้ไม่รู้ว่าคิดเหมือนพี่หรือเปล่านะเวลาพี่เนี่ยมีโอกาสได้ฟังความสุขของน้องแล้วคราวเนี้ยน้องสุขตามเขาหรือเปล่ามันเหมือนมันได้เอาทั้งเนื้อความแล้วก็อารมณ์ใส่เข้าไปในส่วนที่เราฟังอะเนาะมันทำให้เราแบบสุขอะมันมีความรู้สึกว่าฉันอยากจะเป็นคนนั้นเลยหรือว่าแบบตอนนั้นฉันมีความสุขมากแล้วเรามองกลับกันเวลาที่เราเล่าความทุกข์ให้กับเพื่อนมันเหมือนได้เอาความทุกข์อะใส่สื่อแล้วไปแบ่งความทุกข์แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะมันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนเราได้ลดความทุกข์นั้นอะผ่านสื่อไปให้อีกคนนึงซึ่งเขาก็ตั้งใจฟังเนาะก็พี่ว่าเราถ้าเราออกชุมชนเราต้องเป็นทั้งผู้พูดที่ดีนำสื่อไปที่ดีแล้วก็ต้องเป็นคนที่ฟังที่ดีด้วยขอบคุณครับ
4: ขอบคุณมากค่ะดีจังเลยก็อยากให้จำโมเมนต์เมื่อกี้นี้ไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไปคุยกับเพื่อนด้วยนะคะในกลุ่มแล้วก็เอาไปลงชุมชนด้วยนะคะ
5: จำไว้นะครับการลงชุมชนเนี่ยนะครับเราอาจจะเตรียมตัวของเราเนี่ยไปเยอะแยะมากมายเราอาจจะมีแนวคำถามที่อยู่ในใจนะครับแต่เวลาที่เราไปลงที่ชุมชนแล้วเนี่ยนะครับการรับฟังคือสิ่งที่ดีที่สุดในบางครั้งนะครับการที่เขาพูดออกมาไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีคำถามเลยด้วยซ้ำนะครับเราสามารถที่จะจับเรื่องราวที่เขาเล่าแล้วเรียงร้อยตอบในคำถามที่เรามีในใจจำไว้นะครับว่าเมื่อเขาเล่าออกมาด้วยตัวตนของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นถ้อยคำที่มันมาจากความจริงมากกว่าการที่เราตั้งคำถามเพราะเวลาที่เราตั้งคำถามเขาพยายามหาคำตอบซึ่งคำตอบนั้นเนี่ยมันอาจจะไปมีผลอิทธิพลของคำถามเนี่ยนะครับส่งผลถึงแต่ถ้าเขาเล่าแบบเมื่อกี้เนี่ยนะครับอาจารย์ไม่บอกให้เล่าเรื่องที่ไปทำอะไรคุณเล่าเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นการฟังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับของการลงชุมชนนะครับการฟังอย่างลึกซึ้งฟังแล้วเก็บเกี่ยวข้อมูลฟังแล้วสามารถที่เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาตอบคำถามที่คุณมีเช็คลิสต์อยู่เบื้องหลังอยู่ได้หมดเลยด้วยซ้ำนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆที่นะครับทำให้เรานะครับเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็คิดว่าบทเรียนตรงเนี้ยนะครับสามารถใช้กับตนเองก็ได้นะครับสามารถใช้กับครอบครัวและสามารถเอาไปใช้กับชุมชนที่เราจะไปลงวันนะครับพรุ่งนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
6: เมื่อน้องๆนักศึกษาได้เรียนรู้เครื่องมือศึกษาชุมชนทั้ง7และคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนช่วงต่อไปน้องๆนักศึกษาจะได้ทำความรู้จักกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ทั้ง32ท่านรวมถึงผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะได้ทำความรู้จักก่อนที่จะลงสำรวจพื้นที่โดยพี่ๆอสม.จะได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลความปลอดภัยให้กับน้องๆนักศึกษาตลอดจนให้คำแนะนำกับน้องๆตลอดระยะเวลา12วันที่อยู่ในพื้นที
7: ่ก็รู้สึกภูมิใจและก็ดีใจนะคะอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรตินะคะซึ่งจากท่านอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยทุกแห่งนะคะซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับพื้นที่แล้วก็การทำงานในพื้นที่นะคะซึ่งหลายๆหน่วยงานซึ่งเราทำงานอย่างบูรณาการอยู่แล้วนะคะซึ่งจะมีนักศึกษาและคณะอาจารย์เข้ามาเนี่ยเรารู้สึกดีใจมากทีเดียวค่ะจะได้เป็นทำงานร่วมกันแล้วก็มีผลงานเกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับชุมชน อย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
8: ครับผมก็ขอบพระคุณนะครับผู้อำนวยการรพสต.นะครับวันนี้ท่านก็ได้มาช่วยนะครับรีฟให้พวกเราฟังคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบในเรื่องของรพสต.ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพของชุมชนนะครับลำดับถัดไปนะครับขอเชิญผู้ใหญ่บำรุงนะครับจันทเอนะครับขาท่านนี้ไม่ได้เลยนะครับผู้ใหญ่บ้านนี่ถือได้ว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะครับเราจะได้อะไรมากมายเลยเกี่ยวกับลูกบ้านนะครับของท่านนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ใหญ่นะครับมากล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับผมขอเรียนเชิญครับ
9: ค่ะนะคะต้องขอสวัสดีนะคะนักศึกษาทุกท่านนะคะพร้อมทั้งอาจารย์ก็รู้สึกนะคะเป็นเกียรติกับหมู่บ้านของดิฉันเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทั้งนักศึกษาทั้งอาจารย์ได้เข้ามาดูแลชุมชนของดิฉันนะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุมชนของดิฉันคงจะได้รับนะคะความดูแลจากคณะนักศึกษาหรือพวกคณะแพทย์นะคะในเรื่องสุขภาพร่างกายซึ่งในชุมชนของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเรื่องของสารพิษนะคะซึ่งประกอบในด้านเกษตรกรรมนะคะก็มีสารพิษอยู่มากมายนะคะอย่างแล้วแต่ขอฝากในเรื่องของดูแลในเรื่องของสารพิษนะคะซึ่งในชุมชนของเราเนี่ยก็นักศึกษาทุกท่านจะต้องไปพักอยู่แล้วนะคะก็ตัวดิฉันเองก็เป็นแม่งานใหญ่ยังไงแล้วแต่ถ้าเกิดมีอะไรก็อยากจะบอกว่ายินดีรับใช้ลูกหลานทุกท่านนะคะพร้อมทั้งอาจารย์ทุกท่านค่ะขอขอบคุณค่ะ
8: ครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ใหญ่บำรุงนะครับ

0: ำหรับมหิดลโมเดลหรือว่า IPE Inter Professional Education จากตรงนี้การทำงานร่วมกันเป็นสหสาขาวิชาชีพนะครับเราก็มีการพูดคุยกันและเตรียมการกันมานานจนกระทั่งถึงวันที่27-28ที่เราลงมาชุมชนนี่การเลือกนะการเลือกเนี่ยเราก็มองภาพว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับเราก็จะไปเลือกลงในชุมชนนะเป็นการศึกษาร่วมกันระหว่างมีคณาจารย์มีนักศึกษานะครับในวิชาชีพต่างๆซึ่งเราจะอาศัยเราไม่ได้บังคับกันมานะเป็นการยินยอมพร้อมใจแล้วก็วอลันเทอรี่ก็แล้วกันนะครับมาทำงานร่วมกันจากตรงนี้เองเนี่ยแล้วเราก็มองต่อไปว่านะฮะหลังจากที่เราเคยเข้าไปชุมชนต่างๆเนี่ยพบว่ามหาวิทยาลัยไปตั้งอยู่ตรงไหนเนี่ยเขามีความคาดหวังในตัวมหาวิทยาลัยอยู่สูงแต่ขณะเดียวกันชุมชนหรือประชาชนโดยทั่วไปก็มองว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะส่งนักวิชาการลงไปในชุมชนแล้วก็ออกไปโดยไม่มีการพัฒนาเขาก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับจากตรงนี้เองเนี่ยทีหลังจากตรงที่เราคุยกันไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็มองว่าการที่มหาวิทยาลัยมาตั้งเหมือนกับวิทยาเขตกลางวิทยาเขตนครสวรรค์วิทยาเขตอำนาจเจริญเนี่ยซึ่งแต่ละวิทยาเขตเนี่ยตั้งอยู่ในชุมชนต้องได้รับนะประโยชน์จากมหาวิทยาลัยนะครับตรงนี้เราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเราเริ่มจากที่กาญจนบุรีนะครับแล้วก็เราก็มีในเรื่องของตัวพื้นที่เราก็มองภาพรวมเนื่องจากเราต้องเอานักศึกษาอาจารย์นะฮะเราก็มองเรื่องของความน่าจะเป็นสิ่งเรื่องของความปลอดภัยหรืออะไรตัวอะไรอย่างเงี้ยจนพบว่าในพื้นที่ให้ความร่วมมืออย่างดีตรงนี้เองเนี่ยเราก็เลือกจากตรงนี้สิ่งสุดท้ายที่เราอยากจะได้เวลาเราจะทำเนี่ยเราคงไม่ได้ทำปีเดียวแล้วจบ12วันจบไม่ใช่เราจะทำกันต่อเนื่องไปในเรื่องของตัวนี้นะครับซึ่งหลังจาก12วันเราก็จะมีการส่งถ่ายข้อมูลต่อไปในอนาคตเนี่ยอาจจะมีคณาจารย์มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมาทำวิจัยหรือมาทำงานในพื้นที่สุดท้ายเลยเนี่ยในปี1หรือ2ปีเนี่ยเราอาจจะเห็นนะครับสถานะทางสุขภาพของประชาชนที่อยู่โดยรอบวิทยาเขตของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตรงนี้ก็เป็นหลักๆในสิ่งที่เราต้องการจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับ
1: หนึ่งในเป้าหมายของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Inter Professional Education หรือ IPE

0: คือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นคนดีมีปัญญานำพาสุขเคารพและให้เกียรติในวิชาชีพอื่นตลอดจนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และเชื่อมโยงกับชุมชนภายนอกสามารถออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้ในฐานะพลเมืองที่ดีของโลก
1: กลุ่มอสม.เนี่ยเป็นแกนนำทางด้านสาธารณสุขนะซึ่งมีมานานแล้วก็เป็นแกนนำที่สำคัญเลยเขาไม่ได้ทำแค่งาน

0: ในชุมชนที่จะมารับนโยบายหรือรับงานต่างๆหรือรับสิ่งดีๆต่างๆไปให้คนในคุ้มบ้านเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นอสม.เนี่ยเป็นแกนนำสำคัญเลยนะที่จะพานักศึกษาลงชุมชนทำให้นักศึกษาเนี่ยรู้จักชุมชน
1: ช่วงต่อไปน้องๆนักศึกษาและทีมอาจารย์นิเทศทั้ง8กลุ่มจะได้ร่วมประชุมหารือเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและฝึกการสัมภาษณ์ข้อมูลก่อนที่จะสำรวจพื้นที่จริงอีกด้วย
2: ครูอยากให้เราทำความรู้จักกับพี่อสม.นะคะชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนมีแผนที่ไหมมีแล้วให้อสม.นะเล่าเกี่ยวกับข้อมูลในชุมชนที่ท่านเล่าให้เราฟังได้หรือเราจะถามข้อมูลอะไรก็ได้นะคะที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราจะไปใช้วันพรุ่งนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วฝึกถามฝึกฟังนะคะช่วยกันบันทึกฝึกบันทึกเมื่อบันทึกเสร็จแล้วขอให้ทุกคนสรุปสิ่งที่เราได้นี้สั้นๆในสิ่งที่สำคัญมาเล่าหน้าชั้นให้เพื่อนและพี่อสม.ฟังอีกทีนึง
3: ในช่วงที่พี่ใช้ปุ๋ยเคมีค่ะเขามีปัญหาสุขภาพอะไรพี่เช่นมือลอกแพ้ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยเขามีไหมคะ
4: มีค่ะมี
3: เยอะไหม
4: เยอะ
5: วิธีรักษาก็คือไปที
4: ่อนามัยที่
6: เรา แล้วเขาจะให้อะไรมา
4: เขาก็เหมือนว่าให้เรากินยาแก้แพ้แล้วก็ทำความสะอาดให้เรา
5: ให้ยาทาน
3: เราเป็นอยู่นานไหมคะที่สุดแพ้อะไรอย่างเงี้ย
4: มันก็เป็นถ้าเราเอายาไปกินประมาณ2อาทิตย์ก็จะผ่านก็จะหาย
6: แล้วบ้านที่ไม่มีคนอยู่นี่มีพวกสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปอาศัยอยู่มั้ยคะพวกงูตะขาบสัตว์มีพิษอะไรเงี้ยค่ะมีใช่มั้ยคะมีใครเคยถูกกัดมั้ยคะยังไม่เคยใช่มั้ยคะ
7: จงอางอาง
6: จงอางเหรอคะ
8: แล้วมีงูมีอะไรอย่างงี้แล้วใครเป็นคนจัดการหรือว่าปล่อยมัน
7: ต้องปล่อยตามคนจำอยู่ก
6: ็
7: ตามคนจำอยู
6: ่ถ้าเจองูก็ไม่เข้าไปตีมันใช่ไหมคะแค่แบบไล่มันไป
7: ตีทางก็ตีถ้าไม่ตีก็ปล่อย
6: ตีทางก็ตี
9: ตีทางก็ตี
0: กิจกรรมตอนนี้นะเป็นกิจกรรมที่อาจารย์แล้วก็ทีมเนี่ยคาดหวังว่าเด็กเขาจะได้รู้จักอสม.นะคะซึ่งเราโชคดีที่เรามีอสม.ถึง9คนนะคะเราก็สามารถแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มย่อยๆเขาก็จะได้ฝึกนะคะที่จะสัมภาษณ์ก็คือนำทักษะเทคนิคตั้งแต่ตอนเช้าค่ะที่เราปูพื้นให้เข้ามาเนี่ยมาใช้ในการที่จะเรียนรู้ข้อมูลผ่านผู้นำชุมชนซึ่งจะเป็นกลุ่มอสม.ซึ่งกลุ่มอสม.เนี่ยก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาในวันที่เขาจะลงพื้นที่จริงในวันพรุ่งนี้แล้วก็อีก2วันถัดไปนะคะและอีกส่วนหนึ่งคือเป็นการสร้างสัมพันธภาพนะคะพอเขาทำกิจกรรมในวันนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะวางแผนงานกันยังไงนะคะแบ่งทีมแบ่งงานแบ่งการเก็บข้อมูลกันยังไงนะคะแล้วก็เขาก็จะรู้จักพื้นที่มากขึ้นสามารถที่จะวิเคราะห์สรุปงานมาได้ด้วยหลังจากเสร็จนี้แล้วเนี่ยเด็กแต่ละกลุ่มเขาจะต้องมานำเสนอว่าเขาได้ข้อมูลอะไรจากอสม.ที่เขาได้สัมภาษณ์เมื่อกี้บ้างแลกเปลี่ยนกัน9กลุ่มนั่นหมายความว่าเขาจะได้ข้อมูลชุมชนที่หลากหลายเป็นการเหมือนเก็บข้อมูลไว้ในตัวเองแล้ววันรุ่งขึ้นจะต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วมันจะเติมข้อมูลเติมความรู้ของเขาไปได้เรื่อยๆนะก็น่าจะมีวันนี้คาดหวังกิจกรรมแค่นี้พอเสร็จปุ๊บเขาก็จะแบ่งงานการมอบหมายงานกันอีกทีนึงตามปฏิบัติการที่ทำไปเมื่อเช้านี
10: ้จากที่ซักได้นะคะก็พบว่าหมู่บ้านของเรานะคะหมู่5เป็นหมู่บ้านที่อยู่ไกลที่สุดของหมู่บ้านนี้นะคะปัญหาหลักของหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นเรื่องของตอนนี้เป็นหน้าร้อนใช่ไหมคะตอนนี้มีน้ำไม่พอใช้แล้วก็เรื่องของสารเคมีในชุมชนค่ะซึ่งมันทำให้มันทำให้เกิดเหตุการณ์ว่ามีปลาตายก็ส่งผลกระทบต่อเขามากนะคะแล้วก็มีเรื่องของไฟป่าซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีมาตรการในการควบคุมที่ดีเท่าที่ควรนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของน้ำดื่มไม่เพียงพอนะคะจนทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยจะต้องซื้อน้ำมาจากหมู่บ้านอื่นเพื่อมาใช้อุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้านค่ะแล้วก็มีเรื่องของปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาหลักของหน้าร้อนนี้นะคะก็คือเรื่องของโรคไข้มาลาเรียค่ะซึ่งก็ต้องการการควบคุมนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างดีนะคะเพราะว่ามันก็มีหลายหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็บ้านแต่ละหลังคาเรือนก็อยู่ห่างไกลกัน

0: นะคะ
1: จากที่สอบถามนะครับก็คือคุณลุงจะเมื่อก่อนเนี่ยคุณลุงจะทำหน้าอสมเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการแจกจ่ายยาแล้วก็ดูแลชาวบ้านนะครับซึ่งพอเดี๋ยวนี้มีอนามัยแล้วก็เป็นโรงพยาบาลรอพอสตนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะไปที่โรงพยาบาลมากกว่าโรงพยาบาลของชุมชนมากกว่าแล้วก็สมัยนี้ตอนปัจจุบันนี้คุณลุงก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับแบบส่งเสริมเกี่ยวกับการป้องกันลูกน้ำยุงลายหรือว่าสุขภาพของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงนะครับก็คุณลุงบอกว่าอสมแต่ละท่านนะครับก็จะมีการดูแลแยกการดูแลกันแต่ละส่วนของหมู่บ้านนะครับซึ่งคุณลุงก็ดูแลประมาณ9หลังรอบบ้านของคุณลุงนะครับก็ในละแวกบ้านของคุณลุงก็ไม่ค่อยมีใครที่มีปัญหาสุขภาพที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ละแวกบ้านคุณลุงนะครับก็ส่วนมากเขาจะไปทำงานในกรุงเทพนะครับก็เลยจะไม่ค่อยมีคนอยู่คุณลุงก็จะดูแลในเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าป้องกันลูกน้ำยุงลายอะไรอย่างนี้เป็นส่วนมากนะครับ
2: ก็สำหรับของผมนะครับก็อยู่คณะเภสัชครับก็จะโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับยาที่ใช้ของชุมชนนะครับไม่พบปัญหาการใช้ยาชุดครับแล้วก็มีการใช้ยาลูกกลอนบ้างครับเป็นบางบ้านแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบโรคประจำตัวของแต่ละคนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ยาที่ได้ก็จะได้จากก็จะแบบไปโรงพยาบาลแล้วก็ได้รับยามาแล้วก็ส่วนคนที่ทำงานที่กรุงเทพก็จะได้จากโรงพยาบาลที่กรุงเทพครับแล้วก็มารับยาที่โรงพยาบาลไซโยครับที่บริเวณใกล้ๆตรงนี้ครับไม่ค่อยรับยาจากโรงพยาบาลศูนย์เท่าไหร่นักสำหรับโรคประจำตัวครับ
3: ค่ะต่อไปนะคะจะขออนุญาตโฟกัสเรื่องของสัตว์นะคะก็จากที่คุณลุงหล่อเล่ามานะคะก็จะมีบางบ้านที่เลี้ยงไก่ชนเลี้ยงอยู่ประมาณ100ตัวเลยก็จะเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยนะคะถ้าก็มันก็เป็นอุปสรรคในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนึงถ้าเกิดว่าเราจะไปหยอดทรายเพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลายเนี่ยสำหรับบ้านนี้เนี่ยเราก็ต้องให้เจ้าของบ้านอยู่ก่อนไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไปหยอดทรายในบริเวณที่ไก่อาศัยกินน้ำนะคะก็จะทำให้ไก่ตายได้ส่วนเรื่องของปลาที่มีการจับกันที่อ่างเก็บน้ำนะคะเป็นปลาที่ชาวบ้านไปรับมาจากกรมประมงคือจะไปรับพันธุ์ปลามาอย่างเช่นปลาสะโดปลาตะเพียนปลานิลนะคะแล้วก็นำมาปล่อยทิ้งไว้ประมาณปี2ปีแล้วพอปลาโตก็ค่อยจับมากินเป็นอาหารค่ะส่วนเรื่องของบางบ้านที่ไม่มีคนอยู่อาศัยก็คือไปทำงานในกรุงเทพนะคะก็จะมีพวกสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาอยู่ก็ชาวบ้านก็จะระวังตัวกันก็ยังไม่มีใครโดนงูฉกนะคะส่วนใหญ่ที่พบก็เป็นงูเห่างูจงอางถ้าเกิดชาวบ้านพบก็จะไล่ไปอะไรเงี้ยค่ะ
4: มาพูดเรื่องสมุนไพรเพราะว่าผมเรียนแพทย์ไทยนะครับก็แต่ละบ้านที่นี่ก็คือจะมีปลูกพวกไพรขมิ้นชันอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกไอ้ที่เราเคยเจออย่างเช่นพวกฟ้าทะลายโจรอะไรพวกนี้ครับก็ปลูกแบบว่าบ้านเราแบบต้น2ต้นอะไรเงี้ยเอาไว้กินกันเองอะไรเงี้ยครับ
5: อาชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นรับจ้างทำไร่อย่างเงี้ยนะคะปลูกสับมันสำปะหลังสับปะรดค่ะก็จะใช้สารเคมีเนาะเป็นยาฆ่าแมลงในการทำไร่นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการมีชาวบ้านนะคะได้เข้าร่วมอบรมแล้วก็ส่งเสริมกันให้ใช้แบบปุ๋ยหมักที่แบบว่าไม่เป็นอันตรายอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นเนาะทำไมถึงชื่อว่าบ้านช่องอ้ายกลางใช่ไหมคะก็คือว่าเดิมทีหมู่บ้านตรงนี้ค่ะอยู่ระหว่างภูเขาจะเป็นแบบช่องผ่านอยู่ตรงกลางพอดีก็เลยชื่อว่าบ้านช่องอ้ายกลาง
6: มีการซักถามเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนก็คือคนในหมู่บ้านก็จะมีการไปตรวจสุขภาพที่รพสตปีละครั้งทุกคนจะได้รับสิทธิ์คือแบบไปตรวจที่รพสตปีละครั้งแล้วก็มันจะมีบางอย่างบางโรคที่ตรวจปีละ2ครั้งเช่นเบาหวานอะไรเงี้ยตรวจพอไปตรวจที่รพสตก็มีแบบผู้หญิงเนี่ยก็ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกตามสิทธิพื้นฐานที่ควรจะได้ปีละครั้งแล้วก็ซักถามถึงปัญหาที่พี่แดงคิดว่ามันเป็นปัญหาตอนนี้คิดว่าเป็นปัญหาหลักของหมู่บ้านพี่แดงก็เล่าว่าแบบน่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำใช่แล้วก็อาจจะส่งผลแบบต่อการดูแลสุขภาพแบบทำให้เครียดทำให้

0: ดูแลสุขภาพลดลงอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ที่ผมถามก็คือเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงครับคือทราบแล้วว่าที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำใช่ไหมเพราะว่าใช้สารเคมีทำให้ปลาตายเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เขาเรียกว่าวัตถุดิบทางธรรมชาติพวกการหมักอะไรเงี้ยเพื่อใช้แทนสารแบบยาฆ่าหญ้ายาดูดซึมอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะทำให้ลดปัญหาเรื่องปลาตายแล้วก็น้ำเน่าเสียครับแล้วก็เรื่องอาชีพที่พึ่งพาตนเองเนี่ยก็มีเรื่องไร่มันสำปะหลังมีปลูกข้าวโพดใช่ไหมครับซึ่งส่วนพวกนี้เขาจะทำได้แค่ช่วงเดียวของปีก็คือตอนเมษาถึงเดือนกุมภาปีถัดไป
2: ก็ปัญหาที่พบมากก็ส่วนมากจะเป็นความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปอะค่ะก็รู้สึกดีใจอะค่ะรู้สึกดีใจที่แบบที่มีโครงการแบบนี้เข้ามาที่ผ่านมาคือไม่มีแล้วก็ถ้าเกิดมีแบบนี้ก็เหมือนว่าอยากให้สานต่อไม่ใช่มาครั้งเดียวแล้วก็จบไปอะไรเงี้ยค่ะคือหมู่บ้านเรามันเป็นหมู่บ้านเล็กๆก็ไม่สามารถที่จะคือความรู้มันก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะไปแนะนำชาวบ้านแล้วก็ในชุมชนได้ถ้าเกิดมีหน่วยงานอย่างนี้เข้ามามันก็ดีอะค่ะดีใจ
3: สุขภาพชุมชนที่หมู่5ก็มีป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ความดันแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ไข้เลือดออกก็มีบ้างเล็กน้อยมาลาเรียก็มีไม่เยอะก็ชอบอะค่ะอยากได้ให้แบบว่ามันมีพวกสมุนไพรให้พวกที่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มีพวกสมุนไพรได้กินบ้างแล้วก็ปัญหาก็โรควันก็อยากให้มีพวกให้ไปช่วยแบบออกกำลังกายหรือว่าปวดเข่าปวดขาก็ให้ช่วยทำพวกประคบหรือว่านวดแผนโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาคนที่ป่วยในหมู่บ้านก็คือไปหาหมอที่โรงพยาบาลถ้าคนที่เป็นน้อยก็จะไปอนามัยค่ะ
4: ปัญหาที่พบในชุมชนนะคะที่รับผิดชอบอยู่นะคะก็จะมีเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันซึ่งเป็นโรคที่เป็นกันส่วนใหญ่ค่ะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแล้วก็โรคทั่วไปอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกนี่มีน้อยไม่เยอะนะคะแล้วมาลาเรียนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจซึ่งจะมีเป็นช่วงๆในช่วงฤดูหนาวฤดูฝนอย่างเงี้ยค่ะการเข้าถึงบริการสาธารณสุขนะคะเด็กเกี่ยวกับประชาชนที่จะป่วยนะคะก็จะเขาจะมีได้รับการอบรมความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็คำแนะนำจากอสม.ก็ให้เข้าไปช่วยให้ความรู้เขาก็สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ในไม่ทุกเรื่องนะคะในบางเรื่องส่วนที่เขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้ก็จะมารับการรักษาที่รปสต.ค่ะโครงการนี้นะคะมีประโยชน์ต่อชุมชนทุกเพศทุกวัยค่ะไม่ว่าจะเป็นอายุตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่นะคะมีประโยชน์ค่ะทางด้านสุขภาพนะคะสามารถที่จะนำปัญหานั้นมาแก้ไขได้ต่อไปในอนาคตอะค่ะ
5: ก็รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าวันนี้ก็คืออาจารย์ก็ได้เอาพี่ๆอสม.เข้ามาก่อนเหมือนเป็นการเทรนของเราก่อนว่าเราจะคุยกับเขายังไงเราจะเริ่มเปิดประเด็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราเริ่มจากคนในพื้นที่เบื้องต้นคร่าวๆแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นใช่ค่ะ
6: ก็ยังประหม่าอยู่ก็ยังมีความประหม่าอยู่เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าพื้นที่จริงๆเนี่ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าแบบมันจะลงไปแล้วมันจะเจอปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยต้องเราก็ต้องมีความหวานนิดนึงแต่ก็มีความมั่นใจหลายอย่างที่ทันชีบอกอะค่ะ
7: ก็กังวลเรื่องของการสื่อกันด้วยอะค่ะคือตอนที่ก่อนที่อาจารย์จะแนะนำอะไรกับพวกเราเนี่ยเรายังคุยกันแบบในพวกเราสบายๆของพวกเราอะค่ะแต่พอได้มีโอกาสแต่ได้ฟังอาจารย์แนะนำในเรื่องของการสื่อสารแล้วเนี่ยก็ยังกังวลอยู่ว่าวันพรุ่งนี้ถ้าตัวเองออกชุมชนจริงๆอะเราจะหลุดพูดอะไรที่เป็นแบบเป็นภาษาวัยรุ่นหรือเป็นภาษาที่เขาฟังแล้วเขาจะไม่เข้าใจหรือเปล่าแล้วเราจะได้ข้อมูลที่เราต้องการไหมก็ต้องไปปรับปรุงกันคืนนี
5: ้เหตุผลที่เข้ามาร่วม IPE ครั้งนี้ก็คือเราจะเห็นบทบาทเนี่ยว่าจะเป็นของเราเองแล้วก็ของเพื่อนๆในกลุ่มเรื่องสุขภาพทั้งหมดเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็คือเรามีเป้าหมายคือเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งแต่ละบทบาทของแต่ละคนเนี่ยก็จะต่างกันแต่เราก็ต้องมาอยู่ด้วยกันกับฝั่งนี้ฝ่ายนี้ก็จะเสริมด้านนี้ฝ่ายเราเสริมด้านนี้ฝ่ายนี้เสริมด้านนี้ทุกคนเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องและความแตกต่างซึ่งเราต้องพยายามทำให้แบบทั้งหมดก็คือเพื่อมุ่งผลให้ผู้ป่วยให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ก็คือสรุปง่ายๆเลยก็คือ IP เนี่ยก็คืออย่างผมเนี่ยแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับเพื่อนก็เภสัชเพื่อนคนนี้ก็เป็นพยาบาลอย่างในเรื่องของแพทย์แผนไทยประยุกต์เองเนี่ยก็ในเรื่องของการใช้สมุนไพรนะครับสมุนไพรอย่างเดียวอ่ะเรารักษาก็บางทีเราก็รู้แต่ว่าบางตัวในสารออกฤทธิ์ยาเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เราก็ยังมีแบบเพื่อนที่หยุดเรียนเภสัชที่เขาเรียนมาแบบลึกกว่าผมอะไรเงี้ยในเรื่องของการสารออกฤทธิ์อะไรเงี้ยเขาก็ช่วยเราได้อะไรเงี้ยแล้วก็ในเพื่อนในพยาบาลเนี่ยฮะก็คือเขาก็เรียนในเรื่องของการก็เขาเก่งกว่าในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเนาะการแบบพยาบาลผู้ป่วยอะไรเงี้ยเขาก็เรามาช่วยกันดูแลอะไรเงี้ยในเรื่องของแผนปัจจุบันเพราะว่าอย่างแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็จะลงลึกแพทย์แผนปัจจุบันไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผม
8: โดยส่วนตัวผมนะครับที่วันนี้อาจารย์ให้สัมภาษณ์พี่ๆอสมคือผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนอ่ะผมก็เกรงเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับแต่ว่าก็อยู่กับเพื่อนๆก็ช่วยให้หายประหม่าไปพอสมควรครับ
9: ก็ความรู้สึกวันนี้นะคะพอได้ลองคุยกับอสม.พอได้ดูคร่าวๆว่าพรุ่งนี้เราจะเจออะไรแล้วก็ประหม่าค่ะแต่เราก็พยายามจะมั่นใจว่าคือเราอยากจะช่วยชุมชนอยากจะพัฒนาชุมชนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าเราปรารถนาดีนะเราก็หวังว่าเราจะทำประโยชน์ให้กับชุมชนได้ไม่มากก็น้อยค่ะ
10: สำหรับผมนะครับก็ความรู้สึกที่ได้สัมภาษณ์อสม.วันนี้นะครับก็รู้สึกเหมือนแบบเพราะผมไม่เคยได้ลงชุมชนมาก่อนก็รู้สึกเหมือนได้สัมภาษณ์คนไข้แต่ว่าเป็นคนไข้ที่แบบว่าดูแลคนในชุมชนแล้วก็สำหรับการลงชุมชนพรุ่งนี้ก็รู้สึกกังวลนะครับว่าแบบว่าจะต้องไปทางไหนเดินเข้าบ้านเขายังไงจะต้องทำความรู้จักเขายังไงตีสนิทยังไงหาข้อมูลแล้วก็สอบถามเขายังไงครับ
9: ตอนแรกที่มากิจกรรมคือเป็นค่ายปีแรกเป็นโครงการ IPE ปีแรกเลยแล้วก็เราก็ไม่รู้ไม่มีใครที่มาที่นี่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างอาจารย์ที่ชวนมาก็บอกว่าเฮ้ยอยากจะไปเจอเรื่องท้าทายกับพี่ไหมก็แบบเฮ้ยพี่ท้าทายปะพี่หนูก็อยากจะรู้ว่ามันจะท้าทายขนาดไหนเรามานี่ก็โอ้โหคือได้เจอเพื่อนต่างคณะแล้วก็ได้เจอมุมมองใหม่ๆคือเวลาที่เพื่อนออกมาพรีเซนต์หน้าห้องบางทีเป็นเรื่องที่แบบเราไม่เคยคิดถึงเลยก็บอกว่าคือเขาเปิดโลกทัศน์เราจริงๆทั้งเพื่อนในค่ายเองแล้วก็คนในชุมชนเองที่เราเข้าไปสัมผัสคือมันเหมือนชีวิตใหม่อ่ะพี่เราได้เจอชีวิตใหม่แล้วหนูว่าพรุ่งนี้หนูก็จะรู้ว่าชีวิตหนูจะเป็นยังไงต่อไป
10: ก็ผมนะครับก็เหมือนเราอยากมาเจอเพื่อนด้วยครับเพราะว่าที่เรียนที่ศาลายาเราก็เหมือนไม่ค่อยได้เจอกับเพื่อนคณะอื่นในต่างวัยเลยครับส่วนมากก็จะเป็นคณะเดียวกันหรือไม่ก็เป็นคณะเท่าที่มีในศาลายาอะไรเงี้ยครับการได้มาค่ายนี้ก็เหมือนกับเราได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นได้รู้ว่าแต่ละคณะเขาทำงานกันยังไงเขาเรียนกันยังไงอะไรเงี้ยครับเป็นการแบบได้สร้างสัมพันธไมตรีระหว่างคณะระหว่างเพื่อนอะไรเงี้ยครับ
8: ก็หลักๆเลยก็คือผมอยากทราบมุมมองวิธีการแก้ปัญหาของสหวิชาชีพครับเพราะว่าการมานี้เป็นการมาของแต่ละสาขาวิชาชีพครับก็ไม่ว่าจะเป็นสัตวแพทย์หรือว่ากายภาพบำบัดนี่ก็ทำให้ผมได้ทราบมุมมองต่างๆที่ถือว่าเปิดโลกทัศน์ผมได้มากครับอีกอย่างก็พูดทางตัวผมเองนะครับผมอยากจะสร้างคุณค่าให้ตัวเองครับโดยการที่ฝึกจิตสาธารณะและก็ศีลธรรมจริยธรรมผ่านการออกค่ายลงชุมชนครับ
11: สำหรับโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนโดยตอนต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นทีมกิจกรรมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในตอนหน้าท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทาง www.op.mihidon.ac.th/oraa

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4.FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือ

ะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plantsT E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเราเนี่ยไม่ข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมฮะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนี่ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะแต่ต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: คือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี่ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยโรงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านมันต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: จมน้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบน
2: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี้หมดแล้วก
1: ็
2: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได
2: ้มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
2: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละ

0: ใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
1: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
0: 1ถึง2ชั่วโมง
1: ค่ะ1 2ชั่วโมง
0: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
1: ค่ะ
0: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
1: ค่ะแล้ว
0: ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
1: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่เข่ง
0: ตักใส่เข่งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
1: า
0: ะ
1: คั่วตรงเตานั้นเลย
0: อ๋อโอเค
2: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับ
3: ที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
0: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
1: ค่ะ
0: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
1: ค่ะ
0: แล้วการคั่วล่ะ
1: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
0: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
1: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่
0: อ
1: ยคืออยู่กับตรงนี
0: ้ขั้นตอนสำค
1: ั
0: ญ
1: ขั้นตอนสำคัญ
0: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
1: ไม่มันจะแข็ง
0: อ๋อมันก็จะแข็ง
1: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
0: แก่ไฟไปอีก
1: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไป มันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
0: มาลอง
1: ต้องเอาเม็ดค่ะต้องเอาเม็ดข้าวต
0: ัวไม่ระวัง
1: ไ
0: หม
1: ไม่เป็นเนี่ยเขาจะเอาออกม
0: า
1: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
0: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
1: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
0: อ๋ออันนั้นถือว่าสุกแล้ว
1: ค่ะสุกแล้ว
0: เอาขึ้นได
1: ้ขึ้นได
0: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
1: เอาไปผึ่ง
3: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: วมาวที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอ่ะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึงเพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: นี่คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนา
2: ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะ
1: อ๋อ
2: มันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่าควนด้วยปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
1: ใช่ไหม
2: แม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
1: นี่ผู้ขอทีนึง

0: 对呀，两万两万。哎，那อย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบนึงอ่ะ
1: รอบนึงก็ประมาณเกือบ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ่ะ
1: ก็ทำให้มันนิ่มแล้วเม็ดมันก็จะเบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบนๆและนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไฟเป่าเหรอ
1: เป่า
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะอ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดก็ค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม้าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม้าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่ม
1: ค่ะมันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันๆกะทิด้วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะ
2: มาเวลาไปปิ้งแล้วมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ๊ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้
2: แบบเป็นแผ่น
1: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นใส่กะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับ
2: ค
1: ือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได
1: ้นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: ก
2: ็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้
1: มันละลาย
2: ให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าว
2: ค่ะตามมาเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
2: สุดท้ายก็คือข้าวเม่าไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเม่าข้าวไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยนะ
2: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลย

0: แล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
1: ห่อใบตอง
0: แล้วก็ปิ้ง
1: ปิ้งถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
0: ้อบก็ได้
1: อบได้เวฟได
0: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไร
1: บ้านไหนสะดวก
0: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
1: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
0: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: สำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วเรากลับเรื่อยๆ
2: กลับกับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่าง
2: น
1: ี้ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค่ะกลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมาก

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: ค่ะว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
2: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่คุณชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้าน
1: ี
0: ้แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหมูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะ

0: ุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนา
1: ะ
0: บ้านผือก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมสัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาพุทธไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
1: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะพลูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
1: าะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำ
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่เวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุ่ๆไปเลยใช่ไหมแต่อันนี้พูรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี
2: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuelหรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟฟินิกเคโรซีน ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทย ผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO

0: กันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คัญของการมีชีวิตรอดในป่ายังเป็นเรื่องของอาหารอย่างไรตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การถนอมอาหารที่จะช่วยยืดอายุอาหารของเราไว้ให้ได้นานที่สุด
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับถ้าหากเราพูดถึงการดำรงชีวิตก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของอาหารนั้นเป็นสิ่งจำเป็นครับแต่จะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้มีการยืดระยะเวลาของการเน่าเสียของอาหารไว้ให้ได้นานที่สุดสิ่งนี้คือสิ่งจำเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องอาศัยอยู่ในป่าเป็นระยะเวลาที่นานและสิ่งนี้นะครับจะช่วยให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปหาอาหารบ่อยๆด้วยไปติดตามกันครับว่าจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง
0: วิธีการถนอมอาหารมีหลายวิธีที่มนุษย์เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณเช่นการทำให้แห้งการรมควันการใช้น้ำโดยในตอนนี้หากเราอยู่ในป่าและมีวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุดคือการทำให้แห้งซึ่งเป็นวิธีการถนอมอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเพราะเป็นการดึงน้ำออกจากอาหารจนทำให้ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และการทำงานของเอนไซม์ในอาหารจนเกิดเน่านั่นเองครับ
1: ตอนนี้เรามีวัตถุดิบทั้งหมด3ชนิดนะครับและจะทำทั้งหมด3วิธีให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันว่าจะมีวิธีในการถนอมอาหารเพื่อยืดระยะเวลาของอาหารของเราเนี่ยให้อยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นเพื่อการเอาชีวิตรอดวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ง่ายมากๆโดยใช้แสงแดดซึ่งเป็นแหล่งพลังงานจากธรรมชาติซึ่งเรามีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องก่อไฟและไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับก็สามารถที่จะช่วยรักษาอาหารของเราไว้ได้

ตอนนี้นะครับเราก็ได้เนื้อสัตว์นะครับที่เราจะนำมาสาธิตผมได้แบ่งเนื้อออกเป็น3ชิ้นนะครับจากเนื้อหมู3กิโลส่วนที่บางที่สุดนะครับผมจะเอามาแล่นะครับเป็นชิ้นบางๆแล้วก็เอาไปตากแดดครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมันเลยเราก็ไม่ต้องหั่นให้หนาจนเกินไปนะครับประมาณนี้นะฮะนี่เราจะเห็นว่ามีขนาดที่ไม่หนามากนะครับบางแล้วก็แบบนี้ตากแดด2วันก็น่าจะได้แล้วนะครับวิธีการตัดนะครับก็จะต้องดูด้วยว่าเราได้เนื้ออะไรมานะครับเนื้อบางชนิดก็มีความเหนียวมากนะครับเราต้องตัดลายเส้นนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อเหนียวเกินไปหรือเนื้อบางชนิดเราอาจจะเป็นต้องทุบก่อนด้วยนะครับทุบด้วยหินนะฮะถ้าเรามีอุปกรณ์ยังชีพในป่าเพียงแค่มีดอย่างเดียวนะครับการใช้หินก็เป็นประโยชน์

วัตถุดิบในส่วนที่2นะครับนั่นก็คือเนื้อปลาครับเนื้อปลานะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการประยุกต์ในการที่จะถนอมอาหารในยุคปัจจุบันของเรานะครับอาจจะใช้ความเย็นหรือสารเคมีหรือไนโตรเจนในการที่จะช่วยรักษาเนื้อของปลานะครับให้มีอายุหรือระยะเวลาของอาหารนั้นยืดออกไปแต่ในตอนนี้ถ้าหากว่าคุณอยู่ในป่าสิ่งเดียวที่คุณทำได้นะครับก็คือใช้ความร้อนครับความร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนจากไฟหรือความร้อนจากแสงแดดเนื้อปลานะครับเราจะใช้วิธีการตากแห้งอย่างเดียวครับวิธีการตากแห้งนะครับจะช่วยทำให้เราสามารถเก็บอาหารประเภทปลาไว้กินได้เป็นเดือนเลยนะครับโดยเฉพาะวิธีการทำเนี่ยจะมีวิธีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับปลาอาหารที่หาได้ง่ายที่สุดนะยามที่เวลาเราหลงป่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวิธีที่จะทำให้เนื้อปลานั้นสามารถอยู่ได้นานที่สุดจะทำยังไงบ้างตอนนี้นะครับผมได้ปลามา2ชนิดนะครับสายพันธุ์ของเมืองไทยของเราปลาช่อนนะครับแล้วก็ปลาดุกโดยวิธีนี้นะครับสามารถนำไปใช้กับปลาได้เกือบทุกชนิดและสามารถที่จะทำให้คนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำอาหารเกี่ยวกับปลาเลยได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับการที่เราผ่ากลางแบบออกมาแบบนี้นะครับเวลาเรานำไปตากเราก็จะได้เอาไปแผ่กับแดดนะครับการเลาะตามไขสันหลังนี่ง่ายมากนะฮะเราจำเป็นนะครับที่จะต้องเอาเครื่องในออกทั้งหมดเพื่อไม่ให้มีการเน่าเสียนะครับแต่ว่าส่วนนี้คือส่วนของไข่ปลานะครับไข่ปลานี่คือเป็นส่วนที่กินได้นะครับแล้วก็อร่อยมากจะค่อยๆเอามันออกมานี่คือไข่ปลานะครับเก็บไว้ก่อนอันนี้ไว้กินได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถเก็บได้นะครับต้องกินเลยอันนี้มีอีกนี่นะฮะไข่ปลานะครับ

เราก็ต้องนำปลามาล้างนะครับให้สะอาดที่สุดนะครับเครื่องในนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในป่าและยิ่งเป็นพื้นที่ที่หาอาหารได้ยากไม่ต้องทิ้งนะครับสามารถนำมากินเพื่อยังชีพได้เลยแต่วิธีการกินคือต้องกินในเวลานั้นเลยนะครับด้วยวิธีการย่างนะครับหรือว่าการต้มก็ได้เครื่องในนั้นนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานครับแต่เนื้อปลานะครับสามารถเก็บไว้ได้นานจำเป็นที่ต้องล้างให้สะอาดแบบนี้ให้สะอาดที่สุดนะครับย้ำนะครับว่าต้องสะอาดที่สุดเมื่อเราล้างสะอาดแบบนี้นะครับเราก็นำมาบิออกแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะเอาไปตากแดดครับนี่ครับเรานำมาล้างเสร็จแล้วก็นำไม้ไผ่นะครับมามัดให้กลางออกแบบนี้เดี๋ยวเอาไปตากแดดกันครับ

แล้วก็มาถึงวัตถุดิบที่3ของเรานะครับก็คือผลไม้หรือพืชนะครับในตอนนี้เราขอยกตัวอย่างเป็นผลไม้ที่หาได้จากในป่าหรือธรรมชาติสมมุติว่าคุณไปเจอกล้วยดิบกับกล้วยสุกนะครับกล้วยที่สุกแล้วนะครับถ้าหากว่าถูกทิ้งให้นานเกินไปก็จะเน่าเสียได้เราจึงนำไปยืดระยะของอาหารนะครับเพื่อให้อยู่ได้นานที่สุดก็คือนำไปตากแห้งนั่นเองครับโดยวิธีการตากแห้งก็ยังคงที่จะรักษาคุณค่าทางสารอาหารเอาไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่จะทำให้คุณสามารถกักเก็บอาหารไว้ได้ครับส่วนที่2นะครับเราสามารถนำกล้วยมาใช้ความร้อนเนี่ยนะครับกวนให้เนื้อกล้วยนะมีความเป็นครีมแล้วก็สามารถกักเก็บไว้ในภาชนะต่างและเก็บไว้กินได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้คุณรักษาและถนอมอาหารที่ได้จากผลไม้จากป่าต่างๆเอาไว้ใช้ในการยังชีพในป่าได้ครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันครับเมื่อเรามีกล้วยที่สุกและเหลือใกล้เน่าเสียวิธีการกักเก็บรักษามีดังนี้ครับให้นำน้ำสะอาดไปต้มตั้งไฟไม่แรงเกินไปใช้มีดหั่นกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆและบดให้ละเอียดจากนั้นก็เทลงไปในน้ำที่เดือดแล้วค่อยๆกวนจนเนื้อกล้วยเหนียวได้ที่แล้วตักออกไปใส่ภาชนะมิดชิดและเก็บไว้กินได้ครับ

ตอนนี้เราก็ทำการตากวัตถุดิบของเราไว้แล้วนะครับแล้วยังมีเนื้อสัตว์นะครับที่เราได้เตรียมเอาไว้สำหรับการรวนเดี๋ยวเราไปทำกันต่อครับไปการที่เรามีเนื้อหมูเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยเราอาจจะนำมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับและลงไปรวนในกระทะเมื่อเรานำมาใช้ทานต่อไปก็จะมีวิธีที่ใช้ไฟเพื่อให้สุกอีกครั้งหนึ่งนะครับการรวนหมูนะครับจะสามารถช่วยให้หมูเนี่ยไม่เน่าเสียได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีระยะเวลาอยู่ได้ไม่นานอันนี้คือวิธีที่นักเดินป่านิยมทำกันมากนะครับพยายามทำให้ชิ้นเล็กที่สุดนะครับอย่าให้หนาเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาเป็นรวนแล้วเราใช้ชิ้นหนาเกินไปเนี่ยข้างในมันจะดิบเลยนะครับแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะเน่าเสียได้เวลาที่เราใช้พกเดินป่า

คการหั่นเราอาจจะกลัวว่าใบมีดที่เราพกไปในป่าเนี่ยซึ่งมันอาจจะเป็นอุปกรณ์เดียวที่เรามีนะครับหมดคมได้เวลากระทบกับหินเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้หินที่มีทั่วไปรับมีดได้เลยนะครับมันทำให้คมอยู่เสมอสำหรับเราใช้งานจะได้สะดวกมากขึ้นนะฮะชาวบ้านนะครับที่เขาใช้วิถีแบบดั้งเดิมเนี่ยเขาสามารถกินดิบได้เลยนะครับคืออาจจะเป็นรวนนิดนึงลวกในน้ำครับเอาขึ้นมากินได้เลยนะครับการที่เราจะนำเนื้อสัตว์นะครับหั่นแล้วไปรวนหรือว่าจะนำไปปรุงเป็นอาหารนะครับต้องหมั่นสังเกตนะครับสิ่งสำคัญคือต้องดูว่าเนื้อเนี่ยเน่าเสียหรือยังแต่ถ้าเกิดว่าเนื้อเน่าเสียแล้วเรากินเข้าไปนะครับเราอาจจะป่วยเป็นโรคท้องร่วงได้หรืออาหารเป็นพิษนะครับซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตในป่าได้เลยนะครับ

เราใส่น้ำลงไปนะครับให้น้ำเดือดก่อนนะครับแล้วก็เอาเนื้อหมูลงไปลวนนะครับลวนให้สุกนะครับแต่ไม่สุกมากนะครับจนแข็งแล้วเราสามารถนำติดตัวไปได้เวลาที่เราออกจากแคมป์หรือออกจากที่พักการเดินป่าหลายๆวันนะครับสามารถติดตัวไปใช้เป็นอาหารได้โดยที่หมูยังคงอยู่ในสภาพดีและไม่เน่าเสียนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่มากจนเกินไปนะครับอาจจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันเพียงแค่นั้นนะฮะ

0: ในตอนนี้ผมจะมาพูดถึงส่วนสำคัญในการที่จะช่วยถนอมอาหารนั่นก็คือเกลือนั่นเองครับเกลือนะครับอยู่คู่กับมนุษย์โลกเรามาอย่างยาวนานครับไม่ว่าจะใช้ในการถนอมอาหารหรือใช้ในการปรุงอาหารแต่เราจะสามารถหาเกลือที่มีความเค็มมากพอมาใช้ในการรักษาหรือถนอมอาหารของเราในธรรมชาติได้จากที่ไหนไปติดตามพร้อมกันครับและในสถานที่ที่เราอยู่ในตรงนี้คือบริเวณพื้นที่โล่งและมีหน้าผาสูงชันดังนั้นผมจะไปเดินตามหาโป่งของเลียงผาที่อยู่บริเวณหน้าผาครับโดยบริเวณโป่งสัตว์นะครับจะมีดินที่มีความเค็มมากกว่าปกติครับดังนั้นเราจึงนำมาใช้ในการถนอมอาหารได้ไปเดินดูกันครับว่าเราจะพบโป่งสัตว์หรือไม่ครับ
1: โป่งของสัตว์คือบริเวณพื้นดินที่พบแร่ธาตุชนิดต่างๆมารวมกับธรรมชาติและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่ารวมถึงมนุษย์เราด้วยในตอนนี้ผมจะใช้พื้นที่บริเวณหน้าผาที่มีเลี้ยงผาอาศัยอยู่เพื่อค้นหาโป่งเลี้ยงผาและนำมาใช้ในการถนอมอาหารแทนเกลือนั่นเองครับโดยเกลือนั้นจะช่วยฆ่าสิ่งมีชีวิตที่จะย่อยสลายอาหารเช่นแบคทีเรียหรือยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ได้นั่นเอง

0: ตอนนี้ผมได้มาพบโป่งของเลียงผาแล้วนะครับการเกิดโป่งเนี่ยนะครับเกิดจากหลายรูปแบบทางธรรมชาติครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำฝนที่จะสะล้างแร่ธาตุต่างๆมารวมกันแล้วทำให้พื้นดินบริเวณตรงนั้นมีความเค็มมากกว่าปกติดังนั้นนะครับเราจะนำดินของโป่งสัตว์เนี่ยไปใช้ในการถนอมอาหารแทนเกลือได้ครับจะเห็นว่าบริเวณของโป่งนะครับมีรอยของสัตว์เนี่ยพยายามที่จะคุ้ยซึ่งจะอยู่บริเวณหลังก้อนหินตรงบริเวณเนินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาดินนะครับไปใช้ในการที่จะถนอมอาหารของเรากันวิธีรมควันนะครับจะเป็นวิธีที่นิยมมากทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิติดลบมากๆอย่างเช่นขั้วโลกเหนืออลาสก้าหรือต่างประเทศอื่นๆหรือพื้นที่ที่อยู่บนยอดเขาหรือในสถานที่ที่มีฤดูเพียงแค่ฤดูร้อนกับฤดูหนาวที่ยาวนานและวิธีนี้นะครับผมได้ไปตามหาดินจากโป่งสัตว์นะครับซึ่งมีความเค็มของแร่ธาตุที่มารวมกันโดยเราจะใช้ในการที่จะนำมาพอกเนื้อสัตว์พอพอกเสร็จแล้วนะครับเราจะนำไปรมควันนะครับหรือนำไปวางอยู่ในพื้นที่เตาที่เราได้เตรียมเอาไว้นะครับ
1: การก่อเตาไฟเพื่อใช้ในการรมควันมีหลายวิธีอย่างมากโดยจะสามารถขุดหลุมหรือก่อขึ้นด้วยหินและดินเหนียวและสร้างด้วยวัสดุจากไม้เพื่อให้

0: ควันนั้นเข้าไปอยู่กับเนื้อสัตว์มากที่สุดโดยควันไฟนั้นจะมีสารคาร์บอนิลซึ่งสารนี้จะทำให้เกิดสีส่วนสารกลุ่มฟีนอลช่วยเรื่องกลิ่นรสที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ได้เพื่อที่ทำให้ผิวของเนื้อสัตว์ค่อยๆแห้งเพื่อช่วยรักษาเนื้อสัตว์ข้างในไว้ได้นานเป็นปีครับ
1: ผมจะเอาดินนะครับดินนี่คือเราได้มาจากโป่งสัตว์นะครับจะใช้ดินนี้ในการพอกเลยนะครับพอกไม่จำเป็นต้องทำหนาจนเกินไปนะครับอันนี้นะครับคือยุคสมัยใหม่นะครับผมขออนุญาตใช้เกลือจริงๆเลยนะครับในการที่จะช่วยพอกอาจจะช่วยตบนิดนึงนะครับตบให้มันเข้าเนื้อนะครับผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ละหลังจากนั้นนะครับจะนำไปลมควันนะครับไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าผมได้นำตะแกรงด้านบนด้วยไม้นะครับแล้วก็ทำพื้นที่ในการวางเนื้อพอเมื่อว่าเราวางลงไปแบบนี้เราก็ต้องพยายามที่จะต้องดูฟืนนะครับของเราเอาไว้เสมอเพื่อให้มีควันตลอดเวลาวิธีการนี้ต้องใช้เวลานานครับอาจจะ1วันหรือ2วันก็เป็นไปได้ต้องดูว่าพื้นที่ที่เราทำนั้นมีประสิทธิภาพแค่ไหนเราก็จะนำวัสดุอื่นๆนะครับจากธรรมชาติมาปิดด้านบนเอาไว้อย่างนี้นะครับทับไปเลยนะครับนี่คือการทำให้ควันนะครับอยู่กับเนื้อของเราได้มากที่สุดเดี๋ยวใช้หินเล็กๆเรียงไว้ก่อนนะฮะโอเคครับเราจะทำแบบนี้นะครับปล่อยไว้อย่างนี้เลยโดยที่ต้องดูว่ากองไฟเนี่ยนะครับมีควันอยู่เสมอนะครับ

0: ระหว่างที่เราจัดการเรื่องของเนื้อลงควันอยู่นะครับเราก็ไปเอาเนื้อตากแห้งเอาไว้นะครับก็จะเห็นว่าผิวด้านนอกของเนื้อเนี่ยเริ่มแห้งนะครับเราก็จะใช้เวลาตากแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะใช้ได้แล้วก็สามารถเก็บไว้กินได้แล้วครับ
1: การถนอมอาหารเพื่อยืดอายุรักษาอาหารของเราให้ได้นานที่สุดนั้นจำเป็นมากต่อการดำรงชีวิตหากคุณหลงป่าและไม่รู้ว่าจะหาอาหารได้อีกเมื่อไหร่การที่เราคำนวณปริมาณอาหารที่มีและค่อยๆกินอย่างประหยัดให้เพียงพอต่อพลังงานของร่างกายแต่ละวันได้วิธีนี้จะช่วยทำให้คุณสามารถมีชีวิตรอดไปได้อย่างแน่นอนและพื้นฐานทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมยังสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้อีกด้วยครับ
0: และเนื้อหมูที่เราได้ลมควันทิ้งเอาไว้นะครับเมื่อมองแล้วว่าใช้ได้เราอาจจะเอากลับเข้าไปแขวนในที่พักของเราโดยการแขวนนั้นจำเป็นต้องแขวนให้สูงไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะลบหลีกสัตว์ต่างๆที่จะเข้ามาแย่งอาหารเราได้และถ้าเกิดว่าพื้นที่ตรงนั้นมีลมโกรกด้วยยิ่งดีมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าจะช่วยรักษาพื้นผิวของอาหารนะครับไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันและวิธีการที่เราได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเป็นวิธีการการเก็บอาหารหรือการถนอมอาหารที่อยู่คู่โลกมนุษย์เรามาอย่างยาวนานครับเป็นวิธีการที่ทำได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มีอยู่แล้วและไม่จำเป็นต้องหาเพิ่มเติมและท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบอื่นๆได้อย่างหลากหลายครับและการที่เราจะดำรงชีวิตอยู่ในป่าและให้อยู่ได้นานที่สุดนั้นการที่เราได้อาหารหรือวัตถุดิบมาไม่ว่าจะมากหรือน้อยเมื่อเราได้มาแล้วก็ต้องมีการคำนวณที่จะใช้อาหารได้อย่างพอเพียงต่อการดำรงชีวิตให้ได้นานที่สุดนี่คือ

วิธีการถนอมอาหารที่จะทำให้เราสามารถมีชีวิตรอดไปได้พบกับผมแบงค์ภาคคิดได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง108-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจหนึ่งที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจ Nature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับ Nature Toon

0: เอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Tune ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาช่วงนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำเนเจอร์ตูนได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์นึงซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆงานน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไร
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์สัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้น
0: อ
1: ่ะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
0: สด
1: ๆอันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี
1: ่งั้นต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวก
0: ทากทะเล
1: ยังไม่ได้คิด
0: ย
1: ังคิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค
0: ่ะนี่นะครับ
1: มีตัวหนึ่งฉายาท่าทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ
1: ่
0: ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
2: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจเนเจอร์ตูนนี่มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมย์แต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับ
0: นี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตูนแล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับตอนนี้ครูเมย์เนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
1: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
0: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริงก้องกรีนไดอารี
2: ่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี้ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตบัน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับ
0: อาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็
3: ต่อคนรอบข้างยังไงบ้าง
1: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต
3: ์
1: หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลยยังมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเออมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
3: ครับ
4: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่จะเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
3: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
1: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มียูดังจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหา
3: ร
1: คือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนอยู่แล้ว
3: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
1: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะเพราะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
3: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขามากข
1: ึ้
3: น
1: ใช่ค่ะ
3: นี่ก็คือผู้หญิงที่ทำหลายๆอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้พาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: นี่และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนๆเป็นพับๆเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับ
2: ผม
0: แล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน์โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็ก

0: โรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
0: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
1: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
0: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
1: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ30 40ตัวเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
0: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
1: ครับ
0: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ 1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
1: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
0: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
1: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
0: ใช่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
1: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
0: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก็มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
1: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรเงี้ยครับ
0: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
3: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
4: wow.
3: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับ
1: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำเลยฮะมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: เดี๋ยวที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปี
1: ต่อปี
2: ในของเหลือแบบเนี้ยก
1: ็
2: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700 ล้านตัว
1: โอ้
2: ใช่นี่แค่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
1: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
2: ตัว
1: ตัวต่อปีนะครับ
2: ใช่ครับเราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลลูปใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
0: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
2: 5-6 รอบเลย
1: มาถึง
2: คาร์บอนที่เซฟไปได้
0: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้
0: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
2: นี่คือเอฟเฟคที่มอลลูปทำมาทั้งหมด
1: กี่ปีฮะ
0: 6เดือน
1: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
2: ประมาณ 1,750 ตัน
1: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับ
4: ว้าว
1: ตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับ

0: แต่ว่าร้านขายผ้านี่นี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูกใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
1: ใช่
0: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
1: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก็คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
0: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที
1: ่ใช่ครับ
0: ที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
1: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได้
0: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
1: ่
0: มีบอกราคาไว้ด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
1: ใช่
0: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
1: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาในไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
0: ร
1: ีเควสแบบแซมเปิล
0: ตัวอย่าง
1: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
0: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายคือมอลลูมเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านหนึ่งก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ย
0: ค
1: ือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลู
1: นอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆ ก็จะเห็นว่าฝีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวนึงคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับค่ะตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้
1: เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่2ก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปแล้วครับ

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่ละกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่ใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่รวม40ปีแล้ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ย อย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาๆยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันหรอกใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะ
0: ครับ
2: แล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือนมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช่
0: ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่า
0: ฮะ
2: สวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์ๆหน่อย
2: ครับลายเสือใช่งั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบายนิดนึง
2: ก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมาม ันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่ครับสุดยอดเลย
2: จ
0: ะหน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
1: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านเลยใหญ่มาก
1: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
2: ครับ
0: คอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบอ่ะ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
1: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูมิ
1: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ยัง
2: เลยเรียง
0: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลย คือเนี้ยเป็นไม้ใหม่เลย
2: ใช่ไหมครับ
0: เออไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วน
2: กับก็คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะต้นสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายๆคนอาจจะเห็นอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต
0: ๋อ
2: ถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
2: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะฮะไม้ฟูฮะ
2: ใช่คร
0: ับ นะพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิประมาณอะไรอ
2: ุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40
0: น
2: วดไปก่อน
0: เบาๆ
2: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาบึ้งแบบเบ้ออย่างงี้เลยเออเบาๆก่อน
2: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
1: ไปถึงเท่าไหร่คะ
2: ไปถึง80แล้วคงที่
1: เขาเริ่มแล
0: ้
1: ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่ไหมฮะไม่ใช่บอกอุ้ยแอร์ว่าบึ๊บ
1: ถ้าสมมติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
2: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่น
2: อ
0: นอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
2: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
1: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5วัน
2: 4-5วัน
1: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง80
2: นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
2: บวก5วัน
1: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
2: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาก็ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
2: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
2: ใช
0: ่ใช่อบกันไม่ได้อบกัน
1: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
2: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับครับครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
1: เวิร์กช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
2: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับไอ้เน่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
2: มี
0: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
2: ก็สามารถถอดประกอบที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะฮะจริงเหรอ
2: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่
1: ได้ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
2: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
1: อุ้ย
2: ทนเสียงหน่อย
1: เฮ
0: ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเหนื่อยไหม
1: เฮ้ยเหมือนของเล่นเหมือนกันเน
0: า
1: ะเหมือนแบบกรอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยจบเลยเฮ้ยสวยมาก
1: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกินม
0: ันก็แข็งแรงแล้วก็เป็นการเรียกอะไรอ่ะเข้าย
1: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
2: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
1: ขนาดต้องเป๊ะ
2: ขนาดต้องเป๊ะฮะเพราะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซงานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมาถึงก็สับวาง

0: ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่ะใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โหนเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พา
0: คร
3: ับ
0: ครบ

0: ความคิด
1: สนใจ
0: ในการพัฒนา
1: ใช่
0: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
1: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
2: ครับ
1: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแทร่ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
0: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
1: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกนะมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
0: ใช่
1: แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะดูเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
0: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
1: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเออนี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไปสวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
2: ้
1: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลย
0: เอา
1: ก็ดีมกัน
0: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
1: โอเค
0: ร้อน
1: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
2: ้
1: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
2: ป่าปลูก
1: แล้วของเราอ
2: ่
1: ะ
2: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
1: ้ okay.
2: นะครับแล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
1: นี่แพงเลย
2: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
1: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
2: ใช่ใช่ใช่
0: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
1: ใช่ใช่ใช่
2: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
1: ้
2: ก
1: ็คือจากรัฐ
2: ของรัฐคือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
1: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
0: ก่อกำแพงขึ้นมา
1: ก่อกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
2: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
1: ครับ
2: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันถึงเชื่อมเพลิง
0: อ
2: ันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
1: ์
2: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
1: เป็น
2: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
1: คือมาตรฐานแหละ
2: ใช่ครับ
1: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
2: ิ
1: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
2: ได้เลยครับ
1: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
2: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโชว์
0: เดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
1: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
2: เตาอบไม้
1: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
2: ครับผมเชิญครับเชิญครับ

0: าละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสด
2: ี
1: คร
2: ับสวัสดีครับ
3: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับพ่ออ
2: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
3: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
3: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
2: อบเอง
3: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
2: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวนต
3: ้
2: นก็ปลูกนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
3: ครับ
2: เม
3: ื่อ
2: กี้มันจะยุบยุบไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
3: โอเค
2: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนเนี่ยมาแล้วมาแปรรูป
3: ครับ
2: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
3: โอเค
2: แล้วไปแห้งอยู่แล้วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
3: ครับนางสาว
2: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพอต่ำ15ปีพอตัดปุ๊บอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: รามาเรื่อยเลยโอ้โหเป็นน้ำอยู่เลยนะ
3: ยังแฉะอยู่
2: ความชื้นนี่80-100%เลย
3: เออแบบเปียกเลย
2: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
3: อ๋อก็เรียกว่าต่ำลงมาแล้ว
2: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
1: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
2: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่
2: ตรงน
1: ู
2: ้น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
2: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้วฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
2: ฮะคงที่แล้วก็
3: จ
2: ะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมฮะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ

0: จะตั้งอุณหภูมิไปว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
1: ้
0: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ย
1: ตั้
0: งไว้อีก2วันก็มาปรับ
1: ขึ้น
0: เป็น60 80อยู่80แล้วก็ไม่ได้
2: ไม่ได้ที่คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
0: บิดมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเนาะ
2: ใช่ใช่ตกใจอ
0: ะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
2: ไม้อะเจ้ย
0: ไม่ได้
2: คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นแหละ
0: เพรา
2: ะ
0: ว่าเดี๋ยว
2: ไปทางไหน
0: ทีนี้นะครับ
2: โอเคได้
1: โอเคขอบคุณมากนะคะ
2: พุ่งนี่รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
1: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี
2: ้เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
3: อันนี้จะเป็นไม้สัก
2: ไม้สักเลย
3: ว่าหนาความหนาก็คือ4x4 นิ้วเลย
2: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
1: ใช่
2: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
3: ใช่ค่ะขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
2: เ
3: ขาเรียกว่าขาคู่ทำเตียงได
2: ้ต่าง
3: แย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
2: อันนี้คือเทมเพลต
3: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต
2: ์
3: ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
2: ้
3: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
2: ครับผม
3: คว้านได้เลย
2: อ๋อแล้วก็คว้าน
1: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
3: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ยขาที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแย่ง
2: พอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
3: ครับข้อควรระวังก็เวลาการขนย้ายเนี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ย
2: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
3: ค่ะ
2: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
1: เ
2: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะมันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
3: ๆ
2: งานคราฟต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
3: ใช่
2: มันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่ไงบิดเลย
3: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
2: ต้องระวังนะ
3: ค่ะ
2: คือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
1: นี่เห็นอะไรด้วย
2: เอ้ยอะไรอ่ะ
3: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
2: ครับ
3: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแย่งต่างๆ
1: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
3: ใช่
1: อันนี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
2: แบ
1: บอันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
2: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
3: ใช้ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
2: ครับ
3: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
2: ครับ
3: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
2: คือ
3: ลวดลายได้เลย
2: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
3: ะ
2: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
3: ะ
2: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามา
1: ตัดมาแต่ง
2: เจียน
3: ใช่
2: ไหมฮะเจียนให้มัน
1: เรียกตะไบ
3: ได้สวยงาม
1: มันมีความแฮนด์เมดอยู
2: ่ใช่ใช่
1: ม
2: ัน
1: ไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความย
2: า
1: วนิด
2: มันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟต์จริงๆนะฮะ
1: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม
1: ้ค่ะ
3: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
2: ตัวนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
3: ใช่ใช่
2: ก็คือเวลาเขาเจียออกเขาเจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
3: ้
2: ครับผม
1: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
3: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบ
2: อ
3: ินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
2: ์
3: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลด
2: ความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: เพราะมันแห้ง
3: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กลิ่นอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
1: ค่ะ
3: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้

0: นะคะส่วนมากเนี่ยปวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกะพีสีขาวต
1: ั
0: วขาวแบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
1: คือเหมือนอันนี้มันจะออกขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปวกน่ากินอะไรอย่างงี
2: ้ต่อให้เป็นไม้สักเขากินพวกกะพี
0: ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช่
2: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
1: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
2: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปวกไม่มาแล้วอ
1: ๋
2: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู่ก็คอยระวังเอาไว
0: ้ค่ะแต่น้อยมากๆ
1: ก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
2: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
1: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
2: ค่ะ
1: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
2: ี
1: ่ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่ง
2: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
2: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
1: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วุ้ยรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
2: ม
1: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีคร
2: ับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานไหมครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็กๆกันตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้า
1: เนี่ย
3: ก็จะ
1: ลอยน้ำเลย
3: ลอยน้ำใช่ใช่นี่
4: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
1: ้เออใช่ใช่ใช่
4: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
5: ้อมรินทร์ทีวี

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟาสติ้งตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแข่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกคร ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
6: สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
7: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการ

0: ื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆ เคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเอง

0: ปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: างคนก็ชอบบางคนก็กลัวว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จักเจ้าแมงมุมเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและแมงมุมตัวเล็กๆพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆไปค้นหาคำตอบกันค่ะและนี่ก็คือเพื่อนของเราวันนี้ค่ะมีพี่เจษอธิปัตย์อู่ศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆมาทำอะไรมาดูแมงมุมอย่างแรกลักษณะเด่นที่เราจะแยกแมงมุมต่างจากสัตว์ชนิดอื่นคือแมลงมีกี่ขาครับ
2: 6ขา
1: แมลงมี6ขาแล้วแมงมุมมี
2: 8
1: ขาแมลงมีหัวอกแล้วก็ท้องแต่ว่าแมงมุมเนี่ยจะมีเพียงแค่2ส่วนก็คือหัวกับท้องเท่านั้นเนาะแมงมุมบางตัวเนี่ยมี8ตาบางตัวมีตั้งแต่2ตาขึ้นไป6ตาวันนี้เราจะมาดูแมงมุมกัน
0: เจอกันปุ๊บพี่เจษก็ใจร้อนรีบแนะนำลักษณะของเจ้าแมงมุมให้เพื่อนของเรารู้จักกันเลยเด็กๆทั้งบ้านฟังกันทันหรือเปล่าคะทวนกันอีกทีนะคะแมงมุมไม่ใช่แมลงค่ะแมลงมี6ขาลำตัวมี3ส่วนก็คือหัวอกท้องส่วนเจ้าแมงมุมมี8ขาลำตัวมี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องตาของเจ้าแมงมุมมีตั้งแต่กลุ่มที่มี2ตาไปจนถึงกลุ่มที่มี8ตาเลยล่ะค่ะ
1: วันนี้พี่จะลองให้เด็กๆค้นหาแมลงเนี่ยคนละ1ตัวให้หยิบมาก่อนตัวที่เราคิดว่าเป็นแมงมุมที่มีแว่นขยายให้ใครไม่ได้เอาแว่นขยายมา
0: เข้าใจแล้วล่ะค่ะที่ต้องรีบบอกลักษณะของเจ้าแมงมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เจษมีภารกิจสำคัญทดสอบเพื่อนๆของเรานั่นเองมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะรู้จักแมงมุมกันจริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
1: เจอไหมเจอยังยังไม่เจอใช่ไหม
3: แต่ก็เป็นตัวสีดำ
1: ฮะแต่ว่า
3: อะไรพี่เจษไม่ใช
1: ้อ๋อพี่เจษมีตาวิเศษหรอไงนี่ไงก็เลยไม่ต้องใช้
0: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งกลุ่มแมงมุมออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมโบราณกลุ่มบึ้งแล้วก็กลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือแมงมุมโลกใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อนของเรากำลังทำความรู้จักกันวันนี้นั่นเองค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรเข้าแล้วแต่จะเป็นแมงมุมหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
4: พี่เจษครับ
1: ตัวนี้มีสุ่มเสี่ยงว่าจะใช่นะไหนขอดูหน่อยสิ
0: จะใช่แมงมุมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ
1: โอ้ยังไม่ใช่
5: ต
1: ั
5: วนี้ไม่ใช่ตัวหนวด
1: อันนี้เป็นแมลงเห็นไหมเป็นแมลงเพราะว่าจริงๆหนวดอะหนวดกับขาของแมงมุมมดอะมันคล้ายๆกันเลยเห็นปะแต่ว่าพอเวลาเรามาเช็คอีกทีว่าตัวนี้เป็นแมลงแน่นอนเพราะว่าหัวกับอกท้องเห็นชัดเจนเลยเห็นปะเห็นไหมครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องชัดเจน
3: น
1: ี่
3: เจอแมงมุมมดดำ
1: เป็นมด
3: ใ
1: ช่ไหมวันนี้5ตัวใช่ไหม5คนเราก็เจอ5ตัวนั่งลงครับนั่งลงกับพื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแมงมุมกันที่เราจับได้อ้าวเราลองนับซิว่าเช้านี้เราเจอกี่ตัวเราเจอทั้ง7ตัว
0: เจอหลายตัวแล้วแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะพี่เจษ
1: เราลองมาแยกกันนะว่า7ตัวที่เราได้ในเช้านี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่อันไหนที่เหมือนกันก่อนเอาจับตัวที่เหมือนกันมารวมฝั่งนี้ให้หมด
3: เหมือนเหรอคะ
1: ช่วยกันดู
3: ไม่เหมือนกันเลย
1: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอ
0: เราสามารถจัดกลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือว่าแมงมุมโลกใหม่จากการสังเกตได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นสังเกตจากใยค่ะแมงมุมโลกใหม่จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชักใยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชักใยค่ะจากนั้นมาลองดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่ค่ะจะพบว่ามีกลุ่มที่กระโดดแล้วก็กลุ่มที่ไม่กระโดดค่ะโดยกลุ่มที่ไม่กระโดดก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่นิ่งๆกับ

0: พวกที่ชอบวิ่งอีกด้วยค่ะ
1: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอโอ้ตายละนี่ไงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ละต่างกันเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้คล้ายมดถูกไหมครับเราก็จะแยกมาไว้ตรงนี้หนึ่งอันเห็นไหม
2: เฟยตัวใหญ
1: ่
2: แต่อันนี้มันอยู่กับอันนี้
1: อันนี้เห็นไหมเห็นวิธีการเกาะเห็นไหมเกาะเหมือนกันไหมสองอันนี้เกาะเหมือนกันไหมคือเด็กต้องดูความแตกต่างของแมงมุมก็คืออันแรกคือดูวิธีการเกาะดูลักษณะตัวก่อนนะครับเห็นไหมสองตัวนี้เหมือนเกาะเหมือนกันไหม
2: เห
1: มือนกันใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน
2: แต่ว่ามัน
1: แยกมาแต่ว่าดันมีตัวนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้ที่จะแยกตัวนี
3: ้
1: แยกตัวใหญ่อันนี้ได้หนึ่งกลุ่มถูกไหมครับตัวนี้ลักษณะเดินเหมือนอะไรเห็นไหม
2: คล้ายปู
1: ใช่ไหมตัวนี้เหมือนปูเลยตัวนี้คล้ายมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกง่ายๆเลยนี่คือ
2: แมงม
1: ุมมดแต่ว่ามันเหมือนมดอะไรอ่ะ
2: มดดำ
1: ก็เรียกแมงมุมเหมือนมดดำ
0: นอกจากแบ่งกลุ่มตามลักษณะการชักใยลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่แล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกนิดในกลุ่มเดียวกันเราก็ยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มย่อยๆตามลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบที่เพื่อนๆของเรากำลังทำกันอยู่นี่ละค่ะ
1: อันนี้ล่ะ
2: แมงมุมปู
1: เพราะลักษณะขายปูอันนี้ก็คือแมงมุมปูอันนี้เราได้2กลุ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยแยกแมงมุมได้2กลุ่มแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะ
2: ตัวใหญ่ไม่รู้เหมือนกัน
1: ตัวใหญ่ยักษ
2: ์แมงมุมอ้วน
1: แต่ว่าดูขาสิขาเห็นไหม
2: ขน
1: ขาตัวนี้ขาก็จะไม่เหมือนกับอันอื่นถ้าเด็กๆลองเอาแว่นขยายส่องตาเห็นตาตรงกลางไหมครับตำแหน่งที่วางของตาเนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมลองดูลองดูทุกคนลองดูครับเหมือนไหมเห็นยัง
2: ใช่
1: ใช่ไหมคือลูกตาเนี่ยจะเรียงตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ชื่อว่าแมงมุมตาหกเหลี่ยมอ้าวนี่เราได้3กลุ่มแล้วนะนี่1 2 3ละอันนี้ล่ะลักษณะเนี่ยเวลาตอนที่เราจะจับเมื่อกี้นี้เนี่ยเขากระโดดไปมากระโดดไปมาเวลาล่าเหยื่อก็จะใช้วิธีการกระโดด
2: เป็นแมงมุมกระโดด
1: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแมงมุมกระโดดถูกไหมลักษณะหนึ่งคือแมงมุมกระโดดเนี่ยเขาชอบหันหัวไปหันหัวมาแล้วลูกตาตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีลูกตากลมๆสองลูกดวงใหญ่ๆอ่ะลองส่องดูทุกคนลองส่องดูนะครับส่องดูให้เห็น
0: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะแมงมุมที่เพื่อนของเราเจอบริเวณนี้มี2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมกระโดดแล้วก็กลุ่มแมงมุมไม่กระโดดโดยแมงมุมไม่กระโดดที่เจอก็คือกลุ่มแมงมุมปูกลุ่มแมงมุมมดดำกลุ่มแมงมุมตาหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ
2: แมงมุมที่มีตาเป็นหกเหลี่ยมอะครับไม่เคยเห็นมาก่อนครับ
4: หาตัวมันแล้วก็ใช้กล่องหนีบมันออกมาห้ามเอามือจับเราต้องระมัดระวังอย่าเหยียบอย่าเสียงดัง
5: ตอนแรกก็จับไม่ได้นะคะมันกระโดดหนีแต่สุดท้ายก็ครอบได้ค่ะมันก็อยู่ตามพื้นบางครั้งถ้าเกิดมันอยู่ชิดกับพื้นหนูก็ครอบฝาไปเลยถ้าสมมติมันอยู่บนใบไม้ก็ลุกค่อยๆลุกออก
0: นอกจากบริเวณพงหญ้าแล้วเพื่อนของเราจะเจอเจ้าแมงมุมตรงไหนอีกได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
1: เมื่อกี้นี้เราเจอแมงมุม5 4กลุ่มเมื่อกี้นี้ตรงยอดหญ้าใช่ไหมครับตรงโคนหญ้าตรงพื้นดินแล้วตรงต้นไม้ต้นนี้เราจะเจอแมงมุมตรงไหนได้บ้าง
2: ตรงใต้ใบไม
5: ้บนลำต้น
2: ต้นกิ่ง
0: เด็กๆทั้งบ้านล่ะคะคิดว่าต้นไม้แบบนี้เจ้าแมงมุมจะอยู่ตรงไหนได้บ้างคะ
1: ตอนนี้อยากให้เด็กๆหาด้วยตาเปล่าก่อนคือยังไม่ต้องเก็บนะหาด้วยตาเปล่าก่อนนี่คิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหม
2: ไม่แมงมุมไม่น่าจะต
1: ั
2: ว
1: แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็กเดี๋ยวเราลองมาดูกันใช่ไหมดูนะดูข้างในนี้นะ
2: เลยอันนี้น่าจะเก่าแล้ว
0: นอกจากได้เจอตัวแล้วก็ยังได้เห็นบ้านแบบชัดๆอีกด้วยค่ะ
1: ตัวนี้
2: ตัวนี้มันไม่
1: แมงมุมตัวนี้ลักษณะบ้านเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับใส่ถุงใส่ซองเป็นซองเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนเป็นซองเนาะเหมือนเป็นถุงอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมกลุ่มนี้ก็คือแมงมุมใยถุงเนื่องจากว่าลักษณะบ้านเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นชื่อกลุ่มแมงมุมได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นซองเป็นถุงอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองเข้าไปซ่อนหรือเข้าไปพักผ่อนได้ถือไว้นะ
5: ไปทักมันเรื่อยๆ
4: ได้จะไปหา
1: อ่าได้แล้วที่แปะไว้เงี้ย
5: ฝนหรือเปล่าคะ
1: กันฝนก
5: ัน
1: แดดพกมันมานี่แล้วอันนี้คือเราเจอ1ตัวแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นคือใยเห็นไหมใยเป็นแผ่นเลยแต่ว่าใยอันนี้ไม่ได้ใยสำหรับล่าเหยื่อนะเป็นใยที่เกาะคล้ายๆกับบ้านของมันที่เอาไว้หลบแดดหรือว่าหลบผู้ล่าบนใยนี้ไม่ใช่บ้านที่แท้จริงนะลองหาสิว่าบ้านจริงๆอยู่ตรงไหนมันจะมีอยู่เห็นไหม
5: อยู่ในใบไม้หรือเปล่าคะ
1: นี่
5: ใบไม้หรือเปล่า
1: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับหลังคาหรือเป็นแค่สนามหญ้าหน้าบ้านเฉยๆแต่ว่าบ้านจริงๆเนี่ยอยู่
5: ในใบไม้
1: อยู่ในใบไม้นี่เห็นไหมครับอยู่ในนี้นี่ๆตรงนี้มันมีรูอยู่เห็นไหมมันจะมีรูอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นบ้านอีกหลังนึงของแมงมุมเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราเจอแมงมุมกลุ่มเนี้ยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่บ้านเรามีเยอะมากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีใยแบบนี้ขาวโพลนสนามหญ้าไปหมดเลยเกตไหมอันนี
4: ้
1: ขอเวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมครับอันนี้คือแมงมุมหมาป่าแต่ว่าลองให้ทายว่าอันนี้ชักใยไล่เหยื่อไหมตัวนี้
4: ไม่
1: ค่ะอ้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่เหรอ
4: ไม่ใช
5: ่
1: ทำไมอ่ะ
5: ใยมันบางเกินไป
1: ใยบางเกินไปใช่ถูกต้องครับใยบางเกินไปเพราะฉะนั้นแมงมุมหมาป่าเนี่ยไม่ได้ชักใยไล่เหยื่อแต่ว่าใช้วิธีการวิ่งไล่ตะครุบเหยื่อ
0: ใยของเจ้าแมงมุมมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของใยจะเป็นแมงมุมกลุ่มไหนค่ะกลุ่มแมงมุมชักใยรูปร่างใยจะเป็นแบบนี้ค่ะใยกลมใยเต็นใยยุ่งแล้วก็ใยถุงค่ะแมงมุมกลุ่มนี้ใช้ใยทั้งการล่าเหยื่อหลบภัยแล้วก็เป็นใยนอนค่ะส่วนแมงมุมกลุ่มไม่ชักใยอย่างเจ้าแมงมุมหมาป่าที่เพื่อนของเราเจอวันนี้รูปร่างใยก็จะเป็นแผ่นบางๆขึงใยบริเวณปากรูบางกลุ่มทำใยในบริเวณรูใยของพวกแมงมุมกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนแล้วก็ควบคุมความชื้นนั่นเองค่ะ
2: ว่าแมงมุมหมาป่ามันก็จะเป็นแบบสร้างใยเป็นแผ่นอยู่ข้างบนตรงยอดหญ้า

0: มันก็ขึงใยเอาไว้แล้วมันก็อยู่ในใบไม้ม้วนนะครับ
1: ปกติแมงมุมส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนไหนๆก็รู้จักตัวรู้จักใยแล้วคืนนี้พี่เจตก็เลยอยากพาเพื่อนๆของเราออกสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแมงมุมกันต่อค่ะ
2: สิ่งส

0: ไฟฉาย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะจะเดินสำรวจแมงมุมตอนกลางคืนก็ต้องแต่งตัวให้รัดกุมไม่ลืมไฟฉายแว่นขยายแล้วก็ใส่รองเท้าบูทนะคะที่สำคัญเด็กๆทั้งบ้านห้ามออกไปสำรวจเองนะคะอยากรู้ก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้วิธี

0: แสงประกายระยิบระยับเดี๋ยวลองหันไปดู
1: เยอะมาก
0: เห็นไหมอันที่เป็นมันจะมีอันที่เป็นแสงแบบว่าไม่กระพริบเนี่ยอันนี้เป็นน้ำค้างแต่ว่าแสงที่มันกระพริบกระพริบกระพริบเนี่ยเป็นดวงตาของแมงมุมซึ่งทั้งผืนหญ้าตรงนี้เนี่ยเป็นแมงมุมหมาป่าทั้งหมดเลยนะเห็นไหมที่เราเห็นกันมากลางวันเนี้ยเนี่ยตอนนี้กำลังออกหากินเลยเวลานี
1: ้หมาป่าแล้วมันจะหอนไหม
0: หอนไหมเนี่ยค
1: ิ
0: ดว่าหอน
1: ไ
0: หมหอนไหมครับ
2: ไม่หอน
0: เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้เมื่อเช้านี้ก่อนเลย
1: มีใยเต็มเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะครับ
1: ตรงนู้นด้วยค่ะ
2: สวยไหม
0: สวยไหม
1: เ
0: หมือนทั่วเลยเนาะเหมือนทั่วเลยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไตแต่ว่าพี่เจตเรียกให้เป็นถั่วยิ้มแล้วการขอเอาตัวมาให้เด็กๆดูใกล้ๆก่อนเป็นมังงุมกลุ่มเป็นตัวนึงที่พี่จะชอบมากความลงก็

0: เด็กร้องไห้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
1: ถ้าเจนที่ไปไม่แหละ
2: คืนนี้ก่อนออกสำรวจฝนตกเล็กน้อยค่ะพี่เจ็ดก็เลยบอกว่าเจ้าแมงมุมก็มักจะหลบฝนหาตัวดูไม่ยากแต่อาจจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการหากินอย่างที่ตั้งใจยากสักหน่อยค่ะ
0: ให้ทายว่าตัวนี้คืออะไร
3: กระโดด
0: มันไม่เหมือนกับแมงมุมที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้าเลยนะส่วนที่เด่นชัดมากเลยคืออะไรรู้ไหม
1: ขาหน้าเหรอ
0: เขี้ยวเห็นไหม
1: ไหน

0: เนี้ยดังนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราเจอใกล้ๆกับแหล่งน้ำตกลงกลุ่มนี้คือกลุ่ม
1: แมงม
0: ุมเขี้ยวยาวซึ่งไม่ได
2: ้เดินสำรวจด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องฝึกสังเกตด้วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เจษเนี่ยจะท้าให้เด็กๆช่วยดูพฤติกรรมของแมงมุมให้หน่อยเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีเหยื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากำลังใจหรือว่ากำลังทำความสะอาดตัวเองอย่างเงี้ยฮะลองดูแมงมุมแบบทำใจให้ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะรักกับมันอย่าจับนะครับอย่าเพิ่งจับให้สังเกตก่อนว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่
1: ม
0: ัน
1: ไม่ได
0: ้ทำอะ
1: ไรมัน
0: ค
1: ิ
0: ดว่าอาจจะทำอะไรอย
1: ู่รอยเหยื่อพี่เจษขาทำไมตอนเย็นมันถึงหาแมงมุมง่ายกว่าตอนเช้าคะ
0: หนูพูดว่ามันเกิดจากอะไรที่ทำให้เราหาง่าย
1: ตอนกลางคืนมันจะมาหาย

0: เห็นว่าเมื่อกี้นี้มันมีใยที่หางใช่ไหมคะใยอันเนี้ยมันทำเอาไว้เพื่อที่จะกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยล่วงลงไปข้างล่างเลย
1: มันกินเหยื
0: ่อ
1: ไม่กินได้แล้วอ่ะ
2: ตามธรรมชาติเจ้าแมงมุมเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้ถูกล่านะคะอาหารของเจ้าแมงมุมก็มีตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างจิ้งจกกบเขียดหรือแม้กระทั่งค้างคาวดังนั้นก็ถือได้ว่าเจ้าแมงมุมมีหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่ช่วยควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติให้สมดุล นั่นเองค่ะ

0: มแมลงสาบ
1: เห็นใยเวลามองอ่ะมองแมงมุมอ่ะรู้สึกยังไง
0: รู้สึกแดงๆในตา
1: แดงๆในตา
0: เพราะว่าตรงเขี้ยวของแมงมุมมันตรงปลายสีดูเหมือนเป็นสีแดง
2: ที่ดูมันก็เดินไปเดินมาสักพักนึงก็เกาะนิ่งๆเลยตอนแรกเห็นใยแต่สักพักนึงเหมือนแบบใยมันถูกลมพัดหายไปก็เหลือแต่ตัวมันตัวเด
1: ีย
2: วแล้วก็เพิ่งมาที่หลังว่าบ้านมันรังมันอยู่แถวๆนั้นเลย
0: ก็แบบตอนแรกมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็เดิน
1: เดินหนีเราไปเลยเหรอ
0: ตอนแรกมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วพอแมลงปอมาเกาะมันก็ลงมาข้างล่างตกเหมือนแค่โคนใบไม้แล้วมันก็ปีนกลับขึ้นไปที่เดิมแล้วมันก็หยุดนิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็ชักใจแล้วพอเอามือไปจับมันก็กระโดดหนี
1: แล้วมันกลับมาไหม
0: พอไปดูอีกรอบนึงมันกลับมา
3: ตอนแรกมันก็แบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็มันก็แบบพยายามหนีไปหาตะกั่วแตนด้านหลังโดยที่พอปีนหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วกลับมามันก็กลับมาที่เดิม
0: ตอนนั้นมันแตะยายไปที่ใบไม้แล้วมันก
2: ็ตอนแรกก็ไปค่ะแล้วมันก็เกาะอยู่นิ่งๆแล้วสักพักมันก็ไปข้างหลังแล้วพอกลับมาอีกทีมันก็ตะคุบเหยื่ออ
1: ๋อเจอว่ากำลังตะคุบเหยื่อพอดีใช่ไหมครับแล้วมันได้กินไหมมันได้แบบเคี้ยวเหยื่อไหม
2: มันก็คาบเอาไว้แล้วพอแตะมันก็ไปข้างหลัง
1: แล้วพี่พอล่ะพี่พอเจออะไรวันนี
0: ้
1: ไม่รู้โอ้ยไปกับพี่ศิลป์เจอแมงมุมใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่

0: แต่ว่าก็อย่าไปทำร้ายมันมากก็ถ้าเราไปแบบแกล้งมันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบโต้ตอบเราบ้างหรือแบบบอกให้เรารู้อะว่าอย่าไปทำถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ทำเรา
1: ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่ตอนนี้ก็แบบที่พี่เจนบอกว่ามันก็มีพิษทุกตัวแต่บางตัวพิษมันไม่แรงมันก็น่ารักดี
2: มาโชว์ยังมีเรื่องราวสนุกและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากเด็กๆทางบ้านอีกหลายเรื่องนะคะรอติดตามชมในรายการได้เลยค่ะส่วนวันนี้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันต่อใน Facebook ของรายการที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้กลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: คะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่าง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ราก็จะเห็นว่าเกมนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดมากนักสร้างสรรค์ต้องใช้เวลาสร้างสรรค์มาเนี่ยนะคะเกือบ20ปีนะคะผู้สร้างสรรค์เนี่ยชื่อว่าจอห์นแฮงกี้จอห์นแฮงกี้นั้นเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยมีการเกมที่มีวิวัฒนาการและความสำเร็จเนี่ยถึง10ระดับในปีประมาณ2000นะคะเขาก็สร้างเกมที่ชื่อว่า Keyhole เกมนี้เนี่ยเขาได้สร้างสรรค์โดยการนำเอาตัวเกมไปเชื่อมต่อกับภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเล่นในสภาพที่เสมือนจริงที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้พอเกมตัวนี้มันโด่งดังขึ้นมามากๆเนี่ย Google เนี่ยก็เลยขอซื้อซึ่งจากนั้นเนี่ยเขาใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ7ปีเลยนะคะที่จะสร้างสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็คือตัว Google Earth หลังจากเขาทำงานนี้จนสำเร็จแล้วเนี่ยเขามีความฝันว่าเกมในทุกวันนี้เนี่ยเด็กนะคะหรือคนเล่นเนี่ยจะหมกมุ่นอยู่กับเกมนะคะอยู่ในบ้านหรืออะไรเหล่านี้แต่ตัวเขาเองเนี่ยเขามีความคิดว่าในโลกนี้เนี่ยมีสิ่งสวยงามตั้งเยอะตั้งแยะเลยที่ควรที่จะได้ออกมาเพื่อที่จะได้สำรวจจึงเป็นเหตุจูงใจให้เขาเนี่ยนะคะได้สร้างเกมตัวนี้เพื่อจะดึงให้คนเนี่ยออกมามีกิจกรรมนอกบ้านเล่นเกมนอกบ้านแต่เขาก็อยากให้เล่นเกมกับเพื่อน

เล่นเกมกับครอบครัวมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นอยู่หลายอย่างนะคะจิตอารมณ์เขาดีมากนะคะเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยได้ออกมามีแอคทิวิตี้ร่วมกันในความคิดของจอนผู้สร้างเขาก็มีความเห็นว่าถ้าในโลกเราเนี่ยเน้นไปทางด้านของ virtual reality หรือเสมือนจริงเนี่ยคนเราในอนาคตอาจจะแยกไม่ออกอะไรคือของจริงอะไรคือของที่ไม่จริง

0: ก็เทคโนโลยีสำคัญอันแรกคือเทคโนโลยี geo location นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เกมเนี่ยรู้ได้ว่าผู้เล่นอยู่ตำแหน่งไหนนอกจากนี้ตัวเกมเนี่ยยังรับรู้ได้ถึงชนิดของพื้นที่ที่เราอยู่ด้วยใช่ไหมว่าเป็นน้ำหรือเป็นภูเขาหรือเป็นเมืองใช่ไหมทำให้เกมเนี่ยสามารถเลือกชนิดของสัตว์ประหลาดที่เหมาะสมกับภูมิประเทศนั้นมาได้เทคโนโลยีถัดมาที่สำคัญก็คือ augmented reality หรือ AR นะครับซึ่งเป็นการนำเอาโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมาปรุงแต่งเพิ่มเติมด้วยข้อมูลที่สร้างจากคอมพิวเตอร์นะครับอย่างในกรณีของเกม Pokemon Go เนี่ยก็เป็นการนำเอาภาพจากกล้องเนี่ยมาใส่ตัวสัตว์ประหลาดเข้าไปเหมือนกับว่ามีสัตว์ประหลาดตัวนั้นเนี่ยอยู่ในโลกจริง
1: ๆจะเห็นว่าในสัปดาห์แรกของการเปิดเกมนี้ขึ้นมาเนี่ยมีคนดาวน์โหลดและใช้เกมเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ล้านคนใน1สัปดาห์คนเนี่ยได้เล่นเกมประมาณ300กว่าล้านคนเพราะว่าคนเราเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความฝันที่ต้องการจะเป็นนักเดินทางต้องการเป็นฮีโร่ต้องการค้นพบสิ่งต่างๆ
2: ก็เหมือนกับเวลาเราได้ของเล่นใหม่ตอนเด็กๆใช่ไหมเราก็อยากเล่นอยากจะลองยิ่งของใหม่เนี่ยมันเป็นการตอบสนองความต้องการลึกๆของคนในวัยทำงานอยู่แล้วเนี่ยแล้วคนในวัยทำงานเนี่ยเขาก็มีกำลังที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมาห้ามเขาที่จะมาลองสิ่งเหล่านี
0: ้จริงมันก็เหมือนกับเหรียญ2ด้านนะครับนอกเหนือจากความบันเทิงนั้นเนี่ยยังถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอนใช่ไหมจากโปเกมอนโกเนี่ยเราเห็นเลยปรากฏการณ์คือคนยอมเดินระยะทางไกลเพื่อฟักไข่เนี่ยทำไมเขาทำได้ใช่ไหมจริงๆคอนเซปต์เดียวกันเนี่ยเราทำยังไงให้เด็กเนี่ยใช้เวลาจำนวนเท่านั้นเนี่ยในการอ่านหนังสืออันนี้เป็นคอนเซปต์ของเกมฟิเคชันให้มันน่าสนุกน่าใช้
1: การเป็นผู้สร้างเกมเนี่ยคณะ ICT เนี่ยเจตนารมณ์ของเราเนี่ยต้องการดึงเกมไปสู่คำว่าเกมมิฟิเคชันก็หมายถึงการประยุกต์เอาวิธีการของเกมลงไปในศาสตร์อื่นๆด้านสุขภาพด้านการศึกษาทำให้เราประยุกต์การใช้เกมเนี่ยได้มากถ้าเรามองโปเกมอนโกนะคะถ้าจะเอาความเชื่อมโยงของตัวนี้ลงไปสู่เรื่องของการศึกษาประวัติศาสตร์ของการท่องเที่ยวก็อาจจะทำให้งานของโปเกมอนโกเนี่ยจะไม่ใช่เกมที่เพียงแค่เราไปสู้กันหรือไปเก็บโปเกมอนต่างๆนะคะ
2: พอมีเกมโปเกมอนโกมาเนี่ยข่าวด้านลบมันก็ออกมาหลายๆคนก็เลยอาจจะมองว่าโปเกมอนโกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าตัวโปเกมอนโกเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือเฉยๆการเล่นโปเกมอนโกอย่างมีสติเนี่ยก็คือว่าเราเล่นบนทางเท้าหรือว่าข้ามถนนเนี่ยก็ต้องดูสภาวะแวดล้อมด้วยว่าเราเนี่ยเดินอยู่บนถนนหรือเปล่ามีรถตามมาหรือเปล่านะครับอย่างที่2คือว่าตอนขับรถเนี่ยห้ามเล่นโปเกมอนโกเด็ดขาดเวลาที่เราเนี่ยหลีกสายตาไปมองโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นเวลาหลายวินาทีแล้วก็หลายวินาทีนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรหลายอย่างได้นะครับแล้วในเรื่องสุดท้ายนะครับก็สำคัญมากนะครับอย่าพยายามไปในที่เปลี่ยวโดยเฉพาะเวลามืดค่ำนะครับกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนั่นคือว่ามิจฉาชีพเนี่ยมักจะอาศัยจุดโปเกสต็อปในการล่อลวงคนไปจี้ลักทรัพย์ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับก็เลยอยากจะฝากในตรงนี้ไว้ด้วยนะครับ

ขาเรียกว่าเป็นความเชื่อที่คนถามกันมาเยอะๆว่าเวลาทาโรออนแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้หรือเปล่าเพราะว่ารักแร้เนี่ยอยู่ใกล้กับเต้านมสมมติเราทาสารอะไรก็ตามที่เป็นสารเคมีแล้วมันจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งไหมเป็นการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์เขาเจอว่าเวลาที่เราเอาชิ้นเนื้อที่เราผ่าตัดมะเร็งเต้านมทิ้งไปเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเอาชิ้นเนื้อนี้ไปตรวจเราเจอสารอันนึงที่เราพบในโรออนก็คือพาราเบนอยู่ในนั้นเยอะเขาก็เลยเกิดเรสคอนเซิร์นขึ้นมาว่าเอ๊ะเฮ้ยการใช้พาราเบนหรือการทาอะไรบริเวณรักแร้เนี่ยทำให้เกิดเขาเรียกว่ามะเร็งเต้านมไหมเกี่ยวข้องหรือเปล่าถ้าเราสังเกตดูสารประกอบในโรออนหลายๆอย่างเนี่ยกลุ่มพวกนี้จะประกอบไปด้วยสาร2 อย่างอันที่1คือจะเป็นสารที่ลดการหลั่งเหงื่อกับอันที่2คือบางทีเขาก็จะผสมน้ำหอมเข้าไปเพื่อที่ว่าอ๋อให้มันกลบกลิ่นที่ออกมาคือสารพาราเบนเนี่ยมันคือสารที่อยู่เยอะมากเลยในเครื่องสำอางเหตุผลที่มันเป็นที่นิยมเพราะว่ามันเอามาใช้เป็นสารกันเสียปกติพาราเบนเนี่ยที่พวกหมอเขากังวลกันกับการใช้ส่วนใหญ่เป็นเพราะพาราเบนเนี่ยเป็นสารที่พบว่ามีการกระตุ้นให้เกิดการแพ้ได้ง่ายเราเจอว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยแพ้ตัวพาราเบนเองก็เลยมีการเขาเรียกว่าในวงการเครื่องสำอางก็เลยพยายามจะผลิตเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีการระคายเคืองต่ำก็คือพาราเบนฟรีนั่นเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการป้องกันว่าอันนี้จะไม่เกิดมะเร็งโดยสรุปคือเรายังไม่ได้มีข้อ

งานวิจัยเชิงประจักษ์มากเพียงพอที่จะระบุว่าพาราเบนได้จริงๆเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งเต้านมเต่าจริงๆก็คือกลิ่นตัวแบบนึงเราคิดว่ามันอาจจะมาจากรักแร้เราเลยเรียกมันว่าเป็นกลิ่นเต่าแต่จะมีต่อมผลิตเหงื่อชนิดนึงที่มักจะอยู่ตามรักแร้ตรงแถวๆอวัยวะเพศแล้วก็อาจจะมีตรงแถวๆหนังศีรษะพวกนี้เนี่ยจะเป็นต่อมผลิตเหงื่อพิเศษที่ผลิตกลิ่นปนออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าต่อมในลักษณะตัวที่ทั้งผลิตเหงื่อและกลิ่นเนี่ยทำงานออกมาเยอะๆมันก็จะทำให้เรามีกลิ่นตัวออกมาได้ค่ะปัจจัยที่ทำให้เกิดกลิ่นออกมาเยอะๆก็คืออะไรก็ตามที่ไปเร่งการทำงานของการผลิตเหงื่อของต่อมเหงื่อที่ผลิตกลิ่นออกมาด้วยอันที่2ก็คือเกิดจากอาหารการกินของเรานี่แหละค่ะคือถ้าสมมติว่าเรากินอาหารที่มีรสจัดๆกินพวกเครื่องเทศเยอะๆบางคนก็มีกลิ่นเหมือนกันถึงเป็นเหตุผลที่ทำไมเนี่ยในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ในวงแขนอย่างเช่นโรลออนทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะมีโฆษณาอันนี้อาจจะเฉพาะเพื่อให้วงแขนขาวด้วยไร้กลิ่นด้วยไร้เหงื่อด้วยจริงๆคนไทยเนี่ยก็เรียกว่าบ้าขาวอะค่ะผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยยังไงซะก็ยังอยากจะมีรักแร้ที่ขาวเนี่ยเวลายกแขนอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันเป็นรอยดำตรงวงแขนก็อาจจะไม่มั่นใจที่จะยกมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องเหงื่อหรือเรื่องกลิ่นแต่เพียงอย่างเดียวการดำของรักแร้เนี่ยมันเกิดจากการที่เราไปโกนขนหรือไปถอนขนมันบ่อยๆเพราะจริงๆถ้าเราพยายามหลีกเลี่ยงไม่ทำอันตรายกับผิวที่รักแร้ผิวที่รักแร้ก็จะขาวแล้วก็เนียนเหมือนผิวบริเวณอื่นของร่างกายเราส่วนใหญ่วิธีที่กำจัดขนที่เซฟที่สุดต่อผิวใต้วงแขนคือการทำเลเซอร์กำจัดขนนะคะปกติเนี่ยเวลาเราทำเลเซอร์กำจัดขนเนี่ยจะทำประมาณสัก 5-7 ครั้งเดือนละครั้งแล้วก็ส่วนใหญ่ขนก็จะหายไปอย่างน้อยประมาณ 80% ซึ่งอันนี้เป็นวิธีการกำจัดขนที่ทำอันตรายต่อผิวบริเวณข้างนอกเนี่ยน้อยที่สุดเพียงแต่ว่าอย่างที่ว่าทำเลเซอร์ก็จะราคาแพงกว่าวิธีอื่นๆทั้งหมดคือถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเขาเรียกว่ามีงบจำกัดการกำจัดขนถ้าอยากจะถอนก็ต้องถอนแบบเขาเรียกว่าเบามือคือไม่ใช่แบบโอ้โหทำอย่างรุนแรงยิ่งทำแรงมากทำซ้ำๆก็จะเกิดเป็นตุ่มหนังไก่ผลิตภัณฑ์กำจัดขนอีกอันนึงที่อาจจะเป็นที่นิยมกันแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความรุนแรงกับผิวน้อยหน่อยก็คือการใช้ครีมกำจัดขนข้อดีของครีมพวกนี้ก็คือทำอันตรายต่อผิวไม่เยอะมากแต่ปัญหาของครีมพวกนี้ก็คือมันมีสารเคมีเยอะคนก็จะมีโอกาสในการแพ้ครีมหรือเกิดการระคายเคืองจากครีมได้หรือถ้าเราอยากจะใช้วิธีเป็นการโกนเราก็ควรจะต้องโกนอย่างเขาเรียกว่าโกนอย่างอ่อนละมุนหรือไม่อ่ะการใช้พวกกลุ่มที่เหมือนที่ผู้ชายทำคือเชฟวิ่งเนี่ยพวกนี้จะช่วยได้ลดการที่เราจะไปโกนผิวออกไปด้วยกับขนป้องกันการเกิดการถลอกแล้วก็ป้องกันการเกิดรอยดำ

ถ้าเราใส่ไปในออนไลน์แล้วเนี่ยมันแทบจะปกปิดไม่ได้เราเองนั่นแหละที่เอาข้อมูลของเราอะไปเปิดเผยให้คนอื่นรับรู้อันแรกนะคะบอกว่าตัวเองเกิดวันที่เท่าไหร่หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเองอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่อะไรทุกอย่างเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้เขาปลอมเป็นตัวเราการแชร์ fingerprintนะคะมีการบอกว่าห้ามแชร์เพราะจริงๆ fingerprint ก็คือตัวที่บอกตัวตนของเราณขณะนี้ยังไม่เห็นการใช้งาน fingerprint นอกจากเรื่องของพาสปอร์ตที่เวลาเข้าออกประเทศแล้วถ้าเกิดเขาปลอม fingerprint เราได้นี่เราจะแย่เอานะคะเรื่องที่2คือเรื่องของ ID ต่างๆบัตรประชาชนบัตรนักเรียนพาสปอร์ตบอร์ดดิ้งพาสห้ามเพราะในบอร์ดดิ้งพาสเนี่ยใช้ QR code ไปสแกนสามารถไปดูได้ว่ามันมีอินโฟเมชันเกี่ยวกับตัวเราหมดเลยอันที่3เป็นเรื่องโลเคชันตำแหน่งบอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่เย็นกินที่ไหนกลางคืนไปเที่ยวที่ไหนเขารู้ชีวิตของเราหมดเลยตามเราได้ตามได้ถึงบ้านเลยถึงที่ทำงานเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ควรแชร์อันที่4คนที่มีครอบครัวแล้วชอบแชร์ลูกๆพาลูกไปเล่นที่ไหนอันนี้อันตรายเพราะว่าเด็กก็เป็นเหยื่อของอาชญากรรม

ข้างจะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆก็มีเคสนะคะที่เวลาอยู่ในห้างเนี้ยแล้วพาเด็กไปเล่นเนี่ยยิ่งมีคนชอบจะมาลักพาเด็กไปเลยเขารู้เลยว่าชื่อเล่นชื่ออะไรแล้วก็รู้ว่าคนดูแลชื่ออะไรด้วยเพราะเราโพสต์แบบอันตรายมากเลยอันนี้ไม่ควรอย่างยิ่งสำหรับเด็กอาจจะเป็นนิสัยไทยเนาะชอบอวดว่าตัวเองมีสตังค์วันนี้ซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ป้ายแดงวันนี้ทำกิจการเงินมาเยอะกลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นคนเชื้อเชิญให้โจรเองซึ่งไม่ควรทำในกลุ่มของ Facebook เนี่ยมันก็จะมีเยอะเพื่อนเราก็เยอะก็จะมีคนที่ชอบแชร์ข่าวเช่นคนนี้กำลังลำบากมากเลยหรือข่าวคนขอบริจาคที่มันไม่ใช่ข่าวจริงมีคนที่ชอบสร้างข่าวปลอมขึ้นมาแม้กระทั่งรูปบางทีรูปของคนลำบากเนี่ยทุกคนก็จะสงสารแล้วทุกคนก็จะช่วยบริจาคก็เป็นรูปปลอมแล้วก็มาใช้รูปนั้นแต่ว่าโพสเป็นเรื่องของข่าวใหม่ก็จะมีมิจฉาชีพก็จะฉวยโอกาสนี้หลอกขึ้นมาคนก็ไปบริจาคแล้วก็ถ้าเรารู้ว่านี่ข่าวปลอมให้ลบทันทีอย่าแชร์ต่อกรณีที่เราโดนแฮกข้อมูลไปแล้วควรจะระงับการใช้บัญชีนั้นก่อนโดยแจ้งผู้ดูแลระบบไม่ว่าจะเป็นธนาคารเช่นถ้าบัตรเครดิตหายบัตรเครดิตถูกแชร์บัญชีออนไลน์ต่างๆก็ต้องควรจะระงับไปก่อนเพราะฉะนั้นดีที่สุดนะคะอย่าเปิดเผยข้อมูลตัวตนของตัวเองออกไปให้คนอื่นรับรู้ถ้าจะแชร์ในกลุ่มที่เป็นกลุ่ม private ส่วนตัวของตัวเอง

เรื่องตัวเหี้ยนี่ก็มีตั้งแต่เริ่มต้นข่าวคราวการจะจับออกจากสวนลุมของกทม.เนี่ยนะครับสื่อกันทุกช่องเลยสื่อโซเชียลยิ่งเยอะกันใหญ่เลยผมว่านี่ดีนะมันเป็นโอกาสที่ดีของเหี้ยก็คือว่าอันที่หนึ่งคือคำว่าเหี้ยได้ถูกใช้ให้มันเต็มภาคภูมิเลยไม่ต้องไปดัดจริตหลอกตัวเงินตัวทองอะไรนะเหี้ยก็คือสัตว์เลื้อยคลานซึ่งเป็นสัตว์เลือดเย็นที่ไม่สามารถปรับอุณหภูมิตัวมันเองได้ด้วยภายในระบบของมันเพราะฉะนั้นมันต้องใช้อุณหภูมิภายนอกก็คือแสงแดดบ้างไออุ่นจากดินบ้างอะไรบ้างเราถึงเห็นเขาขึ้นมาอาบแดดนั่นคือลักษณะของสัตว์เลื้อยคลานแต่ว่าคุณสมบัติอย่างหนึ่งและพฤติกรรมของเขาของเหี้ยก็คือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้น้ำอาศัยน้ำในการหาอาหารการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่มีน้ำเยอะแม่น้ำลำคลองห้วยของคลองบึงทั้งหลายแหล่จึงมีเหี้ยเต็มไปหมดเหี้ยมันเป็นสัตว์ป่าที่เรียกว่าสัตว์ป่าชานเมืองเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับชุมชนอยู่แล้วเพราะว่าชุมชนเราตั้งอยู่ตามริมน้ำใช่ไหมจะมีหมู่บ้านมีอะไรเราก็อิงน้ำมาตลอดแหละแล้วเหี้ยก็อยู่แถวนั้นแหละเป็นสัตว์ป่าที่อยู่ใกล้กับมนุษย์มีความคุ้นเคยกับมนุษย์คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมแบบนี้สัตว์ป่าในเมืองมีเยอะนะใช่ไหมไปดูสิอย่างสวนลุมเนี่ยใช่ไหมก็เป็นแหล่งที่ดีสำหรับนักดูนกเขาก็ไปดูกันหลากหลายเป็นหลายสิบชนิดเลยอ่ะใช่ไหมในนั้นมันเป็นระบบนิเวศแบบนึงนะเพราะฉะนั้นมีระบบนิเวศที่มันเป็นมีที่เป็นส่วนน้ำจำนวนมากเลยมีต้นไม้จำนวนมากใช่ไหมครับเหี้ยชอบน้ำอยู่แล้วก็ใช้พื้นที่นี้มันก็มีการขยายพันธุ์เพราะพื้นที่มันเหมาะสมแล้วเหี้ยยังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองห้ามล่าห้ามนำมาเลี้ยงโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นมันก็เพิ่มปริมาณขึ้นเหี้ยไม่ใช่สัตว์ที่มาเที่ยวไล่กัดคนมันไม่ใช่มาล่าหาคนกินเป็นอาหารมันจะเกิดเหตุก็ต่อเมื่ออะไรเมื่อคนพยายามไปจับเหี้ยหรืออุบัติเหตุหรือว่าไปอยู่ในพื้นที่จำกัดแต่ว่าที่ในเคสหัวลุ่มเนี่ยความคุ้นชินไงก็เห็นคนทุกวันนั่นมานะก็มีบางส่วนที่อาจจะให้อาหารไปได้ซ้ำไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปปรับดัดนิสัยมันให้กลายมาเป็นแบบนี้เหี้ยก็ไม่ใช่ดูน่ารักสำหรับทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ดูน่าเกลียดสำหรับทุกคนเหมือนกันเรื่องความที่มีประชากรที่มากขึ้นทั้งคู่มีผู้ใช้พื้นที่

ร่วมกันมากทั้งคู่แต่พื้นที่มีจำกัดแค่นั้นอะโอกาสในการเห็นตัวและเจอและประสบเหตุมันก็มากขึ้นจะเอาคนออกหรือจะเอาเหี้ยออกหรือจะปรับให้มีความสมดุลเหี้ยก็เป็นสัตว์ที่ธรรมชาติสร้างมาเนี่ยในลำดับของการที่เป็นเหมือนเทศบาลคือตัวกำจัดซากแต่ขณะเดียวกันมันมากเกินไปหรือยังหรือว่าถ้ามันไม่มีเลยมันจะมีผลกระทบยังไงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในระบบนิเวศเมื่อเกิดเหตุเกิดอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นเนี่ยผลกระทบต่อหนึ่งสปีชีส์มันก็ไปกระทบกับสปีชีส์อื่นเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดหลุดขาดหายไปย่อมเกิดผลกระทบการย้ายเนี่ยมันก็เป็นวิธีนึงในการบริหารจัดการสัตว์ป่าแต่การย้ายก็ต้องมีหลักวิชาเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่จะตอบสนองให้เขาได้ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมอาหารเพียงพอไหมสภาพที่อยู่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติของเขาหรือเปล่ามีผู้ล่าอะไรหรือเปล่าโอกาสที่เขาจะขยายพันธุ์ทำได้ไหมอันนี้ก็ต้องคิดเนี่ยคิดให้รอบครอบหน้าที่จะมีการหาลือกันดูสิเห็นไหมคือผมว่าไม่มีใครผิดหรอกทุกคนก็หวังดีเจตนาดีแต่ว่าถ้าเราเอามาพยายามที่จะหันเข้ามาร่วมกันเพื่อช่วยเหี้ยนะผมถือว่าครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเหี้ยอย่างน้อยๆทุกคนก็เรียกเหี้ยได้เต็มปากไม่ต้องไปเรียกแล้วตัวเงินตัวทอง

ก็มีข่าวออกมาในอินเทอร์เน็ตนะว่าเด็กเล่นไอของเล่นลักษณะแบบเนี้ยที่เรียกว่าสลามเนี้ยนะแล้วเกิดหูการติดเชื้อในกระแสเลือดเนาะพ่อแม่ก็ตกใจกลัวกันใหญ่นะความเป็นจริงคือในกรณีนั้นเรายังไม่รู้ว่าใช่เกี่ยวข้องกับของเล่นอันนี้หรือเปล่านะนั้นอันตรายขึ้นอยู่ว่าเอาอะไรมาผสมลงไปถ้าสมมติว่าสิ่งที่เรามองเห็นอันนี้เป็นสิ่งของธรรมชาติเป็นแป้งมันนะฮะแล้วก็บวกด้วยสีที่เป็นฟู้ดเกรดสีสำหรับสารอาหารแน่นอนเด็กก็เอามือขยำได้แต่อย่างไรตามเล่นเสร็จก็ต้องไปล้างมือสักหน่อยนึงนะก็มีความปลอดภัยดีนะแต่ว่าถ้าตรงนี้เป็นสารเคมีนะเป็นอะไรก็ไม่รู้ใส่ตัวทำละลายที่มีไอระเหยเด็กสุดดมไปมีความเป็นพิษอยู่ติดไม้ติดมือไปหยิบของเอาเข้าปากปรากฏว่ามีสารโลหะหนักนะเป็นสีที่ไม่ใช่ฟู้ดเกรดเป็นสีที่มันสัมผัสไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่ก็จะเป็นอันตรายถ้าเราไปดูในอินเทอร์เน็ตว่าเขาใช้อะไรมาผสมกันบ้างมีสักกี่รูปแบบเนี่ยมีคนใช้ตั้งแต่เอากาวมาครีมโกนหนวดก็มีใช้น้ำยาซักผ้าก็มีใช้โอสารพัดในหลายรูปแบบนะฮะและแต่ละแบบไม่มีทางรู้เลยว่าเขาเอาสารเคมีเอาอะไรมาเพื่อให้เด็กปั้นเล่นเพราะนั้นอันตรายขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เอามาใช้ว่าแต่ละคนที่เอามาขายกันนั้นเนี่ยหรือแนะนำเนี่ยแนะนำในสิ่งที่มันถูกต้องเป็นสารเคมีที่ปลอดภัยขายกันเอาสารเคมีที่ปลอดภัยมาหรือเปล่าสารเคมีเหล่านี้เนี่ยก็เราก็จะพบเห็นก่อนหน้านี้เราก็พบเห็นในของเล่นประเภทต่างๆที่ไม่ผ่านการตรวจสอบรับรองนะมันมีตั้งแต่สิ่งที่มันสัมผัสนะเช่นสารโลหะหนักเช่นสารตะกั่วนะสารแคดเมียมโครเมียมนะสารปลอดพวกนี้นะสิ่งที่สัมผัสโดนเนี่ยก็จะไปติดตามมือไม้ของเด็กนะส่วนหนึ่งก็ดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังได้นะอีกส่วนหนึ่งก็คือเด็กก็ไปสัมผัสอาหารนะอมมือหรือว่าไปหยิบอาหารแล้วเอามาเข้าปากสารเคมีอาจจะมาจากไอระเหยขึ้นมานะถ้าเราเห็นกระปุกเล็กๆแบบนี้มันก็คงไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่ลองคิดดูว่าถ้าเด็กดูในสูตรนะโหใช้กาวอะไรก็ไม่รู้ซึ่งตัวทำละลายของกาวแต่ละชนิด ก็แตกต่างกันไปนะใส่เทลงไปในกะละมังเนี่ยผสมถ้าซื้อมาอาจจะอย่างนี้นะแต่ถ้าเด็กผสมเองที่บ้านอาจจะใช้กะละมังเลยนะผสมใหญ่เริ่มเลยเพื่อความสุขสนานปั้นได้เยอะเงี้ยนะไอระเหยมันก็ฟุ้งขึ้นมาเด็กก็สูดดมเข้าไปเพราะนั้นเส้นทางที่สองก็คือการสูดดมเข้าไปสู่ร่างกายเนาะมันนั้นก็มีทั้งสัมผัสผิวหนังการกินเข้าปากการสูดดมเข้าไปซึ่งพิษก็แตกต่างกันไปเช่นสารตะกั่วเวลาเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลต่อเซลล์สมองนะเด็กหลายคนที่มีสารตะกั่วสูงในเลือดก็จะพบว่าระดับ IQ ก็จะลดต่ำลงอันนี้เป็นตัวอย่างนะ

ย่างเช่นในอิสลามเนี่ยมีคนเขาใช้บอลแล็กเข้ามานะมีคนใช้บอลแล็กที่เป็นตัวประกอบกับยาเรียกกีซูลินบอลแล็กเข้ามาแล้วก็โฆษณาว่าเป็นสลามที่กินได้เงี้ยสิ่งเหล่านี้มันไทยเป็นคนรับประกันความรู้ที่เขาโชว์ขึ้นมาในอินเทอร์เน็ตนะอย.เขาก็สั่งประกาศห้ามใช้อยู่ถ้าเอะใจขึ้นมาลักษณะแบบเนี้ยคุณแม่ก็ต้องไม่ส่งเสริมให้ลูกเล่นลักษณะแบบนี้นะไม่ทำเองด้วยไม่ไปซื้อสารบอลแล็กมาใส่ลงไปดังนั้นการคัดกรองความรู้ในอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยนะพ่อแม่จึงต้องระวังนะแล้วจะต้องตระหนักเสมอว่าความรู้ในนั้นเนี่ยมีทั้งจริงทั้งมั่วคือเราจะเห็นว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะพ่อแม่เนี่ยสำคัญมากเลยที่จะต้องปกป้องนะลูกนะแต่ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องเสริมในส่วนที่พ่อแม่ไม่สามารถดูแลได้นะอันที่หนึ่งคือพ่อแม่เวลาเลือกของเล่นให้กับลูกเนี่ยถ้าเป็นซื้อของเล่นที่สำเร็จรูปมามีบรรจุภัณฑ์อะไรเรียบร้อยเนี่ยนะพ่อแม่ดูก่อนเลยเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีวงกลมล้อมรอบแต่ว่าถ้าไม่มีนี่ห้ามซื้อก่อนถ้ามีแล้วเครื่องหมายพิกลพิการไม่ค่อยสมบูรณ์อันนี้ก็ห้ามซื้อเช่นกันข้อที่สองก็คือว่าการสั่งซื้อของอินเทอร์เน็ตอันนี้ไม่ได้เลยนะสั่งซื้อของอินเทอร์เน็ตนะเพราะอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นแหล่งขายที่อาจจะมีการขายของที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบที่ดีอันที่สามก็คือความรู้นะถ้าสอนทำอย่างเงี้ยนะพ่อแม่ก็คงจะต้องคัดเลือกความรู้ให้ดีแล้วก็ดูแลเด็กด้วยเพราะบางทีถ้าเป็นเด็กโตเขาจะศึกษาด้วยตนเองได้พ่อแม่ก็คงจะต้องไปดูว่าเขารับความรู้มาถูกต้องหรือเปล่านะต้องคิดในใจเสมอว่าความรู้ในอินเทอร์เน็ตนี่มันมีทั้งจริงทั้งมั่ว

ฉลากทางเลือกสุขภาพคืออะไรนะฮะจริงๆตัวฉลากทางเลือกสุขภาพคือเครื่องหมายเดียวนะใช่ไหมใช้ติดบนอาหารหลายๆอย่างเช่นอาจจะเป็นอาหารสำเร็จรูปนะฮะเป็นเครื่องปรุงรสนะฮะเป็นนมเป็นเครื่องดื่มนะฮะซึ่งเมื่อมีเครื่องหมายอันนี้อยู่บนฉลากของผลิตภัณฑ์ขวดนั้นยกตัวอย่างเช่นปรุงรสถ้าเกิดเขาสามารถลดโซเดียมลงได้ประมาณสัก 30% จากของเดิมที่ขายในท้องตลาดได้เราก็จะให้เครื่องหมายอันนี้เครื่องดื่มเนี่ยโดยเฉลี่ยเครื่องดื่มในท้องตลาดมีน้ำตาล 12% โดยประมาณถ้าคุณขายเครื่องดื่มที่มี 6% ได้คุณเอาเครื่องหมายนี้ไปเลยการที่เขาลดลักษณะเฉพาะที่มองแล้วมันไม่ดีกับสุขภาพได้เราก็จะให้เครื่องหมายเหล่านี้จริงๆอาหารหลายๆอย่างบ้านเราลดจัดเกินกว่าเหตุอย่างเช่นความหวานในคนไทยกินหวานมากถ้าเทียบกันแล้วหวานที่สุดในโลกอ่ะการแก้ตรงนี้คือการแก้บุคลิกนิสัยต้องยอมรับว่าเราไม่ได้อยู่ได้เพราะรสชาตินะชีวิตเรามันอยู่ได้เพราะสารอาหารบางคนโอ้ไม่เป็นไรกินตามสบายแต่มีปัญหาก็กินยาจนถึง 60-70 วาระสุดท้ายคุณก็ฟอกไตจริงๆแล้วปัญหาของอาหารที่ทำให้เกิด NCD เนี่ยเป็นโรคที่เราใช้คำว่าป่วยง่ายตายยากนะก็อย่างเช่นพวกเบาหวานความดันหัวใจอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยแล้วก็โรคเหล่านี้เนี่ยเป็นโรคที่เรื้อรังที่ไม่ติดต่อมันปัญหาของคนไทยขนาดนี้เนี่ยอัตราการเกิดโรคพวกนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆพฤติกรรมของตัวเองก่อนการปรุงอาหารที่บ้านคุณกินก๋วยเตี๋ยวคุณเติมแหลกเลยนะอันนั้นก็คือพฤติกรรมที่ไม่ดีถูกไหมแล้วก็ทำให้เกิดโทษเนี่ยนะเพราะตรงนี้เป็นตัวหลักการที่จะสื่อให้คนได้ทราบเนี่ยก็มีวิธีหลายๆอย่างนี่ตัวผลิตภัณฑ์อาหารเองเนี่ยสิ่งที่พูดง่ายสุดก็คือฉลากนี่ฉลากโภชนาการเนี่ยปกติเราคงจะเห็นว่ามันมีแบบมาตรฐานอยู่นะซึ่งเป็นตารางแล้วปกติจะอยู่หลังของผลิตภัณฑ์ด้านหลังผลิตภัณฑ์ซึ่งอันที่หนึ่งคือคนไม่ค่อยเห็นอันที่สองก็คือว่ามันไม่ใช่ภาพบังคับอันที่สามก็คือว่าข้อมูลมันเยอะจนทั้งไม่เข้าใจเวลาคนเลือกซื้ออาหารเนี่ยเขาไม่มานั่งตีความจากฉลากซึ่งมองแล้วก็เข้าใจยากก็เลยมีการวิจัยกันว่ามันน่าจะมีอะไรที่ในแบบฟอร์มที่ง่ายๆให้ตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็เลยกลายเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Simplify คือทำให้ง่ายพอดูปั๊บเนี่ยคนต้องเข้าใจแล้วสามารถเลือกได้ซึ่งไอ้เครื่องหมายอันนี้มันจะเป็นที่เราว่าเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพอะที่เราต้องการก็คือว่าปรับนิสัยคนบริโภคใช่ไหมบางคนเนี่ยบอกว่าเป็นคนที่ชอบกินหวานแต่พอเขาลดน้ำตาลลงครึ่งนึงปุ๊บเนี่ยไอ้กินเข้าไปเอ้ยก็พอกินได้นี่ว่ะก็เป็นการปรับนิสัยการบริโภคว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยนะเราไม่ต้องกินหวานขนาดนี้ก็ได้ใช่ไหมผลิตภัณฑ์พวกนี้ไม่คงไม่ได้แก้ปัญหาโภชนาการแต่มันเป็นการให้การศึกษากับคนให้รู้สึกว่าเออไอ้ของที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้เราทำได้นะเราลดได้เราเสร็จแล้วร่างกายจะดีขึ้นเองพอเขาเห็นผลิตภัณฑ์สักอันนึงเอ๊ะทำไมอันนี้ได้เครื่องหมายล่ะก็มันมีโซเดียมต่ำไงแล้วโซเดียมมันคืออะไรล่ะก็คือมันพาไปสู่ความดันไงอ๋อถ้างั้นเราต้องลดการเค็มกินเค็มลงใช่ไหมใช่เขาจะเลือกช้อยส์เลือกอาหารที่ว่าหวานเกินไปไม่ดีละเพราะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่แก้บริโภคนิสัยเขาเอง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญภาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเพราะนั้นเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

0: เจ้าเด้อเจ้าเด้อเด้อหั่นว่าเฮาสิเอ้ยเจ้ายังเขาเข้ามาได้ไปบ่เจ้าสิมาเฮียงเด้อเอ้าดูบ่โอ้นี่ก็ซอยนี้ซอย3นี่ปลูกดอกล่ะเออมื้อตีกันบ่ได้เป็นกันเออพี่เต้เป็นการพุ่มบ้านที่ทักกะลาบูชาไปเป็นอีหยังยังมาบ้ามาบนอยู่นี่มาแก่อยู่นี้ต้องมาแก่นี่บนให้บั้งไฟพญานาคขึ้นให้ดู
1: อ่ากันตะลกธรรมดาแล้วก็นะมามามาใกล้ก็มีมาเข้าหน้าลองดูครับลองบนดูก็ก็ขึ้นเขาดูเขาก็มาแก้ทําประจําทุกปี
2: นี่คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นว่าเส้นไหว้ตาประจําบ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากผู้ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

0: 讨厌。
1: 30 31 32 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

0: ซัมปาเกาแก้วกระมวลผึ่งปลาเกิดกวยวีไนเกิดกวยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงานสะเละทะแนนถึงนุ่งเรียนยุงอีซอปฐมเละอนุบาลหนึ่งกับอนุบาลสองถึงนุ่งเรียนบิถลงลักลักถึงนุ่งเรียนถึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังถึงภาษากระใสถึงวีนขันมองเละตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยอลึงลักลักคือสอนภาษาบลูอลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจจะคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: าษาบรูถึงวิทะลงชนวนและเริ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมปัวยาจวยแหนกระถางทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอซึมซับแต้มเปมปัวหรือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่ซัมปาเกาละมือเด็กชายธวัชชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปมปัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ตะกึดไม่แหละดังเรื่องทุกทีเพราะว่าปะกับหมู่กันเลยต้องเว้าภาษาเลียวปะจูปะร่องกันเลยกับอีเว้าภาษาบรูกําเปมปัวน่ะเตี้ยมาให้กระตานตั้งภาษาบรูตลอดพ่อเลยปะเรียนหนังสือกี่แล้วก็คบกับหมู่กันเลยกับเว้าภาษาเลียวปะตึปะเปมปัวปะร่องจูปะร่องกะมาให้กับเว้าภาษาบรูออนกอนสงัดอันในตั้งปะตะเวตระนะหลังตั้งภาษาบรูมาให้ตะเบินเว้าเลียวมาให้ตะเบินเว้าแบบว่าเว้าเลียวเว้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลียวออนไลน์ให้กับเว้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เว้าภาษาเลียว

0: อันนี้นี่ปตากปกนอโยตะดอกคองไหนพอบนปื้ยันนี่
1: คนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิมักอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเต่าเสืออย่างเอเกิดกล้วยที่เต่าหลายๆอย่างใส่ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเต่าเอตึงวีลเอโยระอายเป็นความสามัคคีเอตึงวีลตึงพเนยถ้าสงานตามประวัติตามเต่าอีดังไปไกลเดอเตแต่วินโตเดอคองเลยเบินความสำคัญกับป่วยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาตึงเดอคองจั่วอากางมกลอตัวส่วมเสยยางเดอคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของป่วยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตแจมขอบครัวตึงดอง
3: เงี้ยมุกุนาเงี้ยวิทะลงมันแซงเฟยดะคองบายเฟยดะคองเงี้ยกุนาดะคองกันไอฮายโยเร่งอยากอันเต่ากัดซออยากอันพะเนพยานาคเบิร์นอันพยานาคซอเสยเอ้ยจะกัดตายอันกัดซอตะกาปวีบาไฮบาไฮในอีอายุดะคองดะตลอดจนบาไฮเท่าใน
2: บางทีเก่าเราเคยระเจาะถึงดะคองเคยประจิตัวระเจาะปะเจาะระบายถึงอายถึงหมู่เคยเปียตัวระเจาะปะระเจาะดะถึงคองดะเกิดหมู่เกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิร์นปัญหาหรือให้เบิร์นคำเจ้าให้หลายประเจาะถึงดะคองเพื่ออ่อนความเขียดความเจ้าปิดปอบดะคองก็ช่วยเบิร์นทุกอย่าง
4: ให้อาเปิ้นหรืออาตะเวิน
5: อาตะเวิน
4: อาตะเวินให้ตังเยอะได้ครับไหมให้อีเอตะกาให้เอตะกาถือไปได้เช่นไรนะตี
5: อ่ะจะอีปล่อยยาตอนนักกาไปให้จุ่มปื้ดซาซาเมจิยังไปเลยฟาดซัมจิยังโอ้ก็จิยังหล่นเลยฟาดซาปากบี
2: สำหรับปัญหาเดอะคองที่ซองอะตือไกเบิร์นในส่วนตรงในก้าวคืดว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบที่แนมมาเตอเสืออย่างรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตียอากากรอส่วมไหลตะเบิร์นนาเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอของกวยที่เอิดถึงเจเดอะคอง
6: เดอะคองเลยกอดกับวีลนายเลยเดอะคองกะดีอย่างหนึ่งเดาะบนเกาะเดาะทะเลเดาะเต่านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบตะเฮิมดอนตะเฮิมเต่าตะคือเตียเป็นไปได้ยาเออแบบสภาพเดิม
3: เกาเบิร์นปะจวอากาปะดะคองมิลไฮเกาเบิร์นอากาสะเอ้ยเจกาเบิร์นอากาพืชประมาณสิบกว่าโตเบิร์นอากาคือสะเอ้ยที่สุดเจกาบะไฮไอยาออนดะคองอากาบะไฮออนอากาสะเอ้ยหนึ่งดะคองอากาพืชสะเอ้ยอาการเจ้าละทอยออนอันหนึ่งดะคองออนสะเอ้ยเอ้ย
7: ลอยเฉยมันจะอะไรพลิกอะไรไหมไหนก่อนที่พี่

0: าธิเวลตือทาออนเปรียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะเนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางระอายแสงถาปัญหาจุมในสางซาละเลอไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลู
1: กำลัง
0: จุงบีนสิ่งต่างๆที่ประเอตเตือนัวโดยเอตเตือเซอยถาตะเบินสิ่งที่ไตตองหรือการเดายุงเกตาออนภาษาไฮในอีใส่เบียแสงตะคือนาเตียยออน

บายมันตัวชัวอาการเตระแนนกองกองประกามืออันนี้มัวไตเบิร์นจะกะอันนี้สุวรรณไงกองกองอาการอันนี้ตะเบิร์นเพราะว่าอยู่ในอาการสังกุตีอะយកប្រសាក៏ដកដងវិលបហើយអនសុនសុនបហើយតអនញុបអសែងអនអានកាត់ពឿសោះកូទាអូយ៉ាអនវិលបហើយគួយអត់គួយចាញ់ញុំគូណាហើយអាយកវិលបហើយដកចេកាហើយណាប់ធឺសាសនាវិលបភាសាបហើយចេកាហើយណាប់ធឺគូមួយតយ៉ាអនអលែប៉ថំឡាយកលួងក្នុងវិលហើយ

ความยออ่อนทะแนนในทะเลดักษาภาษาของบีนไฮยอพาดอกตั้งแต่หลุนเกตแก๊ดไปซอกาวไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิ่มพอปืดซอภาษาไหลแต่จะอะไรพอไก่ตาอ่อนภาษากับกวยไฮเอิร์ดพนือภาษาบลูไหลคือดะดะคองกวยบลูไหลเอิร์ดกับดะคองสาบจนอายะอจวยจนไหลเทาที่อาจพเนยเปาะ

รู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแต่คนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอ่ะในอนาคตอ่ะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงเนี้ยแล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันหนึ่งเราอยากวันหนึ่งลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่าง

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา10:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องป๊าครับพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับเอาอีกแล้วนะครับหมออ้อยครั้งที่แล้วพาไปตลาดทั้งรีพามาวัดเราจะไปดูอะไรกันครับเนี่ย
1: เอ้าเวลามาวัดเนี่ยน้องป๊าคิดถึงอะไรครับ
2: ก็การทำบุญตักบาตรการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์ทั้งค่ะไม่มีอะไรนอกจากนี้นี่ครับ
1: ก็นั่นไงครับที่คุณหมอจะพามาดูการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์ไงครับน้องป๊ารู้ไหมครับเวลาเราปล่อยสัตว์ลงไปเนี่ยสัตว์เขาจะรู้สึกยังไงบ้าง
2: ไม่รู้ครับ
1: นั่นไงป๊าก็ไม่รู้ว่าสัตว์ที่เราปล่อยเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงบ้างคุณผู้ชมเองก็เช่นกันใช่ไหมครับสัตว์ที่เราปล่อยไปจะอยู่ยังไงบ้างกินได้ว่ายน้ำได้หรือเปล่าวันนี้ละครับเราจะได้รู้กันเพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี Animal Speak

0: พี่ป้าจะปล่อยปลาไงดูสิมีอะไรเต็มหมดเลย
1: เยอะแยะเลย
2: ดูเลยครับ
0: สวัสดีครับพี่พิชา
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
0: วันนี้น้องป้าเขาอยากจะปล่อยปลาทำบุญฮะเขาถามผมว่าปลาแต่ละตัวเนี่ยมันมีความหมายยังไงในการปล่อยครับ
2: อย่างน้องเนี่ยถ้าจะปล่อยปลาเนี่ยเป็นปลาดุกดี
0: ทำไมครับ
2: คือปลาดุกเนี่ยมันจะมีความหมายที่ดีมันมีอาวุธคือเสริมบารมีตัวเราขึ้นปลาหมอเนี่ยใช้ได้เลยทุกคนทุกวันเนี่ยปลาหมอจะออกดีมากเพราะว่าปลาหมอเนี่ยมันเป็นปลาที่แข็งแรง
0: อ๋อครับ
2: มันเสือกสนก็ไม่เป็นไร
0: ครับ
2: แต่ทุกคนประชาชนทั่วไปก็เชื่อถือกันหมายความว่าปล่อยแล้วมันสุขภาพไงแข็งแรง
0: ก็คือหมอ
2: ถูกต้อง
0: ปล่อยหมอไป
1: หมอช่วยรักษาม
2: ันปลาหมอที่ด
1: ีบำรุงใช่ไหมคร
0: ับแล้วหอยที่ผมเคยเห็นปล่อยหอย
2: ฮะมันมีความเชื่อหลายๆอย่างนะ

0: แต่ว่าที่นี่บอกว่าปล่อยหอยปุ๊บเนี่ยเพราะว่าหอยเนี่ยเขาทำบุญด้วยน้ำน้ำเนี่ยมันทำให้เราลมเย็นครอบครัวก็ลมเย็นเป็นสุขนี่นะความมันมีหลายๆอย่างแต่ละคนจะเชื่อไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันใช่ไหม
0: ครับ
1: กบเหรอฮะ
0: กบเนี่ยมันก็มีความเชื่อหลายอย่าง
1: ครับ
0: ชนพวกราชการที่เขามาปล่อยกันเขาบอกว่าก็โดดข้ามขั้น

0: อยปลานี่มีเยอะจังเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่ครับก็ความเชื่อของแต่ละบุคคลเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันสักทีวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ชัยมากนะครับที่ให
0: ้
1: ผมกับน้องปลาเนี่ยได้มาสอบถามเกี่ยวกับว่าคนเข้ามาวัดกันเนี่ยเวลาเขาจะปล่อยปลาเขาคิดกันยังไงเขาเชื่อยังไงว่าปล่อยตรงไหนแล้วจะรู้สึกยังไงบ้าง
2: แต่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสรุปเลยว่าเพื่อสบายใจ
1: อยู่ที่ญาติลาก่อนนะครับสวัสดีครับพี่พิชัย
0: สวัสดีคร
1: ับไปไปน้องปาร์คนี่แหละเพื่อนที่คุณหมอจะพามารู้จักคุณหมอส้มโอ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: คุณหมอส้มโอเนี่ยเป็นคุณหมอที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านการรักษาปลาโดยตรงเลยน้องปาร์ค
3: ปลา
1: ใช่ถ้าน้องปาร์คมีคำถามสงสัยอะไรเนี่ยถามคุณหมอส้มโอเลย
0: คุณหมอส้มโอครับเมื่อกี้ผมฟังพี่พิชัยมาว่าถ้าเราปล่อยปลาหมอนะครับเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะว่าปลาหมอเนี่ยมันเป็นปลาที่แข็งแรงกว่าปลาอื่นจริงไหมครับ
4: ค่ะเพื่อให้น้องปลาเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะพี่ส้มโอมีตัวอย่างปลามาให้ดูค่ะ
0: แล้วดูยังไงครับว่าเราแข็งแรง
4: ค่ะที่ว่าเขาแข็งแรงเนี่ยก็คือเขามีเกล็ดที่หนาแล้วก็แข็งค่ะทำให้เขาเลยแบบมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเขาก็ยังมีอวัยวะช่วยหายใจพิเศษอยู่ด้วยทำให้เขาสามารถที่จะอยู่บนบกหรือว่าอยู่ในที่น้ำน้อยเนี่ยได้นานกว่าปกติค่ะ
0: ถ้ามันแข็งแรงใช่ไหมครับถ้างั้นผมเอาไปปล่อยได้ไหมครับ
4: ก่อนค่ะก่อนที่จะปล่อยเราต้องรู้ก่อนว่าปลาแต่ละชนิดเนี่ยเขามีแหล่งถิ่นที่อยู่อาศัยแบบไหนแล้วก็ต้องดูด้วยว่าในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเหมาะที่จะปล่อยเขาหรือเปล่าก็ดูในน้ำเนี่ยดูปลาสวายตัวใหญ่ๆเต็มหมดเลยใช่
0: ถ้า
4: เราใช่ถ้าเราปล่อยเขาไปอาจจะโดนแย่งอาหาร
0: ปลาดุกเนี่ยครับปลาดุกเขาบอกว่าถ้าปล่อยแล้วจะเสริมบารมีเสริมการงานให้เจริญรุ่งเรืองครับทำไมปลาดุกถึงเกี่ยวกับการเสริมบารมีอะครับ
4: เรื่องความเชื่อนี้คุณหมอไม่แน่ใจนะคะว่าจริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรามาดูกันดีกว่า
0: ดูให้ชัดเจน
4: ดูดีกว่าว่าเป็นอย่างไร
0: ปลาดุก
4: นี่เห็นไหมครับเนี่ยปลาดุกเขาจะมีลักษณะจะนำตัวยาวๆเนาะแล้วเขาก็ไม่มีเกล็ดเขาจะเป็นแบบลื่นๆ นี่แล้วเขาก็มีหนวดอยู่ด้วยหนวดนี่ก็คือเขาจะใช้ในการรับสัมผัสแล้วก็ในการหาอาหารนอกจากสีที่เราเห็นเป็นสีเข้มๆเนาะมีอีกสีนึงให้ดูนะครับนี
0: ่
4: เขาจะออกสีซีดๆออกไปทางแนวสีขาว
0: ทำไมมันถึงเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีนี้เลยครับคนละขั้วเลย
4: เขาเรียกว่าปลาดุกเผือกซึ่งเกิดจากการที่เขามีความผิดปกติทางพันธุกรรมค่ะสีที่เห็นออกมาเลยเป็นสีขาวปลาดุกเผือกเนี่ยถ้าอยู่ในธรรมชาติค่อนข้างจะพบได้น้อยค่ะเพราะว่าสีขาวเนี่ยทำให้แบบเหมือนเป็นจุดเด่นของศัตรูพวกนักล่าต่างๆเขาจะเห็นได้ชัดเจนแล้วเขาก็จะแบบมาก ินใช่เราจึงไม่ควรที่จะปล่อยปลาดุกเผือกลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติ
0: ครับ
4: เพราะว่าไม่งั้นปล่อยไปก็
0: โดนกินอยู่ด
4: ีเป็นเป้าสายตาของบรรดาปลาตัวใหญ
1: ่ๆคราวนี้เนี่ยน้องปลาครับเวลาเราจะปล่อยปลาลงแหล่งน้ำเนี่ยเห็นไหมเวลาเราเขาหิ้วกันมาหิ้วเป็นถุงมา
0: ครับ
1: คราวนี้ถ้าเราหิ้วเป็นถุงมาปุ๊บแล้วเราหย่อนลงแหล่งน้ำเลยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรทราบไหมครับ
0: ไม่ทราบครับ
1: ปลาตัวนั้นอาจจะเกิดภาวะการช็อกน้ำได้นะครับ
0: ช็อกน้ำช็อกน้ำคืออะไรครับ
4: การช็อกน้ำนะคะก็คือการที่เขาเหมือนปรับอุณหภูมิยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าในถุงอุณหภูมิน้ำอีกอุณหภูมินึงแล้วก็อุณหภูมิที่ในสิ่งแวดล้อมอ่ะอีกอุณหภูมินึงถ้าเกิดอุณหภูมิต่างกันเยอะเกินไปเนี่ยก็ทำให้เขาเหมือนปรับสภาพไม่ทันนะคะก็ทำให้ช็อกได้
0: แล้วช็อกนี่ถึงตายไหมคะ
4: ถึงตายได้เลยค่ะก่อนปล่อยเนี่ยเราก็ควรจะเอาถุงเนี่ยไปรอในน้ำก่อนไปไว้ปรับให้สักพักนึงให้อุณหภูมิในถุงกับภายในสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันหรือว่าเราอาจจะค่อยๆผสมน้ำจากภายนอกทีละนิดให้เขาได้ค่อยๆปรับตัวค่ะแล้วก็ก่อนที่จะค่อยๆปล่อยเทปล่อยเขาไป
0: มีปลาดุกแล้วก็ปลาหม
1: อ
0: ต้องเลือกที่ปล่อยใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่า2ตัวเนี้ยน่าจะปล่อยที่ไหนก็ได้เพราะว่ามันสามารถอยู่ทั้งบกและทั้งน้ำก็คือกบกับหอยครับ
4: หรอคะไหนมาดูกัน
0: กบมันอยู่บนบกก็ได้นี่ครับเพราะมันเป็นสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำหอยผมเคยเห็นว่ามันอยู่ในโคลนนะที่เขาไปจับหอย
4: นี
0: ่มันจะกระโดดไหมครับ
4: กบเนี่ยเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกก็คือเขาจะมีช่วงชีวิตหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน้ำตอนเป็นลูกออสเขาก็จะใช้พวกเหงือกในการหายใจพอเจริญเติบโตขึ้นเขาก็จะมาอยู่บนบกนะคะก็เขาก็ใช้ปอดหรือว่าผิวหนังในการหายใจค่ะ
0: นั่นแสดงว่าผมก็ปล่อยที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับ
1: กบเนี่ยไม่ใช่ปลา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปล่อยเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วกบไม่ใช่ว่ายน้ำตลอดเวลากบเขาจะว่ายมาลงมาที่น้ำบ้างแล้วก็กระโดดขึ้นมาบกบ้าง
0: แสดงว่าเราควรมีที่สองที่เขาอยู่คร
1: ับ ใช่แล้วกบเนี่ยเวลาปล่อยเขาไปเนี่ยถ้าเราสังเกตไม่ดีเนี่ย รอบๆเราไม่ได้สังเกตว่า

0: มีผู้ล่าหรือเปล่ากบเนี่ยโดนล่าง่ายมากเพราะเขาว่าอยู่บนน้ำแล้วก็ลอยคอนกบินมาปุ๊บโฉบฟึบจับไปกิน
1: หอยขมล่ะครับจะไปปล่อยที่ไหนก็ได้ไหมคร
2: ับ ไม่ได้ค่ะเพราะว่าหอยขมเนี่ยส่วนมากเขาจะชอบอยู่ที่เป็นหนองเบื้องที่มีน้ำนิ่งๆก็คือถ้ามีเนี่ยน้ำไหลผ่านหรือว่ามีเรือแล่นผ่านตลอดเวลาเนี่ยก็คือเขาก็จะแบบไม่เหมาะกับที่เขาอยู่ค่ะ
0: ไม่ใช่เฉพาะการที่เราซื้อสัตว์พวกนี้แล้วมาปล่อยนะมันยังมีบางประเภทเป็นปลาเลี้ยงที่เราเลี้ยงแล้วเราเบื่อแล้วเราก็ปล่อยลงน้ำมันจะเป็นพวกปลาเทศบาลหรือว่าปลาซักเกอร์
1: อ๋อปลาซักเกอร์
0: ปลาซักเกอร์เนี่ยเราซื้อปลาสวยงามมาใช่ไหม
1: ครับ
0: คนขายก็มักจะบอกว่าอ้าวเอาปลาซักเกอร์ไปด้วยเอาไปดูดตะไคร่ในบ่อปลาจะได้ไม่ต้องไปนั่งขัดแต่ตอนเราซื้อปลาซักเกอร์มาตัวเท่านี้แต่พอเราเลี้ยงไปเลี้ยงมาตัวเท่านี้
1: อ๋อมีขนาดนั้นด้วยเหรอครับ
0: เอาจริง
1: ผมเคยเห็นตัวเล็กๆ
0: อ่ะเดี๋ยวหมอมาให้ดู
1: โอ้โหมาเป็นกระมังเลย
0: ตัวใหญ่ไหมล่ะตัวเท่านี
1: ้ใหญ่มากเลยอ่ะ
0: ใช่สิแล้วเวลาปล่อยลงแหล่งน้ำนะซักเกอร์เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษอะไรรู้ไหม
1: ไม่รู้ครับ
2: คือเขาเนี่ยจะสามารถที่จะปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้เก่งมากเลยค่ะ อยู่ที่ไหนก็ได้กินอะไรก็ได้แล้วแถมแพร่พันธุ์เร็วอีกด้วยค่ะ
0: ซักเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่ทำลายปลาธรรมชาติอย่างยิ่งยวด
1: ทำไมล่ะครับ
0: อ้าวเวลาปลาออกไข่ซักเกอร์ก็ไปกินไข่ปลาธรรมชาติ
1: อ้าวมันกินไข่เหรอครับเนี่ย
0: ด้วยกินทุกอย่างเลยถ้าเราเลี้ยงปลาซักเกอร์แล้วเราคิดว่าไม่อยากจะเลี้ยงมัน
1: ครับอย่าเลี้ยง
0: ก็อย่าปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติหรือดีสุดอย่าซื้อมาเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อกี้ที่เดินเข้ามาเนี่ยในวัดเนี่ยป้าเห็นไหมครับจะมีบ่อเต่าอยู่สังเกตไหม
1: เห็นครับแต่ยังไม่ได้ไปดูเลยครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเต่าก่อน
1: เต่าเต็มไปหมดเลย
0: นั่นน่ะสิสวัสดีครับคุณลุง
3: สวัสดีครับ
0: ทำไมที่นี่เต่าเยอะจังครับคุณลุง
3: ชาวบ้านเขามาปล่อยครับ
0: ครับ
3: สมัยก่อนบ่อนี้เป็นบ่อดินใช่ไหมครับ
0: ครับ
3: ทีนี้ก่อนจะไข่มันก็มีดินไปไข่แต่ตอนหลังนี่มันมีบ่อดินแล้วมันไข่ไม่ได้เราก็เอาทรายไปทางโน
0: ้
3: นไปมันไข่ใต้โน้น
0: มันเยอะมากเลยนะฮะ
3: ตอนหลังนี่น้อยลงจับไปเยอะแล้วครับ
0: เต่าที่คือสู่ธรรมชาติได้จะต้องเป็นเต่าที่มาจากธรรมชาติเท่านั้นคุณลุงครับไหนๆผมก็มาละเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินดูเต่าหน่อย
3: เชิญแล้วครับเชิญ
0: เดี๋ยวว่ามีตัวไหนป่วยผมจะได้ช่วยรักษาให้
3: คร
0: ับ
3: ครับเชิญครับ
0: เต่าแต่ละชนิดมีลักษณะเด่นแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์นะครับอย่างเต่าที่พบที่นี่ก็จะพบ3สายพันธุ์หลักๆก็คือเต่าบัวเป็นเต่าบกที่พบได้ทั่วไปในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทยครับมีลักษณะเด่นก็คือกระดองลักษณะยกสูงไม่มีสันนูนครับตัวที่2ที่พบมากก็คือเต่านาครับเจ้าเต่าพันธุ์นี้จะมีลักษณะเด่นก็คือด้านบนกระดองจะมีเส้นยาวเป็นสันทั้งหมด3เส้นและมีหัวและปากที่ใหญ่มากครับตัวสุดท้ายที่พบได้มากที่สุดก็คือเต่าแก้มแดงหรือเต่าญี่ปุ่นครับเต่าพันธุ์นี้ไม่ใช่เต่าพื้นเมืองของประเทศไทยนะครับและเจ้าเต่าพันธุ์นี้เนี่ยจะมีลักษณะเด่นบริเวณแก้มจะมีลักษณะสีแดงสีสันสดใสเห็นชัดเจนครับ มันเยอะมากเลยที่นี่มันมีเต่าหลายสายพันธุ์เพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาต้องการทำบุญบางทีก็นึกอะไรไม่ออกใช่ไหมครับคุณลุงเขาจะเอาเต่ามาปล่อยนะฮะคราวนี้พอปล่อยเนี่ยบางครั้งปล่อยเยอะเกินไปคือแต่ละคนมาปล่อยมาปล่อยก็อยู่ที่แออัดพออยู่แออัดมากน้ำก็เสียพอน้ำเน่าปุ๊บสัตว์ก็ป่วยเต่าก็ป่วยเดี๋ยวคุณลุงช่วยผมดูด้วยครับว่ามันจะป่วยผมจะได้พาไปรักษาให้
3: ป่วยตัวเนี้ยไม่รู้เป็นไรมันจะลอยอยู่บนน้ำอยู่เรื่อยแล้วครับ
0: โอ้ตัวนี้ก็มีปัญหาเรื่องผิวหนังอักเสบเต็มหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวผมเอาตัวนี้กลับไปรักษาให้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวเอาไปดูชัดๆแล้วกันที่มหาวิทยาลัยเราเนาะว่ามันเป็นอะไรบ้างอาจจะ
1: ตรวจเช็ค
0: ให้ละเอียดดีกว่าม
1: ันถึงขั้นไหน
0: ใช่โอเคงั้นผมขอไป2ตัว
3: ครับผม
0: ไปรักษาให้แล้วก
3: ็
0: เด
3: ี๋
0: ยวพอหายผมปล่อยให
3: ้ครับ
0: นะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ
3: ครับ
0: เดี๋ยวลาคุณลุงก่อนเลยผมจะได้เอาไปรักษาให
3: ้ครับสวัสดีครับ
0: ป้าครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วล่ะครับ
1: แสดงว่าเราต้องเอาเต่า2ตัวนี้เข้าไปรักษาในโรงพยาบาลนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วครับน้องป้าพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วคุณหมอส้มโอ
2: โอ้ยต้องขอโทษด้วยค่ะหมอต้องไปรักษาปลาคาร์ฟต่อค่ะสงสัยจะไปรักษาน้องเต่าด้วยไม่ได
0: ้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงนะเรา2คนจะจัดการให้ครับ
2: ฝากด้วยนะคะ
0: ได้ครับคุณหมอส้มโอจะไปรักษาในโรงพยาบาลใช่ไหมครับ
2: ค่ะเดี๋ยวไปด้วยกันเลย
0: โอเค

0: อเคคราวนี้พร้อมหรือยังครับที่จะช่วยคุณหมอ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ก่อนอื่นป้าต้องใส่ถุงมือก่อน
1: โอเคครับ
0: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเชื้อโรคจากเต่าเนี่ยมีโอกาสที่จะติดป้ากลับบ้านไปได
1: ้โอ้โห
0: ก็เวลาป้าจับใช่ป่ะ
1: คร
0: ับ พอป้าขึ้นรถป้าหิวขนมป้าก็เอามือหยิบขนมกินนะเชื้อโรคก็ติดเข้าไป
1: ถ้าล้างมือแล้วล่ะครับ
0: ถ้าล้างมือก็ลดโอกาสการปนเปื้อนได้แต่ว่าป้องกันโดยการใส่ถุงมือสุด
1: แต่ว่าถ้าล้างมือแล้วก็มีโอกาสที่จะติดอยู่ดี
0: ก็ถ้าล้างไม่สะอาดไง
1: อืม
0: คราวนี้เดี๋ยวเรารักษาตัวใดก่อนตัวนี้อาการถ้าจะหนักกว่าเดี๋ยวปล่อยให้ตัวนี้เดินเล่นก่อนแล้วกันนะไปป้าพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วครับ
0: โอเคคราวนี้ก่อนที่เราจะรักษาสัตว์อะไรก็แล้วแต่เราจะต้องรู้จักชนิดสัตว์ก่อนตัวนี
1: ้ดูยังไงเอ่ย
0: เป็นเต่าบัวนะฮะเราก็จะดูตามลักษณะกระดองเขาถ้าป้าเหมือนกับไปเที่ยววัดบ่อยๆเนี่ยป้าก็จะเห็นตัวนี้แหละอยู่ในวัดเยอะมากตัวนี้คือเต่าบัว
1: เต่าไทย
0: เต่าไทยครับ คราวนี้มาดูว่าความผิดปกติเขามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยดูภายนอกกระดองเนี่ยเห็นไหม
1: เริ่มแตกแล้ว
0: ใช่มันจะมีลักษณะของการหลุดลอดออกหนึ่งที่นะครับด้านท้ายตรงนี้เห็นไหมมีลักษณะรอยยุ่ยยุ่ยถลอกอันนี้ก็คือลักษณะของความผิดปกติของกระดองเป็นโรคกระดองเปื่อยคราวนี้มาดูแขนดูขาหน่อยตัวนี้ดึงแขนออกมาได้ง่ายมากนะครับแล้วก็แขนเนี่ยก็จะมีลักษณะการอักเสบของผิวหนังด้วยนะครับนี่เห็นไหม
1: การอักเสบผิวหนัง
0: แล้วก็ตรงขาเห็นไหมก็เปื่อยมีการอักเสบผิวหนังคราวนี้เราจะดูหน้าดูตาเขาหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้าง
1: ต้องทำยังไงครับ
0: เราดึงแขนมาก่อนอันดับแรกนะครับดึงแขนมาอย่างนี้ปาร์คช่วยคุณหมอจับไว้หลังจากนั้นเดี๋ยวคุณหมอจะต้องระวังอันดับที่1คือต้องระวังเต่าเนี่ยมีโอกาสที่จะกัดเราได้เสมอเพราะฉะนั้นจะทำอะไรกับปากเขาเนี่ยต้องระมัดระวังก่อนนะฮะ
1: ล็อกหัวเลย
0: ล็อกหัวแล้วเรียบร้อยคราวนี้เราก็จะดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับตาก็จมลึกนิดนึงจมลึกนี่หมายความว่ามีลักษณะของภาวะการขาดน้ำคราวนี้เราดูเสร็จเรียบร้อยแล้วคร่าวๆมีความผิดปกติตรงนี้นะฮะอันดับแรกคือกระดองผิวหนังแล้วก็ใต้กระดองนะฮะที่เปื่อยๆโอเคเราจะเริ่มรักษาแล้วมาปล่อยก่อนอันดับแรกช้ำหนักก่อน
1: เต่ามันจะแสบเหมือนเวลาที่เราแบบว่าล้มเข่าถลอกอะไรอย่างนี้ไหมคร
0: ับ เจ็บสิตรงกระดองเนี่ยน้องปาร์คกระดองของเต่าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นส่วนของเหมือนกับกระดูกนะฮะที่ออกมาอยู่ภายนอกที่ออกมาปกป้องร่างกายนะฮะกระดองเนี่ยเหมือนกระดูก
1: ก็เหมือนร่างกายส่วนหนึ่ง
0: ใช่มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเลยนะไม่ใช่ว่าเต่าโตขึ้นแล้วไปเปลี่ยนกระดองให้ใหญ่ขึ้น
1: เหมือนในการ์ตูน
0: ไม่ใช่นะนี่คือเวลามันโตก็จะโตไปพร้อมกับตัวเต่าเขาเวลากระดองแตกเขาก็รู้สึกเจ็บหรือว่ามีแผลมีการอักเสบเขาก็รู้สึกเจ็บเหมือนกันหมดเลย
1: ถ้ากระดองแตกนี่เต่าตายเลยไหมคะ
0: ตรงกลางเนี่ยจะมีกระดูกสันหลังถ้ามันแตกผ่านไขสันหลังเนี่ยเต่าก็จะเป็นอัมพาตปอดของเต่าจะอยู่ด้านบนถ้ามันแตกไปโดนปอดบางครั้งเนี่ยเต่าก็อาจจะไม่สามารถลงน้ำได้ถ้าเป็นเต่าน้ำคราวนี้เราจะลองขัดดูก่อนเดี๋ยวเราขัดพวกคราบสกปรกแล้วก็ลองดูซิมีแผลอะไรบ้าง

0: ับแล้วทำไมกระดองมันถึงเปื่อยครับ
1: นี่เป็นคำที่ดีมากเลยป้าเพราะอะไรรู้ไหมกระดองเขาเนี่ยก็เหมือนผิวหนังพอแช่อยู่ในน้ำที่เน่าแช่ในน้ำที่นาน
0: กัด
1: พอเกิดมีแผลเล็กน้อยขึ้นมาเชื้อโรคก็จะลามเข้าไปในรูในรูกระดองก็จะเข้าไปแล้วก็เกิดการอักเสบคราวนี้เนี่ยพอเต่าที่อยู่ในวัดใช่ไหม
0: ครับ
1: เป็นปริมาณเยอะๆมาก
0: ๆแออัดใช่ไหม
1: แออัดมากๆหนึ่งเต่าเครียดพอเต่าเครียดปุ๊บภูมิคุ้มกันเต่าก็จะลดลงพอภูมิคุ้มกันเต่าลดลงโอกาสติดเชื้อก็จะมากขึ้นพอติดเชื้อมากขึ้นปุ๊บเต่าก็จะป่วยตัวไหนโชคดีสามารถซ่อมแซมตัวเองได้รักษาตัวเองได้ก็จะหายตัวไหนที่แย่ก็จะป่วยหนักพอป่วยหนักเสร็จปุ๊บเต่าก็จะไม่กินพอไม่กินปุ๊บไม่เคลื่อนที่ปุ๊บสุดท้ายก็ตายการขัดล้างบริเวณกระดองต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับล้างแผลโดยเฉพาะนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคครับก่อนที่เราจะฉีดยาเราต้องปริมาณยาเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
0: มันหุบเข้าไปลึกตัวเรื่อยๆนะครับ
1: คือพวกนี้มีภาวะขาดน้ำด้วยไงเขาก็จะหดเข้าไปขนาดนี้นะฮะ
0: ภาวะขาดน้ำคืออะไรครับทำไมมันถึงหดลงเรื่อยๆครับ
1: คือเต่าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะขาดน้ำได้ไม่ว่าสัตว์ที่อยู่ในน้ำตลอดชีวิตก็ขาดน้ำได้คือร่างกายเนี่ยเวลาสัตว์ไม่กินอาหารเนี่ยสัตว์ก็จะไม่ได้รับพลังงานสัตว์ก็ไม่ได้รับน้ำนะฮะแล้วก็เวลาเขาป่วยเนี่ยบางทีเขาก็คลานขึ้นมาบนบกเพื่อตากแดดตากนานๆขึ้นปุ๊บก็มีโอกาสที่มันจะเกิดภาวะขาดน้ำได้โอเคคราวนี้เราฉีดยาเขาก่อนนะครับปักวางเข็มฉีดยาก่อนช่วยคุณหมอจับนิดนึงเราก็ฉีดยานะครับมันฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อกับเข้าใต้ผิวหนังนะครับตำแหน่งที่คุณหมอจะฉีดอันดับแรกคือยาปฏิชีวนะ
2: เมื่อประเมินอาการเรียบร้อยแล้วก็ทำการฉีดยาปฏิชีวนะและยาลดปวดรวมถึงป้อนยาแทนพยาธิให้น้ำเกลือและเจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจอย่างละเอียดครับ
1: คราวนี้เนี่ยวิธีการป้องกันของเขานะครับน้องปาอันดับแรกคือน้ำที่เลี้ยงต้องสะอาด2คือลดปริมาณการแออัดของเต่านะฮะแล้วก็คอยดูสุขภาพเขาให้อาหารการกินที่เหมาะสมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตอนที่เราไปเก็บมาเนี่ยคุณลุงชี้ดูตอนแรกมันว่ายอยู่ในน้ำนิดๆใช่ไหมฮะแล้วเวลาเขาว่ายเนี่ยกระดองเขาเนี่ยไม่สมมาตรมันเอียงนิดนึงมันหมายความว่าอาจจะมีการอักเสบของตัวปอดด้วยเราก็ลองไปเอ็กซเรย์ดูนิดนึงว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าโอเคงั้นเราไปเอ็กซเรย์ก่อน
2: สำหรับขั้นตอนในการเอ็กซเรย์นั้นก่อนอื่นก็ต้องทำการใส่เสื้อตะกั่วเพื่อป้องกันรังสีให้เรียบร้อยก่อนนะครับสำหรับเจ้าเต่าตัวนี้เราจะทำการเอ็กซเรย์ทั้งหมด3ท่าครับเพื่อนำภาพที่ได้มาประกอบกันเพื่อประเมินอาการและทำการรักษาต่อไปครับและจากผลของฟิล์มเอ็กซเรย์นั้นจะพบว่าเต่าตัวนี้มีแก๊สในกระเพาะอาหารค่อนข้างเยอะครับแต่อย่างหนึ่งที่ทำให้เราเบาใจไปได้เยอะก็คือปอดของตัวนี้ที่เรากังวลนั้นยังปกติดีครับ
1: ตัวนี้อาการเขาไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ว่าการรักษาเนี่ยคือคล้ายๆกันเห็นไหมนี่กระดองเขาจะเข้มหน่อยแต่ว่าเขายังแอคทีฟแข็งแรงดีนะครับ
0: ตัวนี้เป็นพันธุ์อะไรครับ
1: ตัวนี้เป็นเต่านาครับเต่านา
0: อ๋อตัวนี้ไม่ต้องจับมือใช่ไหมครับ
1: ตัวนี้ไม่ต้องตัวนี้เห็นว่าปากใหญ่เนี่ยตัวนี้งับมือนี
0: ่โอ้โหเจ็บ
1: น้องป้าจับงี้ให้คุณหมอหรือหมอฟอกยาเดียว
2: สำหรับเจ้าเต่านาตัวที่2นี้อาการไม่รุนแรงเท่าตัวแรกครับวิธีการรักษาก็จะคล้ายๆกันจะต่างกันก็เพียงเจ้าตัวนี้ไม่ต้องให้น้ำเกลือและใช้ยาฆ่าเชื้อทาบริเวณที่เป็นแผลได้เลยครับ
1: ตอนนี้เราก็รักษาเสร็จแล้วทั้ง2ตัวครับ
0: ผม
1: ตัวนี้อาการเบาหน่อยตัวนี้อาการหนักนิดนึงนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองดูอีกทีว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเราอาจจะต้องทำเขาเรียกว่าสอดท่อป้อนอาหารนะแต่ตัวนี้คิดว่าน่าจะกินอาหารเองได้นะครับหรือเราอาจจะต้องไปหาหอยขมมาให้เขากินตัวนี้อาจจะต้องไปหาผักมาให้เขากินนะครับตัวนี้ฝากไว้ก่อนหายเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปปล่อยกัน
0: โอเคครับ
1: คุณหมอจะรักษารอน้องปาร์คถ้าหายปุ๊บเดี๋ยวคุณหมอโทรหาน้องปาร์คเลย
0: โอเคครับ
1: ปาร์คเต่าหายแล้วมาปล่อยเต่ากับหมอดีกว่า
0: ครับผม
1: โอเคไหม
0: ได้คร
1: ับ เป็นไงบ้างครับน้องปาร์ควันนี้ตั้งแต่เช้ายันเย็น
0: หูได้ความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อนเยอะแยะเลยครับ
1: ครับ
0: อย่างเช่นผมไปซื้อปลามาใช่ไหมครับผมยังไม่เคยคิดเลยนะครับว่าเราต้องไปเอาไปปล่อยที่ไหนเพราะว่าในวัดเนี่ยมันจะมีคลองอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ผมก็เลยเอาไปปล่อยแต่ที่จริงแล้วมันต้องคิดมากเลยนะครับไม่ว่าสภาพแวดล้อมใช่ไหมครับเดี๋ยวมันอาจจะโดนโฉบไปกินก็ได
1: ้
0: หรือว่ามันอาจจะโดน แย่งอาหารหรือมันก็อาจจะไปแย่งอาหารคนอื่นด้วย
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็ได้เห็นหมออ้อยครับรักษาสัตว์อย่างใกล้ชิดเลยแถมช่วยหมออ้อยด้วยภูมิใจมากครับ
3: ครับผมสำหรับความเชื่อในการปล่อยสัตว์แล้วได้บุญเนี่ยก่อนที่จะต้องคิดก่อนนะครับคิดให้รอบคอบคิดให้รอบด้านนะครับการที่เราจะปล่อยสัตว์อันดับแรกก็คือเราปล่อยสัตว์ไปแล้วเราปล่อยสัตว์ไปมีชีวิตต่อเราไม่ได้ปล่อยสัตว์แล้วให้สัตว์ตัวนั้นตายนะครับอันที่สองคือถ้าเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเขาจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ไหมอาหารการกินมีหรือเปล่ามีผู้ล่าอยู่ถนนหรือเปล่านะครับสุดท้ายก็คือเราจะไม่เอาสัตว์นะครับต่างถิ่นหรือสัตว์ต่างประเทศมาปล่อยลงแม่น้ำลำคลองของประเทศไทยเพราะว่าจะทำให้สัตว์ในแม่น้ำลำคลองประเทศไทยสูญพันธุ์ไปได้สุดท้ายนะครับผมแล้วก็น้องป้านะครับขอฝากคุณผู้ชมไว้เรื่องนึงนะครับการปล่อยสัตว์ให้ได้บุญปล่อยแล้วให้เขามีชีวิตรอดต่อไปได้ปล่อยแล้วให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอย่าปล่อยไปแล้วให้เขาตายอย่าปล่อยไปแล้วให้เขามีความทุกข์ทรมานจากสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยการปล่อยสัตว์แทนที่จะได้บุญอาจจะได้บาปกลับมานะครับ
0: ถูกต้องครับ
3: วันนี้รายการ Animal Speak ของเรานะครับหมดเวลาลงแล้วขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
0: สารเต่ายังเลยวันบันมีแต่เข็ม
3: แล้วเราทำการรักษา
0: โอ้โหมันโดนฉีดไปกี่เข็มเนี่ย
3: จับให้คุณหมอหน่อย
0: คุณหมอนี่เห็นชัดเลยเพื่อนเพื่อนที่ดูอยู่นี่อย่าจับแบบป้านะครับถ้าไม่มีคุณหมออยู่เพราะมันอันตรายนะครับเดี๋ยวมันงับมือ
3: โอ้

0: คืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่มหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: PEA
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โห
5: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณทวรรณจิตยโสธรหรือเรียกว่าครูปั่นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่านะคะตอนนี้นักเรียนของเราคงจะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
2: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุมน้ำหนักหอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วผอมไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายใน3วันช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในข้ามคืนรูขุมขนกระชับและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
1: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
0: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปัน
1: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกคนนะคะคือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
0: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสีย

0: ก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
1: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานๆนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จักโฆษณาหรือการโฆษณากันก่อนเลยนะคะโฆษณาหรือการโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าค่ะเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
0: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
1: ข้อ3นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการค่ะ
0: ส่วนข้อที่4นะคะเพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนะคะอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปค่ะ
1: ข้อ5นะคะเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ
0: ส่วนข้อที่6นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับค่ะ
1: ข้อสุดท้ายคือข้อ7นั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
1: ข้อ2ค่ะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
0: ส่วนข้อที่3นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณานะคะเขียนไว้ว่าปากกาเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
1: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบไปแล้วนะคะครูบีม
0: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีประกาศแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับประกาศเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่เรามากกว่าค่ะซึ่งประกาศแห่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่า

0: นะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม 3. รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่นราคาเพียงซองละ12บาทเท่านั้นเองนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็มักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
1: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักหลักในการเขียนโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณากันต่อเลยนะคะหลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะจะต้องบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการนั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายค่ะและข้อที่3นะคะจะต้องเขียนโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการนั้นค่ะและข้อที่4นะคะสำคัญมากๆเลยจะต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมหรือมีสิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
0: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยละค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องข้อ4ค่ะใช้ภาษาที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครูสองคนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
1: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็

0: ตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะและคำถามสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
2: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
1: ข้อที่1คือ
2: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
1: ข้อ2ค่ะ
2: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
1: ข้อ3ค่ะ
2: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
2: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
1: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
3: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะ
2: โดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
1: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสระผมแซนพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาทมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้ความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
2: อะไรคะ
1: ข้อความถัดมาค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่เกินความจริงค่ะเพราะว่าผมเสียนะคะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
2: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะ

0: แต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีด้วยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
1: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเป่าหยุดโรคครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ350 บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะเต่าหยุดโรคเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 นะคะมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้านั้นมีความคุ้มค่าราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรค่ะ
0: มีนักเรียนคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้ง2คนไหมคะ
1: มีไหมคะ
0: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์

0: พื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตกลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แสงตีโฟโ
3: ต้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ
7: ้
6: โห
8: นี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ1การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้ยังคงนำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education เป็นตอนที่2โดยกิจกรรมในตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันภายในสาขาวิชาชีพและระหว่างสาขาวิชาชีพมีการบูรณาการสมรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรการเรียนการสอนระหว่างวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นการพัฒนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตภายใต้บริบทด้านประชากรเศรษฐกิจสังคมเพื่อตอบสนองต่อระบบบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1: มหิดลโมเดลเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นความฝันของคนในมหิดลว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้คนในมหิดลเนี่ยนึกถึงมหิดลก่อนที่จะไปนำไปสู่ในเรื่องของคณะเนื่องจากมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่มีคณะต่างๆมากมายแต่ละคณะก็มีวิชาชีพที่แตกต่างกันไปในเรื่องของมหิดลโมเดลในที่นี้ก็คือเราอยากจะเห็นภาพของมหิดลที่ทำงานด้านสุขภาพโดยใช้บุคลากรนะครับของดลซึ่งมีหลากหลายวิชาชีพเนี่ยมาทำงานร่วมกันซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปจะให้ขอให้คนมหิดลเนี่ยยอมรับซึ่งกันและกันยอมรับในวิชาชีพยอมรับในวิชาการซึ่งแต่ละวิชาชีพเนี่ยมันมีความแตกต่างกันจากตรงนี้นี่คือความมุ่งหวังของการที่จะเป็นมหิดลโมเดลนะครับ
0: โดยโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อการลงสำรวจพื้นที่ณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลาง

0: เราก็เลยดูว่าอะไรที่มันจะเหมาะกับเด็กวัยรุ่นก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของโรลเพย์นะก็เลยคิดโจทย์กันว่าเราจะให้เด็กโรลเพย์กันเองนี่แหละแล้วให้เขาลองฝึกพูดฝึกสัมภาษณ์ฝึกฟังนะคะก็เลยลองให้อาจารย์สร้างโจทย์แล้วก็แบ่งงานกลุ่มให้เขากลับไปคิดให้เวลาเขาตรงนี้เด็กเขาก็จะเหมือนกับการสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเขาถามแบบนี้มันจะมีปฏิกิริยาหรือข้อมูลอะไรกลับออกมาแล้วเขาจะต้องแก้ไขปัญหาสถานการณ์ยังไงและที่สำคัญก็คือลักษณะคนที่เข้าไปสัมภาษณ์อ่ะมันไม่ได้เหมือนกันหมดทุกคนเพราะนั้นเขาต้องปรับวิธีการหลายๆอย่างแล้วก็ต้องแบบทำให้ตัวเองเนี่ยเข้ากับคนคนนั้นให้ได้คนแก่คนพิการผู้ป่วยจิตเวชอีกคนให้ข้อมูลดีอีกคนอาจจะแบบตั้งเป้าให้ก่อนอย่าพึ่งเงี้ยเขาต้องแก้ไขตรงนี้ให้ได้อาจารย์ก็เลยอยากจะให้เด็กๆเนี่ยเขามีทักษะเหล่านี้ก่อนที่จะลงชุมชน
1: ฮัลโหลครับบ้านนี้มีใครอยู่ไหมครับ
2: เดี๋ยวกันไอ้หนูมึงมาบ้านหรือมึงโทรศัพท์มาฮัลโหล
1: เอาคุณยายเอามาเร็ว
2: มา
1: คุณยายมันกัดไหมเนี่ย
2: ไอ้โอ้มึงเดี๋ยวใจเฉยมึงเขามาเยี่ยมบ้าน
1: คุณยายเดี๋ยว
2: เข้าไฟมึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยายล้วงเข้าไฟให้อ้าวแล้วใครเข้าไฟไม่ลูกเดี๋ยวยายล้วงตังค์ให้นะ
1: เอาไม่เอาครับไม่เอาครับยาย
2: เออหรอมาทำไมลูกเอ้ย
1: ยายคือผมมาจากมหิดลนะคุณยาย
2: โอ้ยมหิดลอยู่ตรงนู้นอะไรวะสารยา
1: ใช่คุณยายรู้จักเหรอครับ
2: ยายเคยไปตามันไปเนี่ยพาไปกินข้าวหน้าหมอไปกินไอ้คังงอไอ้นี่ปังเย็นไงน้อง
1: โอ้โหคุณยายวัยรุ่นนะเนี่ยวัยรุ่น
2: มามีอะไรวะมาย
1: ายอยู่กับหมาเหรอฮะ
2: ยายก็อยู่กับหมาสองตัวคนหนึ่งใครหนึ่งตัวยายก็อยู่สบายนะมีหมากมีอะไรยายอยู่ได้สบายไม่เหงา
1: ร้องไม่เหงาแล้วครับคุณยาย
2: ไม่เหงา
1: ไอ้เหมียนยายเหมียนเนี่ย
2: ฮะ
1: อยู่คนเดียวมานานหรือยังฮะ
2: โอ้ยอยู่มานานตั้งแต่ปีที่แล้วอีเมนลูกยายมันแต่งงานได้ผัวใหม่มาทำงานที่โรงงานปักหน้าหมู่บ้านมันได้ผัวใหม่มันก็ไปแต่งอยู่ด้วยกันสองคนแต่ยายอยู่ได้อยู่กับหมายายอยู่ได
1: ้ เราลูกยายไปทำงานอะไรฮะไปทำงานอะไร
2: ลูกยายมันตอนนั้นไปทำงานโรงงานอะไรนะไอ้งอกกระป๋อง
1: งอกกระป๋อง
2: งอกกระป๋อง
1: อ๋อแล้วมันก็ไปอยู่กับ
2: มันได้ผัวใหม่ยายก็มันอยากจะแต่งอะเนาะก็มันไปอยู่ยายอยู่ได้ลูกยายอยู่ได้
1: ตอนนี้ในหมู่บ้านของเราเนี่ยเนาะเดี๋ยวก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นชมรมแบบผู้สูงอายุเนาะคุณยายก็จะแบบมีเพื่อนแบบรุ่นราวคราวเดียวกันเนาะ
2: โอ้ดีเน
1: า
2: ะ
1: เป็นชมรมเนาะคุณยายจะได้แบบไม่เหงาพาอีอู่ไปด้วยได้
2: แต่จริงยายไม่เหงานะเหงาก็เดี๋ยวไม่จบ
1: คุณยายเนาะ
2: เออไป
1: เนี่ยว่าเดี๋ยวก็ไปเถอะดีกว่าไป
2: เขาไล่ยายนะเว้ย
3: อันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะบ้านนึงเนาะเวลาเราเข้าไปแล้วก็จะเจอคุณยายนะคะบางทีเป็นคำพูดหรือคำถามที่มันสะท้อนจิตใจยายก็จะย้ำอยู่แต่เรื่องเดิมนะคะเราอาจจะวนอยู่เรื่องเดิมไปไหนไม่ได้เลยนะคะคุณยายก็มีปมของคุณยายนะคะแล้วเราก็ว่ายน้ำออกมาจากปมของคุณยายไม่ได้นะคะวนอยู่ที่เดิมนะคะ
4: จุ๊กค่ะเอ้ยขนมจุ๊กค่ะเอ้ยขนมจ้าหวานมันอร่อยอนุจะไปไหนซื้อขนมไหมอร่อยนะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: เดี๋ยวแดดร้อนมากเลยนะคะเดี๋ยววางร่มก่อน
4: ร้อนใช่ไหมร้อนใช่ไหมกินขนมสิเดี๋ยวเย็น
5: ค่ะ
4: กินขนมไหมกินขนมไหมนี่10บาทเองนะ
5: คุณแม่ขายอะไรคะเนี่ย
4: โอ้ยคุณแม่ขายหมดขายขนมข้อขนมใส่ขนมใส่ไส้ขนมต้มแล้วก็ขายนมเยอเซ
5: ่ค่ะก็คือ
4: นมเยอเซ่เนี่ยนะเป็นนมจากโคอังกฤษเป็นโคสายพันธุ์ดี
5: คุณแม่คะหนูรู้สึกถึง
4: ใช่แล้วก็มีไขมันสูงด้วย
5: แล้วคุณแม่อยู่กับใครคะตอนนี้คุณแม่อยู่กับใครคะ
4: เอาแม่อยู่กับลูกแม่มีลูก
5: แล้ววันนี้น้องเขาไม่มาช่วยขายแล้วค่ะแม
4: ่โอ๊ยไม่มาช่วยหรอกลูกแม่นู้นไปเรียนอยู่เมืองนอกเมืองนานู่นลูกแม่เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือไม่นอกลู่นอกทางไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเกเรไม่เคย
5: คุณแม่เดี๋ยวพวกหนูจะขอแนะนำตัว

0: มาก่อนนะคะพวกหนูนะคะเป็นตัวแทน
1: ว่าไงลูกนี่ไงทุนหัวของแม
2: ่หิวข้าวหิวข้าว
1: ก็นี่ก็ขนมมากินสิมันเห็นมันขี้เหรอ
2: ข้าวที่บ้านมันหมดแล้วแม่แล้วกินข้าว
1: ก็กินสินี่ก็ขนม
2: ข้าว
1: จะกินอะไร
2: ตังตังแม่ตังตัง
1: อย่างนี้แหละลูกแม่อย่างนี้แหละ
2: เฮ้ยติ๋มแม่แม่ตังแม่
0: แม่ยันนะคะ
2: เฮ้ยจุ๋มแม่ไม่ให้ตังค์เว้ย
3: ไอ้
2: จ
3: ุ๋มแม่เว
1: ้ยนี่โอ้ลูกจริงๆไม่แม่เป็นคนดีลูกแม่เป็นเด็กดีไม่เคยใช้กำลังกับแม่เลย
0: อ๋อแล้วเพื่อนเราเพื่อนเขานี่เพื่อนเขากับเพื่อนนี่คบกันนานหรือยังคะแม
1: ่ลูกแม่มีแต่เพื่อนแท้คบกันดีคบบัณฑิตพาไปหาผลไม่เคยแว้นไม่เคยเที่ยวไม่เคยพากันไปซิ่งเลย
0: มอเตอร์ไซค์มา3คันหน้าบ้านแล้วอันนี้เขากำลังจะไปเรียนหนังสือใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่เขาบอกมอเตอร์ไซค์ใช่จะไปมหาลัยมันอยู่ไกลจะอยู่ไกลไปไปนะลูกนะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: ตั้งใจเรียนลูกตั้งใจเรียน
0: คุณแม่ดูรักลูกมากเลยนะคะ
1: ลูกแม่มันเป็นคนดี
0: จ้าม
1: ันเป็นคนดีจนกระทั่งพ่อมันตาย
0: เสียไปนานแล้วยังคะคุณแม
1: ่ไม่น่าทิ้งกันไปเลยตาแม่
0: ค
1: ุ
0: ณแม่คุณแม่จะเย็นๆก่อนนะ
1: ทุกวันนี้นะแม่ทำงานคนเดียวตื่นมาตีสามนั่งขูดมาปะโอ้ไม่น่ามือ
0: ค่ะคุณแม่อ๋อคุณแม่เมื่อกี้เห็นลูกเซเซคุณแม่พอจะรู้หรือเปล่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่า
1: น้ำในหูมันคงไม่เท่ากันนะลูกไม่มีอะไรหรอกนั่นนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย
0: ได้ไปหาหมอบ้างหรือเปล่าคะ
1: ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหาหมอลูกแม่สุขภาพดีทุกคนมันเหมือนแม่มันแล้วแม่บอกว่าแม่หน้ามืดเนี่ยพอจะช่วยอะไรแม่ได้ไหม
0: แล้วเวลาแม่หน้ามืดแม่ทำอะไรก่อนที่หน้าจะมืด
1: แม่ก็ก้มลงไปอย่างนี้นะแล้วก็ขูดมะพร้าว
0: จ
1: ้
0: า
1: ใช่ขูดไปสักมาสักหน้ามืดแล้วก็ล้มปักลงไปเลย
0: เนี่ยแหละเนี่ยเหตุผลแม่ก้มเงยก้มเงยเน
1: า
0: ะ
1: ขี่กระต่ายนี่เหรอเหตุผล
0: ขี
1: ่กระต่ายนี่มันทำไมหน้ามืดได้ด้วยเลยจะต่อไปแม่จะเปลี่ยนละ
0: ความจริงแม่หน้ามืดเพราะว่าแม่เนี่ยก้มเงยนี่แหละ
1: จริงเหรอ
0: ใช่
1: แล้วแม่ต้องทำยังไงล่ะ
0: ความจริงคุณแม่ต้องไปตรวจสุขภาพนะความจริงคุณแม่อาจจะไม่เห็นความสำคัญ
4: แม่เช็คความดันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จ๊ะ
1: ไม่เคยเลย
0: ไม่เคยไป
1: สุขภาพแข็งแรงตลอดจะไปหาหมอทำไม
4: ไม่เคยตรวจได้ตรวจสุขภาพบ้างไหมแม
1: ่ไม่เคยเลย
4: ไม่เคยตรวจสุขภาพ
1: แล้วถ้าจะไปตรวจต้องไปตรวจที่ไหนเหรออ
4: ันนี้เดี๋ยวหนูมีมาประชาสัมพันธ์นะแม่วันนี้นะคะอาทิตย์หน้านะแม่นะ
1: เลย
4: จะมีตลาดนะสุขภาพนะแม่นะที่ลงที่โรงเรียนนะแม่นะ
1: เ
4: ลยวันอาทิตย์หน้าแม่ไปได้เลยนะแม่นะมีตัวสุขภาพมีหลายอย่างเลยนะแม่แล้วก็เนี่ยพาลูกไปด้วยได้ด้วยนะแม่นะ
1: พาลูกไปด้วยก็ได้เหรอ
4: พาลูกไปด้วยได้
0: เขามีการแนะนำการดูแลลูกที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเนาะคุณแม่อ่านหนังสือออกใช่ไหม
1: เอาขนมไปขายได้ไหม
0: เอาไปจ้าแม่จ้าจ้าขนม
1: ขอบคุณมาก
5: สิ่งที่อยากเตือนนักศึกษานิดนึงนะคะในเรื่องของการลงชุมชนนะคะอย่างที่บอกไอ้สิ่งที่ต้องทำนะคะก็คือว่าการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ถามดุจญาติมิตรอย่างที่นักศึกษาได้แสดงเนี่ยครูชื่นชมมากเลยนะเพราะว่าคือแสดงด้วยความเป็นลูกเป็นหลานนะคะแล้วก็ต้องการที่จะมาพูดคุยเพื่อจะแก้ไขปัญหานะคะวันนี้นะต้องกลับไปนะคะกลับไปอ่านแนวคำถามนะวันนี้เราจะถามอะไรบ้างนะคะเราอาจจะช็อตโน้ตสั้นๆได้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนคอยจดนะคะเราอาจจะเพราะว่าตอนเราแสดงละครเห็นไหมคะเราจะใช้ด้วยอะไรอะความเป็นธรรมชาติของเรานะคะพูดซักถามปัญหาของเขาเขาก็จะรู้สึกไม่เกรงไม่รู้สึกว่าเป็นคนที่จะต้องมานั่งตอบคำถามนะคะอันที่สองนะคะอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปคือพูดคำพูดก็อาจจะต้องไพเราะนิดนึงนะคะแล้วก็สบตาไม่ก้มหน้านะคะถามคำถามนะไม่ใช่พอถามไปเสร็จแล้วก็จดเลยไม่เอานะคะก็อาจจะให้เพื่อนคนหนึ่งช่วยจดแล้วเราก็ถามตามประเด็นที่เราอยากรู้นะคะสิ่งหนึ่งเราได้สิ่งที่สองก็คือเพื่อนสามารถที่จะทวนสอบกับเราได้เวลาเรามานั่งวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเรื่องถ่ายรูปนะคะนะถ้าจะถ่ายรูปนี่ต้องขออนุญาตถ่ายรูปก่อนทุกครั้งนะคะอันที่สี่ก็คืออะไรคะต้องเข้าใจวิถีชีวิตของเขานะคะอย่างที่เพื่อนๆได้มาสรุปว่าเราต้องรู้จักว่าลักษณะของแต่ละคนเป็น

0: นะคะเราเข้าไป10บ้านมันไม่เหมือนกันทั้ง10บ้านหรอกค่ะมันก็จะมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นเข้าใจเขาเข้าใจเรานะคะมันก็จะทำให้การสัมภาษณ์เป็นไปได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเหมือนการเทคนิคการตั้งใจก็ฟังให้จบนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะในเรื่องของภาษากายสิ่งที่เน้นก็คือว่าเรื่องของการซุบซิบกันนะคะหรือว่าหัวเราะนะบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่หัวเราะจากคนที่เขานั่งอยู่หรอกแต่ว่าเขารู้ไหมว่าเราหัวเราะอะไรเขาก็ต้องตีความไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยหัวเราะเขาหรือเปล่าหรือเราซุบซิบกันซุบซิบว่าเขาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็การแต่งกายนะคะเราได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเนาะความคาดหวังของชุมชนมีนะคะการแต่งกายเนี่ยก็ขอให้แบบดูดีนิดนึงเราก็ต้องอะไรคะน่าเชื่อถือนิดนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราแต่งตัวไม่รัดกุมเราไม่รู้หรอกเราเดินเนี่ยเราจะไปเจอใครยังไงหรือเปล่าหรือเราเดินไปเนี่ยเราจะไปเหยียบหรือว่าโดนสุนัข กัดหรือเปล่านะคะถ้าเราใส่กางเกงขายาวเนี่ยมันก็จะเซฟมากกว่านะคะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยนะคะตอนเข้าชุมชนเดี๋ยวอาจารย์นิเทศประจำกลุ่มคงจะบอกอีกทีก็คือว่าเราจะให้เข้าเป็นคู่นะคะนะจะได้มีอะไรช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ครูคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาทุกคนนะคะมีอะไรก็ปรึกษาอาจารย์นิเทศแล้วก็ปรึกษาได้ทุกคนเลยนะคะ
1: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education หรือ IPE มุ่งหวังให้การขับเคลื่อนโครงการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมและศึกษาความต้องการในด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสำรวจชุมชนช่วงนี้น้องๆ นักศึกษาจะได้รับการฝึกทักษะการพูดและการฟังอย่างลึกซึ้ง
2: วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อเป็นสหวิชาชีพเพราะฉะนั้นจะมีการทำงานร่วมกันเยอะมากนะคะการฟังเนี่ยก็จะได้นักศึกษาก็จะได้ประโยชน์ทั้งในแง่กับตัวเองแล้วก็ในแง่กับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ในแง่ในการลงชุมชนค่ะก็เลยคิดกิจกรรมนี้ขึ้นมารูปแบบกิจกรรมนี้ก็จะเป็นจับคู่กันแล้วก็ฟังผัดกันฟังนะคะโดยคนแรกจะเป็นคนเล่าเรื่องอะไรก็ได้เรื่องความสุขความทุกข์เงี้ยค่ะแล้วคนที่ฟังเนี่ยก็ฟังโดยไม่ตัดสินฟังโดยไม่พูดแทรกเนี่ยก็จะฝึกการฟังเงี้ยค่ะแล้วก็จะสลับกันสลับไปเล่าเรื่องที่ได้ฟังเนี่ยเขาก็จะเก็ทแล้วว่าอ๋อต้องตั้งใจฟังนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผัดกันแต่รอบ2เนี่ยจะฟังภาษากายเยอะเพราะว่าภาษากายเนี่ยสำคัญต่อการเข้าใจผู้ฟังคนที่เราฟังเพราะว่าภาษากาย 70% ของการสื่อสารเนี่ยภาษากายจะสำคัญที่สุดนะคะกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมฝึกฟังนะคะฝึกฟังอย่างลึกซึ้งเดี๋ยวจะให้จับคู่นะคะกับเพื่อนในกลุ่มที่ไม่ใช่คณะเดียวกันเดี๋ยวเราจะให้ผัดกันเล่าเรื่องเวลาเพื่อนจะเล่าเวลาฟังเนี่ยให้เราตั้งใจฟังนะคะ
3: ขอให้ทุกคนหลับตาลง
2: ค่อยๆหลับตาลงนะคะ
3: ค่ะค่อยๆหลับตาลงรับรู้ถึงลมหายใจหายใจเข้ารับรู้ถึงลมหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ถึงลมหายใจออกอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ถึงศีรษะไหล่คอที่ตั้งตรงรับรู้ถึงการผ่อนคลายกลับมาอยู่กับตัวเองวันนี้เรานั่งอยู่ที่นี่เรามาได้อย่างไรเมื่อวานนี้เราเดินทางมาเราได้ทำกิจกรรมต่างๆหายใจเข้ามองย้อนเข้าไปถึงวันที่เข้ามหาวิทยาลัยครั้งแรกที่ประกาศผลสอบพวกเรามีความสุขอย่างไรหายใจออกรับรู้ถึงความสุขที่มีในเวลานั้นแล้วลองระลึกถึงความสุขที่เราประทับใจมากที่สุดในช่วงวัย

0: เด็กของเราจากนั้นเมื่อได้ยินเสียงระฆังให้ทุกคนค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วหันไปเล่าเรื่องความสุขในวัยเด็กที่เราประทับใจให้กับเพื่อนของเราฟัง
1: ค่ะความสุขนั้นเวลาเราอยู่กับใครแล้วเรามีความสุขที่สุดนะคะเราเล่นอะไรเราชอบตรงไหนมากที่สุดช่วงระยะเวลาวัยเด็กนะขอให้เราค่อยๆเล่าให้เพื่อนฟังนะคะเมื่อได้ยินสัญญาณระฆัง5นาทีนะคะ

0: อยากจะให้พวกเราได้บอกถึงการเรียนรู้ว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมเมื่อกี้นี้นะคะ
1: สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือว่าให้ดูในเรื่องของบุคลิกท่าทางในขณะที่เราสัมภาษณ์คนคนนั้นไปด้วยบางทีเขาอาจจะมีปมหลังอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาจะพูดออกมาในลักษณะของพฤติกรรมนะครับอาจจะไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมได้รับ
2: บางทีเวลาเราออกชุมชนอย่างเงี้ยค่ะคือคนที่เราสัมภาษณ์เขาอาจจะบอกว่าเขาไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรแต่ว่าให้เราอะมองสังเกตภาษากายแววตาของเขาอะค่ะบางทีคนเราที่มีความผิดมีปมหลังเนี้ยอาจจะไม่กล้าสบตาเราก็คือบางทีก็ให้เรามองตาเขาเพราะคำพูดบางคำอะมันสื่อสารผ่านแววตาได้โดยที่เราไม่ต้องพูดอะไร
3: ปกติเนี่ยพี่ต้องพูดก่อนเลยว่าพี่เป็นคนเป็นผู้พูดที่มากแล้วก็เป็นผู้ฟังน้อยแต่ว่าป้าเกียร์พี่ได้ฟังได้ลองเป็นคนฟังโดยไม่มีการพูดแทรกหรืออะไรเนี่ยมันทำให้ไม่รู้ว่าคิดเหมือนพี่หรือเปล่านะเวลาพี่เนี่ยมีโอกาสได้ฟังความสุขของน้องแล้วคราวเนี้ยน้องสุขตามเขาหรือเปล่ามันเหมือนมันได้เอาทั้งเนื้อความแล้วก็อารมณ์ใส่เข้าไปในส่วนที่เราฟังอะเนาะมันทำให้เราแบบสุขอะมันมีความรู้สึกว่าฉันอยากจะเป็นคนนั้นเลยหรือว่าแบบตอนนั้นฉันมีความสุขมากแล้วเรามองกลับกันเวลาที่เราเล่าความทุกข์ให้กับเพื่อนมันเหมือนได้เอาความทุกข์อะใส่สื่อแล้วไปแบ่งความทุกข์แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะมันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนเราได้ลดความทุกข์นั้นอะผ่านสื่อไปให้อีกคนนึงซึ่งเขาก็ตั้งใจฟังเนาะก็พี่ว่าเราถ้าเราออกชุมชนเราต้องเป็นทั้งผู้พูดที่ดีนำสื่อไปที่ดีแล้วก็ต้องเป็นคนที่ฟังที่ดีด้วยขอบคุณครับ
4: ขอบคุณมากค่ะดีจังเลยก็อยากให้จำโมเมนต์เมื่อกี้นี้ไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไปคุยกับเพื่อนด้วยนะคะในกลุ่มแล้วก็เอาไปลงชุมชนด้วยนะคะ
5: จำไว้นะครับการลงชุมชนเนี่ยนะครับเราอาจจะเตรียมตัวของเราเนี่ยไปเยอะแยะมากมายเราอาจจะมีแนวคำถามที่อยู่ในใจนะครับแต่เวลาที่เราไปลงที่ชุมชนแล้วเนี่ยนะครับการรับฟังคือสิ่งที่ดีที่สุดในบางครั้งนะครับการที่เขาพูดออกมาไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีคำถามเลยด้วยซ้ำนะครับเราสามารถที่จะจับเรื่องราวที่เขาเล่าแล้วเรียงร้อยตอบในคำถามที่เรามีในใจจำไว้นะครับว่าเมื่อเขาเล่าออกมาด้วยตัวตนของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นถ้อยคำที่มันมาจากความจริงมากกว่าเราตั้งคำถามเพราะเวลาที่เราตั้งคำถามเขาพยายามหาคำตอบซึ่งคำตอบนั้นเนี่ยมันอาจจะไปมีผลอิทธิพลของคำถามเนี่ยนะครับส่งผลถึงแต่ถ้าเขาเล่าแบบเมื่อกี้เนี่ยนะครับอาจารย์ไม่บอกให้เล่าเรื่องที่ไปทำอะไรคุณเล่าเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นการฟังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับของการลงชุมชนนะครับการฟังอย่างลึกซึ้งฟังแล้วเก็บเกี่ยวข้อมูลฟังแล้วสามารถที่เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาตอบคำถามที่คุณมีเช็คลิสต์อยู่เบื้องหลังอยู่ได้หมดเลยด้วยซ้ำนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆที่นะครับทำให้เรานะครับเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็คิดว่าบทเรียนตรงนี้นะครับสามารถใช้กับตนเองก็ได้นะครับสามารถใช้กับครอบครัวและสามารถเอาไปใช้กับชุมชนที่เราจะไปลงวันนะครับพรุ่งนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
6: เมื่อน้องๆนักศึกษาได้เรียนรู้เครื่องมือศึกษาชุมชนทั้ง7และคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนช่วงต่อไปน้องๆนักศึกษาจะได้ทำความรู้จักกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ทั้ง32ท่านรวมถึงผู้ใหญ่

0: บ้านเพื่อจะได้ทำความรู้จักก่อนที่จะลงสำรวจพื้นที่โดยพี่ๆอสมจะได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลความปลอดภัยให้กับน้องๆนักศึกษาตลอดจนให้คำแนะนำกับน้องๆตลอดระยะเวลา12วันที่อยู่ในพื้นที
1: ่ก็รู้สึกภูมิใจและก็ดีใจนะคะอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรตินะคะซึ่งจากท่านอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยทุกแห่งนะคะซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับพื้นที่แล้วก็การทำงานในพื้นที่นะคะซึ่งหลายๆหน่วยงานซึ่งเราทำงานอย่างบูรณาการอยู่แล้วนะคะซึ่งจะมีนักศึกษาและคณะอาจารย์เข้ามาเนี่ยเรารู้สึกดีใจมากทีเดียวค่ะจะได้เป็นทำงานร่วมกันแล้วก็มีผลงานเกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับชุมชนอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับผมก็ขอบพระคุณนะครับผู้อำนวยการรพสต.นะครับวันนี้ท่านก็ได้มาช่วยนะครับรีฟให้พวกเราฟังคร่าวๆนะครับเกี่ยวเรื่องของหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบในเรื่องของรพสต.ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพของชุมชนนะครับลำดับถัดไปนะครับขอเชิญผู้ใหญ่บำรุงนะครับจันทเอนะครับขาท่านนี้ไม่ได้เลยนะครับผู้ใหญ่บ้านนี่ถือได้ว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะครับเราจะได้อะไรมากมายเลยเกี่ยวกับลูกบ้านนะครับของท่านนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ใหญ่นะครับมากล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับผมขอเรียนเชิญครับ
3: ค่ะนะคะต้องขอสวัสดีนะคะนักศึกษาทุกท่านนะคะพร้อมทั้งอาจารย์ก็รู้สึกนะคะเป็นเกียรติกับหมู่บ้านของดิฉันเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทั้งนักศึกษาทั้งอาจารย์ได้เข้ามาดูแลชุมชนของดิฉันนะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุมชนของดิฉันคงจะได้รับนะคะความดูแลจากคณะนักศึกษาหรือพวกคณะแพทย์นะคะในเรื่องสุขภาพร่างกายซึ่งในชุมชนของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเรื่องของสารพิษนะคะซึ่งประกอบในด้านเกษตรกรรมนะคะก็มีสารพิษอยู่มากมายนะคะอย่างแล้วก็แล้วแต่ขอฝากในเรื่องของดูแลในเรื่องของสารพิษนะคะซึ่งในชุมชนของเราเนี่ยก็นักศึกษาทุกท่านจะต้องไปพักอยู่แล้วนะคะก็ตัวดิฉันเองก็เป็นแม่งานใหญ่อย่างไรแล้วแต่ถ้าเกิดมีอะไรก็อยากจะบอกว่ายินดีรับใช้ลูกหลานทุกท่านนะคะพร้อมทั้งอาจารย์ทุกท่านค่ะขอขอบคุณค่ะ
2: ครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ใหญ่บำรุงนะครับ

ำหรับมหิดลโมเดลหรือว่า IPE Inter Professional Education จากตรงนี้การทำงานร่วมกันเป็นสหสาขาวิชาชีพนะครับเราก็มีการพูดคุยกันและเตรียมการกันมานานจนกระทั่งถึงวันที่27-28ที่เราลงมาชุมชนนี่การเลือกนะการเลือกเนี่ยเราก็มองภาพว่าเอออย่างน้อยที่สุดนะครับเราก็จะไปเลือกลงในชุมชนนะเป็นการศึกษาร่วมกันระหว่างมีคณาจารย์มีนักศึกษานะครับในวิชาชีพต่างๆซึ่งเราจะอาศัยเราไม่ได้บังคับกันมานะเป็นการยินยอมพร้อมใจแล้วก็วอลันเทอรี่ก็แล้วกันนะครับมาทำงานร่วมกันจากตรงนี้เองเนี่ยแล้วเราก็มองต่อไปว่านะฮะหลังจากที่เราเคยเข้าไปชุมชนต่างๆเนี่ยพบว่ามหาวิทยาลัยไปตั้งอยู่ตรงไหนเนี่ยเขามีความคาดหวังในตัวมหาวิทยาลัยอยู่สูงแต่ขณะเดียวกันชุมชนหรือประชาชนโดยทั่วไปก็มองว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะส่งนักวิชาการลงไปในชุมชนแล้วก็ออกไปโดยไม่มีการพัฒนาเขาก็ไม่ได้อะไรอะไรอย่างนี้นะครับจากตรงนี้เองเนี่ยทีหลังจากตรงที่เราคุยกันไปจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็มองว่าการที่มหาวิทยาลัยมาตั้งเหมือนกับวิทยาเขตกลางวิทยาเขตนครสวรรค์วิทยาเขตอำนาจเจริญเนี่ยซึ่งแต่ละวิทยาเขตเนี่ยตั้งอยู่ในชุมชนชุมชนต้องได้รับนะประโยชน์จากมหาวิทยาลัยนะครับตรงนี้เราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเราเริ่มจากที่กาญจนบุรีนะครับแล้วก็เราก็มีในเรื่องของตัวพื้นที่เราก็มองภาพรวมเนื่องจากเราต้องเอานักศึกษาอาจารย์นะฮะเราก็มองเรื่องของความน่าจะเป็นสิ่งเรื่องของความปลอดภัยหรืออะไรตัวอะไรอย่างเงี้ยจนพบว่าในพื้นที่ให้ความร่วมมืออย่างดีตรงนี้เองเนี่ยเราก็เลือกจากตรงนี้สิ่งสุดท้ายที่

0: เราอยากจะได้ละเวลาเราจะทำเนี่ยเราคงไม่ได้ทำปีเดียวแล้วจบ12วันจบไม่ใช่เราจะทำกันต่อเนื่องไปในเรื่องของตัวนี้นะครับซึ่งหลังจาก12วันเราก็จะมีการส่งถ่ายข้อมูลต่อไปในอนาคตเนี่ยอาจจะมีคณาจารย์มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมาทำวิจัยหรือมาทำงานในพื้นที่สุดท้ายเลยเนี่ยในปี1หรือ2ปีเนี่ยเราอาจจะเห็นนะครับสถานะทางสุขภาพของประชาชนที่อยู่โดยรอบวิทยาเขตของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตรงนี้ก็เป็นหลักๆในสิ่งที่เราต้องการจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับ
1: หนึ่งในเป้าหมายของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education หรือ IPEคือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นคนดีมีปัญญานำพาสุขเคารพและให้เกียรติในวิชาชีพอื่นตลอดจนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และเชื่อมโยงกับชุมชนภายนอกสามารถออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้ในฐานะพลเมืองที่ดีของโลก
2: กลุ่มอสม.เนี่ยเป็นแกนนำทางด้านสาธารณสุขนะซึ่งมีมานานแล้วแล้วก็เป็นแกนนำที่สำคัญเลยเขาไม่ได้ทำแค่งานสาธารณสุขหรือดูแลสุขภาพคนอย่างเดียวเขายังเป็นจิตอาสาที่จะดูแลด้านอื่นทุกสุขนะคะดูคุณภาพชีวิตด้านอื่นเลยแล้วอสม.เองก็ได้รับการคัดเลือกมาจากคนในชุมชนนะคะเป็นผู้แทนของคนในชุมชนที่จะมารับนโยบายหรือรับงานต่างๆหรือรับสิ่งดีๆต่างๆไปให้คนในคุ้มบ้านเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นอสม.เนี่ยเป็นแกนนำสำคัญเลยนะที่จะพานักศึกษาลงชุมชนทำให้นักศึกษาเนี่ยรู้จักชุมชน
1: ช่วงต่อไปน้องๆนักศึกษาและทีมอาจารย์นิก8กลุ่มจะได้ร่วมประชุมหารือเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและฝึกการสัมภาษณ์ข้อมูลก่อนที่จะสำรวจพื้นที่จริงอีกด้วย
3: ครูอยากให้เราทำความรู้จักกับพี่อสม.นะคะชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนมีแผนที่ไหมมีแล้วให้อสม.นะเล่าเกี่ยวกับข้อมูลในชุมชนที่ท่านเล่าให้เราฟังได้หรือเราจะถามข้อมูลอะไรก็ได้นะคะที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราจะไปใช้วันพรุ่งนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วฝึกถามฝึกฟังนะคะช่วยกันบันทึกฝึกบันทึกเมื่อบันทึกเสร็จแล้วขอให้ทุกคนสรุปสิ่งที่เราได้วันนี้สั้นๆในสิ่งที่สำคัญมาเล่าหน้าชั้นให้เพื่อนและพี่อสม.ฟังอีกทีนึง
4: ในช่วงที่พี่ใช้ปุ๋ยเคมีค่ะเขามีปัญหาสุขภาพอะไรมีเช่นมือลอกแพ้ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยเขามีไหมคะ
5: มีค่ะมี
4: เยอะไหม
5: เยอะ
6: วิธีรักษาก็คือไปที
5: ่อนามัยที่
4: เรา
5: พอจ
4: ะแล้วเขาจะให้อะไรมา
5: เขาก็เหมือนว่าให้เรากินยาแก้แพ้แล้วก็ทำความสะอาดให้เรา
6: ให้ยาทาน
4: เราเป็นอยู่นานไหมคะที่ชุมแพ้อะไรอย่างเงี้ย
5: มันก็เป็นถ้าเราเอายาไปกินประมาณ2อาทิตย์ยากินยาทานก็จะหาย
4: แล้วบ้านที่ไม่มีคนอยู่นี่มีพวกสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปอาศัยอยู่ไหมคะพวกงูตะขาบสัตว์มีพิษอะไรเงี้ยค่ะ
5: ม
4: ีใช่ไหมคะมีใครเคยถูกกัดไหมคะยังไม่เคยใช่ไหมคะ
7: จงอางจงอาง
4: จงอางเหรอคะ
8: แล้วมีงูมีอะไรอย่างงี้แล้วใครเป็นคนจัดการหรือว่าปล่อยมัน
7: เขาปล่อยตามคนตามอยู่ครับ
4: ถ้าเจองูก็ไม่เข้าไปตีมันใช่ไหมคะแค่แบบไล่มันไป
7: ตีทันก็ตีถ้าไม่ตีก็ปล่อย
4: ตีทันก็ตี
9: ตีทันก็ตี
2: กิจกรรมตอนนี้นะเป็นกิจกรรมที่อาจารย์แล้วก็ทีมเนี่ยคาดหวังว่าเด็กเขาจะได้รู้จักอสม.นะคะซึ่งเราโชคดีที่เรามีอสม.ถึง9คนนะคะเราก็สามารถแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มย่อยๆเขาก็จะได้ฝึกนะคะที่จะสัมภาษณ์ก็คือนำทักษะเทคนิคตั้งแต่ตอนเช้าค่ะที่เราปูพื้นให้เข้ามาเนี่ยมาใช้ในการที่จะเรียนรู้ข้อมูลผ่านผู้นำชุมชนซึ่งจะเป็นกลุ่มอสม.ซึ่งกลุ่มอสม.เนี่ยก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาในวันที่เขาจะลงพื้นที่จริงในวันพรุ่งนี้แล้วก็อีก2วันถัดไปนะคะและอีกส่วนหนึ่งคือเป็นการสร้างสัมพันธภาพนะคะพอเขาทำกิจกรรมในวันนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะวางแผนงานกันยังไงนะคะแบ่งทีมแบ่งงานแบ่งกันเก็บข้อมูลกันยังไงนะคะแล้วก็ เขาก็จะรู้จักพื้นที่มากขึ้นสามารถที่จะวิเคราะห์สรุปงานมาได้ด้วยหลังจากเสร็จนี้แล้วเนี่ยเด็กแต่ละกลุ่มเขาจะต้องมานำเสนอว่าเขาได้ข้อมูลอะไรจากอสม.ที่เขาได้สัมภาษณ์เมื่อกี้บ้างแลกเปลี่ยนกัน9กลุ่มนั่นหมายความว่าเขาจะได้ข้อมูลชุมชนที่หลากหลายเป็นการเหมือนเก็บข้อมูลไว้ในตัวเองแล้ววันรุ่งขึ้นจะต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วมันจะเติมข้อมูลเติมความรู้ของเขาไปได้เรื่อยๆนะก็น่าจะมีวันนี้คาดหวังกิจกรรมแค่นี้พอเสร็จปุ๊บเขาก็จะแบ่งงานการมอบหมายงานกันอีกทีนึงตามปฏิบัติการที่ทำไปเมื่อเช้านี
9: ้จากที่ซักได้นะคะก็พบว่าหมู่บ้านของเรานะคะหมู่5เป็นหมู่บ้านที่อยู่ไกลที่สุดของหมู่บ้านนี้นะคะปัญหาหลักของหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นเรื่องของตอนนี้เป็นหน้าร้อนใช่ไหมคะตอนนี้มีน้ำไม่พอใช้แล้วก็เรื่องของสารเคมีในชุมชนค่ะซึ่งมันทำให้มันทำให้เกิดเหตุการณ์ว่ามีไฟก็ส่งผลกระทบต่อเขามากนะคะแล้วก็มีเรื่องของไฟป่าซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีมาตรการในการควบคุมที่ดีเท่าที่ควรนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของน้ำดื่มไม่เพียงพอนะคะจนทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยจะต้องซื้อน้ำมาจากหมู่บ้านอื่นเพื่อมาใช้อุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้านค่ะแล้วก็มีเรื่องของปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาหลักของหน้าร้อนนี้นะคะก็คือเรื่องของโรคไข้มาลาเรียค่ะซึ่งก็ต้องการการควบคุมนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างดีนะคะเพราะว่ามันก็มีหลายหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็บ้านแต่ละหลังคาเรือนก็อยู่ห่างไกลกันนะคะ
8: จากที่สอบถามนะครับก็คือคุณลุงจะเมื่อก่อนเนี่ยคุณลุงจะทำหน้าอสม.เนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการแจกจ่ายยาแล้วก็ดูแลชาวบ้านนะครับซึ่งพอเดี๋ยวนี้มีอนามัยแล้วก็เป็นโรงพยาบาลรพสตนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะไปที่โรงพยาบาลมากกว่าโรงพยาบาลของชุมชนมากกว่าแล้วก็สมัยนี้ตอนปัจจุบันนี้คุณลุงก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับแบบส่งเสริมเกี่ยวกับการป้องกันลูกน้ำยุงลายหรือว่าสุขภาพของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงนะครับก็คุณลุงบอกว่าอสม.แต่ละท่านนะครับก็จะมีการดูแลแยกการดูแลกันแต่ละส่วนของหมู่บ้านนะครับซึ่งคุณลุงก็ดูแลประมาณ9หลังละแวกบ้านของคุณลุงนะครับก็ในละแวกบ้านของคุณลุงก็ไม่ค่อยมีใครที่มีปัญหาสุขภาพที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ละแวกบ้านคุณลุงนะครับก็ส่วนมากเขาจะไปทำงานในกรุงเทพนะครับก็เลยจะไม่ค่อยมีคนอยู่คุณลุงก็จะดูแลในเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าป้องกันลูกน้ำยุงลายอะไรอย่างนี้เป็นส่วนมากนะครับ
10: ก็สำหรับของผมนะครับก็อยู่คณะเภสัชครับก็จะโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับยาที่ใช้ของชุมชนนะครับไม่พบปัญหาการใช้ยาชุดครับแล้วก็มีการใช้ยาลูกกลอนบ้างครับเป็นบางบ้านแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบโรคประจำตัวของแต่ละคนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ยาที่ได้ก็จะได้จากก็จะแบบไปโรงพยาบาลแล้วก็ได้รับยามาแล้วก็ส่วนคนที่ทำงานที่กรุงเทพก็จะได้จากโรงพยาบาลที่กรุงเทพครับแล้วก็มารับยาที่โรงพยาบาลไซโยครับที่บริเวณใกล้ๆตรงนี้ครับไม่ค่อยรับยาจากโรงพยาบาลศูนย์เท่าไหร่นักสำหรับโรคประจำตัวครับ
11: ค่ะต่อไปนะคะจะขออนุญาตโฟกัสเรื่องของสัตว์นะคะก็จากที่คุณลุงหล่อเล่ามานะคะก็จะมีบางบ้านที่เลี้ยงไก่ชนเลี้ยงอยู่ประมาณ100ตัวเลยก็จะเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยนะคะถ้าก็มันก็เป็นอุปสรรคในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนึงถ้าเกิดว่าเราจะไปหยอดทรายเพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลายเนี่ยสำหรับบ้านนี้เนี่ยเราก็ต้องให้เจ้าของบ้านอยู่ก่อนไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไปหยอดทรายในบริเวณที่ไก่อาศัยกินน้ำนะคะก็จะทำให้ไก่ตายได้ส่วนเรื่องของปลาที่มีการเก็บมีการจับกันที่อ่างเก็บน้ำนะคะเป็นปลาที่ชาวบ้านไปรับมาจากกรมประมงคือจะไปรับพันธุ์ปลามาอย่างเช่นปลาสะโดปลาตะเพียนปลานิลนะคะแล้วก็นำมาปล่อยทิ้งไว้ประมาณปี2ปีแล้วพอปลาโตก็ค่อยจับมากินเป็นอาหารค่ะส่วนเรื่องของบางบ้านที่ไม่มีคนอยู่อาศัยก็คือไปทำงานในกรุงเทพนะคะก็จะมีพวกสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาอยู่ก็ชาวบ้านก็จะระวังตัวกันก็ยังไม่มีใครโดนงูฉกนะคะส่วนใหญ่ที่พบก็เป็นงูเห่างูจงอางถ้าเกิดชาวบ้านพบก็จะไล่ไปอะไรเงี้ยค่ะ
12: มาพูดเรื่องสมุนไพรเพราะว่าผมเรียนแพทย์แผนไทยนะครับก็แต่ละบ้านที่นี่ก็คือจะมีปลูกพวกไพรขมิ้นชันอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกไอ้ที่เราเคยเจออย่างเช่นพวกฟ้าทลายโจรอะไรพวกนี้ครับก็ปลูกแบบว่าบ้านเราแบบต้น2ต้นอะไรเงี้ยเอาไว้กินกันเองอะไรเงี้ยครับ
13: อาชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นรับจ้างทำไร่อย่างเงี้ยนะคะปลูกสับมันสำปะหลังสับปะรดค่ะก็จะใช้สารเคมีเนาะเป็นยาฆ่าแมลงในการทำไร่นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการมีชาวบ้านนะคะได้เข้าร่วมอบรมแล้วก็ส่งเสริมกันให้ใช้แบบปุ๋ยหมักที่แบบว่าไม่เป็นอันตรายอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นเนาะทำไมถึงชื่อว่าบ้านช่องอ้ายกลางใช่ไหมคะก็คือว่าเดิมทีหมู่บ้านตรงนี้ค่ะอยู่ระหว่างภูเขาจะเป็นแบบช่องผ่านอยู่ตรงกลางพอดีก็เลยชื่อว่าบ้านช่องอ้ายกลาง
14: มีการซักถามเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนก็คือคนในหมู่บ้านก็จะมีการไปตรวจสุขภาพที่รพสตปีละครั้งทุกคนจะได้รับสิทธิ์คือแบบไปตรวจที่รพสตปีละครั้งแล้วก็มันจะมีบางอย่างบางโรคที่ตรวจปีละ2ครั้งเช่นเบาหวานอะไรเงี้ยตรวจพอไปตรวจที่รพสตก็มีแบบผู้หญิงเนี่ยก็ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกตามสิทธิพื้นฐานที่ควรจะได้ปีละครั้งแล้วก็ซักถามถึงปัญหาที่พี่แดงคิดว่ามันเป็นปัญหาตอนนี้คิดว่าเป็นปัญหาหลักของหมู่บ้านพี่แดงก็เล่าว่าแบบน่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็อาจจะส่งผลแบบต่อการดูแลสุขภาพแบบทำให้เครียดทำให้ดูแลสุขภาพลดลงอะไรประมาณนี้ค่ะ
15: ที่ผมถามก็คือเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงครับคือทราบแล้วว่าที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำใช่ไหมเพราะว่าใช้สารเคมีทำให้ปลาตายเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เขาเรียกว่าวัตถุดิบทางธรรมชาติพวกการหมักอะไรเงี้ยเพื่อใช้แทนสารแบบยาฆ่าหญ้ายาดูดซึมอะไรเงี้ยครับก็คือจะทำให้ลดปัญหาเรื่องปลาตายแล้วก็น้ำเน่าเสียครับแล้วก็เรื่องอาชีพที่พึ่งพาตนเองเนี่ยก็มีเรื่องไร่มันสำปะหลังมีปลูกข้าวโพดใช่ไหมครับซึ่งส่วนพวกนี้เขาจะทำได้แค่ช่วงเดียวของปีก็คือตอนเมษาถึงเดือนกุมภาปีถัดไป
16: ก็ปัญหาที่พบมากก็ส่วนมากจะเป็นความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปอะค่ะก็รู้สึกดีใจอะค่ะรู้สึกดีใจที่แบบที่มีโครงการแบบนี้เข้ามาที่ผ่านมาคือไม่มีแล้วก็ถ้าเกิดมีแบบนี้ก็เหมือนว่าอยากให้สานต่อไม่ใช่มาครั้งเดียวแล้วก็จบไปอะไรเงี้ยค่ะคือหมู่บ้านเรามันเป็นหมู่บ้านเล็กๆก็ไม่สามารถที่จะคือความรู้มันก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะไปแนะนำชาวบ้านแล้วก็ในชุมชนได้ถ้าเกิดมีหน่วยงานอย่างนี้เข้ามามันก็ดีค่ะดีใจ
17: สุขภาพชุมชนที่หมู่5ก็มีป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ความดันแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ไข้เลือดออกก็มีบ้างเล็กน้อยมาลาเรียก็มีไม่เยอะก็ชอบอะค่ะอยากได้ให้แบบว่ามันมีพวกสมุนไพรให้พวกที่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มีพวกสมุนไพรได้กินบ้างแล้วก็ปัญหาก็โรคอ้วนก็อยากให้มีพวกให้ไปช่วยแบบออกกำลังกายหรือว่าปวดเข่าปวดขาก็ให้ช่วยทำพวกประคบหรือว่านวดแผนโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาคนที่ป่วยในหมู่บ้านก็คือไปหาหมอที่โรงพยาบาลถ้าคนที่เป็นน้อยก็จะไปอนามัยค่ะ
18: ปัญหาที่พบในชุมชนนะคะที่รับผิดชอบอยู่นะคะก็จะมีเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันซึ่งเป็นโรคที่เป็นกันส่วนใหญ่ค่ะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแล้วก็โรคทั่วไปอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกนี่มีน้อยไม่เยอะค่ะแล้วมาลาเรียนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีโรคเกี่ยวกับทางเดินใจซึ่งจะมีเป็นช่วงๆในช่วงฤดูหนาวฤดูฝนอย่างเงี้ยค่ะการเข้าถึงบริการสาธารณสุขนะคะเกี่ยวกับประชาชนที่เจ็บป่วยนะคะก็จะเขาจะมีได้รับการอบรมความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็คำแนะนำจากอสม.ก็ให้เข้าไปช่วยให้ความรู้เขาก็สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ในไม่ทุกเรื่องนะคะในบางเรื่องส่วนที่เขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้ก็จะมารับการรักษาที่รพสตค่ะโครงการนี้นะคะมีประโยชน์ต่อชุมชนทุกเพศทุกวัยค่ะไม่ว่าจะเป็นอายุตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่นะคะมีประโยชน์ค่ะทางด้านสุขภาพนะคะสามารถที่จะ นำปัญหานั้นนะมาแก้ไขได้ต่อไปในอนาคตอะค่ะ
19: ก็รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าวันนี้ก็คืออาจารย์ก็เรียกพี่ๆอสมเข้ามาก่อนเหมือนเป็นการเทรนของเราก่อนว่าเราจะคุยกับเขายังไงเราจะเริ่มเปิดประเด็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราเริ่มจากคนในพื้นที่เบื้องต้นคร่าวๆแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นใช่ค่ะ
20: ก็ยังประหม่าอยู่ก็ยังมีความประหม่าอยู่เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าพื้นที่จริงๆเนี่ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าแบบมันจะลงไปแล้วมันจะเจอปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยต้องเราก็ต้องมีความกว่านิดนึงแต่ก็มีความมั่นใจหลายอย่างที่ทันชีบอกนะคะ
21: ก็กังวลเรื่องของการสื่อสารกันด้วยค่ะคือตอนที่ก่อนที่อาจารย์จะแนะนำอะไรกับพวกเราเนี่ยเราคุยกันแบบในพวกเราสบายๆของพวกเราค่ะแต่พอได้มีโอกาสแต่ได้ฟังอาจารย์แนะนำในเรื่องของการสื่อสารแล้วเนี่ยก็ยังกังวลอยู่ว่าวันพรุ่งนี้ถ้าตัวเองออกชุมชนจริงๆอ่ะเราจะหลุดพูดอะไรที่เป็นแบบเป็นภาษาวัยรุ่นหรือเป็นภาษาที่เขาฟังแล้วเขาจะไม่เข้าใจหรือเปล่าแล้วเราจะได้ข้อมูลที่เราต้องการไหมนะคะก็ต้องไปปรับปรุงกันคืนนี
19: ้เหตุผลที่เข้ามาร่วม ITE ครั้งนี้ก็คือเราจะเห็นบทบาทเนี่ยว่าจะเป็นของเราเองแล้วก็ของเพื่อนๆในกลุ่มเรื่องสุขภาพทั้งหมดเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็คือเรามีเป้าหมายคือเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งแต่ละบทบาทของแต่ละคนเนี่ยก็จะต่างกันแต่เราก็ต้องมาอยู่ด้วยกันแบบฝั่งนี้ฝ่ายนี้ก็จะเสริมด้านนี้ฝ่ายเราเสริมด้านนี้ฝ่ายนี้เสริมด้านนี้ทุกคนเนี่ยก็จะมีความเข้าข้องและความแตกต่างซึ่งเราก็พยายามทำให้แบบทั้งหมดก็คือเพื่อมุ่งผลให้ผู้ป่วยให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค
20: ่
19: ะ
20: ก็คือสรุปง่ายๆเลยก็คือ IP เนี่ยก็คืออย่างผมเนี่ยแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับเพื่อนก็เภสัชเพื่อนคนนี้ก็เป็นพยาบาลอย่างในเรื่องของแพทย์แผนไทยประยุกต์เองเนี่ยก็ในเรื่องของการใช้สมุนไพรนะครับสมุนไพรอย่างเดียวอ่ะเรารักษาก็บางทีเราก็รู้แต่ว่าบางตัวในสารออกฤทธิ์ยาเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เราก็ยังมีแบบเพื่อนนี่หยุดเรียนเภสัชที่เขาเรียนมาแบบลึกกว่าผมอะไรเงี้ยในเรื่องของการสารออกฤทธิ์อะไรเงี้ยเขาก็ช่วยเราได้อะไรเงี้ยแล้วก็ในเพื่อนในพยาบาลเนี่ยฮะก็เขาก็เรียนในเรื่องของการเขาเก่งกว่าในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเนาะการแบบพยาบาลผู้ป่วยอะไรเงี้ยเขาก็เรามาช่วยกันดูแลอะไรเงี้ยในเรื่องของแผนปัจจุบันเพราะว่าอย่างแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็จะลงลึกแพทย์แผนปัจจุบันไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผม
22: โดยส่วนตัวผมนะครับที่วันนี้อาจารย์ให้สัมภาษณ์พี่ๆอสมคือผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนนะผมก็เกรงไปธรรมดาอยู่แล้วครับแต่ว่าก็อยู่กับเพื่อนๆก็ช่วยให้หายประหม่าไปพอสมควรครับ
23: ก็ความรู้สึกวันนี้นะคะพอได้ลองคุยกับอสม.พอได้ดูคร่าวๆว่าพรุ่งนี้เราจะเจออะไรแล้วก็ประหม่าค่ะแต่เราก็พยายามจะมั่นใจว่าคือเราอยากจะช่วยชุมชนอยากจะพัฒนาชุมชนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าเราปรารถนาดีนะเราก็หวังว่าเราจะทำประโยชน์ให้กับชุมชนได้ไม่มากก็น้อยค่ะ
24: สำหรับผมนะครับก็ความรู้สึกที่ได้สัมภาษณ์อสม.วันนี้นะครับก็รู้สึกเหมือนแบบเพราะผมไม่เคยได้ลงชุมชนมาก่อนก็รู้สึกเหมือนได้สัมภาษณ์คนไข้แต่ว่าเป็นคนไข้ที่แบบดูแลคนในชุมชนแล้วก็สำหรับการลงชุมชนพรุ่งนี้ก็รู้สึกกังวลนะครับว่าแบบว่าจะต้องไปทางไหนเดินเข้าบ้านเขายังไงจะต้องทำความรู้จักเขายังไงตีสนิทยังไงหาข้อมูลแล้วก็สอบถามเขายังไงครับ
23: ตอนแรกที่มากิจกรรมคือเป็นค่ายปีแรกเป็นโครงการ IPE ปีแรกเลยแล้วก็เราก็ไม่รู้ไม่มีใครที่มาที่นี่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างอาจารย์ที่ชวนมาก็บอกว่าเฮ้ยอยากจะไปเจอเรื่องท้าทายกับพี่ไหมก็แบบเฮ้ยพี่ท้าทายปะพี่หนูก็อยากจะรู้ว่ามันจะท้าทายขนาดไหนเรามานี่ก็โอ้โหคือได้เจอเพื่อนต่างคณะแล้วก็ได้เจอมุมมองใหม่ๆคือเวลาที่เพื่อนออกมาพรีเซนต์หน้าห้องบางทีเป็นเรื่องที่แบบเราไม่เคยคิดถึงเลยก็บอกว่าคือเขาเปิดโลกทัศน์เราจริงๆทั้งเพื่อนในค่ายเองแล้วก็คนในชุมชนเองที่เราเข้าไปสัมผัสคือมันเหมือนชีวิตใหม่อ่ะพี่เหมือนเราได้เจอชีวิตใหม่แล้วหนูว่าพรุ่งนี้หนูก็จะรู้ว่าชีวิตหนูจะเป็นยังไงต่อไป
24: ก็ผมนะครับก็เหมือนเราอยากมาเจอเพื่อนด้วยครับเพราะว่าที่เรียนที่ศาลายาเราก็เหมือนไม่ค่อยได้เจอกับเพื่อนคณะอื่นในต่างวัยนะครับส่วนมากก็จะเป็นคณะเดียวกันหรือไม่ก็เป็นคณะเท่าที่มีในศาลายาอะไรอย่างเงี้ยครับการได้มาค่ายนี้ก็เหมือนกับเราได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นได้รู้ว่าแต่ละคณะเขาทำงานกันยังไงเขาเรียนกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการแบบได้สร้างสัมพันธไมตรีระหว่างคณะระหว่างเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ
22: ก็หลักๆเลยก็คือผมอยากทราบมุมมองวิธีการแก้ปัญหาของสหวิชาชีพครับเพราะว่าการมาค่ายครั้งนี้เป็นการมาของแต่ละสาขาวิชาชีพครับก็ไม่ว่าจะเป็นสัตวแพทย์หรือว่ากายภาพบำบัดนี่ก็ทำให้ผมได้ทราบมุมมองต่างๆที่ถือว่าเปิดโลกทัศน์ผมได้มากครับอีกอย่างก็พูด ทางตัวผมเองนะครับผมอยากจะสร้างคุณค่าให้ตัวเองครับโดยการที่ฝึกจิตสาธารณะและก็ศีลธรรมจริยธรรมผ่านการออกค่ายลงชุมชนครับ

สำหรับโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนโดยตอนต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นทีมกิจกรรมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในตอนหน้าท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทาง www.op.mihidon.ac.th/oraa

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองมาส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: เซฟตี้พ่วง
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organizationหรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยก

0: ัวอย่างเช่นไฮโดรโปรเซสเอสเตอร์แอนด์แฟตตี้แอซิดหรือเฮฟฟาใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลฟิชเชอร์โทรป FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์โทรปเพื่อผลิตเป็นเซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตเซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตเซฟได้อย่างยั่งยืน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T

forest trail plant แปลว่าพืชบก aquatic plant aquatic plant aquatic plant แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผมพาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเรานี่ไหมข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมฮะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนะคะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: เหรอ
2: ค่ะแต่ต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: น้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก
1: ่นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี่ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยรวงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกัน

เป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อน

0: ผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
1: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านแล้วต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
2: ที่มันจม
1: น้ำ
2: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
1: เบาๆลอย
2: อยู่เหนือน้ำแบบนี้
1: สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี้หมดแล้วก
2: ็
1: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
2: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
2: ก็ไม่ได้
1: มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันจะไม่นิ่ม
2: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
1: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละ
2: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
1: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
2: อ๋อ
1: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
2: 1ถึง2ชั่วโมง
1: ค่ะ1 2ชั่วโมง
2: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
1: ค่ะ
2: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
1: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่เข่ง
2: ตักใส่เข่งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
1: า
2: ะ
1: คั่วตรงเตานั้นเลย
2: อ๋อโอเค
0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
2: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
1: ค่ะ
2: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
1: ค่ะ
2: แล้วการคั่วล่ะ
1: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
2: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
1: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่อยคืออยู่กับตรงนี
2: ้ขั้นตอนสำค
1: ั
2: ญ
1: ขั้นตอนสำคัญ
2: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
1: ไม่มันจะแข็ง
2: อ๋อมันก็จะแข็ง
1: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
2: แก่ไฟไปอีก
1: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
2: มาลอง
1: ต้องเอาเม็ดค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
2: ไม่ระวัง
1: ไ
2: หม
1: ไม่เป็นไรเนี่ยเขาจะเอาออกม
2: า
1: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจ
2: ับ
1: ดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
2: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
1: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
2: อ๋ออันนั้นถือว่าสุกแล้ว
1: ค่ะสุกแล้ว
2: เอาขึ้นได
1: ้ขึ้นได
2: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
1: เอาไปผึ่ง
0: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: อมาที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอะนะ
2: ค่ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: ค่ะเพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึง
2: ค่ะ
1: เพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: นี่คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่งสองคนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค่ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็

0: นี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
1: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะมันก็จะกลับ
0: เหมือนก็คอยแบบว่าควนไปด้วยปึ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
1: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
0: ใช่ไหม
1: แต่แม่ก็ทำไม่ได
0: ้แต่ผู้ทำได
1: ้ค่ะ
0: นี่ผู้ขอทีนึง

0: Jangan, jangan. แล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบนึงอ่ะ
1: รอบนึงก็ประมาณกับ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี
1: ้
0: ค่ะอ๋อมันนิ่มขึ้นนะ
1: ค่ะ
0: จากตอนรีดแล้วอ่ะ
1: ค่ะก็ทำให้มันนิ่มอ่ะแล้วเม็ดมันก็จะเบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบน
1: ๆ
0: และนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไฟเป่าเหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่ม
1: ค่ะมันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันกะทิด้วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะ
2: มาเวลาไปปิ้งแล้วมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ้ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่
1: อ
2: ยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้
2: แบบเป็นแผ่น
1: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นใส่กับกะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับ
2: ค
1: ือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได
1: ้นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้ว

0: แต่แล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
0: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: อ๋อโอเค
0: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานหวานมันเพราะว่ามันๆอยู่แล้ว
1: จ้ะ
0: เนี่ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้
1: มันละลาย
0: ให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าว
0: ค่ะตามมาเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
0: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
0: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
0: สุดท้ายก็คือข้าวเมาไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเมาข้าวเมาไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
0: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
0: ห่อใบตอง
1: แล้วก็ปิ้ง
0: ถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได้
0: อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไร
0: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
0: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: สำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วเรากลับเรื่อยๆ
2: กลับกับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่าง
2: น
1: ี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะกลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
1: จ้ะ
2: ค่ะ
1: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
1: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
1: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีแล้วฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน

มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรุบ

0: ของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: ค่ะผมว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
2: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผู้ชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้านี
1: ้
0: แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนา
1: ะ
0: บ้านผือก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาพุทธไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
2: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวกูจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พูดพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะพลูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
1: า
0: ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำกอยทรงเครื่อง
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่ว่าเวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาติหนึ่ง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุ่ๆไปเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้ผู้รู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี
3: อาคาร70ปีพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นอีกพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน

BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

0: นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหารควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting placeแปลว่าสถานที่ปลูก shade s h a d e shade แปลว่าร่มเงา season s e a s o n season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ับคุณแม่อัชราและคุณวริศรรักพันธ์ครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: รายการของเราวันนี้ออกอากาศวันที่5ธันวาคมค่ะหมวยทราบว่าวันที่5ธันวาคมมีความหมายมากๆกับแม่และลูกคู่นี้มีความหมายมากขนาดไหนคะ
2: ประมาณไม่ถูกค่ะ เพราะว่าวันสุดท้ายที่ทำให้เราหลุดรอดจากความทุกข์
1: คือเมื่อตื่นมา5ธันวาคม62เนี่ยเป็นวันแรกที่เราหลุดพ้นจากเรื่องของหนี้สินซึ่งเป็นพันธนาการคู่มากับชุมพรกับอำนาจโดยตลอดแต่ก็มาหลุดเอาวันที่5ธันวาโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ก็คิดว่าเป็นวันมงคลสำหรับคนไทยทั้งชาติแล้วก็เป็นวันที่อภิมหามงคลสำหรับชุมพรกับอำนาจเป็นวันที่มีความหมายที่ทำให้เราต้องคิดถึง5ธันวาไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับชุมพรที่สร้างปรากฏการณ์ร่วมกัน
3: วันที่5ธันวาคม2562เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของครอบครัวรักพันธ์เจ้าของชุมพรคาบาน่าก่อนที่จะรู้จักกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพวกเขามีหนี้สินจำนวนมหาศาลจนถึงขั้นถูกฟ้องล้มละลายเมื่อปี2552แต่เชื่อหรือไม่ว่าพวกเขากลับผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้ด้วยพลังจากเครือข่ายในที่สุดสามารถปลดหนี้ก้อนโตได้อย่างไม่น่าเชื่อภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายในนามเซฟชุมพรคาบาน่าเชื่อว่าเรื่องราวของครอบครัวรักพันอาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆธุรกิจได้ติดตามได้ในครอบครัวเดียวกันวันนี้ค่ะ
0: แล้วหนี้จำนวนมากมายมหาศาลนะคะที่เกิดขึ้นกับชุมพรคาบาน่าเกิดมาจากอะไรคะ
1: เกิดมาจากการกู้นี่แหละครับ
2: ความไม่พอเพียง
1: คุณแม่บอกไม่พอเพียงมันก็เกินขนาด
2: ก็ทวงกันเพราะว่าชีวิตแม่ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องไปกู้เงินจำนวนใหญ่ๆขนาดนั้นคือตั้ง150
0: กู้150ล้าน
2: ค่ะ150บอกลูกจะไหวไหมเพราะตอนนี้มาเป็นรุ่นของลูกและที่เข้ามาช่วยนะ
4: นั่นคือกู้มาเพื่อมาทำธุรกิจการท่องเที่ยว
1: จริงแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆแหละคร
4: ับ
1: ตั้งแต่วันแรกที่เปิดจนมาถึงคือก็ขยับมาเรื่อย
2: แต่ทีละน้อยไงคะ
1: โตมาเรื่อย
4: ทีละน้อยๆขึ้นมาแล้วเมื่อดอกเบี้ยเด
2: ิน
4: เบ็ดเสร็จยอดที่เราเป็นหนี้ทั้งหมดคือเท่าไหร่ครับ
1: 300ครับ
4: 300ล้านบาท
2: เท่าตัว
1: ก็ดูตัวเลขแล้วก
4: ็รับสภาพ
1: จากจะร้องไห้เป็นหัวเราะ
4: ครับ
1: ทำไมเก่งจัง
2: เราไม่เคยคิดถึงเรื่องความตายเราก็เลยไม่ตาย
4: ครับ
2: เป็นนักสู้
0: ค่ะ
4: แต่ในเมื่อที่เราเจอวิกฤตเยอะแยะมากมายไม่พบทางสว่างแต่แล้ววันหนึ่งก็มาพบบุคลากรหนึ่งท่านที่ชี้ทางสว่างให้แล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลง
1: ครับ
4: บุคคลท่านนั้นคือใครและธุรกิจเราเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับ
1: ก็คืออาจารย์ยักษ์อาจารย์ยักษ์วิวัฒน์ศัลยกรรมธร
4: ครับ
1: อาจารย์ก็ให้เราทำเรื่องของการหันมาพึ่งตนเองหยุดคิดเรื่องหนี้ก่อนคือรู้จักพอแล้วก็ให้ช่วยเหลือผู้อื่นอย่าคิดเรื่องเอาประโยชน์จากคนอื่นให้คิดช่วยเหลือผู้อื่นหันกลับมาพึ่งตนเองเราก็เริ่มทำเรื่องของการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมด้วยวิธีธรรมชาติก็ประหยัดไปได้แล้วนะครับเรื่องของการผลิตน้ำยาต่างๆแชมพูสบู่เหลวน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจาน
2: เมื่อก่อนเราซื้อหมด
1: เรื่องของการปลูก

0: ครับ
1: นะครับการปลูกการปลูกด้วยวิธีธรรมชาติการผลิตปุ๋ยธรรมชาติจากสัตว์แม้กระทั่งจากคนก็มีวิธีทำให้สะอาดถูกสุขอนามัยแล้วก็มาใช้กับไม้ยืนต้นไม่ต้องใช้กับผักก็ได้เรื่องของการสร้างเราเรียกว่าเศรษฐกิจพวกเรา
0: ครับ
1: ก็หันมาพัฒนาสินค้าจากพวกเราก็คือจากพนักงานจากชาวบ้านเท่านั้นนะครับแล้วก็ซื้อเข้ามาในโรงแรมเราทำการจ้างงานให้รอดพอดีไปด้วยกันก็เลยมีโครงการชื่อว่ารอดพอดีคือทำอะไรที่จะมีอาชีพที่เลี้ยงตัวได้โดยเราก็ขายให้โรงแรมนั่นแหละจะเปลี่ยนจากการซื้อที่อื่น
2: รับซื้อผักจากพนักงาน
1: มารับซื้อผักจากพนักงาน
2: บ้านใคร
1: เป็นโครงการเศรษฐกิจพวกเรา
2: บ้านใครปลูกเราก็รับซื้อ
1: บ้านใครปลูกบ้านใครมีปลาก็มาขาย
2: กำเดียวผักกำเดียวอะไรเราก็ซื้อ
3: จากสมัยก่อนคือซื้ออย่างเดียวจังหวัดไกลแค่ไหนเราก็ซื้อข้าวเราก็ซื้อเปลี่ยนเป็นเรามาเริ่มปลูก
1: ซื้อผ่าน
3: ของทำความสะอาดในโรงแรมไม่ว่าตามห้องนอนเราซื้อก็เริ่มผลิตเองอ๋ออันนี้ก็คือใช้เศรษฐกิจพวกเรานี่คือสิ่งที่อาจารย์ยักษ์แนะนำมันเลยทำให้เราลดต้นทุนได้
2: ใช่
3: ใช่ไหมครับ
1: ลดต้นทุนด้วยเยอะด้วยแล้วก็เกิดกิจกรรมขึ้น
3: ครับแล้วการที่ทำทั้งหมดเนี้ยมันปลดหนี้300ล้านได้ไหมครับ
1: จริงๆมันก็ยังไม่ได้หรอกครับ
2: ค่ะ
1: มันยังไม่ได้มันไม่ได้เห็นผลทันทีเดี๋ยวนั้นจริงทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีความเพียรด้วยมีความพยายามค่อยๆทำกิจกรรมไปเรามีที่พัก
2: มีทัวร์ดำน้ำ
1: เรามีเรื่องของการดำน้ำ
2: เรียนสอน
1: เราเกิดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนรอบๆ
3: ครับ
1: ก็ทำให้เราพอที่จะลืมตาอ้าปากได
2: ้ส่งดอกพอไปส่งดอก
4: ตอนที่อาจารย์ยักษ์แนะนำวินาทีที่พี่วริศรตัดสินใจเดินตามแนวของอาจารย์ของพระเจ้าอยู่หัวค่ะตอนนั้นคิดไหมคะว่าจะสำเร็จ
1: ตอนแรกไม่ได้มั่นใจเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องพอเพียงอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราทำตามศรัทธายังไงก็สำเร็จที่ได้ทำเคยตัดสินใจที่จะบอกให้คุณพ่อขายไปเถอะซึ่งเป็นอะไรที่ผมก็รู้สึกว่าคิดหนักเหมือนกัน
4: เจ็บปวด
1: อันนี้ทรมานที่สุด
4: เดี๋ยวจะได้กลับมาคุยกันต่อนะคะตอนนี้เรามีแขกรับแชร์สองท่านค่ะท่านแรกคุณอุ้มคนึงนิดชะนโมเป็นตัวแทนของผู้ที่นำศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติแล้ววันนี้ก็ทำมากกว่านั้นด้วยก็คือสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนและคุณตูนภาวลินลิมธงชัยมาสกีค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจประเภทโฮสเทลนะคะแล้วก็เป็นคนที่น้อมนำหลักความพอเพียงมาใช้ในการทำธุรกิจในนามของกลุ่มพอแล้วดีสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
3: อยากจะถามทั้งสองท่านเลยครับคำถามเดียวกันเลยว่าการนำแนวคิดพอเพียงมาใช้กับธุรกิจเนี่ยเคยกลัวกันบ้างไหมว่ามันจะไม่ประสบความสำเร็จคุณอุ้มก่อนก็ได้ครับ
5: ค่ะสำหรับอุ้มเนี่ยอุ้มศึกษามาพอสมควรนะคะหลังจากที่ตัวเองเลือกที่จะกลับบ้านค่ะแล้วก็ในการทำงานเนี่ยไม่มีความกลัวอะไรเพราะเราเชื่อแล้วก็ศรัทธาในแนวทางนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องดีและเรื่องดีจะเป็นเกราะคุ้มกันให้เราได้ทำงานเรื่องพวกนี้เพื่อจะสื่อสารต่อไปอะค่ะแล้วสิ่งที่เราอยากให้ชุมชนของเรากลับมาเนี่ยก็คือว่ามันมีความเกื้อกูลกันมีรอยยิ้มให้แก่กันแล้วก็มีความสุขไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้เราก็เลยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาค่ะเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยค่ะเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่นี้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ทำในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกันแรกๆชาวบ้านก็จะไม่เก็ตนะคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่เขาเห็นในทีวีหรือตามที่เขาพูดอ่ะคืออะไรแต่มันจะผ่านการลงมือทำที่เขาเริ่มปลูกผักมีอยู่มีกินแล้วก็แบ่งปันเลี้ยงดูคนในครอบครัวได้อันนั้นคือสิ่งที่เราทำอยู่ค่ะ
3: ครับแล้วคุณตูนล่ะครับ
6: ก็ตอนที่เลือกเพราะว่ามันก็ต้องอยู่ที่3ห่วง2เงื่อนไขอยู่แล้วอะค่ะดังนั้นถ้ามันเริ่มจากห่วงแรกว่าเรารู้จักตน แล้วก็ในตัวธุรกิจเรารู้ว่ามันมีเหตุผลว่าเราจะทำอะไรบ้างลงทุนยังไงคิดเรื่อง financial ก่อนถ้าเราจะทำธุรกิจที่รู้จักให้มันให้แบบยั่งยืนหรือเปล่าก็คือมีภูมิคุ้มกันนะคะก็พอคิดให้ครบทุกย่านเนี่ยค่ะก็คิดว่ามันไม่มีความแล้วก็ตั้งใจที่จะทำจริงๆค่ะ
3: ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีกนะครับ
4: เราจะพาทุกท่านย้อนไปดูวันเวลานะคะที่สองแม่ลูกต้องแบกรับกับภาระหนี้สินจำนวนมากมหาศาลเคยมีหลายครั้งเหมือนกันนะคะที่มีการลงความเห็นกันในครอบครัวบอกว่าขายกิจการทิ้งไปเถอะมันน่าจะดีกว่านี้แต่สุดท้ายแล้วนะคะอะไรที่ทำให้ความคิดที่จะขายธุรกิจชุมพรคาบาน่าหยุดลงแล้วสองแม่ลูกต่อสู้กันยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: ที่นี่ชุมพรคาบาน่าค่ะคนทั่วไปเวลาได้ยินชื่อนี้ก็คงจะคิดว่าเป็นรีสอร์ทธรรมดาแห่งหนึ่งแต่ว่าสำหรับฉันและชาวหาดทุ่งวัวแล่นอีกหลายๆคนที่นี่คือครอบครัวค่ะที่ที่คอยช่วยเหลือดูแลแล้วก็สอนสิ่งดีๆสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวนี้เขาผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะอย่างในปี2542ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วทั้งประเทศค่ะ
1: โอเคมิสเตอร์มิก Yeah I have already prepared the deed and the paperwork for you Yeah When you ever Please let us know. Thank you.
0: คุณวริศคะต้องขายแน่ๆแล้วใช่ไหมคะ
1: ก็คงต้องอย่างนั้นนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณอันนั้นมากๆนะครับที่ช่วยดูแลมาโดยตลอด
0: ฉันสิคะที่ต้องขอบคุณคุณแล้วก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณด้วยนะคะที่ทำให้พวกเรามีงานทำแล้วก็สอนให้พวกเรามีความรู้เพื่อใช้ชีวิตต่อไปได้นะคะแต่ก็พูดแล้วก็มันน่าเสียดายจริงๆนะคะ
1: ผมต้องขอโทษนะครับที่สู้มาได้สุดแค่นี้จริง
0: ๆไม่เป็นไรค่ะ
2: วริศจะไม่ลองคุยกับคุณพ่อดูอีกทีเหรอลูก
0: นั่นคือคุณวริศสอนค่ะเป็นผู้สืบทอดกิจการที่นี่แล้วก็นี่คือคุณแม่เขาค่ะคุณแม่เป็นคนที่คิดริเริ่มที่จะให้ชุมพรคาบาน่าดำเนินกิจการไปเพื่อประโยชน์ของชุมชนและคุณแม่ก็เป็นคนสอนให้พวกเราสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองแล้วก็สอนให้พวกเราอยู่บนพื้นฐานของการพอเพียงด้วยค่ะถ้าต้องเสียที่นี่ไปจริงๆคนที่เสียใจที่สุดก็คงจะเป็นคุณแม่นั่นแหละค่ะ
1: ผมว่าพ่อก็คงคิดดีแล้วครับแม่
2: แล้วว่าจะไม่เสียใจหรือลูกจะไม่เสียดายหรือว่าเราได้ร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านเราได้ทำอะไรมากับเขาพัฒนาแถวนี้มาเป็นเวลายาวนานนะลูก
1: มันก็เสียดายอะครับแต่ว่าจะทำไงได้ครับ
2: อันนะ
0: คะ
2: ถ้าเจ้าของใหม่เข้ามาฉันจะพูดกับเขาฝากอันนะกับพวกชาวบ้านในชุมชนให้ได้ทำงานกับเจ้าของใหม่เขานะแล้วก็ฝากอันนะด้วยนะช่วยถ่ายทอดสิ่งดีๆที่เราเคยได้ทำด้วยกันมาให้เด็กรุ่นใหม่ด้วย
0: ค่ะคุณ
1: แม่เข้าใจผมนะ
0: และนี่ก็คือความห่วงใยและความปรารถนาดีที่คุณแม่มีให้กับพวกเราเสมอมาค่ะและมันก็ยิ่งทำให้ที่นี่เหมือนกับเป็นศูนย์กลางของครอบครัวใหญ่มากกว่าที่มันจะเป็นที่ทำงานหรือว่าแหล่งเรียนรู้ใดๆฉันไม่อยากจะเสียที่นี่ไปเลยจริงๆค่ะ
1: คุณแม่ต้องเข้าใจผมนะครับ
2: แล้วแต่ลูกเถอะ
1: สวัสดีครับพูดสายอยู่ครับรางวัลอะไรนะครับจากใครครับแม่ครับแม
2: ่อะไรลูกอะไร
1: เราได้รับรางวัลครับแม
2: ่รางวัล
1: ได้รางวัลครับ
2: รางวัลอะไรใครให
0: ้เหมือนฝนเย็นฉ่ำพรมลงบนดินแล้งเลยล่ะค่ะคุณวริศสอนได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าชุมพรคาบาน่าของเราได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศธุรกิจขนาดกลาง ที่ดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะแล้วมันก็สร้างความปลาบปลื้มมาให้คุณแม่มากๆและแน่นอนค่ะนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยล่ะค่ะ
1: แม่ครับผมไม่ขายแล้วผมไม่ขายแล้วครับแอนแอนไม่ต้องไปไหนแล้วนะผมไม่ขายที่นี่แล้ว
0: แอนดีใจจริงๆเลยค่ะคุณวลิศโอ้ยดีใจจังเลยค่ะ
2: ลูกแม่ดีใจมากนะแต่ลูกมั่นใจนะลูก
1: รางวัลนี้ส่งพระราชทานมาก็เพราะว่าเราอะทำธุรกิจเพื่อให้คนอื่นอยู่ได้ถ้าเราจะต้องขายที่นี่เพื่อให้ตัวเราเองอยู่รอดผมว่ามันก็คงไม่ถูกต้องแล้วครับ
2: แม่ดีใจที่สุดเลยลูกต่อจากนี้ไปนะอย่าได้พูดว่าจะขายที่นี่อีกเป็นอันขาดแต่พวกเราต้องร่วมมือกันทำที่นี่ให้ดีที่สุดให้สมกับที่มีพระทรงมีพระเมตตานะลูก
0: และนับจากวันนั้นเป็นต้นมาชุมพรคาบานาของเราก็ยิ่งมั่นคงในความเป็นครอบครัวเพราะพวกเรามีพ่อผู้ทรงเมตตามอบพลังใจผลักดันและก็นำจิตใจของพวกเราทุกคนให้จับมือกันสู้กันต่อไปค่ะ

0: ็นยังไงบ้างครับแม
1: ่เหมือนกับที่เกิดขึ้นเลยไหมครับ
2: ก็เพราะถ้วยนี้เป็นถ้วยที่ตัดสินให้แม่ตัดสินใจเลยว่าไม่ต้องมาพูดเรื่องขายอีกเหมือนที่ละครพูดนั่นเลยค่ะจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้แต่ว่ามีความรู้สึกว่ายังไงก็ไม่ขายมันเหมือนลึกๆว่าเราได้ทำถวายท่านก็คิดว่าสิ่งที่ไม่มองไม่เห็นนะคงจะรู้ว่าเราตั้งใจอะไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็สองคนแม่ลูกก็คิดว่าเราจะทำอันนี้ถวายท่านอยู่แล้วในเรื่องของการเรียนรู้เพราะว่าพระองค์ท่านก็เป็นห่วงความไม่รู้ของประชาชนนั่นนะคะมันทำให้รู้ไม่เท่าทันคนอื่นแล้วก็เอาตัวรอดเนี่ยยากท่านก็ห่วงตรงนั้น
3: ค่ะ
2: แล้วก็ได้เจอด้วยตัวเองคือเวลาที่ไปเข้าเฝ้าพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็เป็นห่วงนะคะแม้กระทั่งเรื่องข้าวที่จะต้องกินไปทุกวันท่านก็ยังมีรับสั่งว่าอย่าทิ้งเรื่องการปลูกข้าวก็กลับมาแล้วก็มาบอกทุกคนตอนนี้ก็ดีใจค่ะที่ชุมพรเริ่มปลูกข้าวกันเยอะแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขที่ได้ปลูกข้าวและกินข้าวที่ตัวเองปลูก
1: คร
3: ับ

0: งั้นย้อนถามนิดนึงได้ไหมครับแม่ตอนที่แม่บอกแล้วแต่ลูกเหมือนในละครเมื่อกี
1: ้คือตอนนั้น
0: ตอนนั้นแม่คิดยังไงครับ
1: มันก็สุดๆแล้วไงคะมันเหมือนไม่มีทางออกมองหาทางออกก็ไม่เจอแม้ว่าเราจะเริ่มที่จะมีความสุขจากที่การมาปรับตัวก็คิดว่าถ้าเราให้ตรงนี้เข้าไปเราก็ยังพอมีที่ของเราเหลือเราก็ไปทำที่อื่นกันเถอะลูกถ้าอย่างนั้นครับเผื่อว่าพ่อเขาก็เป็นห่วงนะคะเอาขายก็ขายแต่ว่ามีข้อแม้ว่าถ้าได้ถ้วยพระราชทานจากในหลวงเนี่ยก็ไม่ต้องพูดเลยนะเลิกได้เลยมันคงจะมีวิธีอื่นที่เป็นความมหัศจรรย์สำหรับแม
2: ่
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไร
2: ของพี่วริศรเองเนี่ยเหมือนบอกกับตัวเองบอกว่าถ้าเกิดว่าเราขายที่นี่ไปเรานั่งมองถ้วยพระราชทานเราจะรู้สึกเหมือนผิดไปตลอดชีวิตเลยตอนนั้นคือรู้สึกอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ
3: หลังจากที่ได้รับถ้วยพระราชทานก็มีอยู่คำหนึ่งที่คนที่โทรมาเนี่ยครับก็บอกว่าพระองค์ท่านทรงทราบและก็ได้อ่านรายละเอียดของ
0: โครงการของ
3: เราโครงการด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจตลอดว่าตอนที่เกิดวิกฤต40เนี่ยเราลำบากที่สุดเราได้รับพระเมตตาจากพระองค์ท่านในตอนที่เราไม่เห็นอะไรเลยคนชุมพรก็ได้รอดพ้นจากวิกฤตตรงนั้นพอมาถึงวิกฤตตรงนี้อีกในนาทีสุดท้ายพระองค์ท่านก็ยังพระทานความเมตตานะครับพอคุณแม่พูดอย่างนั้นปุ๊บสิ่งที่เราคิดเลยว่าถ้าไม่ขายเนี่ยเราจะต้องต่อสู้อีกนานมากเพราะวิกฤตครั้งนี้ใหญ่หลวงแน่นอนแม้จะทำเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่ทันกับวิกฤตเพราะว่าวิกฤตไม่ได้เกิดจากการที่ไม่ได้ชำระหนี้อย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของตัววิกฤตของธนาคารเองก็ต้องเปลี่ยนมือไปเป็นคนอื่นด้วยเพราะนั้นหนี้เราก็เลยกลายเป็นหนี้ที่มีปัญหามาอีกรอบแล้วก็ถูกเปลี่ยนมือไปอีกสิ่งที่มาในปี52 ก็คือหมายศาลที่ฟ้องชุมพรกัมปนาทว่าไม่สามารถชำระหนี้ได
2: ้อย่างที่พี่มิกอย่างที่คุณแม่บอกนะคะว่าก้าวต่อไปของชุมพรคัมปนาทแม้ว่าจะมีหนี้สินเยอะแต่ก็ไม่โดดเดี่ยวมีคนร่วมเดินทางด้วยเป็นเครือข่ายนะคะเป็นผู้ที่ศรัทธาในศาสตร์ของพระราชาเหมือนกันวันนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติอาจารย์เข้มไตรภพโคตรวงศาสวัสดีค่ะ
0: อาจารย์อธิบายในสิ่งที่อาจารย์ต้องทำหน่อย
4: คือจริงๆก็คืออยู่คนวงการเดียวกัน
0: ครับ
4: คุณวิศรเนี่ยเรียนจบด้านโรงแรมแล้วมาดูโรงแรม
0: ครับ
4: ส่วนผมเนี่ยจบด้านโรงแรมแล้วก็มาสอนด้านโรงแรมเราก็เลยฝันว่าเฮ้ยเราอยากเจอครูแล้วก็โรงเรียนโรงแรมแบบไทยๆอ่ะที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็เห็นในข่าวครับหนังสือพิมพ์ฉบับนึงเห็นรูปผู้ชาย2คนยืนอยู่ริมทุ่งนาคืออาจารย์ยักษ์กับคุณวริศร
0: ครับ
4: แล้วในข่าวเขาบอกว่าอาจารย์ยักษ์ใช้คําว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แค่เรื่องเกษตรแต่สามารถประยุกต์ใช้กับโรงแรมได
0: ้ครับ
4: เฮ้ยนี่ไงผู้ชายในฝันของเราไม่ใช่นะอาจารย์ครับคือเราอยู่กับเรื่องวงการท่องเที่ยวโรงแรมมานานนะฮะเราก็เลยรู้สึกเบื่อว่ามันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่สไตล์เรานะฮะก็เลยค้นหาจนเจอว่ามีเนี่ยผมใช้ว่าเป็นโรงเรียนแห่งการโรงแรมเป็นโรงเรียนการโรงแรมนะฮะแบบสไตล์ของเราก็เลยทำให้เส้นทางได้มาเจอนะครับผู้ชายชื่อวริศสิทธิ์วิวัฒน์
0: เหมือนเราเปลี่ยนครอบครัวแล้วเธอไงไม่รู้แล้วอาจารย์เข้มได้ช่วยหรือว่าปรึกษาเรื่องการชำระหนี้ของเรายังไงบ้างไหมครับ
4: ตอนนั้นก็คือเครือข่ายสิ่งที่ช่วยก็คือเรามีการตั้งเป็นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติที่ชุมพรคาบาน่าใช้คำว่าเพลินศูนย์เพลินเพลย์บวกเลินก็คือเ พลินอะไรเงี้ยฮะ

0: แล้วที่นี่ก็กลายเป็นที่ฝึกอบรมพลนะครับผ่านมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาตินะฮะ70รุ่นก็ 7,000 กว่าคนนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้กิจกรรมต่างๆในชุมพรวัฒนาเกิดขึ้นคนก็รู้จักสื่อมากมายเลยที่มาทำรายการที่ชุมพรวัฒนาก็ทำให้คนรู้จักผ่านเครือข่ายเราผ่านกิจกรรมของเราคราวนี้เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติก็เลยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ
1: แปลว่าจะพยายามเดินหน้าต่อตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็พยายามที่จะทำธุรกิจเพื่อใช้หนี้ด้วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลมาถึงวันที่โดนหมายศาลอย่างที่บอก
2: ครับ
1: วันนั้นเหตุการณ์ในปี
2: 52คร
1: ับ 52
2: เรามีการรวมตัวกันที่ชุมพร
1: ค่ะ
2: ปฏิบัติการจากภูผาสู่มหานาทีฟื้นฟูตั้งแต่ต้นน้ำพระโต๊ะจนถึงทะเลเลย
0: กิจกรรมของเครือข่าย
2: เครือข่าย
0: เป็นรวมตัวกันประเทศหลายพันคน
2: เยอะมาก
0: ครับ
3: เต็มชุมพร
2: แล้วเราร้องเพลงความฝันอันสูงสุด
4: ครับ
2: ร่วมกันวันที่20มิถุนาพอทุกคนกลับไป22หมายสารมาเลยก็ยังคิดว่าจะคุยกันได้มั้งไปคุยกันที่ศาลก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
4: สรุปคุยได้มั้ย
2: มันก็คุยมา10ปี
1: แล้วแคมเปญเซฟชุมพรคาบานาเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วมีวิธีการในการระดมทุน
2: เกิดขึ้นจากการเจรจากับเจ้าหนี้ด้วยครับ
1: ค่ะ
2: ว่าจากหนี้ที่ขึ้นไปถึง200กว่าล้านเนี่ยถ้าสามารถหามาชำระได้จบกันที่120ปีที่แล้วเป็นแคมเปญเซฟชุมพรคาบานาก็จัดกิจกรรมกันทั้งปีตุลาเนี่ยได้หมายจริงแล้วรู้แน่นอนแล้ววันที่ขายท่อตลาดวันแรกคือ4ธันวาคม
1: แล้วแคมเปญที่รณรงค์มาตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงช่วงพฤศจิกาล่ะคะเราได้ตัวเลขใกล้จะถึง120มั้ยคะ
2: เราได้มาจนถึงประมาณ560ประมาณนี้ครับ
4: ครึ่งทาง
2: ครึ่งทาง
4: เหลือเวลากี่วันครับที่ต้องหาอีกครึ่งนึงให้ได้
2: เหลืออีก7วัน
4: 70ล้านใน7วันแล้วไปหายังไงครับ
2: วันนั้นก็เลยคุยกับน้องหนาวว่าหนาวอาจารย์ยักษ์อยู่ไหนอะคิดถึงแบบต้องไปหาจอมยุทธแล้ว อาจารย์บอกว่าคุณจะไปกังวลอะไรเหลือกี่วันนะ7วันครับอาจารย์เหลือตั้ง7วัน
1: ไม่ใช่แค่7วันตั้ง
2: ไม่ใช่แค่คุณจะไปกังวลอะไรเหลือตั้ง7วัน
4: ซึ่งก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่อาจารย์ยักษ์ใช่ไหมครับทำคลิปเพื่อที่จะบอกเครือข่ายโดยที่มีคำพูดว่าอย่าดูดายใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้จะเป็นแรงกระตุ้นการระดมทุนครั้งยิ่งใหญ่เพื่อเซฟชุมพรคาบานาแต่เรามีคลิปให้ดูไปชมกันเลยครับ
5: กิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมประเทศไทยเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยมันทำให้คนทั่วโลกนี่เดินทางมาประเทศเราเนี่ยปีละ38ล้านคนเพราะนั้นการท่องเที่ยวนี่แหละมันจะเป็นโอกาสที่ทำให้เราเผยแพร่ศาสตร์พระราชาได้ดีกว่าผมได้ซ้ำไปเพราะที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องทำไร่ไถนาปลูกป่าสร้างอะไรต่างๆเพราะนั้นก็จะเป็นช่องทางเป็นอะคาเดมิกที่สื่อสารปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไปสู่โลกได้ยิ่งใหญ่กว่าที่นี่เยอะก็เห็นคุณไวสอนทำดีทุกคนก็ชมนะยกย่องกันรางวัลก็มาเต็มจนแทบไม่มีที่เก็บแต่ถึงการสภาวะที่โลกกำลังมาครอบงำเนี่ยมันคือการล่าเมืองขึ้นถ้าเราไม่ไปช่วยกันเนี่ยปล่อยก็เป็นเมืองเล็กๆแล้วก็ตายไปเนี่ยมันก็แรงน้ำใจเกินไปผมเนี่ยดูดายไม่ได้
6: ด
5: ู
6: โอ้โห
5: ผมดูดายไม่ได้ผมคือไม่อยากจะปล่อยให้เขาล่มจมไปต่อหน้าต่อตาแล้วผมประเมินว่าเหลือเวลาอีกตั้ง7วันขอให้ทุกท่านลุกขึ้นมาอย่าดูดายนะครับมีเงินคนละ10บาทคนละ100บาทคนละ1,000บาท 10,000 บาท 100,000 บาทล้านบาทก็ไม่ว่ากันช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยอย่างเนี้ยขาดแค่60ล้านเองเรื่องเล็กมากถ้าทุกคนช่วยกันครับ
6: ครับผม
5: แต่ดูดายก็แล้วกันขอให้ช่วยกันครับ
4: ถามอาจารย์เข้มครับเพราะอะไรเครือข่ายถึงรู้สึกว่าดูดายไม่ได
0: ้เพราะที่นี่คือแผ่นดินของเราเรารู้สึกว่าที่นี่เป็นแผ่นดินแผ่นดินที่ฝึกคนมาเยอะ70รุ่น 7,000 กว่าคนแล้วก็มีคนไทยคนต่างประเทศมาเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาที่นี่แล้วก็ศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงที่โด่งดังกระจายไปทั่วประเทศนะฮะในช่วง20ปีหลังมาที่อาจารย์ยักษ์เคลื่อนมาเกิดจากที่นี่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลินประเด็นที่2ก็คือ ถ้าพูดถึงการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมที่มีชีวิตชีวาจริงๆเกิดจากครอบครัวนี้นะฮะครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีศรัทธาในเรื่องนี้แล้วเครือข่ายทั้งหมดทั่วประเทศลูกศิษย์ของอาจารย์ยักษ์ก็ศรัทธาในสิ่งเดียวกันนะครับเราศรัทธาในสิ่งเดียวกันแล้วก็อยากจะรักษาเรื่องศาสตร์พระราชาให้ยังคงอยู่ตลอดไป
1: พี่วริศรรู้สึกยังไงที่อาจารย์ยักษ์อาจารย์เข้มเข้ามาช่วยคะ
2: มันเป็นความรักความห่วงใยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถทรยศหรืออกตัญญูกับศรัทธาที่ทุกคนมีจริงๆก็ต้องคิดว่าเราต้องรักษาศีลของการทำธุรกิจให้ได้บริสุทธิ์ที่สุดแล้วก็คงเป็นเวลาที่เราได้กลับมาอยู่กับเครือข่ายแบบพี่น้องได้ทำงานร่วมกันหลังจากที่ไปท่องยุทธจักรมาสัก10 ปี
1: ค่ะ
2: นะครับก็รู้สึกว่านี่แหละความเป็นพี่น้องความเป็นไม่ใช่ญาติก็ยิ่งกว่าญาติมันรักกันยิ่งกว่าญาติอีกเราก็เข้าใจคำว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเราได้เห็นคนที่มีศรัทธาต่อรัชกาลที่9นะครับต่อเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ความสามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทยเราได้เห็นพลังสามัคคีแล้วทุกคนก็เป็นการเสียสละโดยที่ไม่มีเงื่อนไขทุกคนทำด้วยความรักความศรัทธาเราจึงต้องสร้างสิ่งที่เป็นต้นแบบ
0: การกอบกู้ธุรกิจอาจจะไม่ใช่แบบทุนนิยมแต่อันนี้เป็นการกอบกู้แบบเครือญาติเป็นญาติยิ่งกว่าทางสายเลือด
2: จริงๆการระดมทุนเนี่ยเราให้ทุกคนมาร่วมลงทุนในบริษัท
4: ครับ
2: นะครับลงขันแบบมีส่วนร่ว
1: ม
2: แต่ก็ยังขายหุ้นไม่ได้สามารถทําแบบมีผลตอบแทนได้ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 6% คนก็มาร่วมลงทุน
4: จากที่แปลงนี้เป็นของเราติดหนี้ที่นี้ติดธนาคารสุดท้ายแล้วมันไม่มีทางออกเพราะมันเหลือยอด120 กว่าล้านเลยปรึกษากันเพื่อทำเป็นรูปแบบเสมือนว่าให้คนมาถือหุ้นบนพื้นที่ของเราคือสรุปแล้วก็คือยอมสละที่ไม่ให้เป็นนายทุนเอาไปทำอย่างอื่นใช่ไหมครับแต่เก็บให้เป็นแบบเดิมตามความต้องการของเราว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้แต่เรายอมที่จะไม่เป็นเจ้าของแล้ว
2: เรามีเจ้านายพระองค์เดียวกันเนี่ยครับก็เลยสละได้ซึ่งที่จะครอบครองที่ตรงนั้น
4: สละให้ทุกคนที่มีเจ้านายองค์เดียวกันไม่ใช่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเอาไปกอบกวยทางธุรกิจ
2: จริงๆมีความจำนงจากหลายๆท่านนะครับที่ต้องการจะปิดยอดให้เลยแต่เป็นเงินที่ก้อนใหญ่อาจารย์บอกเราต้องการการมีส่วนร่วมเราอยากได้คนเล็กๆคนละร้อยคนละพันจากหลายๆคนเพราะฉะนั้นอาจารย์จะสอนตลอดเวลาว่าอย่าตาโตอย่ารีบร้อนเราต้องการคนที่มาปฏิบัติการเรื่องของระบบเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันและพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าระบบเศรษฐกิจแบบนี้เพื่อทุกคนไปได้จริง
1: ๆเราจะย้อนให้ดูนะคะในช่วง7 วันสุดท้ายกับเงิน70 ล้านที่ต้องหามาให้ได้เพื่อให้ชุมพรคาร์บอนาถูกขายทอดตลาดแล้วในที่สุดค่ะก็มีความหัศจรรย์เกิดขึ้นชมจากละครเวทีค่ะ
3: ขอบคุณมากมากนะครับ
4: ครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เข้ม
6: โอ้ไม่ธรรมดาเลยครับคุณวุฒินี่ครับมีเด็กๆโรงเรียนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องความพอเพียงเนี่ยร่วมเข้ามาบริจาคกับเราเยอะมากเลยครับ
3: เหรอครับได้ยอดเท่าไหร่ครับ
6: มากเลย
7: ตั้งแต่วันที่ได้รับรางวัลพระราชทานมานะคะครอบครัวชุมพรคาร์บอนาของเราก็ขยายมากขึ้นเลยค่ะแล้วก็เราทำกันอยู่บนพื้นฐานความแข็งแรงที่จะทำเพื่อผู้อื่นก็เลยดึงดูดเอาคนที่มีศรัทธาร่วมกันกับเราเข้ามาหามากมายค่ะเหมือนกับคุณคนนั้นไงคะเขาชื่ออาจารย์เข้มค่ะเขาเป็นคนที่มาจากมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติค่ะเขาเข้ามาทำกับเรานะคะแล้วก็มาร่วมเรียนรู้กับเราด้วยค่ะเพื่อที่จะสานต่อองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้ยังคงอยู่ในแผ่นดินค่ะ
8: 7 วันสุดท้ายของชุมพรคาบาน่า

0: ผ่านไป6เหลืออีก1วันเรายังขาดอยู่อีก10ล้าน
1: ทริปดูดายที่อาจารย์ยักษ์เขาได้พูดเอาไว้มันอาจจะช่วยทำให้กลุ่มทำธุรกิจเข้ามาช่วยเราได้ทันผมเชื่ออย่างนั้นนะ

0: มากินตอนนี้เถอะกำลังร้อนๆอร่อยนะมา
1: คือตอนนี้ผมยังเตรียมเอกสารที่จะไปเสวนาในวันพรุ่งนี้ยังเสร็จไม่เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวขอทำอันนี้ให้เสร็จก่อนนะครับ
0: ตามใจ
2: โหวันนี้นี่มีแต่ของโปรดคุณวลิศทั้งนั้นเลยนะคะไม่เห็นจะมีอันไหนเป็นของโปรดแนะบ้างเลยค่ะคุณ
0: แหมคุณก็ช่วงนี้การงานเขาหนักหน่วงก็ต้องดูแลบำรุงเขาบ้างเดี๋ยวไว้ให้ผ่านช่วงที่หนักนี้ไปได้นะทุกคนชอบกินอะไรจะทำให้ทุกอย่างเลย
2: แหมแน่ก็แค่แซวเล่นนะคะคุณอย่ารีบแกะให้นะคะเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าพอคุณวริศสอนนะคะเขาตัดสินใจที่จะไม่ขายชุมพรคามานาตั้งแต่คราวนู้นแล้วนะคะก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยรุ่งเรืองมากเลยค่ะในเรื่องของการเป็นแบบอย่างในการทำธุรกิจเพื่อชุมชนแล้วก็เลยมีคนจากที่ต่างๆมากมายแวะเวียนเข้ามาหาเราค่ะแล้วก็พอเวลาที่เราทำทุกอย่างไปเรื่อยๆนะคะเราก็เลยขยายวงครอบครัวที่เป็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของเราอะค่ะไปได้มากขึ้นเลยละค่ะดีใจมากๆแต่นั่นแหละค่ะสุดท้ายแล้วก็เจอปัญหาเศรษฐกิจยุคใหม่เข้าค่ะมันท้าโถมเข้ามาค่ะตอนนี้นะคะชุมพรคามานาของเราก็เลยต้องถูกแขวนอยู่บนเส้นได้อีกครั้งแล้วละค่ะ
3: คุณฤทธิ์คุณฤทธิ์มีเม้นหนึ่งน่าสนใจนะเขาทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยคุณลองคุยดูนะ
1: สวัสดีครับครับใช่ครับครับครับก็รายละเอียดโดยรวมก็ใช่ครับประมาณนั้นครับ
2: คุณวริศสอนนะคะเขาก็เลยใช้วิธีการจัดงานเสวนาระดมทุนเพื่อช่วยเหลือชุมพรคามานาค่ะแล้วอาจารย์เข้มนะคะเขาก็เลยขอให้อาจารย์ยักษ์ช่วยถ่ายคลิปเพื่อไปเผยแพร่ในพวกนักธุรกิจที่เป็นอยู่ในพวกสายเพื่อสังคมนะคะเพื่อที่จะไม่ดูดายแล้วก็ช่วยเซฟชุมพรคามานาของเราโดยที่อยู่ในฐานะของผู้ร่วมทุนค่ะแล้วพอตอนหลังเนี่ยนะคะทุกคนก็เลยช่วยกันทำงานทั้งหมดเลยค่ะ
1: ไม่ได้ครับผมให้คุณปิดหนี้ยอดทั้งหมดไม่ได้ปิดหนี้คนเดียวรายเดียวไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าผิดความตั้งใจของพวกเรานะครับที่อยากจะให้ธุรกิจนี้เป็นของทุกคนผมขอบคุณในความหวังดีนะครับแต่ว่าคงจะต้องปฏิเสธนะครับสวัสดีครับ
3: ยอดยังเหลืออีกกว่า10ล้านหรือว่าคุณจะลองคุยกับสายเมื่อกี้สักครั้งไหมครับ
1: ไม่หรอกครับอาจารย์ธุรกิจนี้จะอยู่รอดได้ต้องอยู่เพื่อส่วนรวมครับ
0: พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วขอให้มีปาฏิหาริย์ขึ้นนะลูก
1: ขอบคุณครับแม่

0: ในที่สุ
1: ด
0: ก็ถึงวันนั้นค่ะวันรุ่งขึ้นวันที่4ธันวาคมในงานจัดเสวนาร่วมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือชุมพรคาบาน่าในตอนนั้นเนี่ยผู้ที่มีจิตศรัทธาแล้วก็ศรัทธาในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกับพวกเราก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างมากมายเลยล่ะค่ะ
2: ตอนนี้ก็2ทุ่มแล้วนะครับก็คงเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงที่เราจะสูญเสียครอบครัว

0: ผ่อนคาร์บอนาไปยอดที่มีเข้ามาตอนนี้นะครับทั้งหมดก
1: ็ครบแล้วครับ
2: ฮะ
1: ครบแล้ว
2: เดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวนี่เราได้มากกว่าเดิมอีกนี
1: ่ใช่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณครับ
2: yes ใช
1: ่ขอบคุณครับ
2: ทำสำเร็จแล้วนะ
3: ครับใช่ค่ะ
4: ไปและนั่นแหละค่ะพอทุกคนได้รับรู้ถึงความจริงใจแล้วก็จริงจังในการทำงานของครอบครัวชุมพรคาร์บานาของเราก็ไม่ยากเลยนะคะที่ทุกคนจะร่วมมือร่วมใจแล้วก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพวกเราค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ปาฏิหาริย์นะคะแต่มันเกิดจากความรักของครอบครัวใหญ่ที่รวมกันเป็นหนึ่งได้เพราะความศรัทธาต่อพ่อผู้ทรงนำทางให้กับพวกเราค่ะ

0: พี่วริศครับตอนเวลา2ทุ่มของวันที่ธันวาเป็นช่วงเวลาที่ยอดที่เรารอคอยอีกเกือบ70ล้านที่ตามหาภายใน7วันสุดท้ายมันครบมันเยอะกว่าที่เราหวังไว้อีกตอนนั้นพี่รู้สึกยังไงครับ
1: ก็รู้สึกว่าตอนนั้นชาหมดแล้วครับ
0: มันชาใช่ไหมครับ
1: คือไม่คิดถึงคำว่าให้ไม่ฟูไม่แฟบครับเสียใจก็ไม่แฟบดีใจก็ไม่ฟูจนเก็บอาการไม่อยู่แต่ก็รู้สึกว่าเราจะอกตัญญูหรือจะเนรคุณกับสิ่งที่ทุกคนได้แสดงพลังนี้ร่วมกันเราจะทำอะไรที่ไม่ดีไม่ได้ก็เหมือนปฏิญาณกับตัวเองว่าจากที่เคยถวายสัจจะให้กับพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีสัจจะที่จะรักษาคำมั่นสัญญานี้ให้กับทุกๆคน
0: ครับ
1: ที่รวมใจเป็นหนึ่งเดียวคิดถึงเพลงของขวัญจากก้อนดินว่ารวมเม็ดดินทุกเม็ดให้เป็นแผ่นดินก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดแล้วก็สิ่งที่เราอดทนมาก็ได้เห็นพลังของความสามัคคีแล้วก็ทำให้พวกเราได้สร้างชุมพรกัมพูชาให้เป็นของทุกคนจริงๆแล้วก็เกิดประโยชน์ได้สืบสานงานของพระองค์ท่านจริงๆผมคิดว่าอันนี้เป็นภารกิจของชาตินี้ที่เกิดมาว่าเราจะได้ทำงานนี้ร่วมกัน
0: ต่อไปแล้วคุณแม่ล่ะครับ
2: สำนึกในความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นว่าในที่สุดแล้วก็เป็นอย่างที่เราต้องการเป็นอะไรที่ได้มาอย่างเป็นความมหัศจรรย์นะคะเพราะว่าในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไม่ได้เคยนึกถึงเป็นอื่นเลยนึกถึงแต่ว่าตรงนี้คือแผ่นดินของท่านแล้วในช่วงที่ก่อนหน้าที่จะมีอันนี้ก็คนที่มาจะมาซื้อจะมาอะไรเนี่ยนะคะเขาก็บอกเขาจะไม่ทำแบบนี้อย่างที่เราทำแล้วพอมันสำเร็จอันนี้สิ่งที่ดีใจก็คือว่าจะได้เป็นโรงเรียนของท่านจริง

0: แล้วก็บอกว่าขอให้มีชีวิตอยู่ไปจนถึงเห็นโรงเรียนเนี่ยสำเร็จมีคนเดินเข้ามาแล้วก็ได้รับความรู้แล้วก็กลับไปมีชีวิตที่ดีขึ้นก็ขออยู่อีกหน่อย
1: อาจารย์เข้มล่ะครับวันที่ทราบว่ายอดเราหาได้ครบรู้สึกยังไงครับตอนนั้น
2: เหมือนกับเรารักษาแผ่นดินที่บรรพบุรุษแผ่นดินที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยรักษาไว้ให้เราแผ่นดินชุมพรคำว่าหน้าอาจเป็นผืนดินเล็กๆที่อยู่ในประเทศไทยแต่ความทุกข์ระทมแบบนี้แบบที่เจอบนแผ่นดินของคาบาน่าเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศไทยอาจารย์ยักษ์ใช้คำว่าถ้าเรารักษาแผ่นดินผืนนี้ไว้ไม่ได้แผ่นดินที่อื่นก็อย่าหวังเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยระดมทุกอย่างเพื่อจะรักษาแผ่นดินเอาไว้แล้วก็การสร้างคนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นแผ่นดินเนี่ยจะเป็นแผ่นดินเป็นโรงเรียนศาสตร์พระราชาระดับนานาชาติเป็นโรงเรียนที่ยังสืบทอดสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวสอนนะฮะไว้ให้ลูกหลานต่อไปแล้วครอบครัวรักพันเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่พิสูจน์ว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือทางรอดในทุกวิกฤต
3: ค่ะ
2: นะครับ
3: มาจนถึงวันนี้นะคะครบรอบ1ปีที่ชุมพรคาบาน่าหลุดพ้นจากหนี้สินทุกอย่างด้วยพลังศรัทธาของเครือข่ายต่อศาสตร์พระราชาพี่วริศคุณแม่อาจารย์มีอะไรอยากจะบอกกับทางเครือข่ายกับท่านผู้ชมบ้างคะ
4: คือมั่นใจว่าทางนี้ไม่ใช่ทางเลือกครับทางนี้เป็นทางหลักและเป็นทางรอดจริงๆแล้วถ้าเราลงมือทำเราจะเห็นถึงสันติภาพถึงมิตรภาพที่มีให้กันก็ทำให้สังคมสงบสุขได้จริง
0: ๆเป็นโอกาสที่เราจะเลือกทางได
3: ้
0: เอาคำพูดของหลานมาว่าเมื่อก่อนนี้มันเป็นทางเลือกเราต้องไปตามทางเลือกที่คนอื่นเขาเลือกไว้แต่ต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะไปด้วยทางที่เราเลือกเองที่เห็นแล้วว่ามีความสุขสุขภาพดีปลอดภัยแล้วก็ถึงจะเศรษฐกิจนิดๆหน่อยๆของเราแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่ได้ธรรมะต้องกลับมาธรรมชาติกลับมาโลกาจะได้ไม่วินาศ
1: อาจารย์เข้มล่ะครับ
2: เงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิของจริงคาบาน่าได้พิสูจน์แล้วว่าตะเกียกตะกายดิ้นรนหาเงินสุดท้ายก็เป็นหนี้เป็นสินแล้วก็เอาตัวไม่รอดซึ่งแบบเนี้ยมีอยู่ทั่วโลกนะครับที่มีสถานการณ์แบบคาบาน่าแต่สุดท้ายพลังเครือข่ายความสามัคคีแบบที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สอนสามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทยก็ได้ให้คาบาน่าได้มีโอกาสกลับมาทำงานเพื่อพิสูจน์ศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัวนะครับคาบาน่าก็เป็นแผ่นดินของพวกเราทุกคนของคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศที่ช่วยเหลือกันแล้วก็จะเป็นสถานที่ที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัวอันนี้คือทางรอดที่ยั่งยืนที่สุด
1: ครับสุดท้ายนี้อยากจะถามพี่วริศพี่วริศอยากจะขอบคุณเครือข่ายที่ร่วมมือร่วมใจเซฟชุมพรคาบาน่ายังไงเชิญเลยครับ
4: จริงผมขอบคุณทุกลมหายใจครับ
1: ครับ
4: หายใจไปก็ขอบคุณไปเดินไปก็ขอบคุณก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นสติที่เราต้องระลึกชอบตลอดเวลาว่าเราจะขอบคุณทุกคนตลอดเวลาแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเหนื่อยก็พัก
0: ขอบคุณอาจารย์ยักษ์ที่ช่วยให้เรารอดขอบคุณทุกคนเลยค่ะ
3: ยังมีอะไรที่อยากจะบอกเพิ่มเติมกับผู้ชายในฝันคนนี้ไหมคะ
2: ก็จะมีผู้ชายคนนี้ได้ก็คือต้องมีแม
1: ่
2: นะฮะคือถ้าเปรียบเทียบคุณแม่ก็คือเหมือนกับคือแม่คือผู้ให้เหมือนกับแม่ของแผ่นดินแม่แม่ได้ทำหน้าที่ไม่ใช่ประคับประคองลูกชายคนนี้ให้รอดมาได้แล้วลูกชายคนนี้ก็สามารถที่จะทำงานช่วยเหลือคนอื่นต่อนะฮะเพราะว่าคุณแม่คือแม่ต้นแบบแม่ตัวอย่างที่หายากมากนะครับที่พิสูจน์สิ่งที่ครอบครัวทำมาแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวท่านสอนมาแม่ก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

0: ่วนอาจารย์มาที่สอนผมเรียกท่านอาจารย์เพราะว่าเป็นครูที่ผมตามหาคนที่พิสูจน์สิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวสอนพิสูจน์การพัฒนาการบริหารจัดการโรงแรมแบบไทยๆที่เหมาะสมแผ่นดินของเราเหมาะสมกับคนไทยแล้วคนไทยก็คือน้ำใจเป็นที่หนึ่งเป็นที่สุดของโลกนั้นคาบาน่าก็เป็นที่ที่มีคนดีมีแผ่นดินที่ดีแผ่นดินที่สงบมีอาหารที่อร่อยนะฮะแล้วกินอย่างรู้ที่มานะครับงั้นผู้ชายคนนี้ก็ยังเป็นผู้ชายในฝันที่มีชีวิตจริงนะครับ
1: ค่ะ
2: เราไปถามแขกรับแชร์บ้างดีกว่าครับว่าทั้งสองท่านจากที่ได้ฟังครอบครัวรับเชิญของเราทั้งวันนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ต้องบอกว่าแบบสุดยอดจริงๆนะคะคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบอุ๊ยมรสุมมันเข้ามาเยอะไปหมดเลยทั้งที่แบบก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในเรื่องนี้แต่ว่าแบบทำยังไงเราแบบถึงจะรักษาไว้คือณภาวะตรงนั้นรู้สึกว่ามันมีแรงเสียดทานแล้วก็แรงกดดันหนักมากแล้วแบบด้วยความที่มีหัวใจเชื่อแล้วก็ศรัทธาแล้วก็คิดว่าแบบแม่แล้วก็พี่วริศเนี่ยน่าจะนึกถึงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์หรือนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ถึงมีแรงฮึดสู้ได้ถึงขนาดนี้เพราะตัวเองเวลาท้อที่ทำงานชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9เหมือนกันว่าอันที่เราทำเนี่ยมันเล็กน้อยมากแต่สิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆแล้วเราเป็นใครทำไมเราถึงท้อแล้วพระองค์ท่านเป็นใครเราต้องมาคิดย้อนแย้งกับเราอีกทีแล้วก็แบบสุดยอดมากๆจริงๆค่ะแล้วอุ้มก็เชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะจะนำพาทุกคนเนี่ยสู่ชีวิตที่ผาสุกจริงๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะแล้วเราก็จะรักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้แล้วก็สืบสานงานของพระราชาไปด้วยกันค่ะ
3: ค่ะ
2: ครับ
3: คุณตูนนะคะ
4: ก็หลังจากที่ฟังเราก็เหมือนได้ตอกย้ำสิ่งที่เชื่อเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาปรับใช้กับทุกธุรกิจได้แล้วก็โดยเฉพาะห่วงที่3อ่ะค่ะก็คือการให้ก่อนเมื่อเราให้อ่ะค่ะมันก็ทําให้เรามีภูมิคุ้มกันในธุรกิจแล้วก็ทําให้เรายั่งยืนและสุดท้ายก็คือตั้งมั่นในสิ่งที่เราอยากทําอ่ะค่ะก็คือสานต่อสิ่งที่พ่อทําค่ะ
3: ขอบคุณแขกรับแชร์ของเราในวันนี้นะคะคุณอุ้มกับคุณตูนค่ะ
2: หลังจากที่เราสัมภาษณ์ครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้มีกล้ายืนยันว่าวิถีของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราช่วยได้จริงๆด้วยแรงศรัทธาด้วยความรักที่มีจากทุกๆคนที่อย่างที่พี่บอกว่าเรามีพ่อองค์เดียวกันสุดท้ายแล้ววิกฤตทุกอย่างก็จะผ่านไปขอบคุณมากๆจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านเลยครับ
3: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: อาจารย์ยักษ์พูดว่าถ้าเรารู้จักที่จะให้ไอสิ่งที่เราได้คืนกลับมามันยิ่งใหญ่กว่ากันเยอะมันตรงกับศาสตร์ของพ่อหลวงรัชกาลที่9ที่พูดว่าสามัคคีคือพลังจริงๆมันทำให้เห็นว่าพลังแห่งความศรัทธามันมีจริง
3: คือศรัทธาแล้วก็เชื่อคำนี้มานานอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอได้มาเจอกับเรื่องราวของพี่วริศกับคุณแม่เรื่องที่เกิดขึ้นกับชุมพรคาบาน่าคือยิ่งตอกย้ำอะค่ะว่าสิ่งที่เราศรัทธาสิ่งที่เชื่อมาตลอดนะคะมันพิสูจน์ให้ได้เห็นจริงแล้วอย่างที่ได้เรียนรู้จากแขกรับเชิญในวันนี้นะคะเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ทางเลือกแต่นั่นคือทางหลักที่เราทุกคนต้องเดินแล้วจะเป็นทางที่ทำให้เราได้รอดด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันในวิกฤตที่เราเจอโควิด-19 เศรษฐกิจล้มระเนระนาดเศรษฐกิจพอเพียงคือทางหลัก
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธ ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ญของการมีชีวิตรอดในป่ายังเป็นเรื่องของอาหารที่เป็นหนึ่งในปัจจัย4ของมนุษย์หากคุณติดค้างในป่านานเป็นเดือนหรือเป็นปีคุณจะมีวิธีการกักเก็บอาหารเพื่อให้มีชีวิตรอดไปได้อย่างไรตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การถนอมอาหารที่จะช่วยยืดอายุอาหารของเราไว้ให้ได้นานที่สุด
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับถ้าหากเราพูดถึงการดำรงชีวิตก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของอาหารนั้นเป็นสิ่งจำเป็นครับแต่จะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้มีการยืดระยะเวลาของการเน่าเสียของอาหารไว้ให้ได้นานที่สุดสิ่งนี้คือสิ่งจำเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องอาศัยอยู่ในป่าเป็นระยะเวลาที่นานและสิ่งนี้นะจะช่วยให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปหาอาหารบ่อยๆด้วยไปติดตามกันครับว่าจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง
0: วิธีการถนอมอาหารมีหลายวิธีที่มนุษย์เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณเช่นการทำให้แห้งการรมควันการใช้น้ำโดยในตอนนี้หากเราอยู่ในป่าและมีวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุดคือการทำให้แห้งซึ่งเป็นวิธีการถนอมอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเพราะเป็นการดึงน้ำออกจากอาหารจนทำให้ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และการทำงานของเอนไซม์ในอาหารจนเกิดเน่าเสียนั่นเองครับ
1: ตอนนี้เรามีวัตถุดิบทั้งหมด3ชนิดนะครับและจะทำทั้งหมด3วิธีให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันว่าจะมีวิธีในการถนอมอาหารเพื่อยืดระยะเวลาของอาหารของเราเนี่ยให้อยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นเพื่อการเอาชีวิตรอดวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ง่ายมากๆโดยใช้แสงแดดซึ่งเป็นแหล่งพลังงานจากธรรมชาติซึ่งเรามีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องก่อไฟและไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับก็สามารถที่จะช่วยรักษาอาหารของเราไว้ได้

ตอนนี้นะครับเราก็ได้เนื้อสัตว์นะครับที่เราจะนำมาสาธิตผมได้แบ่งเนื้อออกเป็น3ชิ้นนะครับจากเนื้อหมู3กิโลส่วนที่บางที่สุดนะครับผมจะเอามาแล่นะครับเป็นชิ้นบางๆแล้วก็เอาไปตากแดดครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมันเลยเราก็ไม่ต้องหั่นให้หนาจนเกินไปนะครับประมาณนี้นะฮะนี่ก็จะเห็นว่ามีขนาดที่

ไม่หนามากนะครับบางแล้วก็แบบนี้ตากแดด2วันก็น่าจะได้แล้วนะครับวิธีการตัดนะครับก็จะต้องดูด้วยว่าเราได้เนื้ออะไรมานะครับเนื้อบางชนิดก็มีความเหนียวมากนะครับเราต้องตัดลายเส้นนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อเหนียวเกินไปหรือเนื้อบางชนิดเราอาจจะเป็นต้องทุบก่อนด้วยนะครับทุบด้วยหินนะฮะถ้าเรามีอุปกรณ์ยังชีพในป่าเพียงแค่มีดอย่างเดียวนะครับการใช้หินก็เป็นประโยชน์

วัตถุดิบในส่วนที่2นะครับนั่นก็คือเนื้อปลาครับเนื้อปลานะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการประยุกต์ในการที่จะถนอมอาหารในยุคปัจจุบันของเรานะครับอาจจะใช้ความเย็นสารเคมีหรือไนโตรเจนในการที่จะช่วยรักษาเนื้อของปลานะครับให้มีอายุหรือระยะเวลาของอาหารนั้นยืดออกไปแต่ในตอนนี้ถ้าหากว่าคุณอยู่ในป่าสิ่งเดียวที่คุณทำได้นะครับก็คือใช้ความร้อนครับความร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนจากไฟหรือความร้อนจากแสงแดดเนื้อปลานะครับเราจะใช้วิธีการตากแห้งอย่างเดียวครับวิธีการตากแห้งนะครับจะช่วยทำให้เราสามารถเก็บอาหารประเภทปลาไว้กินได้เป็นเดือนเลยนะครับโดยเฉพาะวิธีการทำเนี่ยจะมีวิธีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับปลาอาหารที่หาได้ง่ายที่สุดนะครับในยามที่เวลาเราหลงป่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวิธีที่จะทำให้เนื้อปลานั้นสามารถอยู่ได้นานที่สุดจะทำยังไงบ้างตอนนี้นะครับผมได้ปลามา2ชนิดนะครับสายพันธุ์ของเมืองไทยของเราปลาช่อนนะครับแล้วก็ปลาดุกโดยวิธีนี้นะครับสามารถนำไปใช้กับปลาได้เกือบทุกชนิดและสามารถที่จะทำให้คนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำอาหารเกี่ยวกับปลาเลยได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับการที่เราผ่ากลางแบบออกมาแบบนี้นะครับเวลาเรานำไปตากเราก็จะได้เอาไปแผ่กับแดดนะครับการเลาะตามไขสันหลังนี่ง่ายมากนะฮะเราจำเป็นนะครับที่จะต้องเอาเครื่องในออกทั้งหมดเพื่อไม่ให้มีการเน่าเสียนะครับแต่ว่าส่วนนี้คือส่วนของไข่ปลานะครับไข่ปลานี่คือเป็นส่วนที่กินได้นะครับแล้วก็อร่อยมากจะค่อยๆเอามันออกมานี่คือไข่ปลานะครับเก็บไว้ก่อนอันนี้ไว้กินได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถเก็บได้นะครับต้องกินเลยอันนี้มีอีกนี่นะฮะไข่ปลานะครับ

เราก็ต้องนำปลามาล้างนะครับให้สะอาดที่สุดนะครับเครื่องในนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในป่าและยิ่งเป็นพื้นที่ที่หาอาหารได้ยากไม่ต้องทิ้งนะครับสามารถนำมากินเพื่อยังชีพได้เลยแต่วิธีการกินคือต้องกินในเวลานั้นเลยนะครับด้วยวิธีการย่างนะครับหรือว่าการต้มก็ได้เครื่องในนั้นนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานครับแต่เนื้อปลานะครับสามารถเก็บไว้ได้นานจำเป็นที่ต้องล้างให้สะอาดแบบนี้ให้สะอาดที่สุดนะครับย้ำนะครับว่าต้องสะอาดที่สุดเมื่อเราล้างสะอาดแบบนี้นะครับเราก็นำมาบิออกแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะเอาไปตากแดดครับนี่ครับเรานำมาล้างเสร็จแล้วก็นำไม้ไผ่นะครับมามัดให้กลางออกแบบนี้เดี๋ยวเอาไปตากแดดกันครับ

แล้วก็มาถึงวัตถุดิบที่3ของเรานะครับก็คือผลไม้หรือพืชนะครับในตอนนี้เราขอยกตัวอย่างเป็นผลไม้ที่หาได้จากในป่าหรือธรรมชาติสมมุติว่าไปเจอกล้วยดิบกับกล้วยสุกนะครับกล้วยที่สุกแล้วนะครับถ้าหากว่าถูกทิ้งให้นานเกินไปก็จะเน่าเสียได้เราจึงนำไปยืดระยะของอาหารนะครับเพื่อให้อยู่ได้นานที่สุดก็คือนำไปตากแห้งนั่นเองครับโดยวิธีการตากแห้งก็ยังคงที่จะรักษาคุณค่าทางสารอาหารเอาไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่จะทำให้คุณสามารถกักเก็บอาหารไว้ได้ครับส่วนที่สองนะครับเราสามารถนำกล้วยมาใช้ความร้อนเนี่ยนะครับกวนให้เนื้อกล้วยนะมีความเป็นครีมแล้วก็สามารถกักเก็บไว้ในภาชนะต่างๆและเก็บไว้กินได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้คุณรักษาและถนอมอาหารที่ได้จากผลไม้จากป่าต่างๆเอาไว้ใช้ในการยังชีพในป่าได้ครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันครับเมื่อเรามีกล้วยที่สุกและเหลือใกล้เน่าเสียวิธีการกักเก็บรักษามีดังนี้ครับให้นำน้ำสะอาดไปต้มตั้งไฟไม่แรงเกินไปใช้มีดหั่นกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆและบดให้ละเอียดจากนั้นก็เทลงไปในน้ำที่เดือดแล้วค่อยๆกวนจนเนื้อกล้วยเหนียวได้ที่แล้วตักออกไปใส่ภาชนะมิดชิดและเก็บไว้กินได้ครับ

อนนี้เราก็ทำการตากวัตถุดิบของเราไว้แล้วนะครับแล้วยังมีเนื้อสัตว์นะครับที่เราได้เตรียมเอาไว้สำหรับการรวนเดี๋ยวเราไปทำกันต่อครับไปการที่เรามีเนื้อหมูเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยเราอาจจะนำมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับและลงไปรวนในกระทะเมื่อเรานำมาใช้ทานต่อไปก็จะมีวิธีที่ใช้ไฟเพื่อให้สุกอีกครั้งหนึ่งนะครับการรวนหมูนะครับจะสามารถช่วยให้หมูเนี่ยไม่เน่าเสียได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีระยะเวลาอยู่ได้ไม่นานอันนี้คือวิธีที่นักเดินป่านิยมทำกันมากนะครับพยายามทำให้ชิ้นเล็กที่สุดนะครับอย่าให้หนาเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาเป็นรวนแล้วเราใช้ชิ้นหนาเกินไปเนี่ยข้างในมันจะดิบเลยนะครับแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะเน่าเสียได้เวลาที่เราใช้พกเดินป่าการหั่นเราอาจจะกลัวว่าใบมีดที่เราพกไปในป่าเนี่ยซึ่งมันอาจจะเป็นอุปกรณ์เดียวที่เรามีนะครับหมดคมได้เวลากระทบกับหินเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้หินที่มีทั่วไปรับมีดได้เลยนะครับมันทำให้คมอยู่เสมอแต่เราใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะฮะชาวบ้านนะครับที่เขาใช้วิถีแบบดั้งเดิมเนี่ยเขาสามารถกินดิบได้เลยนะครับคืออาจจะเป็นรวนนิดนึงลวกในน้ำร้อนนะครับเอาขึ้นมากินได้เลยนะครับการที่เราจะนำเนื้อสัตว์นะครับหั่นแล้วไปรวนหรือว่าจะนำไปปรุงเป็นอาหารนะครับต้องหมั่นสังเกตนะครับสิ่งสำคัญคือต้องดูว่าเนื้อเนี่ยเน่าเสียหรือยังแต่ถ้าเกิดว่าเนื้อเน่าเสียแล้วเรากินเข้าไปนะครับเราอาจจะป่วยเป็นโรคท้องร่วงได้หรืออาหารเป็นพิษนะครับซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตในป่าได้เลยนะครับ

เราใส่น้ำลงไปนะครับให้น้ำเดือดก่อนนะครับแล้วก็เอาเนื้อหมูลงไปลวนนะครับลวนให้สุกนะครับแต่ไม่สุกมากนะครับจนแข็งแล้วเราสามารถนำติดตัวไปได้เวลาที่เราออกจากแคมป์หรือออกจากที่พักการเดินป่าหลายวันนะครับสามารถติดตัวไปใช้เป็นอาหารได้โดยที่หมูยังคงอยู่ในสภาพดีและไม่เน่าเสียนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่มากจนเกินไปนะครับอาจจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันเพียงแค่นั้นนะฮะ

0: ในตอนนี้ผมจะมาพูดถึงส่วนสำคัญในการที่จะช่วยถนอมอาหารนั่นก็คือเกลือนั่นเองครับเกลือนะครับอยู่คู่กับมนุษย์โลกเรามาอย่างยาวนานครับไม่ว่าจะใช้ในการถนอมอาหารหรือใช้ในการปรุงอาหารแต่เราจะสามารถหาเกลือที่มีความเค็มมากพอมาใช้ในการรักษาหรือถนอมอาหารของเราในธรรมชาติได้จากที่ไหนไปติดตามพร้อมกันครับและในสถานที่ที่เราอยู่ในตรงนี้คือบริเวณพื้นที่โล่งและมีหน้าผาสูงชันดังนั้นผมจะไปเดินตามหาโป่งของเลียงผาที่อยู่บริเวณหน้าผาครับโดยบริเวณโป่งสัตว์นะครับจะมีดินที่มีความเค็มมากกว่าปกติครับดังนั้นเราจึงนำมาใช้ในการถนอมอาหารได้ไปเดินดูกันครับว่าเราจะพบโป่งสัตว์หรือไม่ครับ
1: โป่งของสัตว์คือบริเวณพื้นดินที่พบแร่ธาตุชนิดต่างๆมารวมกับธรรมชาติและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่ารวมถึงมนุษย์เราด้วยในตอนนี้ผมจะใช้พื้นที่บริเวณหน้าผาที่มีเลี้ยงผาอาศัยอยู่เพื่อค้นหาโป่งเลี้ยงผาและนำมาใช้ในการถนอมอาหารแทนเกลือนั่นเองครับโดยเกลือนั้นจะช่วยฆ่าสิ่งมีชีวิตที่จะย่อยสลายอาหารเช่นแบคทีเรียหรือยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ได้นั่นเอง

อนนี้ผมได้มาพบโป่งของเลียงผาแล้วนะครับการเกิดโป่งเนี่ยนะครับเกิดจากหลายรูปแบบทางธรรมชาติครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำฝนที่จะสะล้างแร่ธาตุต่างๆมารวมกันแล้วทำให้พื้นดินบริเวณตรงนั้นมีความเค็มมากกว่าปกติดังนั้นนะครับเราจะนำดินของโป่งสัตว์เนี่ยไปใช้ในการถนอมอาหารแทนเกลือได้ครับจะเห็นว่าบริเวณของโป่งนะครับมีรอยของสัตว์เนี่ยพยายามที่จะคุ้ยซึ่งจะอยู่บริเวณหลังก้อนหินตรงบริเวณเนินนะครับ

0: เดี๋ยวผมจะเอาดินนะครับไปใช้ในการที่จะถนอมอาหารของเรากันวิธีรมควันนะครับจะเป็นวิธีที่นิยมมากทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิติดลบมากๆอย่างเช่นโคโลกเหนืออลาสก้าหรือต่างประเทศอื่นๆหรือพื้นที่ที่อยู่บนยอดเขาหรือในสถานที่ที่มีฤดูเพียงแค่ฤดูร้อนกับฤดูหนาวที่ยาวนานและวิธีนี้นะครับผมได้ไปตามหาดินจากโป่งสัตว์นะครับซึ่งมีความเค็มของแร่ธาตุที่มารวมกันโดยเราจะใช้ในการที่จะนำมาพอกเนื้อสัตว์พอพอกเสร็จแล้วนะครับเราจะนำไปรมควันนะครับหรือนำไปวางอยู่ในพื้นที่เตาที่เราได้เตรียมเอาไว้นะครับ
1: การก่อเตาไฟเพื่อใช้ในการรมควันมีหลายวิธีอย่างมากโดยจะสามารถขุดหลุมหรือก่อขึ้นด้วยหินและดินเหนียวและสร้างด้วยวัสดุจากไม้เพื่อให้ควันนั้นเข้าไปอยู่กับเนื้อสัตว์มากที่สุดโดยควันไฟนั้นจะมีสารคาร์บอนิลซึ่งสารนี้จะทำให้เกิดสีส่วนสารกลุ่มฟีนอลช่วยเรื่องกลิ่นรสที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ได้เพื่อที่ทำให้ผิวของเนื้อสัตว์ค่อยๆแห้งเพื่อช่วยรักษาเนื้อสัตว์ข้างในไว้ได้นานเป็นปีครับ
0: ผมจะเอาดินนะครับดินนี่คือเราได้มาจากโป่งสัตว์นะครับจะใช้ดินนี้ในการพอกเลยนะครับพอกไม่จำเป็นต้องทำหนาจนเกินไปนะครับอันนี้นะครับคือยุคสมัยใหม่นะครับผมขออนุญาตใช้เกลือจริงๆเลยนะครับในการที่จะช่วยพอกอาจจะช่วยตบนิดนึงนะครับตบให้มันเข้าเนื้อนะครับผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ละหลังจากนั้นนะครับจะนำไปรมควันนะครับไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าผมได้นำตะแกรงด้านบนด้วยไม้นะครับแล้วก็ทำพื้นที่ในการวางเนื้อพอเมื่อว่าเราวายแบบนี้เราก็ต้องพยายามที่จะต้องดูฟืนนะครับของเราเอาไว้เสมอเพื่อให้มีควันตลอดเวลาวิธีการนี้ต้องใช้เวลานานครับอาจจะ1วันหรือ2วันก็เป็นไปได้ต้องดูว่าพื้นที่ที่เราทำนั้นมีประสิทธิภาพแค่ไหนเราก็จะนำวัสดุอื่นๆนะครับจากธรรมชาติมาปิดด้านบนเอาไว้อย่างนี้นะครับทับไปเลยนะครับนี่คือการทำให้ควันนะครับอยู่กับเนื้อของเราได้มากที่สุดเดี๋ยวใช้หินเล็กๆเรียงไว้ก่อนนะฮะโอเคครับเราจะทำแบบนี้นะครับปล่อยไว้อย่างนี้เลยโดยที่ต้องดูว่ากองไฟเนี่ยนะครับมีควันอยู่เสมอนะครับ

0: ระหว่างที่เราจัดการเรื่องของเนื้อลงควันอยู่นะครับเราก็ไปเอาเนื้อตากแห้งเอาไว้นะครับก็จะเห็นว่าผิวด้านนอกของเนื้อเนี่ยเริ่มแห้งนะครับเราก็จะใช้เวลาตากแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะใช้ได้แล้วก็สามารถเก็บไว้กินได้แล้วครับ
1: การถนอมอาหารเพื่อยืดอายุรักษาอาหารของเราให้ได้นานที่สุดนั้นจำเป็นมากต่อการดำรงชีวิตหากคุณหลงป่าและไม่รู้ว่าจะหาอาหารได้อีกเมื่อไหร่การที่เราคำนวณปริมาณอาหารที่มีและค่อยๆกินอย่างประหยัดให้เพียงพอต่อพลังงานของร่างกายแต่ละวันได้วิธีนี้จะช่วยทำให้คุณสามารถมีชีวิตรอดไปได้อย่างแน่นอนและพื้นฐานทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมยังสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้อีกด้วยครับ
0: และเนื้อหมูที่เราได้ลมควันทิ้งเอาไว้นะครับเมื่อมองแล้วว่าใช้ได้เราอาจจะเอากลับเข้าไปแขวนในที่พักของเราโดย

การแขวนนั้นจำเป็นต้องแขวนให้สูงไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะลบหลีกสัตว์ต่างๆที่จะเข้ามาแย่งอาหารเราได้และถ้าเกิดว่าพื้นที่ตรงนั้นมีลมโกรกด้วยยิ่งดีมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าจะช่วยรักษาพื้นผิวของอาหารนะครับไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันและวิธีการที่เราได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเป็นวิธีการการเก็บอาหารหรือการถนอมอาหารที่อยู่คู่โลกมนุษย์เรามาอย่างยาวนานครับเป็นวิธีการที่ทำได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มีอยู่แล้วและไม่จำเป็นต้องหาเพิ่มเติมและท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบอื่นๆได้อย่างหลากหลายครับและการที่เราจะดำรงชีวิตอยู่ในป่าและให้อยู่ได้นานที่สุดนั้นการที่เราได้อาหารหรือวัตถุดิบมาไม่ว่าจะมากหรือน้อยเมื่อเราได้มาแล้วก็ต้องมีการคำนวณที่จะใช้อาหารได้อย่างพอเพียงต่อการดำรงชีวิตให้ได้นานที่สุดนี่คือวิธีการถนอมอาหารที่จะทำให้เราสามารถมีชีวิตรอดไปได้พบกับผมแบงค์ภาคคิดได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: เซฟตี้โฟร์ออลตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: วัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็ค
1: ือนี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ยทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่รวม40ปีแล
0: ้
2: ว
0: โอ้ยยาวนานเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ยอย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาๆใหญ่ๆแบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนๆกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันหรอกใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างนิดนึงว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะแล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือ นมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: ใช่ใช่
0: ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์หน่อย
2: ครับลายเสือใช่อย่างนั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบาย
2: เรื่องนั้นก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมาม ันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็ทำการแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดู

0: เตาอบแบบโบราณ
1: นี่นะครับสุดยอดเลยแต่หน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
2: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
1: เนี่ยเป็นบ้านเลยใหญ่มาก
2: ใช่
1: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกว่าคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
0: ครับ
1: คอนกรีตบล็อก

0: อันนี้
1: คุณจะเรียง
0: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลยคืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
1: ไม้ใหม่ครับ
0: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วน
1: กับก็คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะต้นสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายๆคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
1: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต๋อถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
1: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะไม้ฟูฮะ
1: ใช่คร
0: ับ พอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไร
1: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
2: เบาๆ
1: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างเงี้ยเลยเออเบาๆก่อน
1: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
3: ไปถึงเท่าไหร่คะ
1: ไปถึง80แล้วคงที
3: ่ก็เริ่มแล้ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยแอร์ปึ๊บ
3: โอ้ถ้าสมมุติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
1: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
1: ครับ
0: โกงบิดแน่นอน
1: ครับ
0: นะฮะโอเค
3: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5 วัน
1: 4-5 วัน
3: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง
1: 80นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
1: บวก5วัน
3: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
1: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาก็ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
1: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
1: ใช
0: ่ๆอบกันไม่ได้อบกัน
3: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่ความ
1: มันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับๆๆวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อพี่น้อยเป็นช่าง
1: ครับ
0: นะครับ
1: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
3: เวิร์คช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
1: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยนี่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
1: มี
0: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
1: ก็สามารถถอดประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะฮะจริงเหรอ
1: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ใช่
3: ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
1: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
3: อุ้ย
1: ทนเสียงหน่อย
3: โอ้ย
0: เฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเดือยไม
3: ้เอ้ยมันของเล่นเหมือนกันเน
0: า
3: ะเหมือนกับประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยจบเลยเฮ้ยสวยมาก
3: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกินม
0: ันก็แข็งแรงแล้วก็เป็นการเรียกอะไรอ่ะเข้าย
3: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
1: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
4: ขนาดต้องเป๊ะ
1: ขนาดต้องเป๊ะฮะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซงานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมันถึงก็สับวาง

0: าจาก
1: ดอนมูลค
0: ่ะใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อำ
2: ตำบลดอนมูลโอ้โหเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่
0: พาทัวร์ครบเลย
3: ครบ
0: วงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู่
1: นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลย

0: และตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกนะมีโซฟาโหเยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละงี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไป
1: มาก
0: สวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
2: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลย
1: เรา
0: ก็ดีมกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่นกันร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
2: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
2: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
2: ่
0: ะ
2: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ okay.
2: นะครับแล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
2: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครก็ซื้อหมดแล้ว
2: ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
2: ใช่แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้ก็คือจากรัฐ
2: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเค้าอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพง
0: ก่อกระโปรงกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
2: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
2: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันถึงเชื่อมเพลิงนี้ก็ใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
2: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
2: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
2: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
2: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
2: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
2: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะ
1: เดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
2: เตาไม
0: ้เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
2: ครับผม
0: เชิญครับ
2: เชิญครับ
0: เชิญ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับ
3: อันนี้เป็นระบบไฟฟ้า
0: ครับ
3: ไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวน
0: ครับ
3: ก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
0: กัน
3: เม
0: ื่อ
3: กี้มันจะยุบไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
3: แล้วทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนนี้มาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ให้มันไปแห้งอยู่แล
0: ้
3: วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพ
1: อ
3: ต่ำ15ปีพอตัดปุ๊บ
1: ตล
3: าดอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
3: เรามาเรื่อยเป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: ยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่80-100%เลย
0: แบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
1: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
3: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่
3: ตรงนู้น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
3: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
3: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
3: คงที่ฮะคงที่แล้วก
0: ็
3: จะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมฮะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
3: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
1: ้
3: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเง
1: ี้
3: ยไว้อีก2วันก็มา
1: เพิ่มขึ้น

0: 80 อยู่ 80แล้วก็ไม
1: ่
0: ได
1: ้ไม่ได้มันจะติดคุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
0: บิดมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ตกใจอ
0: ะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
1: ไม้อเจยไม่ได้ไม่ได้คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นเหรอลาพ่อเดี๋ยวไปทางไหน
2: ทีนี้นะครับ
1: โอเคได้ครับ
3: ขอบคุณมากนะคะ
1: ปุ๊บปุ๊บนี่รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
4: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี้
1: เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
5: อันนี้จะเป็นไม้สัก
1: ไม้สักเลย
5: ว่าหนาความหนาก็คือ4คูณ4นิ้วเลย
1: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
4: ใช
1: ่ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
5: ใช่ค่ะขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
1: เร
5: ียกว่าขาคู่ทำเตียงได
1: ้
5: แหย่งได้ต่างได้นี่ค่ะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
1: อันนี้คือเทมเพลต
5: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์ก็คือเรามาใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
1: ้
5: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
1: ครับผม
5: คว้านได้เลย
1: อ๋อแล้วก็คว้าน
4: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
5: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
4: ค่ะ
5: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแหย่ง
1: พอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
5: ข้อควรระวังก็เวลาการขนย้ายเนี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
4: ี้
5: ย
1: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
5: ค่ะ
1: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
4: เ
1: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะมันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
5: ๆ
1: งานคราฟต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
5: ใช่
1: มันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
5: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
1: ต้องระวังนะ
5: ค
1: ือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
4: นี่เห็นอะไรด้วย
1: เอ้ยอะไรอ่ะ
5: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
1: ครับ
5: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแหย่งต่างๆได้
4: ก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
5: ใช่
4: อ
5: ัน
4: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมาเหม
1: ือ
4: นก
1: ัน
4: อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
1: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
5: ใช่ฉลุ
4: ฉลุ
5: คือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
1: ครับ
5: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
1: ครับ
5: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
1: คือ
5: เลื่อนลายได้เลย
1: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
5: ะ
1: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
5: ะ
1: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามา
4: ตัดมาแต่ง
1: เจียน
5: ใช่ไ
1: หมฮะเจียนให้มัน
4: เรียกตะไบ
5: ได้สวยงาม
4: มันมีความแฮนด์เมดอยู
1: ่ใช่ใช่
4: มันไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความหย
1: าบ
4: นิด
1: มันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟจริงๆนะฮะ
4: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
5: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม
4: ้ค่ะ
5: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
1: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
5: ใช่ใช่
1: ก็คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
5: ้
1: คร
5: ับ
1: ผม
4: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
5: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบ
1: อ
5: ินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
1: ์
5: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลด
1: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
5: ใช่ใช่ค่ะ
1: เพราะมันแห้ง
5: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กินอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
4: ค่ะ
5: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
1: ขาว
5: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
1: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละ
5: ขา
1: วๆเนี่ยอัน

0: ือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปวกน่ากินเลยอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ต่อให้เป็นไม้สักเขากินพวกกะพี
2: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช
1: ่ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
0: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
1: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วปวกไม่มาแล้วอ๋อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู่ก็คอยระวังเอาไว
2: ้ค่ะแต่น้อยมากๆ
0: ก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
1: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
0: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
1: ค่ะ
0: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
1: ี่
0: ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
1: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
0: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่รู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
1: ม
0: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีคร
1: ับไปแล้วครับสวัสดีค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล
0: ้
3: วก็เด็กๆกันตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้า
0: เนี่ย
3: ก็จะ
0: ลอยน้ำเลย
3: ลอยน้ำใช่
0: นี่
4: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
0: ใช่ใช่ใช่
4: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
5: ้อมรินทร์ทีวี

พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปักจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกด

0: ากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
1: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV